ส่งอีเมลนะครับส่งอีเมลนะจะส่งเป็นไฟล์ต่างๆได้นะครับเวลาคุณส่งก็ส่งไปหาใครนะครับมีอีเมลผู้รับนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อส่งเป็นแบบไหนส่งเป็นไฟล์ PDF ก็ได้ส่งเป็นไฟล์ PowerPoint ก็ได้นะครับหรือตัว Plain Text ก็ได้นะครับเป็นตัวอักษรไปเลยนั่นเองนะครับมีเมนูอะไรอีกนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ครับดาวน์โหลดก็เป็นไฟล์ต่างๆที่เราสามารถเข้าจะเอาไปใช้งานได้นะครับเป็น PDF ก็ได้นะครับเป็น PowerPoint ก็ได้นะครับหรือจะดาวน์โหลดเป็นรูปก็ยังได้นะครับนี่คือข้อดีเลยนะครับส่วนต่อไปก็เป็นเมนูRename เปลี่ยนชื่อได้นะครับจะเคลื่อนย้ายไปยังโฟลเดอร์ต่างๆที่เราจัดเตรียมไว้นะครับใน Google Drive ก็ได้นะครับสร้างชัดคัทใน Google Drive ก็ได้เพื่อเข้าถึงสะดวกครับหรือถ้าเราไม่เอางานนี้อย่างที่บอกครับเราก็สามารถที่จะลบทิ้งได้นะครับโดยมีถังขยะนะครับหรือจะเลือกดูเวอร์ชันเก่าๆได้นะครับเอาคร่าวๆนะครับก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้จากตัวนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนภาษานะครับเลือกเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับแล้วแต่นะครับความต้องการของผู้ใช้เลยมีการตั้งค่าหน้ากระดาษครับคลิกเข้าไปที่ตั้งค่าหน้ากระดาษเนี่ยเราสามารถเลือกนะครับเลือกหน้ากระดาษตามความต้องการของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับwide screen นะครับสเกลเท่าไหร่หรือถ้าไม่พอใจก็คัสตอมครับกำหนดเองครับสามารถกำหนดขนาดเองได้เลยนะครับพอเลือกขนาดเองได้เสร็จก็แอพพลายนะครับหรือนำไปใช้งานนั่นเองนะครับมีอะไรอีกนะมีพรีวิวงานได้นะครับหรือสั่งปรินต์ได้ครับมีเมนูถัดไปนะครับเมนู edit นะครับแก้ไขตรงนี้สามารถที่จะย้อนไปย้อนมาได้นั่นเองนะครับสามารถที่ทำการคัดวางนะครับหรือทำการเลือกนะครับเลือกทั้งหมดเลือกวัตถุดูพิเคทกับสไลด์ก็ได้นะครับสามารถค้นหาแทนที่ข้อความต่างๆได้นั่นเองนะครับช่วยให้เราง่ายต่อการใช้งานในส่วนของมุมมองวิวครับจะเป็นมุมมองนะครับมุมมองอันแรกคือสไลด์โชว์นะครับสไลด์โชว์นะครับสามารถที่จะแสดงการทำงานของ presentation ได้นะครับมี motionนะครับโมชั่นก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถทำการเคลื่อนไหวสไลด์นะครับหรือเพิ่มลูกเล่นให้สไลด์นะครับมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมีเปลี่ยนธีมนะครับเปลี่ยนธีมมีกริดวิวนะครับใส่ไม้บรรทัดนะฮะสามารถแสดงไม้บรรทัดได้นะครับคร่าวๆนะครับมีซูมอินซูมเอาท์ฟูลสกรีนนะเมนูถัดไปครับเกี่ยวกับการเพิ่มนะครับออบเจกต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มรูปนะครับเพิ่มกล่องข้อความเพิ่มเสียงเพิ่มวิดีโอนะครับหรือเพิ่มรูปลักษณ์ต่างๆครับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมลูกศรมีให้หมดนะครับเราสามารถจะเพิ่มได้จากตรงนี้เลยนั่นเองนะครับการแทรกเทเบิลนะครับเราก็สามารถแทรกเทเบิลตามความต้องการของผู้เรียนได้เลยนะครับต้องการจะใส่กี่แถวหรือกี่คอลัมน์นั่นเองนะครับนอกจากใส่เทเบิลหรือแทรกเทเบิลได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีกราฟหรือชาร์ตนะครับจะเป็นกราฟแท่งแผนภูมิต่างๆนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะดึงข้อมูลเหล่านี้นะครับดึงจากชีตมาทำเป็นแผนภูมิก็ได้นะครับนี่คือข้อดีเลยนะครับมีไดอะแกรมนะครับมีไดอะแกรมต่างๆมากมายให้เราลองเล่นดูนะครับมีเวิร์กอาร์ตมีเวิร์ดอาร์ตนะครับเวิร์ดอาร์ตตรงนี้นะครับช่วยให้เราสามารถที่จะเล่นกับตัวข้อความได้นั่นเองนะครับมีไลน์ครับมีการกำหนดเส้นต่างๆได้นะครับมีคอมเมนต์ครับหน้าไหนเป็นยังไงหรือต้องการเพิ่มอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับมีการสร้างสไลด์ใหม่ได้จากตรงนี้ครับหรือจะใส่ตัวเลขสไลด์นะครับเราก็สามารถที่จะแทรกได้จากสไลด์นัมเบอร์ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับเมนูถัดไปครับฟอร์แมตครับฟอร์แมตเป็นการจัดการนะครับเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบนะรูปแบบทั้งหมดนะครับมันจะเป็นนะฮะจัดขวาจัดกลางจัดตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมฮะตัวหนาตัวเอียงนะครับตัวยกตัวห้อยนะครับมีขนาดเท่าไหร่ใส่สีเท่าไหร่นะครับเราสามารถจัดการได้นะครับนี่จัดซ้ายจัดขวาเห็นไหมครับมันก็จะง่ายนะครับหลักการทำงานก็เหมือน PowerPoint ทุกประการนะครับในเรื่องของการจัดฟอร์แมตเลยนะครับระยะห่างนะระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับหรือจะใส่บูเลตนะครับใส่ตัวเลขข้างหน้ามีให้เลือกทั้งหมดเลยนะครับผมหรือจะเป็นการกำหนดฟอร์แมตต่างๆเพิ่มเติมก็ได้นะครับเวลาคุณเลือกกำหนดฟอร์แมตต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยนะครับ

จะมีแถบเมนูเกิดขึ้นทางขวามือเนี่ยนะครับซึ่งทางขวามือก็จะมีให้เลือกอีกหลากหลายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดนะครับการหมุนนะครับตำแหน่งการวางตำแหน่งนะครับนะมีลูกเล่นเพิ่มเติมเข้ามาแถบเมนูถัดไปครับอย่างที่บอกครับเป็นแถบเมนูของสไลด์นะครับเป็นการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลของสไลด์เลยนะครับคุณจะสังเกตเห็นนะครับมี New Slide นะครับคลิกไปที่ New Slide เนี่ยจะเกิดสไลด์ใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับเป็นสไลด์ที่1 2 3 4 5หรือคุณจะคลิกขวาจากตรงนี้แล้วก็เลือก New Slide ตรงนี้ก็ได้นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับถ้าสไลด์ไม่ถูกใจเราก็สามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับมาเลือกที่ Apply Layout ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะฮะมันก็จะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างหลากหลายครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้นั่นเองนะครับสามารถคลิกเพิ่มสไลด์ได้เรื่อยๆนะครับจากนั้นนะครับเมนูถัดไป duplicate ครับ duplicate คืออะไร duplicate คือเวลาที่เราสร้างชิ้นงานนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการจะเปลี่ยนนะครับต้องการจะเปลี่ยนหน้าตาหรือเปลี่ยนแค่ข้อความเล็กๆน้อยๆเราสามารถจะทำการ duplicate slide นะครับโดยการที่เราไปเลือกสไลด์ที่เราต้องการจากนั้นนะครับคลิกสไลด์เลือก duplicate slide ครับเราก็จะได้สไลด์ที่หน้าตาเหมือนกันนะครับจากนั้นเราค่อยมาเปลี่ยนข้อความข้างในตามที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับถ้าไม่ถูกใจหรือไม่ชอบเราก็ delete สไลด์ได้ครับเห็นไหมฮะสามารถจะปิดเปิดสไลด์ได้นะครับเวลานำเสนอนะครับต้องการจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์มีเปลี่ยนแบ็กกราวด์ครับแม้จะสามารถเปลี่ยนได้ทั้งสีนะครับมีสีต่างๆให้เราเลือกมากมายไปหมดนะครับหรือคุณจะมีรูปไหมถ้ามีรูปคุณก็สามารถเลือกรูปนะครับเลือกรูปจากเครื่องนะครับหรือเว็บต่างๆได้นะครับหรือถ่ายสดก็ได้นะครับมีให้เลือกนะครับหลากหลายเลยนะครับเลือกรูปเพื่อมาเปลี่ยนแบ็คกราวด์ข้างหลังหรือพื้นหลังได้นั่นเองนะครับจากนั้นนะฮะถ้าต้องการจะเปลี่ยนเลเยอร์อย่างที่บอกครับเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกสไลด์แล้วก็มาเลือกที่เมนูสไลด์นะครับแล้วก็มาแอพพลายสไลด์ตรงนี้แล้วก็เลือกรูปแบบที่ต้องการใหม่ได้นั่นเองนะครับใส่ข้อความไปยังไงก็ได้นะครับนอกจากนั้น transition นะครับการเคลื่อนไหวนะครับถ้าคุณมีสไลด์มีข้อความมีรูปภาพมีอะไรก็ตามนะครับต้องการจะเปลี่ยนนะครับให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นเวลาที่สไลด์นะครับเข้ามานะครับต้องการให้สไลด์นั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาเลือกได้จากตรงนี้นะครับเลือกเสร็จแล้วก็มาแสดงได้นะครับเนี่ยแอพพลายไปปุ๊บเห็นไหมครับสไลด์ก็จะเคลื่อนไหวตามที่เราต้องการนะครับสามารถมาเลือกได้ที่ตัว transition ตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากเปลี่ยนรูปแบบเห็นไหมครับเพลย์ดูก็ได้ครับเห็นไหมฮะความน่าสนใจของสไลด์ก็จะมีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเมนูถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับรูปแบบของธีมนะครับอยากจะเปลี่ยนธีมนะครับก็มีธีมให้เลือกหลากหลายเช่นกันนะครับก็สามารถเลือกรูปแบบได้นะครับโอเคเมนูต่อมาครับเป็นเรื่องของการจัดเรียงนะครับจัดเรียงข้อมูลนะครับการกรุ๊ปข้อมูลนะครับการหมุนนะการจัดรูปแบบตัวอักษรนะครับอันนี้ก็ใช้ตลอดเหมือนกันนะครับโอเค2นะครับอันนี้ก็มีข้อดีเลยนะครับอย่างเช่นอันแรกนี่มีการสะกดคำนะครับช่วยตรวจสอบนะฮะคำถูกคำผิดนะครับนะก็จะช่วยให้เราสามารถทำสไลด์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ extension นะครับ extension ตรงนี้เป็นส่วนเสริมนะครับส่วนเสริมใช้ทำอะไรครับใช้ต้องการจะทำให้สไลด์ดูสวยงามยิ่งขึ้นหรือนะครับใช้งาน library นะครับหรือถ้าพูดง่ายๆคือต้องการใช้ส่วนที่นอกเหนือจากนะครับจากการใช้สไลด์ปกตินะครับอาจจะใส่สมการที่ดูสวยงามยิ่งขึ้นหรือใส่รูปแบบของเทมเพลตที่มันสวยงามยิ่งขึ้น
นะครับเราก็สามารถเลือกแอดออนได้นะครับแอดออนได้นะฮะจะมีรูปแบบนะครับส่วนเสริมเพิ่มเติมมาให้เราเลือกมากมายไปหมดเห็นไหมครับใส่สมการอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะมีเยอะเลยมีรูปแบบของตัวกราฟที่สวยงามยิ่งขึ้นนะครับหรือรูปแบบของการนำเสนอที่สวยขึ้นนะครับสามารถวาดรูปเพิ่มเติมนี้ให้หมดเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเราสามารถจะเอาส่วนขยายเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปในตัวของ Google Slide ของเราได้นั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเมนูของเรื่องของช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือก็นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะมาค้นหาคำตอบได้จากตรงนี้นั่นเองทีนี้อย่างที่บอกครับมาลองดูการทำงานของตัว Google Slide นะครับ Google Slide หลักๆอย่างที่บอกตรงกลางเนี่ยจะเป็นส่วนของเนื้อหาใช่ไหมครับส่วนของเนื้อหานะครับเราสามารถจะแทรกข้อความเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเราสร้าง layout หรือเลือก layout นะครับแบบอัตโนมัตินะฮะเราก็คลิกเข้าแล้วก็ใส่ข้อความได้เลยนะครับอย่างเช่น Google นะครับเห็นไหมครับใส่ข้อความนะครับเปลี่ยนสไลด์นะครับก็แทรกข้อความได้นะฮะนะครับหรือการแทรกรูปอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับแทรกรูปถ้ามีรูปใช่ไหมนะฮะถ้ามีรูปหารูปนะครับหาได้จากเว็บทั่วไปนะครับหรือในเครื่องของเรามีไหมนะครับหรือถ่ายสดก็ได้นะครับมาถ้าจะใส่ถ้าเป็นข้อมูลแบงก์แบงก์สมมติว่าเราเลือกมานะครับเปลี่ยนธีมนี้แล้วเราเลือกเลเยอร์ที่เป็นแบบแบงก์ดูนะครับไม่มีต้องการใส่ข้อมูลใหม่หมดนะครับเราต้องการจะใส่ข้อความนะครับใส่ตัวอักษรเรามาได้เราใช้งานได้จากเครื่องมือตรงนี้ครับแถบเครื่องมือตรงข้างล่างนี้นะครับเราสามารถจัดการหรือเล่นกับเขาได้มีอะไรบ้างนะครับหลักๆที่ใช้ก็คือตัว text box ตรงนี้เห็นไหมครับ text box ลากวางเลยนะครับใส่ข้อความได้นะครับเห็นไหมครับใส่ข้อความใส่รูปใส่กราฟนะครับใส่เชฟนะครับรูปแบบต่างๆสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเราก็สามารถจัดการให้สวยงามได้นะครับแทรกรูปแทรกเนื้อหาต่างๆได้นะครับเมื่อเราทำ Google Slide เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือสร้างตัว Presentation เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกครับต้องการนำเสนอนะครับหรือต้องการแสดงนะครับก็ง่ายๆครับก็มาคลิกที่ slide show ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าต้องการคลิกปุ๊บมันจะมี2มุมมองให้เลือกครับ2มุมมองให้เลือกนะครับคือเริ่มต้นจากจุดที่เราต้องการนะครับหรือนะครับต้องการแสดงตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับเราก็คลิกเข้าไปนำเสนอได้เลยนะครับเหมือนกับ PowerPoint ทุกประการนะครับเห็นไหมครับอันนี้มีการแทรกใส่เนื้อหาเข้ามาทีนี้อย่างที่บอกครับข้อดีของ Google Slide นะครับเวลาคุณทำ presentation เสร็จเรียบร้อยนะครับต้องการสร้างความน่าสนใจทั้งหมดนะครับใส่ตัวอักษรเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าต้องการที่จะเพิ่มความน่าสนใจของสไลด์นะครับโดยเล่นกับ object ที่อยู่ข้างในหน้าสไลด์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพนะครับหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในหน้าสไลด์หน้าที่คุณต้องการอย่างเช่นอย่างของผมเนี่ยคือหน้าที่1ใช่ไหมนะครับอยากให้ข้อความเปลี่ยนข้อความไหนคุณก็คลิกไปที่ข้อความนะครับคลิกไปที่ข้อความนี้จากนั้นมาเลือก add ตรงนี้นะครับอยากให้ข้อความนี้เป็นยังไงนะครับแสดงผลแบบไหนนะครับ fade in fade out อย่างงี้นะครับสามารถคลิกดูขั้นตอนต่างๆได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือเล่นกับ object ที่อยู่ข้างในนะครับสามารถเลือกได้นะครับเห็นไหมเลือกได้ add animation ตรงนี้นะครับมาเลือกรูปแบบที่ต้องการนะครับแสดงผลได้เห็นไหมนี่คือเล่นกับหน้าสไลด์หนึ่งหน้านะครับอยากให้เพิ่มเข้ายังไงนะครับให้ตัวอักษรไหลไปทางไหนนะครับแสดงผลอย่างไรเราก็มาเลือกที่ transition ได้เลยนะครับ
จากนั้นอย่างที่บอกครับเมื่อคุณทำสไลด์ทุกอย่างเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้ว

นะครับต้องการนำเสนอหรือต้องการให้คนอื่นเข้ามาช่วยงานนะครับหรือต้องการนำแสดงนำเสนอกับใครนะครับเราก็สามารถมาคลิกที่แชร์ตรงนี้ครับแชร์ตรงนี้นะครับเราต้องการแชร์ให้ใครนะครับเราก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับจะแชร์แบบไหนนะครับแชร์ให้ทุกคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือในองค์กรคุณก็เลือกนะครับหรือใครก็ตามนะครับใครก็ตามที่ต้องการจะให้เข้าได้จากลิงก์นี้นะครับก็อันล่างสุดเลยนะครับคุณก็ copy ลิงก์ตัวนี้นะครับส่งต่อให้เพื่อนนะครับเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้หรือต้องการให้เขาทำอย่างอื่นด้วยไหมคอมเมนต์ได้นะครับดูได้อย่างเดียวคอมเมนต์นะครับหรือแก้ไขได้ด้วยนะครับให้สถานะเป็นอีดิเตอร์นะครับแต่ต้องใส่อีเมลที่คุณรู้จักก่อนนะนะครับใส่อีเมลเสร็จนะครับบอกเขาหน่อยต้องการให้ทำอะไรนะครับให้ดูให้แก้ไขเลยก็ตามนะครับหรือตรวจสอบให้หน่อยกำหนดสถานะให้ด้วยนะครับเสร็จสรรพเรียบร้อยคุณก็กดเซ็นใหม่นะครับเมื่อเพื่อนของคุณนะครับได้รับอีเมลเรียบร้อยแล้วเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูสไลด์ของคุณนะครับสามารถทำการเพิ่มทำการแก้ไขกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมช่วยคุณได้นั่นเองนะครับก็สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้นะครับแชร์ให้เพื่อนๆช่วยทำงานได้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่คือข้อดีของ Google Slide นะครับหลักการทำงานก็เหมือนกับ PowerPoint ทุกประการนะครับแถมมีข้อดีคือเราสามารถจะทำงานที่ไหนก็ได้ขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับกับมีเว็บเบราว์เซอร์เราก็สามารถที่จะใช้งานได้ทุกที่นะครับสามารถนำเสนอชิ้นงานได้นะครับให้กับผู้ใช้ให้กับอาจารย์ให้กับลูกค้านะครับง่ายสะดวกนะครับอย่างที่บอกครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะครับนี่คือข้อดีของตัว Google Slide ครับผมขอบคุณครับ

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะ

0: ียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่ง
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: ติด6ดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: เฮ้ยเล่นสาย
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
1: ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันเพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็จึงต้องมีเพราะเหตุหมดไปผลนี้ก็จึงดับไปชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาภาษาสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
2: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
1: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
3: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
4: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
1: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
4: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
1: จะใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได
4: ้
1: เอ้าเจ้าปัน
4: ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
1: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพดวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: ข้าหิว
6: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
3: กะโหลกพูดได
4: ้ทำไมมีหัวกะโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิ
6: ยินดีต้อน

0: รับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
1: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
0: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
2: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
0: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
2: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
0: ใจเย็นใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: มาก
4: หิวมาก
0: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
5: น้ำ
6: ชื่นใจจัง
0: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
1: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
0: ้อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
5: วับโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
0: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
2: เข้าใจ
6: แล้ว
0: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
2: ้ฮึ๊บ
1: ฮึ๊บ
5: งมงมงมงม
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
5: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
2: ข้าก็เหมือนกัน
1: ข้าด้วยข้าด้วย
0: นี่แหละคือสุขเวทนา
6: เอ๊
2: สุขเวทนา
0: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
5: ใช่เลยสุขมาก
0: เอาละกินซาลาเปาลูกที่สองได
1: ้ฮึบฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
4: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
1: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
5: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
0: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
5: อร่อยอร่อย
2: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
7: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
5: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
4: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
0: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
5: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
0: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
5: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
0: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
5: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
1: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
5: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
0: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
2: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
5: ข้าก็เหมือนกันสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
0: นั่นแปลว่าเจ้ามี

0: อทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
1: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
0: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหร
2: อภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
1: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
0: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
3: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
1: การสุดยอด
0: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: มันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
4: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไบโอโอเย่ตอนเอ๊ะนี่มันตัวอะไรกันแน่เนี่ย
2: เอาละครับน้องๆวันนี้เราจะมาเล่นเกมทายปริศนาภาพกันเป็นยังไงโซเฟียล่า
3: ดีค่ะ
2: มั่นใจไหมครับมั่นใจไหม
3: 100% ค่ะ
2: นะครับน้องๆทางบ้านเล่นตามไปด้วยนะครับถ่ายให้ถูกว่านี่คือภาพของอะไรครับภาพแรกมาครับรูปอะไร
3: นี่มันหนามต้นไม้นี่คะ
2: ถ่ายว่าหนามของต้นไม้ใช่ไหมครับจริงๆมันก็เหมือนมากเลยนะเหมือนกิ่งไม้ชนิดหนึ่งที่มีหนามๆนั้นๆเล็กใช่ไหมครับแต่เชื่อหรือไม่ว่าจริงๆแล้วหนามแต่ละหนามนั้นเนี่ยคือแมลง1ตัวนะครับ
3: มันจะเป็นแมลงได้ยังไงคะ
2: ก็ถ้าเกิดเราย่องเข้าไปดูใกล้ๆนะเราจะเห็นว่าหนามแต่ละหนามเนี่ยจริงๆแล้วมันมีลูกตามีขาด้วยนะครับในความเป็นจริงแล้วมันคือแมลงชนิดหนึ่งที่เรียนแบบรูปทรงของหนามต้นไม้ฮะ
3: แล้วทำไมมันต้องเรียนแบบตามต้นไม้ด้วยอะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลามันเหมือนหนามต้นไม้แล้วเนี่ยศัตรูของมันก็จะมองผ่านมันไปฮะไม่รู้ว่าเจ้าแมลงเนี่ยเกาะอยู่ตรงนั้นก็จะผ่านไปเฉยมันก็จะรอดจากการถูกกินได้วันนี้ครับเราจะพาไปดูตัวอย่างต่างๆนะครับว่าในโลกเรามีสัตว์มากมายที่ไปเรียนแบบหน้าตาของสิ่งอื่นนะครับส่วนจะเรียนแบบอะไรแล้วก็เรียนแบบเพื่ออะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะฮะมาทายปริศนาภาพกันต่อตัวต่อมาครับนี่คือผีเสื้อชนิดหนึ่งที่เรียนแบบอะไรบางอย่างสเฟียร่าทายสิเรียนแบบอะไร
3: อีมันเหมือนอึนกนะคะ
2: ถูกต้องครับอึนกทำไมถึงเหมือนอึนก
3: สีมันเหมือนนะคะ
2: ทีนี้พี่จะให้ทายต่อว่าถ้าผีเสื้อตัวนี้มันไปเหมือนกับอึนกเนี่ยแล้วเวลามันไปเกาะอยู่บนต้นไม้ใบไม้เนี่ยฮะมันจะได้ประโยชน์อะไร
3: อ๋อถ้านกมาเห็นมันก็จะไม่สนใจใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับเพราะว่านกเนี่ยมันก็คงจะไม่อยากไปกินอึตัวเองนะดังนั้นเราจะเห็นว่านี่เป็นอีกตัวอย่างนึงของการไปเรียนแบบอะไรสักอย่างที่กินไม่ได้เพื่อให้เอาตัวรอด
3: โอ้มันฉลาดมากเลยนะคะพี่แทน
2: ใช่แล้วครับต่อมาเรายังมีตัวอย่างของสัตว์ที่ตัวมันเองเนี่ยไม่มีอันตรายอะไรเลยแต่ไปเรียนแบบสัตว์ที่อันตรายนะฮะให้ทายว่านี่คือตัวอะไร
3: นี่มันผึ้งนี่คะพี่แทน
2: มันเหมือนผึ้งเหมือนตรงไหนบ้างครับ
3: มันเหมือนตรงสีเหลืองสีดำร่างกายมันกลมๆเหมือนกัน
2: ก้นป่องๆขนฟูๆด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: แต่เชื่อหรือไม่ครับเฉลยนะครับรูปนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ผึ้งเลยแต่เป็นแมลงวัน
3: ฮะจะเป็นแมลงวันได้ยังไงคะพี่แทน
2: อันนี้นะฮะมันเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งที่ไปเรียนแบบหน้าตาของผึ้งครับแล้วก็ถ้าเราซูมไปดูใกล้ๆมันจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันยังหน้ามันเนี่ยยังมีความเป็นแมลงวันอยู่เราดูออกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสัตว์อื่นผ่านไปผ่านมาดูเร็วๆอย่างเงี้ยจะนึกว่าเป็นผึ้งเจ้าแมลงวันที่เรียนแบบผึ้งเนี่ยเวลามันบินไปไหนมาไหนก็จะไม่มีใครกล้ามายุ่งอะไรกับมันนะครับเพราะว่าพอคนเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นผึ้งแล้วก็จะกลัวโดนอะไร
3: โดนต่อย
2: ตัวต่อไปมาครับนี่
3: ผีสยอง
2: โอ้ยไม่ต้องกลัวนะอันนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่สัตว์อันตรายอะไรเลยเราเห็นเหมือนมันมีหน้าใหญ่ๆใช่ไหมฮะจริงๆแล้วมันคือหนอนผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีลูกตาปลอมแปะไว้อยู่ตรงบนหัวมันนะฮะเวลาศัตรูมันมาปุ๊บเนี่ยมันโชว์แบบนี้ให้ดูศัตรูได้ตกใจเพราะว่าไปเหมือนตัวอะไร
3: งูค่ะ
2: คล้ายๆงูใช่ไหมมีหนอนผีเสื้ออีกตัวนึงครับที่เหมือนงูมากกว่านี้อีกลองดูรูปนี้ครับ
3: อ
2: ันนี้เหมือนมากเลยเน
3: า
2: ะ
3: เหมือนมาก
2: จริงๆมันคือด้านท้องของหนอนผีเสื้อนะครับพอใครไปยุ่งกับมันปุ๊บมันแบะท้องนี้ให้ดูกลายเป็นแปลงร่างเป็นงูได้เลยเอาละตะกี้เราดูสัตว์ที่ไม่มีอันตรายแต่ปลอมตัวเป็นสัตว์ที่อันตรายต่อไปเรามาดูสลับกันบ้างครับสัตว์ที่มีอันตรายแต่ปลอมตัวทำเป็นบริสุทธิ์สดใสซื่อไม่อันตรายเลยลองดูรูปนี้ครับ
3: มดค่ะ
2: มดนะฮะหน้าเหมือนมดมากๆแต่ว่าถ้าเราไปดูใกล้ๆจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าตัวตนที่แท้จริงของมันก็คือ แมงมุมนะครับ
3: พี่แทนคะดูยังไงมันก็ไม่ใช่แมงมุมนะคะดูยังไงมันก็เป็นมดอะค่ะ
2: สเฟียร่าต้องดูดีๆเราจะสังเกตฮะถ้าเป็นแมงมุมมีกี่ขา
3: 8ขาค่ะ
2: ครับผมเพราะฉะนั้นเรานับเนี่ยมันมี8ขานะฮะถ้าเป็นมดจริงๆต้องมี6ขาแล้วก็ถ้าดูหน้าตามันครับแมงมุมจะมีลูกตาหลายลูกมากและเพื่อปลอมตัวให้แนบเนียนยิ่งขึ้นนะครับแมงมุมบางทีก็เอาขาหน้าที่เกินมาของมันเนี่ยยกขึ้นทำแบบนี้เพื่อจะปลอมเป็นหนวดของมดนะฮะมันก็จะเหมือนกับมันมี6ขาแล้วก็ไอ้ขาที่เกินมา2ข้างก็กลายเป็นหนวดมด
3: แล้วมันปลอมตัวทำไมล่ะคะพี่แทน
2: กรณีนี้ครับก็คือว่าเจ้าแมงมุมเนี่ยจริงๆแล้วมันอยากจะไปจับมดกินหรือมันอาจจะแอบเข้ามาในรังมดนะฮะเพื่อจะขโมยไข่มดหรือว่าลูกของมดเนี่ยมากินการปลอมตัวในที่นี้ของมันก็คือการแฝงตัวเข้าไปอย่างแนบเนียนให้ฝูงมดเนี่ยไม่รู้ว่ามีศัตรูเข้ามาครับ
3: มันก็ฉลาดเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ใช่ครับคือไปหลอกกินเขานั่นเองนะฮะเอาละสเฟียร่าสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากการเล่นเกมถ่ายภาพกันบ้างครับ
3: สัตว์บางตัวปลอมตัวให้เหมือนสิ่งแวดล้อม
2: เพื่อที่ว่าศัตรูของมันจะได้หามันไม่เจอนะ
3: ใช่ค่ะ2สัตว์บางตัวปลอมตัวให้ตัวเองดูอันตราย3สัตว์บางตัวปลอมตัวให้ตัวเองไปกินตัวอื่น

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเอง
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศพมีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับ
2: ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งเร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาเอาอย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: เอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้ชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดี
5: ครับอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดแล้วถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
6: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอ ป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
7: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญกับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
2: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก

0: โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
2: ครับ
3: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
0: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
4: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
5: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
5: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
2: ้รับทราบครับ
5: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
2: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
5: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
2: ได้
5: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านทนตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
6: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
3: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: พวกเราตามฉันมาทางนี
1: ้แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตาม

การออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไบโอเย่ตอนมารู้จักวานกันเถอะ
5: น้องเหนือรู้จักสัตว์ที่เรียกว่าปลาวานไหมครับ
6: รู้สิครับตัวใหญ่ๆอยู่ในทะเลพ่นน้ำออกมาจากหลังฟู
5: แต่น้องเหนือรู้ไหมว่าปลาวานที่เขาเรียกปลากันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลานะครับ
6: ฮะไม่ใช่ปลาหรอครับ
5: ถึงแม้หน้าตามันจะเหมือนปลาแต่ว่าถ้าปลาของจริงเนี่ยน้องเดี๋ยวลองนึกภาพเวลาเราสั่งปลาทอดมามันจะมีอวัยวะตรงนี้ฮะตรงแก้มเนี่ยที่เปิดปิดได
6: ้อ๋อผมเคยเห็นครับมันชอบกระพือ
5: ซึ่งเป็นอวัยวะที่เรียกว่าอะไร
6: เลือด
5: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นปลาวาฬเนี่ยที่เราเรียกปลาจริงๆไม่ใช่ปลาเพราะว่าไม่สามารถหายใจผ่านเหงือกได้นะฮะแต่ปลาวาฬเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับทีนี้ปลาวาฬเนี่ยก็เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตรงที่ว่าหายใจทาง
6: จมูก
5: ถูกต้องครับที่น้องเหนือบอกว่าปลาวาฬพ่นน้ำออกจากหลังเนี่ยนั่นก็คือรูจมูกที่ไว้หายใจนั่นเองนะครับย้อนกลับไปประมาณ50กว่าล้านปีก่อนนะครับบรรพบุรุษต้นตระกูลของปลาวาฬเนี่ยเคยอาศัยอยู่บนบกเป็นสัตว์สี่ขาหน้าตาคล้ายๆหมาด้วยหน้ายืนๆแล้วก็มีเขี้ยวอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีขนเต็มตัวเดินสี่ขานะฮะพอรุ่นลูกรุ่นหลานต่อมาเรื่อยๆเนี่ยสัตว์ตัวนี้นะครับใช้ชีวิตอยู่กับน้ำใกล้ชิดกับน้ำมากขึ้นเรื่อยๆว่ายน้ำหากินในน้ำมากขึ้นเรื่อยๆร่างกายของมันก็เลยเกิดวิวัฒนาการให้ส่วนต่างๆเนี่ยปรับเปลี่ยนกับวิถีชีวิตที่อยู่ในน้ำมากขึ้นนะครับเรามาไล่ตั้งแต่ข้างหน้าไปเลยรูจมูกเนี่ยปกติอยู่ตรงข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอมากลายเป็นปลาวาฬปุ๊บเนี่ยครับรูจมูกมันค่อยๆกระเถิบเลื่อนขึ้นมาอยู่บนหัวนี
6: ่แล้วทำไมรูจมูกถึงย้ายไปอยู่บนหัว
5: สาเหตุที่รูจมูกวิวัฒนาการเลื่อนไปอยู่ข้างหลังเนี่ยครับเป็นเพราะว่าเพื่อความสะดวกในการขึ้นมาสูดอากาศนั่นเองนะฮะน้องเหนือลองนึกภาพถ้าเกิดเราอยู่ใต้น้ำแล้วเราขึ้นมาสูดอากาศแล้วต้องทำอย่างนี้ทุกครั้ง
4: มันเป็นไงฮะ
6: เมื่อยคอ
5: ใช่ไหมครับแต่ว่าปลาวาฬรูจมูกอยู่บนหัวเนี่ยขึ้นมาเป็นไง
6: ขึ้นมาแบบสนั่นนะ
5: แล้วก็ลงกลับไปได้เลย นั่นแหละกระเถิบมาที่บริเวณขาหน้าฮะบรรพบุรุษมี4ขาใช่ไหม
6: ใช่ครับ
5: ขาหน้าก็คือตอนแรกเอาไว้เดินแต่พออยู่ในน้ำมากๆไปขาหน้าค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นอวัยวะสำหรับว่ายน้ำครับมันเรียกว่าอะไร
6: อ๋อคีบ
5: ถูกต้องครับจากที่เคยเป็นนิ้วเนี่ยครับมันก็จะมีเนื้อเข้ามาเติมให้เต็มนะครับกลายเป็นใบพายขึ้นมาแต่ถ้าเราไปผ่าครีบของปลาวาฬทุกวันนี้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้างในก็ยังเป็นกระดูกนิ้วอยู
6: ่เป็นกระดูกนิ้วครับ
5: คือมันเป็นการบ่งบอกว่าต้นตระกูลของมันอ่ะเคยเป็นสัตว์ที่มีนิ้วเหมือนกับเรามาก่อนต่อไปเรามาดูร่างกายท่อนล่างกันบ้างครับอย่างที่บอกต้นตระกูลปลาวาฬมี4ขาขาหลังเหมือนกับสัตว์4เท้าที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยแต่ว่าพออยู่ในน้ำปุ๊บโอ้โหขาหลังเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วค่อยๆวิวัฒนา

0: การหดเข้ามาจนกระทั่งทุกวันนี้ปลาวาฬที่เราเห็นไม่มีขาหลังแล้วนะแล้วก็หางเนี่ยส่วนหางก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยยาวขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนกลายเป็นรูปทรงเหมือนคล้ายๆปลาอย่างที่เราเห็นทุกวันนี
1: ้พี่แทนครับแล้วทุกวันนี้ปลาวาฬมันกินอะไรเหรอครับ
0: ปลาวาฬทุกวันนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2แบบน้องเหนือแบบที่1เนี่ยคือเหมือนกับต้นตระกูลมันคือมีฟันที่เป็นซี่เหมือนเป็นเขี้ยวครับ
1: เป็นเขี้ยว
0: แล้วมันก็จับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารเช่นจับกินจับแมวน้ํากินจับเพนกวินกินอย่างเงี้ย
1: เพนกวิน
0: ยกตัวอย่างเช่นปลาวาฬเพชรฆาตอีกตัวนึงที่อาจจะมีคนรู้จักเยอะก็คือปลาวาฬที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องพินอคคิโอนึกภาพออกไหมที่มันหัวมันจะโหนงๆออกมา
1: ใช่ครับแล้วมันโอมพินอคคิโอแล้วในปาก
0: แล้วก็มีฟันเป็นซี่ใหญ่ๆเลยฮะอันนี้เขาเรียกว่าปลาวาฬหัวทุยแบบที่2ครับเป็นปลาวาฬที่มีฟันพิเศษฟันมันจะไม่ได้เป็นซี่แต่มันจะเป็นขนลงมาแบบนี
1: ้เหมือนแปรงสีฟันใช่ครับ
0: ใช่ครับ
1: เอามาแปรง
0: คือเป็นปลาวาฬที่มีแปรงสีฟันอยู่ในปากนะฮะน้องเหนือรู้ไหมว่าฟันแบบนี้ในธรรมชาติเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
0: เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังครับปลาวาฬประเภทนี้จะเป็นปลาวาฬที่ตัวใหญ่มากเลยนะจริงๆเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยตัวนึงที่คนน่าจะรู้จักก็คือปลาวาฬสีน้ำเงินน้องเดือรู้ไหมว่าในน้ำเนี่ยโดยเฉพาะน้ำทะเลนะฮะจริงๆแล้วมันมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราเรียกว่าแพลงก์ตอนเนี่ย
1: แพลงก์ตอน
0: ใช่ล่องลอยอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปลาวาฬอมน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วใช้ฟันที่เหมือนแปรงสีฟันของมันเนี่ยรีดเอาน้ำออกไปแล้วให้เหลือแต่แพลงก์ตอนอยู่ในปากเหมือนน้องเหนือแบบว่าอมน้ำเข้าไปแล้วก็แบบเอาน้ำออกไปให้หมดแล้วเหลือแต่ของกินอยู่ข้างในปาก
1: เหมือนเรารีดผ้าเปียกๆไว้ครับก็รีดน้ำออก
0: อันนั้นมันรีดผ้าครับเอาละครับน้องเหนือสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: 1ได้รู้ว่าปลาวาฬไม่ใช่ปลาแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ2บรรพบุรุษของปลาวาฬมี4ขาอยู่บนบกเหมือนหมาเราเลยครับ
0: ครับผมและ3
1: ได้รู้ว่าฟันของปลาวาฬเนี่ยมี2แบบแบบเป็นเขี้ยวแบบเป็นเหมือนแป้งสีฟัน
0: เก็บความรู้เสริมอีกข้อครับคำว่าปลาวาฬถ้าเราจะเรียกให้ถูกตามชีววิทยาจริงๆเราต้องเรียกว่าวาฬเฉยๆไม่มีคำว่าปลานะครับ

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่าEV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ียนทั้งหมดด้วยความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันเช่นกันแต่น่ารักแบบไหนนะน่ารักแบบที่เป็นเด็กดีด้วยไหมหรือน่ารักแล้วยังมีคนแอบคุยแอบเล่นอยู่หรือน่ารักแบบที่มีคนเกเรเพื่อนอยู่หรือน่ารักแบบชอบเล่าการบ้านเพื่อนแบบนี้เขาเรียกว่าน่ารักไหมเนี่ยไม่น่ารักแล้วใช่ไหมครับถ้าน่ารักของครูต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยเป็นคนดีมีน้ำใจซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็เป็นคนดีของสังคมจะถือว่าเป็นเด็กที่น่ารักตอนนี้นักเรียนป.3ของคุณครูทุกคนที่เรียนภาษาไทยคิดว่าทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางคงจะเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กดีและก็กำลังจะเป็นเด็กที่เก่งขึ้นแน่นอนเพราะว่าเรื่องราวของเราในวันนี้ยังอยู่ในชั่วโมงที่2เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนแต่เขียนอะไรลูกเขียนเรื่องตามจินตนาการชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างสนุกไหมกลับไปเขียนชอบหรอหรือว่าภาพมันอยากจะได้ภาพใหม่แล้วหรือว่าอยากจะได้ภาพอื่นอยากได้ภาพอื่นวันนี้มีภาพมาฝากแน่นอนอย่างน้อย2ภาพเลยนะครับได้จินตนาการของใครของมันอีกแน่นอนอย่างน้อย2ภาพและชั่วโมงที่ผ่านมาคิดว่าไอ้ผลกลมๆนั่นน่ะคือผลของอะไรลูกมีใครตอบอย่างอื่นไหมอะไรลูกแอปเปิลครับผมไม่ท่านล่ะแอปเปิลใครคิดเป็นอย่างอื่นมีไหมผลกลมๆส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นส้มใช่ไหมแตงโมหรอแตงโมมันต้องมีลายหยักๆๆๆๆๆใช่ไหมอะไรนะลูกสาลี่อะไรอีกลูกไม่มีใครคิดเป็นองุ่นบ้างหรอพอมดมันตัวนิดนึงองุ่นมันต้องตัวใหญ่กว่ามดใช่ไหมฝรั่งแต่ผุยมันกลมๆใช่ไหมโอเคแล้วแต่จินตนาการของนักเรียนดังนั้นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันในวันนี้ครูก็มีคำถามมาถามเด็กๆนะครับถามว่าอะไรถามว่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพให้น่าอ่านนักเรียนจะต้องมีหลักการเขียนอย่างไรบ้างชั่วโมงที่แล้วเรียนมาแล้วอะเชฟลูกจับไม้หน่อยเร็วเชฟนี่การพูดคุณครูจะต้องให้ที่หนึ่งแล้วนะเชฟชอบพูดเนี่ยทุกคนคนอื่นด้วยเดี๋ยวครูจะถามคนที่ไม่ค่อยพูด
3: ต้องมีสาระครับ
2: ต้องมีสาระนะครับแน่นอนสาระอย่างไรลูกถามเชฟต่อสาระอย่างไร
3: ต้องไม่พูดคำหยาบครับ
2: ต้องไม่เขียนคำหยาบสาระอย่างไรลูกสาระก็คือจะเขียนให้ได้สาระต้องเขียนอย่างไรล่ะจำเรื่องการอ่านจับใจความได้ไหมเราต้องจับว่าอะไรบ้าง
3: ต้องมีตัวละครครับ
2: ตัวละครคือใครอะไรต่อ
3: ทำอย่างไร
2: ทำอะไร
3: ที่ไหน
2: ทำที่ไหน
3: อย่างไร
2: ทำอย่างไร
3: ผลครับ
2: และผลเป็นอย่างไรนี่คือสาระของเรื่องที่จะเขียนถ้าเขียนได้ก็ต้องบอกสาระของเรื่องเขียนได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรอะไรอีกลูกครูขอเลือกคนที่ไม่ค่อยยกมือเลยก็คือเข้าตูยืนขึ้นค่ะเพื่อนในกลุ่มช่วยกันบอกได้นะกระซิบกระซิบเราช่วยกัน
4: เขียนให้สวยค
2: ่
4: ะ
2: เขียนลายมือให
4: ้สวย
2: ให้สวยสวยจ้ามีมารยาทนั่งลงได้กลุ่มไหนอีกนะกลุ่มนี้เอาพูดจีบเพื่อนในกลุ่มช่วยกันได้ลูกสามัคคีคือพลังเหมือนมดที่กำลังช่วยกันดึงผลไม้ใช่ไหมมีหลักการเขียนว่าอย่างไรบ้าง
4: เขียนเรื่องให้น่าอ่าน
2: เขียนเรื่องให้น่าอ่านอย่างไรล่ะ
4: เขียนเรื่องให้สนุกค่ะ
2: สนุกอย่างไรล่ะก็ต้องตอบไม่ได้ใช่ไหมน่าอ่านอย่างไรสนุกอย่างไรลูกช่วยกันไหมในกลุ่มช่วยกันคิดเร็วคิดได้ไหมน่าอ่านอย่างไรสนุกอย่างไรกลุ่มที่4ตอนนี้ผู้จีบนั่งก่อนลูกกลุ่มที่4ให้นาวาผู้จีบเก่งมากนะเดี๋ยวคิดเพิ่มน่าอ่านอย่างไรสนุกอย่างไรนาวายังไงลูกมีหลักการเขียนอย่างไรบ้าง
5: ตั้งชื่อให้ตรงกับภาพครับ
2: ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับภาพหรือตรงกับภาพยอดเยี่ยมมากและกลุ่มที่1ข้าวหอมจ้าเด็กปลายทางตอบคุณครูของหนูนะมีหลักการเขียนว่าอย่างไรบ้างลูกในกลุ่มช่วยกันถ้าเพื่อนจับไม้แล้วตื่นเต้นความรู้หายแล้วตอนนี้อะไรอีกนะจำได้ไหม
6: จำได้
2: ไหมลูก
4: ให้ข้อคิดที่ดีค่ะ
2: ให้ข้อคิดที่

0: ดีเอาปรบมือกับตัวเองหน่อยจ้าใช้ได้ถือว่ากลับไปทบทวนและยังพอจำได้บ้างแต่มีหลักการและมีความหมายว่าอย่างไรตอนนี้ครูกันขอตัวแทน1คนยังไม่บอกว่าทำอะไรแต่ขอตัวแทน1คนคนที่ยกก่อนนั่นก็คือไอ้ครับไอ้ยืนขึ้นจับไม้แล้วก็อ่านความรู้ตามครูกันแต่ก่อนอื่นมาดูจุดประสงค์วันนี้ก่อนเหมือนกับเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเลยคือบอกหลักการเขียนได้ต้องเขียนเรื่องตามจินตนาการได้มีมารยาทในการเขียนและมีนิสัยรักการเขียนยืนขึ้นแล้วใช่ไหมตอนนี้พร้อมนะครับพร้อมอ่านใบความรู้นะลูกนะคนอื่นอ่านตามไอ้นะลูกโอเคไหมเสียงดังฟังชัดอ่านให้กระชับไม่ยืดไม่ยานนะครับอ่านให้เป็นธรรมชาติเด็กปลายทางก็อ่านตามเด็กชายไอ้นะครับเด็กชายไอ้จะอ่านนำได้ไหมไอ้ไม่ต้องพยักหน้าสิต้องพูดสิได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: วันนี้ครูอ่านให้นะหนูต้องอ่านนำเพื่อนๆนะโอเคเด็กๆทุกคนอ่านตามไอ
1: ้การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
0: เพื่อนอ่านตามยานจังเลยการเขียนเรื่องตามจินตนาการเอาให้กระชับกว่านี้นะไอ้ต่อไป
1: เป็นการเขียนเรื่อง
0: ยอดเยี่ยมปลายทางเก่งมากต่อไป
1: ตามความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนเป็นการเขียนอิสระ

0: สถานที่หรือเหตุการณ์ต้องมีเรื่องราวที่จัดลำดับความคิดลำดับเหตุการณ์ให้ต่อเนื่องใช้ภาษาและเรียบเรียงประโยค
1: ประโยคหรือประโยชน์นะ
0: ประโยค
1: ประโยคนะครับต่อไป
0: แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษร
1: ปรบมือให้ไอหน่อยครับนั่งลงได้เด็กปลายทางและเพื่อนทุกคนที่อ่านตามเด็กชายไอด้วยยอดเยี่ยมมากนะครับแต่บางคนก็ยังเล่นนิ้วเล่นเล็บเอาคลิปออกมากินหมดแล้วใช่ไหมว่าแค่คลิปมันสกปรกไหมสกปรกอย่าไปเล่นแบบนี้อย่าไปกัดเล็บกัดนิ้วไม่เอานะครับขอตัวได้อีกหนึ่งคนตอนนี้ขอผู้หญิงบ้างได้ไหมสุภาพสตรีครูขอเลือกเองเอาเด็กหญิงที่ชื่อว่าน้ำหนาวยืนขึ้นจ้าและที่เหลืออ่านขั้นตอนตามน้ำหนาวนะจ๊ะน้ำหนาวอ่านนำเพื่อนๆอ่านตามเด็กๆไปทางนั่งตัวตรงต้นทางนั่งตัวตรงจ้าน้ำหนาวเริ่มลูก
2: ขั้นตอนการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
3: ขั้นตอนการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
2: มีดังนี้ข้อ1คิดแนวเรื่องที่ต้องการจะเขียน
3: 1คิดแนวเรื่องที่ต้องการจะเขียน
2: เช่นเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง
3: ความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง
2: 2ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะเขียน
3: 2ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะเขียน
2: 3คิดเรื่องตามจินตนาการของผู้เข

0: เขียนว่าใครทำอะไร
1: ที่ไหน
0: และผลเป็นอย่างไรสี่ตั้งคำถาม
1: จากการส
0: ัง
1: เกตภาพ
0: ดังนี้
2: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะอ่านคล่องดีแล้วก็ที่สำคัญออกเสียงเราะเรือลอลิงคำควบกล้ำอย่างไรลูกชัดเจนมากเป็นแบบอย่างที่ดีให้เพื่อนๆได้เลยนะน้ำหนาอายอดเยี่ยมมากเลยครับดังนั้นมาดูข้อที่4ลูกกลับมาที่หน้ากระดานตั้งคำถามจากภาพต้องตั้งทั้งหมดกี่ข้อจำได้ไหมมีบางคนบอก4เองอ้าวกี่ข้อชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมมีทั้งหมด8ข้อ1ตั้งคำถามว่าจากภาพเห็นอะไรบ้าง2ภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร3สถานที่เกิดเหตุของเรื่องนี้คือที่ไหน4ตัวละครในภาพกำลังทำอะไร5การกระทำของตัวละครจะเกิดผลอะไรบ้าง6บอกความรู้สึกของตัวละครในภาพข้อที่7ก็คือข้อคิดที่ได้จากภาพคืออะไรบ้างและข้อที่8คือควรตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรจ้าเห็นไหมตั้งคำถาม8ข้อนี้เท่านั้นแล้วเราก็จะสามารถนำไปเรียบเรียงได้และอ่านขั้นตอนที่5ต่ออาสาสมัคร1คนปิ่นยืนจ้านะอ่านตามปิ่นนะต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงพร้อมอ่านขั้นตอนการเขียนภาพการแต่งเรื่องตามจินตนาการจากภาพข้อที่5ขั้นตอนที่5อ่านว่า
0: 5วางโครงเรื่อง
1: 5วางโครงเรื่อง
0: ลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังเรียบเรียงเรื่องราวให้ต่อเนื่องกัน
1: เรียบเรียงเรื่องราวให้ต่อเนื่องกัน
0: ตั้งชื่อเรื่อง6ตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ
1: 6ตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ
0: และสอดคล้องกับเนื้อเรื่องเจ็ดเขียนด้วยลายมือบรรจงเรียบร้อย
1: ร
0: ักษาความสะอาดในการเขียน
1: เล
0: ือ
1: กใช้ภาษาที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ภาพ
0: ถูกกาลเทศะเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง
2: จ้าปรบมือให้กับปิ่นและพวกเราทุกคนหน่อยครับยอดเยี่ยมมากปิ่นก็เป็นตัวแทนอีกหนึ่งคนที่สามารถเป็นตัวอย่างในการออกเสียงรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำได้ถูกต้องนะครับทั้งหมด7ข้อนี้แล้วนำมาเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพนี้ภาพจากชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมจำได้ไหมเนี่ยหนูนิดพอเพียงใช่ไหมลูกแต่ภาพวันนี้คือนี่เลยใบงานที่5เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยู่ในหน้าที่6ใช่ไหมครับมีทั้งหมด2ภาพกติกาของเราอะไรนะเชฟไหนจับไมค์สิลูกจับไมค์สิเชฟสังเกตเห็นเพื่อนทำอย่างไรนะเด็กปลายทางลองฟังสิทำไมนะลูกที่ครูเอทำไม
3: ครูยังไม่ได้ให้ทำครับ
2: ใช่แล้วใช่ไหมลูกเพราะยังไม่มีคำว่าลงมือปฏิบัติผมให้เชฟหน่อยสิใช่แล้วกติกาของเราจำได้มาฟังก่อนลูกทำอย่างไรภาพที่1มีภาพมาให้แล้วก็ตอบคำถามเหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมาเลยทั้งหมดกี่ข้อ8ข้อแล้วนำคำถามมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวแล้วตั้งชื่อเรื่องภาพเดียวไม่พอใจใช่ไหมภาพที่2จ้าตอบคำถาม8ข้อเหมือนกันแล้วก็เรียบเรียงเรื่องราวตั้งชื่อเรื่องทำทั้งหมด2ภาพนะครับวันนี้โดยบทบาทคุณครูปลายทางช่วยคำแนะนำเพิ่มเติมแล้วก็ดูจากงานเขียนของนักเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมา

ว่าต้องมีข้อปรับปรุงหรือแนะนำตรงไหนบ้างก็แนะนำเป็นรายบุคคลส่วนนักเรียนทุกคนต้องตั้งใจทำงานและมีมารยาทในการเขียนแน่นอนเขียนให้สวยงามให้ดีแล้วก็ตกแต่งใบงานได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับหน้าที่96จ้าจ้าเมื่อวานห้องเราเมื่อช่วงที่ผ่านมาห้องเราใครไม่มาก็เว้นไว้ก่อนนะจ๊ะวันนี้ทำเรื่องใหม่ก่อนใครที่ดินสาใครที่ดินสอจะพูดว่าดินเป็นดินเสาแล้วดินสอไม่แหลมเหลาให้แหลมจะได้เขียนเส้นคมๆใช่ไหมไม่งั้นมันจะป้านให้สวยแล้วก็เขียนผิดต้องใช้ยางลบให้เรียบร้อยก่อนที่จะเขียนคำใหม่นะจ๊ะลงมือทำหน้าที่96โอ้นี่ไงทำอะไรลูกมีคนมีเรือมีขยะมีแม่น้ำมีคนพายเรือที่เก็บขยะ

ันนี้ไม่ต้องเขียนขีดเลยลบขีดออกได้เลยนะคะเขียนเว้นวรรคอย่างเดียวพอโอเคใช้ได้อู้

แก้หน่อยสิชายหาดเดี๋ยวแก้คำนี้ใหม่นะแล้วก็ตกแต่งระบายสีค่ะแก้ตัวนี้คำเดียวเพราะว่าชายหาดแล้วก็ตกแต่งนะตัวสองหน้าเอาสีขึ้นมาอันนี้ไม่หนูต้องตั้งหนูต้องตอบคำถามหนูต้องดูภาพนี้ก่อนนะคะแล้วหนูก็ดูว่าในภาพหนูเห็นอะไรบ้างคะเห็นเรือน5คนเก็บเห็นว่าคนเก็บขยะ2หนูเห็นอะไรอีกเห็นคนแพเรืออันเห็นอะไรอีกเห็นขยะเห็นอะไรอีกเห็นเรือเห็นอะไรอีกเห็นอะไรลูกแล้วหนึ่งลูกแล้วก็คราวนี้พอทุกอย่างละคิดว่าหนูเห็นอะไรแล้วหนูเห็นออกมาแล้วหนูก็ว่าคำถามที่สองหนูก็ดูว่าภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคิดว่าน่าจะเป็นอะไรจ้าก็เห็นไปไปสถานที่เกิดเหตุคิดว่าเกิดขึ้นที่ไหนลำคลองแต่ว่าลำคลองไปข้อที่สี่ตัวละครในภาพกำลังทำอะไรเก็บขยะแล้วอะไรอีกเห็นหลายๆอย่างเลยมีการเก็บขยะมีคนพายเรือใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกลูกเนี่ยทำอะไรอย่างที่หนูบอกก็เอาแค่2อันก็ได้พายเรือกับเก็บขยะใช่ไหมแล้วก็การกระทำของตัวละครในภาพจะเกิดผลอย่างไรทำให้น้ำสะอาดโอเคบอกความรู้สึกของตัวละครในภาพที่ว่าเขารู้สึกอย่างไรรู้สึกเสียใจใช่ไหมไม่ดีก็รู้สึกเสียใจที่ขยะเต็มแต่ถ้าขยะสะอาดแต่ถ้าเก็บขยะหมดแล้วแล้วก็น้ำสะอาดจะรู้สึกอย่างไรรู้สึกดีแล้วก็ข้อคิดได้จากภาพก็คือช่วยเก็บขยะและตั้งชื่อเรื่องคิดว่าตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรดีก็ไปคิดมาและคราวนี้หนูก็นำทั้งหมดเนี่ยที่หนูเขียนตอบคำถามมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวอาจจะใส่ชื่อตัวละครลงไปเช่นน้ำหนาวกับคุณพ่อพากันไปเก็บขยะที่ลำแม่น้ำลำคลองเพราะว่าลำคลองสกปรกอะไรเงี้ยหนูก็เขียนตามคำตอบที่หนูตอบมานะคะโอเคถาม2ภาพเข้าใจแล้วนะเมื่อกี้ว่าไงลูกสแตมป์สมบูรณ์นอนเนนการันลูกนอนเนนการันถูกต้องเลยใครเสร็จแล้วตกแต่งระบายสีได้เลยตอนนี้จ้าโอเอาสีขึ้นมาลูกจ้าโอจ้ามันง่ายๆใช่ไหมจ้าโอบอกสนุกเพราะได้เก็บขยะก็เขียนแค่นี้นะความยากแค่นี้ใช่ไหมสีบรรทัดอันนี้ถ้าหน้านี้เขียนให้ได้อย่างน้อยกี่บรรทัดลูก5ถึง7อย่างต้องทำย้อนหลังนะ

ช่วงระบายอันนี้ก่อนระบายตรงอันใหม่ก่อนระบายย้อนหลังอันนี้งานวันนี้อันนี้งานเขียนหรืองานพูดงานเขียนใช่ไหมเขียนก่อนเดี๋ยวงานพูดจะมีงานพูดแต่พูดหน้าห้องเขียนให้เสร็จก่อนตอนนี้เป็นงานเขียนก่อนเสียใจสอเอียเสียเจ้าไอใจใช้ไอไม้อะไรไม้ม้วนจ้าสอเอียเสียเจ้าไอใจเสียใจสระเอียจำได้ไหมมีไม้หน้ามีสอเสือพินทุอีขนทองเป็นสระอีตัวยอสอเอียเสียไหมสอพิทุอีแล้วก็ฝนทองมาประกอบกันจะกลายเป็นเสียสระอีแล้วก็ใจฮะสระอูตีนคูสระอูตีนเหยียดสระอือก็มีพิทุอีบวกกับฟันหนูสองอันใช่ไหมอ้าวทำงาน

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติงานก่อนให้ทำอย่างไรวางดินสอแล้วมองมาที่ไหนหน้าคุณครูกันแล้วก็ส่งสายตากันติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งโอเคเยี่ยมมากเลยเอาละมานำเสนองานกันหน่อยเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆต้นทางมานำเสนอให้กับเด็กๆปลายทางดูนะว่าต้นทางเขียนได้ว่าอย่างไรบ้างคนแรกก็คือปีนมาจ้าครูขอนั่งเหมือนเดิมแล้วครูจะถืออึ๊บจ้าใช่นำเสนองานมารยาทของผู้พูดอยู่ตรงนี้พูดเสียงดังฟังชัดให้ได้ยินทั่วถึงมารยาทผู้ฟังก็คือต้องตั้งใจฟังใช่ไหม
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวรินทร์เขียวชอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะ
0: ค่ะอันนี้เลยลูกจากภาพหนูเห็นอะไรบ้าง
1: เรือขยะคนแม่น้ำ
0: ภาพนี้น่าจะเป็นอะไร
1: คนพายเรือมาเก็บขยะ
0: สถานที่เกิดเหตุคือ
1: แม่น้ำค่ะ
0: ตัวละครในภาพกำลังทำอะไร
1: เก็บขยะ
0: การกระทำของตัวละครในภาพจะเกิดผลอะไรบ้าง
1: ทำให้แม่น้ำสะอาด
0: บอกความรู้สึกของตัวละคร
1: มีความสุขเพราะได้เก็บขยะแม่น้ำจะได้สะอาด
0: ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือ
1: ต้องช่วยกันเก็บขยะ
0: ตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอย่างไร
1: มาเก็บขยะกันเถอะ
0: จ้าไปเก็บแน่นอนจ้าร่วมเรื่องเรียบเรียงเรื่องราวได้ว่าอย่างไรบ้าง
1: เรื่องมาเก็บขยะกันเถอะอยู่มาวันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งมาสำรวจแม่น้ำพอพายเรือไปเรื่อยๆก็เจอขยะนักท่องเที่ยวก็เลยใช้สวิงช้อนขยะขึ้นมานักท่องเที่ยวก็รู้สึกมีความสุขที่ได้เก็บขยะ
0: จ้ามาได้ผู้ฟังไต่ไปได้ผู้ฟังเก่งมากเลยไม่คืนคนที่สองคือมะลิจ้าเอาไม่ใช่มะลิพูดจีบพี่เธอชื่อมะลิใช่ไหมจำชื่อพี่กับ น้องเรียนติดกันเลยพี่มะลิน้องพุทธจีบ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนันทิดาคือตาชื่อเล่นชื่อน้องพุทธจีบ
0: ตื่นเต้นเหรอลูกแต่เย็นๆนะฝึกไว้จากภาพเห็นอะไรบ้าง
2: คนขยะเรือกระทงน้ำ
0: ภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
2: คนเก็บขยะในน้ำ
0: สถานที่เกิดเหตุคือ
2: ในน้ำ
0: ตัวละครในภาพกำลังทำอะไร
2: เก็บขยะ
0: การกระทำของตัวละครจะเกิดผลอย่างไร
2: ทำให้น้ำสะอาด
0: บอกความรู้สึกของตัวละคร
2: มีความสุข
0: ข้อคิดที่ได
2: ้ไม่ทำให้น้ำเสีย
0: ตั้งชื่อเรื่องว่า
2: ไม่ควรทิ้งขยะในน้ำ
0: เรียบเรียงเป็นเรื่องราวได้ว่าอย่างไรมาฟังกันต้นทางและปลายทาง
2: เรื่องไม่ควรทิ้งขยะในน้ำวันนี้น้องพุทธจีบไปช่วยพ่อกับแม่เก็บขยะในน้ำพุทธจีบดีใจมากที่จะได้ไปเก็บขยะในน้ำกับพ่อแม่เป็นครั้งแรกและไปกับน้องอีกคนหนึ่งชื่อว่าคีรินเก็บขวดน้ำในน้ำพุทธจีบเก็บเศษกระทงโดยใช้สวิงช้อนขึ้นมาจากในน้ำหนูดีใจมากค่ะ
0: จ้าดีใจมากค่ะเก่งมากเลยไปได้คนที่3คือเมทัน
3: ชื่อน้องเมทันค่ะ
0: จ้าจากภาพเห็นอะไรบ้าง
3: ชาวบ้านเก็บขยะค่ะ
0: ภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
3: กำลังทำความสะอาดแม่น้ำค่ะ
0: สถานที่เกิดเหตุค่ะ
3: ที่แม่น้ำค่ะ
0: ตัวละครในภาพกำลังทำอะไร
3: เก็บขยะ
0: การกระทำของตัวละครในภาพเกิดผลอะไรบ้าง
3: แม่น้ำสะอาดขึ้นค่ะ
0: บอกความรู้สึกของตัวละครในภาพ
3: มีความสุขที่ได้ทำให้แม่น้ำสะอาด
0: ข้อคิดที่ได้จ้า
3: ทำให้ปลาไม่ตายค่ะ
0: ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอะไร
3: กลุ่มคนรักโลกค่ะ
0: กลุ่มคนรักโลกอยากฟังเรื่องกลุ่มคนรักโลกแล้วหรือยังถ้าอยากจะต้องตั้งใจฟังนี้หยุดเขียนก่อนใช่ไหมมาฟังกันลูกเรื่องกลุ่มคนรักโลก
3: มีวันหนึ่งชาวบ้านก็ชวนกันไปทำความสะอาดแม่น้ำชาวบ้านและเด็กๆก็พากันทำความสะอาดแม่น้ำพักใหญ่พอทำเสร็จแล้วก็ดีใจกันแล้วแม่น้ำก็กลับมาสะอาดชาวบ้านรู้สึกมีความสุขที่ได้เก็บที่ได้ช่วยกันทำความสะอาดแม่น้ำค่ะ
0: จ้าจบแล้วทำอย่างไรมารยาทผู้ฟังดีมากและภาพที่สองบ้างภาพที่สองขอตัวแทนหนึ่งคนก็คือจ้าโอมาเลยจ้าเด็กๆไปทางฟังด้วยนะนี่คือภาพที่สองภาพที่สองของเราอ่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนวพัฒน์สมพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องเจ้าโอค่ะ
0: จ้าจากภาพเห็นอะไรบ้าง
4: คนทะเลขยะต้นมะพร้าวนกก้อนเมฆ
0: ภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
4: การเก็บขยะ
0: สถานที่คือ
4: ทะเล
0: ตัวละครในภาพกำลังทำอะไร
4: เก็บขยะ
0: การกระทำของตัวละครจะเกิดผลอะไรบ้าง
4: ทะเลสะอาด
0: บอกความรู้สึกของตัวละคร
4: มีความสุข
0: ข้อคิดที่ได
4: ้ทะเลจะสะอาดและไม่มีขยะ
0: ตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรคะ
4: ทะเลแสนสุข
0: พร้อมฟังเรื่องทะเลแสนสุขแล้วหรือยังพร้อมแล้วเล่ามาสิลูก
4: เรื่องทะเลแสนสุขวันหนึ่งมีบีมนโมเชฟได้ชวนกันไปที่ทะเลซึ่งเป็นทะเลที่พวกเขา3คนได้ไปวิ่งเล่นตั้งแต่เด็กๆทะเลในตอนนั้นใสสะอาดน่าเล่นมากแต่ตอนนี้ทะเลมีขยะเยอะแยะมากมายเต็มชายหาดแม้แต่ในน้ำทะเลก็ยังมีขยะลอยมาพวกเขาทั้ง3คนจึงที่จะคิดช่วยกันเก็บขยะตามชายหาดจนให้ชายหาดกลับมาสะอาดอีกครั้งแล้วทั้ง3คนบีมออโต้เชฟทั้ง3คนก็ได้เล่นน้ำทะเลที่ใสสะอาดอีกครั้งพวกเขามีความสุขและสนุกมาก
0: จ้าจบแล้วมาได้ของผู้ฟังที่ดีต้องปรบมือเก่งมากค่ะไปนั่งที่ได้เลยเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางคิดว่าเราเขียนได้ประมาณนี้ใช่ไหมก็น่าจะอยู่ในเรื่องของประมาณนี้เพราะว่าภาพของเราก็จะคล้ายๆกันมาดูของคุณครูบ้างลูกภาพที่1 นี่เป็นตัวอย่างนะจากภาพเห็นอะไรก็บอกว่าเห็นคนมีครอบครัวเพื่อนครูนักเรียนหรืออื่นๆก็ได้มีขยะถุงพลาสติกขวดน้ำกระทงแม่น้ำคลองทะเลและอื่นๆแล้วภาพนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็มีการมีจิตอาสาใครได้เหมือนครูบ้างการไปเป็นประโยชน์การทำความสะอาดจ้ะและการร่วมมือกันเก็บขยะการเสียสละเพื่อส่วนรวมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ได้สถานที่เกิดเหตุมีแม่น้ำที่คลองที่ทะเลหรืออื่นๆก็ได้นะครับ4ตัวละครในภาพทำอะไรเด็กช่วยกันเก็บขยะในแม่น้ำพ่อพาไปเป็นจิตอาสาช่วยกันเก็บเศษกระทง

0: หลังวันลอยกระทงหรืออื่นๆก็ได้5การกระทำของตัวละครเกิดผลอย่างไรก็ทำให้แม่น้ำลำคลองหรือทะเลสะอาดทำให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สวยงามปลูกฝังให้คนตระหนักถึงการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมหรืออื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับภาพนี้บอกความรู้สึกของตัวละครมีทั้งมีความสุขสนุกสนานภูมิใจในตนเองหรืออื่นๆนะครับ7ข้อคิดที่ได้จากภาพนี้ช่วยกันรักษาความสะอาดคนละไม้คนละมือทำให้สิ่งแวดล้อมสะอาดน่าอยู่มากยิ่งขึ้นการมีจิตอาสาหรือทำความดีสามารถทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีคนคอยสั่งนั่นเองหรืออื่นๆนะครับรวมถึงตั้งชื่อจิตอาสาเก็บขยะผ้าสุขใจหรือทำความดีเพื่อแม่น้ำที่ใสสะอาดหรือจะตั้งได้ว่าคนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับและอื่นๆนะครับและภาพที่2นี้ขอให้คุณครูไปทางตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆนะครับแน่นอนในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการสรุปความรู้อีก1ครั้ง1ต้องตั้งคำถามว่าอะไรนี่ลูกตั้งคำว่าอะไรนี่บนกระดานจ้า23ตั้งได้ว่าสี ห้า การตัวละครจะเกิดผลอะไรบ้าง หก
1: ความรู้สึกของตัวละครในภาพ
0: เจ็ด
1: ข้อคิดที่ได้จากภาพ
0: และข้อสุดท้ายข้อที่8คือ
1: ตั้งชื
0: ่อ8ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรแน่นอนนะครับว่าเด็กต้นทางและปลายทางถ้าสังเกตดีๆการเขียนเรื่องตามจินตนาการเวลาที่เขียนลงไปในเส้นบรรทัดควรเขียนให้สุดเส้นบรรทัดเสียก่อนแล้วจึงค่อยขึ้นบรรทัดใหม่ไม่ใช่เขียนไปนิดนึงแล้วท้ายบรรทัดยังเหลืออีกแล้วขึ้นบรรทัดใหม่แล้วแบบนี้ไม่ได้นะครับเขียนให้สุดบรรทัดแล้วขึ้นบรรทัดใหม่นะครับฝากไว้ด้วยและสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่7เรื่องการเขียนคำที่มีสระคงรูปใบงานที่6เรื่องการเขียนคำที่มีสระคงรูปนะครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th ในรายวิชาภาษาไทยซึ่งบทเรียนในคลาสถัดไปของเราจะเรียนในเรื่องของอะไรสระในภาษาไทยก็คือสระคงรูปมันเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรให้กลับไปอ่านมาล่วงหน้าแล้วชั่วโมงหน้ามาพบกันใหม่ในรายวิชาภาษาไทยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูกันขอให้เด็กทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเป็นคนเก่งคนดีของคุณครูนะครับขอให้คุณครูทุกท่านโชคดีด้วยสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา

0: 18:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบ Alcohol to Jet Synthetic Paraffinic KerosineATJSPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิต SAF ได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิต SAF ได้อย่างยั่งยืน

0: รู้ใหม่เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องเรขาคณิตนะคะซึ่งเรื่องแรกของเรานะคะจะเป็นเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติค่ะรูปเรขาคณิต2มิติเป็นอย่างไรนักเรียนยังพอจำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างที่เป็นรูปเรขาคณิต2มิติมีเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าวงกลมใช่ไหมคะวงรีสามเหลี่ยมเดี๋ยวเรามาดูกันนักเรียนสังเกตภาพนี้ค่ะส่วนใดของภาพบ้างที่มีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติเมทัลเป็นรูปอะไรคะตรงไหนลูกตัววงกลมตรงไหนนะนี่ใช่ไหมคะลูกนี่ก็มีวงกลมเนาะแล้วก็มีอะไรอีกคะมีสามเหลี่ยมมีสี่เหลี่ยมนักเรียนคะทรงกระบอกตรงนี้เป็นรูปเรขาคณิตเหมือนกันแต่มีกี่มิติคะ
1: 3
0: เป็น3มิตินะไม่ใช่รูปเรขาคณิต2มิตินะคะถ้าเป็นรูปเรขาคณิต2มิติจะบอกแค่ความกว้างกับความยาวมีลักษณะเป็นแบนๆไม่มีความลึกความหนาใช่ไหมคะอย่างเช่นนี่วงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือว่าวงรีตรงนี้ถ้าเป็นทรงกระบอกตรงนี้นักเรียนตรงหน้าตัดตรงนี้นักเรียนมองเห็นเป็นอะไรคะวงรีใช่ไหมคะถ้าหน้าตัดตรงนี้ก็มองเป็นวงรีได้เช่นเดียวกันรูปเรขาคณิต2มิตินะคะก็จะแสดงลักษณะเป็นความกว้างกับความยาวนะคะมีแค่2มิติถ้าหากว่ามีความลึกมีความหนาแบบนี้เราจะเรียกว่ารูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองซึ่งป.3ของเรานะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรูปเรขาคณิต2มิตินะคะในวันนี้นะคะมีจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนนะคะสามารถระบุชนิดและลักษณะสำคัญของรูปเรขาคณิต2มิติได้นะให้เหตุผลสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้มีเหตุผลในการสนับสนุนหรือโต้แย้งแนวคิดได้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต2มิติเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามีกิจกรรมเกมมาให้กับนักเรียนค่ะโดยเกมแรกของเรานะคะจะเป็นกิจกรรมหาคู่ดูโอหาคู่ดูโอนักเรียนลองนึกดูสิคะว่ากิจกรรมน่าจะเป็นยังไงน่าจะเป็นกิจกรรมที่หาคู่หรือว่าจับคู่นั่นเองใช่ไหมคะซึ่งขั้นตอนและกติกาในการทำกิจกรรมก็คือคุณครูจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น2ฝ่ายได้เลยนะคะจากนั้นคุณครูแจกบัตรภาพรูปเรขาคณิต2มิติให้นักเรียนกลุ่มละ1ชุดนะคะโดยแต่ละชุดจะต้องไม่น้อยกว่า16ใบนะคะแล้วจากนั้นให้สมาชิกสลับบัตรให้ทั่วแล้วคว่ำบัตรบนโต๊ะแบบสุ่มโดยไม่ให้ซ้อนทับกันแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นเตรียมการก่อนคุณครูปลายทางสามารถจัดกิจกรรมแบบข้อ1ข้อ2ข้อ3ได้เลยนะคะต่อไปเมื่อเราเตรียมการเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเล่นเกมนะคะคุณครูเปิดบัตรภาพ1ใบเพื่อเปิดเกมการเล่นคุณครูปลายทางนะคะเปิดภาพ1ใบเพื่อเปิดเกมการเล่นนะคะหลังจากนั้นจะให้แต่ละฝ่ายของทุกกลุ่มผลัดกันเปิดบัตรภาพทีละใบผลัดกันเปิดบัตรภาพทีละใบนะคะแล้วก็ถ้าฝ่ายใดเปิดบัตรภาพแล้วได้รูปเรขาคณิต2มิติชนิดเดียวกันกับในบัตรภาพที่หงายอยู่เดิมจะให้ฝ่ายนั้นนะคะเก็บบัตรทั้ง2ใบนั้นแล้วได้สิทธิ์เปิดบัตรภาพที่คว่ำหน้าอยู่1ใบนะคะแต่ถ้าหากว่าเปิดบัตรภาพออกมาแล้วได้เป็นรูปเรขาคณิต2มิติต่างชนิดกันกับในบัตรภาพที่หงายอยู่ให้คว่ำบัตรภาพนั้นไว้ที่เดิมอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รับสิทธิ์เปิดบัตรภาพที่คว่ำอยู่1ใบนะคะถ้าหากอธิบายขั้นตอนกติกาการทำกิจกรรมบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่คุณครูจะให้เริ่มกิจกรรมคุณครูจะมีตัวอย่างสาธิตโดยนักเรียนต้นทางของเรานะคะ แล้วให้นักเรียนนะครับ

ัดการเปิดบัตรภาพเช่นนี้จนกว่าบัตรภาพที่คว่ำไว้จะหมดเมื่อบัตรภาพที่คว่ำไว้หมดแล้วนะคะฝ่ายใดที่ได้จำนวนบัตรภาพมากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะในระหว่างทำกิจกรรมนะคะระหว่างเล่นเกมนะให้แต่ละฝ่ายทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของฝ่ายตรงข้ามด้วยนะคะแต่คุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะช่วยบันทึกรูปเรขาคณิต2มิติที่ได้จากการทำกิจกรรมนะคะซึ่งบัตรภาพของเราจะเป็นบัตรภาพรูปเรขาคณิต2มิตินะเปิดมาจับคู่ได้คู่แล้วให้บันทึกลงไปนะคะตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนำใบกิจกรรม 3.1 ขึ้นมาค่ะเตรียมพร้อมสำหรับการบันทึกสำหรับนักเรียนปลายทางโรงเรียนใดนะคะที่เตรียมใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการเล่นเกมเรียบร้อยแล้วก็ให้เริ่มเล่นเกมได้เลยให้นักเรียนเขียนรูปเรขาคณิต2มิติที่นักเรียนได้จากกิจกรรมหาคู่ดูโอบันทึกลงในใบกิจกรรม 3.1 ด้วยนะแต่สำหรับนักเรียนต้นทางของเรานะคะและนักเรียนปลายทางโรงเรียนไหนที่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมหาคู่ดูโอด้วยกันเลยดีไหมคะดีนะอันดับแรกคุณครูเตรียมบัตรภาพไว้ใช่ไหมคะความหน้าบัตรไว้ค่ะจากนั้นสลับค่ะสลับแล้วยังจำได้ไหมคะว่าบัตรภาพใดแสดงรูปเรขาคณิตรูปใดขั้นตอนที่1หลังจากเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่1ใครจำได้บ้างว่าจะต้องทำอย่างไรคุณครูเปิดบัตรภาพมา1ใบคุณครูขอเลือกเปิดบัตรภาพ1ใบก่อนเลยนะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมี3ด้านมี3มุมเป็นรูปสามเหลี่ยมต่อไปขั้นตอนที่2คือให้นักเรียนอีกฝ่ายนึงใช่ไหมคะเป็นคนเปิดบัตรภาพอีก1ใบถ้าตรงกับบัตรภาพรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันก็จะได้คะแนนไปเก็บบัตรภาพไปได้เลยแต่ถ้าได้เป็นรูปอื่นๆที่ไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมเก็บบัตรภาพไปได้ไหมคะไม่ได้ต้องความหน้าไว้เหมือนเดิมในกติกานะคะเราให้นักเรียนแบ่งฝ่ายในแต่ละกลุ่มใช่ไหมลูกสำหรับโรงเรียนปลายทางที่เตรียมอุปกรณ์แบ่งฝ่ายและเริ่มกิจกรรมได้เลยนะคะแต่ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เดี๋ยวในห้องของเราคุณครูจะแบ่งเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5แล้วก็กลุ่มนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาหาคู่ดูโอกันนะคะเริ่มจากกลุ่ม1เลยกลุ่ม1ส่งตัวแทนมา1คนค่ะสุ่มบัตรภาพของคุณครู1ใบอ่ะกล้าออกมานะคะเลือกใบไหนดีเป็นรูปอะไรคะเนี่ยกล้าหลบหน่อยค่ะให้เพื่อนปลายทางดูด้วยเป็นภาพวงกลมเป็นคู่กันไหมคะไม่ใช่รูปเรขาคณิตชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นกล้าต้องปิดบัตรภาพไว้เหมือนเดิมและกล้ากลุ่มที่1ยังไม่ได้คะแนนนะคะต่อไปกลุ่มที่2ใครดีเอามาเลยค่ะเลือกบัตรภาพใบใดดีนะเป็นรูปสามเหลี่ยมไหมคะเมื่อเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันแสดงว่ากลุ่มที่2ได้ไป1คู่1คะแนนเก็บบัตรภาพไปได้เลยอย่าเพิ่งไปค่ะไอติมกลับมาก่อนค่ะเดี๋ยวเราเปิดบัตรภาพไว้ให้เพื่อนหนูเลือกเปิดได้อีก1ใบค่ะได้รูปอะไรคะวงรีนะคะไอติมกลับไปนั่งที่ได้ต่อไปกลุ่มที่3เลือกเลยค่ะใบไหนดีนะรูปอะไรคะเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมใช้คู่ของเขาไหมคะไม่ใช่รูปเลขาคณิตชนิดเดียวกันแสดงว่ากลุ่ม3ยังไม่ได้คะแนนค่ะต่อไปกลุ่มที่4น้ำหนาวมาเลยเลือกมา1ใบรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมเหมือนกันไม่ใช่เพราะฉะนั้นไม่ใช่รูปเรขาคณิตชนิดเดียวกันกลุ่มที่4ยังไม่ได้คะแนนกลับพี่เลยค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะมาเลยค่ะเชฟ

0: ปิดก่อนปิดก่อนวงกลมหรือวงรีเป็นรูปเดียวกันไหมคะไม่ใช่นะคะแสดงว่ากลุ่มที่5ก็ยังไม่ได้คะแนนต่อไปขอเป็นตัวแทนนักเรียนปลายทางค่ะขอ1คนเดี๋ยวให้นาวาออกมาเลยนาวาจะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆปลายทางนะคะเลือกให้ถูกนะลูกเลือกเลยค่ะรูปเดียวกันไหมคะเป็นรูปเลขาคณิตชนิดเดียวกันวงรีเหมือนกันนักเรียนปลายทางได้ไป1คะแนนขอบคุณนาวามากนะคะเก็บคะแนนไปเลยอย่าเพิ่งนาวาเดี๋ยวมาเปิดภาพอีก1ใบค่ะให้เพื่อนๆเป็นรูปเท่าไหร่รูปอะไรเอ่ยรูปเลขาคณิต2มิติชนิดใดนาวากลับไปค่ะต่อไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนปลายทางได้ไป1คะแนนแล้วนะคะกลุ่มที่2ได้ไป1คะแนนใช่ไหมลูกกลุ่ม1กลุ่ม1ตัวแทนมาคนใหม่มาเลยค่ะเลือกบัตรภาพใบใดเป็นรูปเลือกเลยรูปอะไรคะรูปที่ได้คือรูปอะไรคะลูกเป็นรูปสี่เหลี่ยมอันนี้ใช่รูปสี่เหลี่ยมไหมคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นยังไม่ได้กลุ่มที่2มาเลยกลุ่มที่2มาเลยค่ะมาเลยลูกมิลินเลือกใบใดเป็นรูปเลขาคณิต2มิติชนิดเดียวกันไหมคะมิลินออกมาหน่อยค่ะลูกให้เพื่อนๆไปทางเห็นด้วยรูปเดียวกันไหมคะลูกอันนี้มีเป็นรูปกี่เหลี่ยมคะห้าเหลี่ยมอันนี้กี่เหลี่ยมลูกห้าเหลี่ยมแสดงว่ากลุ่ม2ได้คะแนนไหมได้คะแนนไปแล้วนะคะนี่กลุ่ม2ได้ไปกี่คะแนนแล้ว2คะแนนมิลินกับยังค่ะมิลินเดี๋ยวเปิดบัตรภาพให้เพื่อนด้วยได้เป็นวงกลมนะคะกลุ่มที่3ออกมาเลือกเลยค่ะวงกลมเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมไม่เป็นไรนะคะปิดไว้ก่อนต่อไปกลุ่มที่4มาเลยค่ะกลุ่มที่4เปลี่ยนคนไหมคะมาเลยใช่ไหมคะลูกกลุ่มที่4ได้กี่คะแนนแล้วได้1คะแนนนะคะเป็นวงกลมเหมือนกันเก็บบัตรภาพไปเลยน้ำหนาเปิดบัตรภาพให้เพื่อนอีก1ใบต่อไปกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5รู้จักคู่ให้ถูกนะคะลูกเลือกเลยเหลืออันสุดท้ายแล้วเป็นรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะกลุ่มที่5ได้ไป1คะแนนเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันนะคะตอนนี้กลุ่ม1ได้กี่คะแนน0ไม่เป็นไรกลุ่ม2ได้กี่คะแนน2คะแนนกลุ่ม3ได้กี่คะแนน1หรือ0 0กลุ่ม4ได้กี่คะแนนคะ1คะแนนกลุ่ม5ได้กี่คะแนน1คะแนนแล้วกลุ่ม6ล่ะคะนักเรียนปลายทางได้กี่คะแนน1คะแนนนะคะปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะไม่เป็นไรนะคะลูกตอนนี้ไม่ได้คะแนนไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีอีกกิจกรรมหนึ่งแต่ก่อนที่จะไปอีกหนึ่งกิจกรรมเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมนี้กันก่อนกิจกรรมนี้เป็นการหาคู่ดูโอก็คือหาคู่ของรูปเรขาคณิต2มิติที่เป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดเดียวกันใช่ไหมได้เป็นรูปอะไรบ้างได้เป็นรูปอะไรบ้างคะรูปอะไรคะลูกสามเหลี่ยมกับรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมมีลักษณะอย่างไรเป็นอย่างไรคะลูกทำไมหนูถึงเรียกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้มีสามมุมบางคนนับเป็นมุมมีสามมุม1มุมใช่ไหมคะ1มุมแล้วก็2มุมแล้วก็3มุมแล้วสมบัติอีกอย่างนึงมีมุมแล้วมีอะไรอีกคะเราเรียกว่าด้านมีด้าน1ด้าน สองด้านสามด้านใช่ไหมคะรูปสามเหลี่ยมก็จะเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีสามด้านมีมุมสามมุมนั่นเองนะคะรูปสามเหลี่ยมมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมแล้วรูปสี่เหลี่ยมล่ะคะมีด้านสี่ด้านมีมุมสี่มุมนะคะซึ่งรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมนะคะก็เป็นรูปปิดรูปปิดหมายถึงอะไรใครพอทราบและอธิบายได้บ้างรูปปิดหมายถึงอะไรคะลูกรูปปิดสนิทเลยใช่ไหมคะเมื่อเราลากจากจุดเริ่มต้น1จุดแบบนี้นะคะลากมา1จุดลากไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราจะสามารถวนมาที่จุดเดิมได้รูปปิดก็คือเราสามารถลากเส้นจากจุดเริ่มต้นแล้วกลับมาอยู่ที่จุดเดิมได้ถ้าเป็นรูปแบบนี้เราจะเรียกว่ารูปปิดส่วนรูปที่เราลากจากจุดเริ่มต้นกลับมาหาจุดเดิมไม่ได้แบบนี้เราเรียกว่ารูป
1: เป
0: ิดนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจรูปปิดกับรูปเปิดนะต่อไปนอกจากรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมแล้วรูปเรขาคณิต2มิติจากเกมเมื่อสักครู่นี้อันนี้คือรูปกี่เหลี่ยมคะ5เหลี่ยมมีกี่ด้าน5ด้านมีกี่มุม5มุมนะคะเรียกว่ารูป5เหลี่ยมเอาแล้วถ้าไม่มีด้านไม่มีมุมแบบนี้เราเรียกว่า
1: วงร
0: ีนะคะมีลักษณะยังไงลูกเป็นโค้งโค้งใช่ไหมคะซึ่งก็เหมือนกับรูปนี้เลยรูปนี้คือรูป
1: วง
0: กลมนะคะวงรีกับวงกลมต่างกันอย่างไร
1: วงร
0: ี
1: จะคล้ายวงกลมแต่ว่า
0: วงรีคล้ายวงกลมต่างกันอย่างไรคะลูกวงรีจะยาวยาวกว่าใช่ไหมคะแต่วงกลมยาวไหมคะไม่ยาวนะคะโค้งทั้งรูปเลยนี่นะคะก็คือรูปเรขาคณิต2มิติที่เราได้จากกิจกรรมใช่ไหมคะลูกนักเรียนสามารถบันทึกลงในใบกิจกรรมของตนเองได้เลยนะคะซึ่งนี่นะคะก็คือกิจกรรมแรกหาคู่ดูโอของเรานั่นเองต่อไปค่ะจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนักเรียนลองเปิดใบกิจกรรมของตนเองไปอีกหน้าหนึ่งสิคะใครที่บันทึกระหว่างเกมเรียบร้อยแล้วเปิดไปอีกหน้าหนึ่งได้เลยส่วนใครที่ไม่ได้บันทึกระหว่างเกมเดี๋ยวนักเรียนไปบันทึกเพิ่มเติมนะคะหลังจากนี้นะตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมจัตุรัสหันษากับเรขาคณิต2มิติกันกลุ่มที่1พร้อมไหมคะกลุ่มที่2พร้อมไหมลูก3 4 5พร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมลูกพร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกติกาการทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งใบกิจกรรมของเรา 3.1 จะมีตารางเป็นรูปจัตุรัส9ช่องแบบนี้ใช่ไหมคะลูกเด็กๆมีหรือยังมีแล้วนะนักเรียนปลายทางเปิดไปอีกหน้าหนึ่งนักเรียนจะเจอรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส9ช่องแบบนี้นะคะต่อไปคุณครูมีบัตรข้อความให้กับนักเรียนบัตรข้อความแรกอ่านว่าอะไรคะอ่านพร้อมกัน1 2 3เริ่มต่อไปต่อไปต่อไปค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะ
2: รูปแปดเหลี่ยม
0: ต่อไป
2: รูปเก้าเหลี่ยม
0: รูปอะไรคะรูปสิบเหลี่ยมนะคะนักเรียนอ่านข้อความนะรูปอะไรคะ
2: รูปสิบสองเหลี่ยม
0: ต่อไปต่อไปซึ่งบัตรข้อความนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเลือกบัตรข้อความนี้9ใบ9ข้อความนะคะไปเขียนลงในจัตุรัส9ช่องของนักเรียนพร้อมไหมคะจะให้เขียนลงในจัตุรัส9ช่องของเด็กๆโดยเลือกบัตรข้อความใดก็ได้ไปเขียนลงของตนเองเลือกซ้ำได้ไหมคะได้แต่ห้ามซ้ำเกิน2ใบนะคะพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วเขียนได้เลยค่ะเลือกลงไปเลยเขียนเป็นตัวหนังสือแบบนี้เลยนะคะ เขียนลงไปเลยค่ะ
1: เขียน

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนทุกคนเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส9ช่องของนักเรียนได้รูปเรขาคณิตไปเขียนครบทุกช่องหรือยังคะครบทุกช่องแล้วนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือคุณครูนะคะจะสุ่มบัตรภาพรูปเรขาคณิต2มิติหรือบัตรคำที่เขียนแสดงสมบัติของรูปเรขาคณิต2มิติออกมาคุณครูจะสุ่มออกมานะคะถ้าหากว่าสุ่มออกมาแล้วได้ตรงกับชื่อรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดที่อยู่ในจัตุรัส9ช่องของนักเรียนนะคะให้นักเรียนกากบาททับช่องนั้นเลยเข้าใจไหมคะและถ้าหากว่าใครที่กากบาทในจัตุรัสทั้ง9ช่องของตัวเองนะคะครบ3ช่องในแนวนอนแถวไหนก็ได้หรือแนวตั้งนะคะแถวไหนก็ได้หรือจะเป็นแนวทะแยงทะแยงซ้ายก็ได้ทะแยงขวาก็ได้ก็จะเป็นผู้ชนะและผู้ชนะจะต้องพูดว่า
1: Bingo
0: คล้ายๆกับเกมบิงโกนะคะแต่กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมจัตุรัสหันษาเพราะฉะนั้นให้พูดคำว่าหันษานั่นเองนะคะพร้อมยังพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะตัวแทนออกมาสุ่มสมบัติและคุณครูนะคะก็มีนักเรียนเอามือลงก่อนค่ะลูกและคุณครูนะคะก็มีกล่องสมบัติมาด้วยซึ่งกล่องสมบัตินี้นะคะกล่องสมบัตินี้นะไม่ได้ใส่สมบัติที่เป็นข้าวของเงินทองไว้แต่จะเป็นสมบัติของรูปเรขาคณิต2มิตินะคะแล้วก็จะเป็นบัตรภาพรูปเรขาคณิต2มิตินั่นเองนักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอตัวแทนหนึ่งคนออกมาซุ่มเริ่มจากกลุ่มหนึ่งเลยเชเอมออกมาซุ่มเลยค่ะซุ่มดีๆนะคะเลือกมาเลยเชเอมได
1: ้
0: ได้สามเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะติดไว้ให้นักเรียนนะคะนี่เป็นรูปอะไรคะลูก
1: สามเหล
0: ี่ยมใครมีรูปสามเหลี่ยมยกมือขึ้นตอนนี้ทุกคนมีรูปสามเหลี่ยมนะคะกากบาททับชนิดของรูปนี้เลยต่อไปกลุ่มที่สเนลเดี๋ยวสเนลออกมาสุ่มค่ะสุ่มสมบัติจะได้สมบัติหรือจะได้บัตรภาพรูปปิดที่ไม่มีด้านไม่มีมุมขอบของรูปมีลักษณะโค้งเรียบแต่มีลักษณะยาวกว่าวงกลมรูปนั้นคือรูปอะไรรูปปิดที่ไม่มีด้านไม่มีมุมขอบของรูปมีลักษณะโค้งเรียบแต่มีลักษณะยาวกว่าวงกลมเรขาคณิตรูปนั้นก็คือวงรีในใครมีวงรีกากบาททับหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะเมื่อเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมจะไปบัตรข้อความที่3มือลงค่ะมือลงกลุ่มที่5ยกมือเมธานมาสุ่มสมบัติมาดูกันว่าจะได้สมบัติหรือจะได้บัตรภาพพร้อมไหมคะนะคะมีด้าน5ด้านมีมุม บคุณมากค่ะนักเรียนกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5เดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนรูปเรขาคณิตที่เมทันจับได้เมื่อสักครู่นี้เป็นรูปห้าเหลี่ยมนะคะรูปห้าเหลี่ยมมีสมบัติอย่างไรลูกเป็นรูปปิดที่มีด้าน5ด้านมีมุม5มุมนั่นเองในใครหันจ่าแล้วในใครหันจ่าแล้วกำลังรอใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางหันจ่าหรือยังถ้าโรงเรียนไหนหันจ่าแล้วให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะทีนี้ต่อไปแบมแบมออกมาสุ่มค่ะนักเรียนแบมแบมต้องใช้สมาธิอธิษฐานในใจนะคะแบมแบมจับเลยค่ะสุ่มเลยค่ะได้เป็นรูปรูปอะไรคะ
1: หกเหล
0: ี่
1: ยม
0: แบมแบมเดี๋ยวนับสิคะว่ารูปกี่เหลี่ยมรูปนี้มีด้านกี่ด้าน
1: หก
0: ด้านมีมุมกี่มุมมีมุมกี่มุมหกมุมแสดงว่าเป็นรูปอะไรคะรูปหกเหลี่ยมแบมแบมมีรูปหกเหลี่ยมไหมเดี๋ยวกลับไปดูค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันว่าใครบ้างที่หันจ๋าคนที่หนึ่งคือ
1: น
0: ะ
1: โม
0: นะโมนำใบกิจกรรมของตนเองออกมาคนที่สองคือชะเอมนำใบกิจกรรมของตนเองออกมาคนที่สามคือ
1: นาวาน
0: ำใบกิจกรรมของตนเองออกมาเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันอย่าพิงลูกขยับขึ้นมาอายด้วยใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูตรวจสอบทีหลังนะเดี๋ยวคุณครูขอตรวจสอบของ3คนนี้ก่อนเนื่องจากยกมือหันจ่าก่อนใครพร้อมไหมคะพร้อมแล้วถ้า3คนนี้ไม่หันจ่าจริงๆแสดงว่าจะต้องมีคนที่จะหันจ่าก่อน3คนนี้นะมาตรวจสอบกันว่าจะหันจ่าหรือไม่เริ่มจากคนแรกมีเขากากบาททับวงรีรูปหกเหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมมาตรวจสอบกันมีวงรีไหมคะ
1: ม
0: ีมีนะมีหกเหลี่ยมไหมคะ
1: ม
0: ีมีรูปสามเหลี่ยมไหมคะ
1: ม
0: ีแสดงว่านะโมหันจ๋าจริงจริงไหมหันจ๋านะคะเดี๋ยวคุณครูมอบรางวัลให้ถ่ายชั่วโมงนะโมกลับไปนั่งที่ได้นะคะต่อไปใครชะเอมชะเอมกากบาททับรูปเรขาคณิตชนิดใดบ้างรูปสามเหลี่ยมมีไหมคะลูกรูปสามเหลี่ยม
1: ม
0: ีรูปห้าเหลี่ยมมีไหมคะ
1: ม
0: ีรูปหกเหลี่ยมมีไหมคะ
1: ม
0: ีแสดงว่าชะเอมหันจ๋าจริงๆไหม
1: ห
0: ันจ๋าจริงๆชะเอมกลับไปนั่งที่ได้เดี๋ยวครูมอบรางวัลให้ทีหลังนะคะต่อไปนาวาได้รูปอะไรบ้างนาวาหันจ๋าในแนวตั้งนะคะกากบาททับรูปสามเหลี่ยมมีไหมคะ
1: ม
0: ีรูปหกเหลี่ยมมีไหมคะ
1: ม
0: ีแล้วก็วงรีมีไหมลูก
1: ม
0: ีนะคะเพราะฉะนั้นนาวาหันจ๋าจริงๆไหมหันจ๋าจริงๆนาวากลับไปนั่งที่ได้แล้วมีคนอื่นๆอีกไหมคะที่หันจ๋าเหมือนกันก็มีคนเดินอีกเดี๋ยวคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมารับรางวัลกับคุณครูท้ายชั่วโมงเข้าใจไหมคะเข้าใจนะกิจกรรมในวันนี้นะคะมีกี่กิจกรรมลูกกิจกรรมที่หนึ่งคือ
1: จ
0: ับ
1: ค
0: ู่
1: ด
0: ูโอหาคู่ดูโอกิจกรรมที่สองคือ จตุรัสหันจ๋ากับเรขาคณิต2มิติใช่ไหมคะ ซึ่งกิจกรรมทั้งสองนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรคะรูปเรขาคณิต2มิติใช่ไหมคะซึ่งรูปเรขาคณิต2มิติเนี่ยเป็นอย่างไรทำกิจกรรมทั้ง2แล้วเข้าใจกิจกรรมดีไหมเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปกันค่ะในวันนี้เราเรียนรู้กันในเรื่องรูปเรขาคณิต2มิติซึ่งมีหลายชนิดเลยชนิดแรกคือรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปหลายเหลี่ยมวงกลมวงรีและมีอื่นๆอีกไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันรูปสามเหลี่ยมเป็นอย่างไร
1: เป็นรูปปิด
0: ที่มีสามด้านมีมุมสามมุมนั่นเองแล้วถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมล่ะรูปสี่เหลี่ยมนะคะเป็นอย่างไรรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปที่มีด้านสี่ด้านมีมุมสี่มุมนั่นเองนะคะต่อไปมีรูปอะไรอีกมีวงกลมมีวงรีใช่ไหมคะซึ่งก่อนที่จะไปวงกลมวงรีเราจะมีรูปห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมมีหลายหลายเหลี่ยมเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจัดกลุ่มให้เป็นรูปหลายเหลี่ยมไปเลยรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นรูปปิดเหมือนกันที่มีจำนวนด้านและจำนวนมุมเท่ากันซึ่งจำนวนด้านหรือจำนวนมุมที่เรานับได้นั้นจะเป็นชนิดของรูปหลายเหลี่ยมนั่นเองเช่นถ้ามี5ด้าน5มุมเราเรียกว่ารูปอะไรคะรูปห้าเหลี่ยมถ้ามีด้าน10ด้านมีมุม10มุมเป็นรูปอะไรคะรูป10เหลี่ยมนั่นเองนะคะซึ่งนี่นะคะก็คือรูปหลายเหลี่ยมนั่นเองจำนวนด้านหรือจำนวนมุมที่นับได้นั้นจะเป็นชนิดของรูปหลายเหลี่ยมนั้นนะคะก็จะมีรูป5เหลี่ยม6เหลี่ยมนะคะรูปกี่เหลี่ยมคะเนี่ย7เหลี่ยมนะคะรูป8เหลี่ยมนั่นเองนอกจากนี้ที่นักเรียนนำเสนอเมื่อสักครู่เป็นรูปอะไรอีกคะวงรีกับวงกลมใช่ไหมคะลูกซึ่งวงรีกับวงกลมนะคะก็เป็นรูปปิดเหมือนกันไม่มีด้านไม่มีมุมมีขอบของรูปมีลักษณะอะไรคะขอบของรูปมีลักษณะยังไงมีลักษณะโค้งเรียบแต่วงรีจะมีลักษณะยาวกว่าวงกลมนั่นเองนี่วงอะไรคะวงกลมนี่วงอะไร
1: วงร
0: ีแล้วนี่ล่ะวงอะไร
1: วงร
0: ีนะคะจะมีลักษณะโค้งเรียบไม่มีด้านไม่มีมุมวงรีจะมีลักษณะยาวกว่าวงกลมต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกหัด 3.1 แบบฝึกหัด 3.1 มีกี่หน้ามีอยู่ด้วยกัน2หน้ามีทั้งหมด12ข้อนะคะกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่5และนักเรียนปลายทางเรามาดูกันนะคะแบบฝึกหัด 3.1 มีทั้งหมด2หน้ามี12ข้อให้เขียนชนิดของรูปเรขาคณิต2มิติพร้อมเขียนจำนวนด้านและจำนวนมุมในข้อที่1เป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมเราจะใส่ข้อมูลอย่างไรดีเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะตัวแทน1คนออกมาเขียนรูปสามเหลี่ยมเดี๋ยวให้สกิดนะคะออกมาเขียนรูปสามเหลี่ยมชนิดของรูปเรขาคณิต2มิติคือรูปสามเหลี่ยมนะคะจะกิจเขียนลงไปเลยรูปสามเหลี่ยมรูปรูปสามเหลี่ยม
1: อ
0: ยมต่อไปจำนวนด้านมีกี่ด้านคะ3ด้านเขียน3มีคำว่าด้านให้แล้วใช่มั้ยลูกจำนวนมุมมีเท่าไหร่คะ3มุมเรียบร้อยแล้วนี่เป็นตัวอย่างข้อที่1นะคะต่อไปข้อที่2ถึงข้อ12จะให้นักเรียนทำด้วยตนเองนักเรียนนำแบบฝึกหัด 3.1 ขึ้นมาแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะเราสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะซึ่งบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องรูปที่มีแกนสมมาตรแกนสมมาตรและรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนักเรียนเคยได้ยินคำว่าแกนสมมาตรไหมคะเดี๋ยวบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่ชุดรูปเรขาคณิต2มิติประกอบด้วยกระดาษที่ตัดเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดต่างๆกระดาษรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวที่มีตัวเลขกำกับรูปเรขาคณิต2มิติที่มีแกนสมมาตรและไม่มีแกนสมมาตรและแบบฝึกหัด 3.2 ค่ะในรายการที่1ถึง3นะคะนักเรียนสามารถช่วยคุณครูปลายทางเตรียมอุปกรณ์ได้นะคะและรายการที่4คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.3หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดในห้องการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้น

่สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่งนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชกุลสตรีซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชกุลสตรีค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซงตีโบโอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ต้อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับคุณครูไอซ์อีกเช่นเคยค่ะคุณครู

ชนาธิปแดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องแรงและผลของแรงมีอะไรบ้างซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่4ค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำไป

0: บอลอยู่ในมือลูกบอลเป็นยังไงคะ
1: หยุดนิ่ง
0: หยุดนิ่งใช่ไหมคะพอเราส่งไปก็จะหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่นั่นเองค่ะก็คือมีการออกแรงนะคะโดยลูกบอลเปลี่ยนจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่ค่ะนักเรียนคะแล้วเมื่อรับลูกบอลจากเพื่อนมีการออกแรงหรือไม่อย่างไรมีไหมคะ
1: ม
0: ีการออกแรงเมื่อรับลูกบอลลูกบอลเป็นยังไงคะก่อนที่จะรับลูกบอลเรายังไม่มีลูกบอลถูกไหมคะลูกบอลเขากำลังมาที่เราแสดงว่าเขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรจาก
1: หย
0: ุ
1: ดน
0: ิ่
1: ง
0: รับลูกบอลนะคะรับลูกบอลใช่แล้วจากเคลื่อนที่ใช่ไหมคะแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ในมือของเราเมื่อเรารับลูกบอลถูกไหมคะนั่นก็คือมีการออกแรงโดยลูกบอลเปลี่ยนจากเคลื่อนที่เป็นหยุดนิ่งนั่นเองนักเรียนคะจากการทำกิจกรรมลูกบอลมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรอีกบ้างเอ่ยนอกจากหยุดนิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่แล้วจากเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นหยุดนิ่งแล้วลูกบอลเขายังมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดอีกคะมีการเปลี่ยนทิศทางนอกจากเปลี่ยนทิศทางแล้วมีอะไรอีกคะเราทำอะไรกันไปบ้างเราต้องทำให้ลูกบอลเขาเปลี่ยนทิศทางแล้วเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่แล้วนอกจากเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่แล้วลูกบอลเขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอีกจำได้ไหมคะเร็วขึ้นทำให้ลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วก็นอกจากเร็วขึ้นแล้วมีอะไรคะ
1: ช้าลง
0: ช้าลงก็คือเปลี่ยนจากลูกบอลที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนให้เคลื่อนที่ช้าลงแล้วก็เปลี่ยนทิศทางถูกไหมคะที่นักเรียนได้ตอบมาก่อนหน้านี้ก็คือเปลี่ยนจากเคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นเปลี่ยนจากเคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่ช้าลงและเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นั่นเองเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะว่ามีจุดประสงค์อะไรบ้างนะคะจุดประสงค์ในข้อแรกนะคะก็คือนักเรียนอธิบายการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได้นะคะข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้ข้อมูลหรือหลักฐานมาสนับสนุนค่ะและข้อที่3นะคะนักเรียนจะต้องตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุได้นั่นเองค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์ที่นักเรียนจะได้ทำในกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันดีกว่าค่ะว่านักเรียนจะได้ทำอะไรบ้างในวิธีทำวันนี้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะจะมีด้วยกัน3ข้อนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยอ่านข้อที่2และข้อที่3ก่อนนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาอ่านข้อที่2วิธีทำข้อที่2พร้อมกันได้ไหมคะทั้งนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางเลยค่ะข้อที่2เขาให้นักเรียนทำอะไรคะ
1: ส่งร่วมกัน
0: สำหรับข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องร่วมกันอภิปรายวิธีการออกแรงทั้งหมดตอนที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะว่าในกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำไปนะคะเกิดจากการที่วัตถุสัมผัสกันหรือไม่นะคะอย่างไรนักเรียนก็จะต้องร่วมกันอภิปรายกับเพื่อนในกลุ่มนะคะในข้อที่2ส่วนในข้อที่3เขาให้นักเรียนทำอะไรอ่านพร้อมกันเลยค่ะทั้งนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางค่ะซึ่งข้อที่3นี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้อภิปรายภายในกลุ่มแล้วนะคะข้อที่3นักเรียนจะต้องร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลนะคะและลงข้อสรุปเกี่ยวกับแรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุค่ะโดยใช้หลักฐานมาสนับสนุนด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจหลังจากที่นักเรียนได้อ่านวิธีทำกันไปนะคะว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใดค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอะไรและอภิปรายอย่างไรคะจำได้ไหมคะในข้อที่3นักเรียนจะต้องร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอะไรเอ่ย

0: ่ะใครจะตอบคะอ่ะกลุ่ม5ค่ะ
1: การออกแรงครับ
0: เพื่อนบอกการออกแรงร่วมกันอภิปรายถึงการออกแรงใช่ไหมคะแล้วอภิปรายอย่างไรคะ
1: พูดครับ
0: โดยการพูดยังไงคะ
1: สนับสนุนให้เพื่อนรู้บอกครับสนับสนุนเพื่อนครับ
0: สนับสนุนเพื่อนใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะนักเรียนนักเรียนต้นทางมีคำตอบอื่นอีกไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่านักเรียนจะต้องอภิปรายเรื่องอะไรนักเรียนจะต้องอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการออกแรงในกิจกรรมนะคะว่าการออกแรงทั้งหมดในกิจกรรมเกิดจากการที่วัตถุสัมผัสกันหรือไม่อย่างไรนักเรียนอย่าลืมนะคะว่านักเรียนจะต้องนำวิธีการออกแรงที่นักเรียนได้บันทึกไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะมาอภิปรายว่าการออกแรงนั้นนะคะเกิดจากการที่วัตถุสัมผัสกันหรือไม่อย่างไรนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะแล้วนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะในข้อที่5เขาให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเอ่ยกลุ่ม5ค่ะ
1: เกี่ยวกับแรงครับ
0: เกี่ยวกับแรงเกี่ยวกับอะไรคะนอกจากแรงแล้วมีอะไรคะ
1: การเปลี่ยนแปลงครับ
0: การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอะไรเอ่ย
1: การเคลื่อนที่ของวัตถุครับ
0: ก็คือมีแรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุใช่ไหมคะนักเรียนกลุ่มอื่นนักเรียนคนอื่นมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนแล้วนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับแรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้หลักฐานจากกิจกรรมมาสนับสนุนด้วยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ใช้ใบงานเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะที่นักเรียนได้บันทึกผลกันไปนะคะมาใช้ในการสนับสนุนมาเป็นหลักฐานในการสนับสนุนนะคะในการอภิปรายภายในกลุ่มนะคะว่านักเรียนเนี่ยได้บันทึกผลกันอย่างไรบ้างได้ผลการทำกิจกรรมอย่างไรบ้างซึ่งใบงานนะคะก็มีด้วยกัน4หน้านะคะก็คือหน้า38หน้า39นะคะหน้า40และหน้าที่41ยังจำได้ไหมคะยังจำใบงานใบนี้ได้ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนก็นำมาใช้นะคะในการอภิปรายในวันนี้นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมนะคะในวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องประเมินตนเองในหน้าที่44ด้วยนะคะประเมินหลังจากที่ทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่นักเรียนเนี่ยจะต้องประเมินนะคะในข้อที่4และข้อที่5นะคะซึ่งข้อที่4นะคะก็คือลงข้อสรุปเกี่ยวกับผลของแรงโดยใช้หลักฐานมาสนับสนุนนักเรียนก็ประเมินตนเองนะคะว่านักเรียนอยู่ในระดับใดถ้านักเรียนทำได้ดีนะคะก็ระบายกี่ดาวเอ่ย
2: 3
0: ดาวทำได้บ้างระบายกี่ดาว
2: 2
0: ดาวยังทำได้ไม่ดีระบาย1ดาวนั่นเองนะคะระบายลงไปนะคะและข้อที่5นะคะตัดสินใจเลือกยอมรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยเลือกใช้หลักฐานมาสนับสนุนนักเรียนก็ประเมินตนเองนะคะว่านักเรียนอยู่ในระดับใดนะคะและในส่วนช่องนี้นะคะสิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นหลังจากหมดชั่วโมงนี้นักเรียนยังทำข้อไหนได้ไม่ดีข้อ4หรือข้อ5ถ้ายังทำได้ไม่ดีในชั่วโมงถัดไปนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำให้ดีขึ้นนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องที่นักเรียนคิดว่าจะทำให้ดีขึ้นในครั้งถัดไปได้เลยค่ะพอเข้าใจแบบประเมินตนเองในวันนี้ไหมคะพอเข้าใจไหมคะนักเรียนถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบทบาทคุณครูและก็บทบาทนักเรียนในวันนี้นะคะสำหรับบทบาทคุณครูนะคะก็คือให้คุณครูนะคะช่วยแจกใบงานเรื่องแรงและผลของแรงให้กับนักเรียนค่ะและอย่างที่สองนะคะให้คุณครูนะคะให้คำแนะนำในการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายภายในกลุ่มของนักเรียนค่ะสำหรับบทบาทของนักเรียนนะคะมีดังนี้ค่ะ1นะคะให้นักเรียนอภิปรายจากผลการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วนะคะและอย่างที่2ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและลงข้อสรุปจากผลการทำกิจกรรมค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทนักเรียนนะคะ และบทบาทของคุณครูในวันนี้นะคะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนอภิปรายผลภายในกลุ่มของตนเองนะคะโดยหัวข้อในการอภิปรายในวันนี้ภายในกลุ่มของตนเองนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้งค่ะนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้งค่ะนักเรียนปลายทางปรบมือ1ครั้งค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อการอภิปรายในวันนี้นั่งตัวตรงดูหัวข้อนะคะสำหรับหัวข้อในการอภิปรายในกลุ่มของตนเองนักเรียนจะต้องอภิปรายว่าวิธีการออกแรงทั้งหมดในกิจกรรมเกิดจากการที่วัตถุสัมผัสกันหรือไม่อย่างไรนักเรียนลองพูดคุยกันภายในกลุ่มอภิปรายกันภายในกลุ่มนะคะว่าเกิดจากการที่วัตถุเนี่ยเขาสัมผัสกันหรือไม่นะคะการออกแรงนะคะแล้วถ้าคิดว่าเกิดการสัมผัสกันสัมผัสกันอย่างไรพอเข้าใจหัวข้อการอภิปรายในวันนี้ไหมคะนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนนะคะไปอภิปรายภายในกลุ่มกันค่ะไปกันเลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้อภิปรายภายในกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ตัวแทนของต้นทางนะคะออกมานำเสนอผลการอภิปรายภายในกลุ่มนะคะให้กับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้ฟังกันค่ะขอตัวแทนการนำเสนอหน่อยค่ะกลุ่ม5นะคะกลุ่ม5เชิญค่ะเพื่อนๆต้นทางฟังเพื่อนนำเสนอด้วยนะคะเพื่อนๆปลายทางฟังเพื่อนด้วยนะคะคุณครูอยากทราบว่าวิธีการออกแรงในการทำกิจกรรมทั้งหมดเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเกิดจากการที่วัตถุสัมผัสกันหรือไม่คะ
1: สัมผัสครับ
0: เพื่อนบอกว่าสัมผัสกันอย่างไรคะ
1: เพราะเราต้องผลักให้เพื่อนครับ
0: ผลักอะไรคะ
1: ผลักลูกบอลให้เพื่อนครับ
0: เพื่อนบอกว่าเพราะเราต้องผลักลูกบอลให้เพื่อนใช่ไหมคะอยากทราบว่าวัตถุที่บอกว่าสัมผัสกันก็คืออะไรสัมผัสกันคะ
1: มือกับลูกบอลครับสัมผัสกัน
0: เพื่อนบอกว่ามือกับลูกบอลสัมผัสกันเพื่อนๆต้นทางเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยไหมคะ
2: เห
0: ็
2: นด้วย
0: เพื่อนๆปลายทางเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยมือกับลูกบอลพอสัมผัสกันในกรณีที่ส่งลูกบอลให้กับเพื่อนผลเป็นยังไงคะลูกบอลเกิดอะไรขึ้น
1: ลูกบอลเคลื่อนที่ครับ
0: ลูกบอลเคลื่อนที่ใช่ไหมคะเขามีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากอะไรคะ
1: หยุดนิ่งครับ
0: จากหยุดนิ่งเปลี่ยนเป็น
1: เคลื่อนที่ครับ
0: ถ้ากรณีรับลูกบอลล่ะคะ
1: เคลื่อนที่กลายเป็นหยุดนิ่ง
0: เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: เปลี่ยนแปลงครับ
0: เปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ
1: เพราะลูกบอลกำลังเคลื่อนที่มาหาเราพอเรารับ
0: ลูกบอล
1: จะหยุดนิ่ง
0: เพื่อนบอกว่ากรณีรับลูกบอลก็คือลูกบอลจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะจากกำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นหยุดนิ่งก็คือหยุดนิ่งอยู่ที่มือเราก็คือเกิดการที่สัมผัสกับลูกบอลใช่ไหมคะกลุ่มอื่นมีผลการอภิปรายที่แตกต่างไปจากเพื่อนไหมคะมีไหมคะมีใครบอกว่าไม่สัมผัสกันบ้างไหมคะมีไหมคะแสดงว่าทุกกลุ่มบอกว่าเกิดจากการที่วัตถุสัมผัสกันใช่ไหมคะและนักเรียนปลายทางนะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนักเรียนต้นทางนั่งตัวตรงค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันอีก1ครั้งนะคะทั้งห้องนะคะนักเรียนคะจากการทำกิจกรรมวัตถุมีการเคลื่อนที่ได้อย่างไรเขาเคลื่อนที่ได้อย่างไรคะเพื่อนบอกว่าเกิดจากที่เราออกแรงใช่ไหมคะก็คือวัตถุเคลื่อนที่จากการออกแรงของผู้ทำกิจกรรมก็คือเราเป็นคนทำกิจกรรมถ้าเราออกแรงก็คือแรงก็มาจากตัวของเราใช่ไหมคะนักเรียนคะฟังคำถามนะคะจากผลการรับส่งลูกบอลส่งผลต่อลูกบอลอย่างไรบ้างการรับกรณีการรับการส่งลูกบอลนะคะส่งผลต่อลูกบอลอย่างไรบ้างเอ่ยเอากรณีส่งลูกบอลก่อนลูกบอลเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรคะการส่งลูกบอลให้กับเพื่อนเราส่งลูกบอลให้กับเพื่อนส่งผลให้ลูกบอลเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรเอ่ยเพื่อนบอกว่ากลุ่มหนึ่งเมื่อกี้กลุ่มหนึ่งตอบนะคะว่าเปลี่ยนจากหยุดนิ่งไปเคลื่อนที่ใช่ไหมคะแล้วรับลูกบอลล่ะคะกรณีรับลูกบอลเพื่อนบอกว่าเปลี่ยนจากเคลื่อนที่กลายเป็นหยุดนิ่งนั่นเองก็คือคำตอบนะคะคือลูกบอลมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่คือเปลี่ยนจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่และเปลี่ยนจากเคลื่อนที่เป็นหยุดนิ่งนั่นเองค่ะนักเรียนคะจากการทำกิจกรรมผลของการออกแรงยังสามารถทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้อย่างไรอีกบ้างนอกจากหยุดนิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่แล้วเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นหยุดนิ่งแล้วยังทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรได้อีกคะเพื่อนบอกเปลี่ยนทิศทางนอกจากลูกบอลเปลี่ยนทิศทางแล้วมีทั้งเร็วขึ้นใช่ไหมเร็วขึ้นแล้วก็ช้าลงนะคะแล้วนักเรียนปลายทางตอบแบบเดียวกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะนักเรียนคะ ก็คือทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ต่อไปได้เร็วขึ้นนะคะทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ต่อไปได้แต่ช้าลงและทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางเคลื่อนที่นะคะนักเรียนคะสรุปแล้ววิธีการออกแรงในกิจกรรมเกิดจากการที่วัตถุสัมผัสกันหรือไม่อย่างไร
2: สัมผ
0: ัสกันไหมคะ
2: ส
0: ัมผัสอะไรสัมผัสกับอะไรเอ่ย
2: ม
0: ือกับลูกบอลก็คือเกิดจากการที่วัตถุสัมผัสกันคือเมื่อออกแรงมือจะสัมผัสกับลูกบอลส่งผลให้ลูกบอลมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมในข้อที่3กันต่อนะคะโดยที่นักเรียนเนี่ยจะต้องลงข้อสรุปนะคะจากการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วนะคะว่านักเรียนจะต้องลงข้อสรุปเกี่ยวกับแรงและเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ว่าอย่างไรได้บ้างนะคะโดยนักเรียนอาจจะสรุปเกี่ยวกับแรงมีผลต่อวัตถุหรือไม่อย่างไรค่ะหรืออาจจะสรุปเกี่ยวกับว่าการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เร็วขึ้นมีวิธีการออกแรงอย่างไรหรือการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงมีวิธีการออกแรงอย่างไรนะคะหรือสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่มีวิธีการออกแรงอย่างไรนั่นเองค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนร่วมกันสรุปภายในกลุ่มก่อนนะคะเมื่อนักเรียนสรุปกันภายในกลุ่มแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันทั้งห้องอีกครั้งหนึ่งค่ะไปกันเลยค่ะ

0: ักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้ลงข้อสรุปกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะภายในกลุ่มเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขอตัวแทนนะคะในการลงข้อสรุปการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเกี่ยวกับแรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นักเรียนลงสรุปได้ว่าอย่างไรบ้างคะลงข้อสรุปได้ว่าอย่างไรบ้างขอตัวแทนค่ะกลุ่ม5ยืนอยู่ที่กลุ่มเลยค่ะยืนอยู่ที่กลุ่มก็ได้ค่ะแรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นักเรียนลงข้อสรุปได้ว่าอย่างไรบ้างคะ
1: ลูกบอลเคลื่อนที่ครับ
0: ลูกบอลเคลื่อนที่เคลื่อนที่อย่างไรบ้างคะ
1: การเพราะเราออกแรงครับ
0: เพราะว่าเราออกแรงกระทำกับลูกบอลลูกบอลจึงเกิดการเคลื่อนที่ถูกไหมคะและลูกบอลมีการเคลื่อนที่อย่างไรบ้าง
1: เพราะเราเอามือสัมผัสนะครับ
0: เพราะเราเอามือสัมผัสกับลูกบอลใช่ไหมคะแล้วลูกบอลเนี่ยเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรได้บ้างคะ
1: จากหยุดนิ่งกลายเป็นเคลื่อนที่
0: จากหยุดนิ่งกลายเป็นเคลื่อนที่
1: จากเคลื่อนที่กลายเป็นหยุดนิ่งค่ะ
0: จากเคลื่อนที่กลายเป็นหยุดนิ่งใช่ไหมคะแล้วมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบอื่นไหมคะ
1: เร็วขึ้นกับช้าลงค่ะ
0: เร็วขึ้นช้าลงมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: เปลี่ยนทิศทางครับ
0: มีเปลี่ยนทิศทางแล้วกรณีที่การเปลี่ยนแปลงของวัตถุถ้าต้องการทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เคลื่อนที่เร็วขึ้นทิศทางการออกแรงต้องออกแรงในทิศทางไหนคะ
1: ทิศทางเดียวกับลูกบอลครับ
0: ทิศทางเดียวกับลูกบอลก็คือทิศทางเดียวกับวัตถุของการเคลื่อนที่ของวัตถุถูกไหมคะแล้วถ้าต้องการทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เคลื่อนที่ช้าลงล่ะคะต้องออกแรงในทิศทางไหนคะ
1: ทิศทางตรงข้ามครับ
0: ทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุใช่ไหมคะแล้วถ้าต้องการทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ล่ะคะ
1: ทิศทางอื่นครับ
0: ก็คือต้องออกแรงในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนต้นทางเห็นด้วยใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเอาละค่ะนักเรียนนักเรียนก็สรุปได้ว่าแรงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยอาจทำให้วัตถุเปลี่ยนจากอยู่นิ่งเป็นเคลื่อนที่เปลี่ยนจากกำลังเคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นเมื่อมีแรงกระทำในทิศทางเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุถ้าแรงที่กระทำต่อวัตถุมีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุอาจทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่เดิมถ้ามีแรงกระทำในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่อาจทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นี่ก็คือนะคะข้อสรุปที่นักเรียนได้ลงข้อสรุปกันไปในวันนี้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมในข้อที่4กันนะคะโดยที่วิธีทำข้อที่4เดี๋ยวคุณครูอ่านให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางตั้งใจฟังวิธีทำข้อที่4นี้นะคะพร้อมไหมคะ

สำหรับวิธีทำในข้อที่4นี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องดูวิดิทัศน์และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อตัดสินใจว่าจะเลือกเชื่อข้อมูลในวิดิทัศน์หรือไม่และบันทึกผลโดยใช้หลักฐานมาสนับสนุนนั่นเองค่ะนักเรียนคะสำหรับวิธีทำกิจกรรมในข้อที่4นี้นะคะคุณครูก็จะมีวิดิทัศน์มาให้นักเรียนได้ดูด้วยอยากดูไหมคะนักเรียนปลายทางอยากดูไหมคะเมื่อนักเรียนได้ดูวิดิทัศน์แล้วนะคะนักเรียนจะต้องตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะว่าวิดิทัศน์นั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะและนักเรียนจะต้องบันทึกผลโดยใช้หลักฐานมาสนับสนุนด้วยว่านักเรียนเชื่อวิดิทัศน์นั้นหรือไม่ถ้าไม่เชื่อนะคะถ้านักเรียนเชื่อนักเรียนก็จะต้องให้เหตุผลด้วยแต่ถ้านักเรียนไม่เชื่อนักเรียนก็ต้องให้เหตุผลด้วยนะคะสำหรับการบันทึกผลนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ดูวิดิทัศน์แล้วนักเรียนจะต้องบันทึกผลในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย42นักเรียนเปิดไปที่หน้า42เลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดไปที่หน้า42เลยค่ะเจอหรือยังคะนักเรียนต้นทางเจอหรือยังคะนักเรียนปลายทางเจอหรือยังคะถ้าเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่านักเรียนจะต้องบันทึกผลอย่างไรก่อนไปดูกลุ่มไหนเสียงดังเนอเดี๋ยวถ้านักเรียนไม่ฟังเดี๋ยวบันทึกผลไม่ถูกนะคะนักเรียนปลายทางตั้งใจฟังด้วยนะคะนักเรียนต้นทางก็ตั้งใจฟังด้วยนะคะสำหรับการบันทึกผลในหน้านี้นะคะเมื่อนักเรียนดูวิดิทัศน์เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากวิดิทัศน์นั้นนะคะว่านักเรียนเชื่อหรือไม่นะคะถ้าในวิดิทัศน์นั้นนะคะน่าเชื่อถือให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกน่าเชื่อถือนะคะแต่ถ้าดูแล้วพิจารณาแล้วว่าวิดิทัศน์นั้นไม่น่าเชื่อถือนะคะก็ใส่เครื่องหมายถูกไม่น่าเชื่อถือนะคะนักเรียนคะนอกจากใส่เครื่องหมายถูกว่าน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือแล้วนักเรียนจะต้องเขียนแสดงความคิดเห็นต่อวิดิทัศน์นี้ด้วยนะคะโดยใช้หลักฐานมาสนับสนุนหลักฐานในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนได้เรียนไปหรือความรู้วิทยาศาสตร์ที่นักเรียนได้เรียนไปด้วยนะคะนักเรียนก็เขียนแสดงความคิดเห็นนะคะบริเวณบรรทัดที่เขาเว้นไว้ให้นะคะพอเข้าใจไหมคะนักเรียนเห็นบริเวณนี้ไม่เอ่ยเห็นไม่เอ่ยเห็นอีโมจิหน้าต่างๆไหมคะหลังจากที่นักเรียนได้ดูวิดิทัศน์แล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรนักเรียนก็วงอีโมจิตามความรู้สึกของนักเรียนเลยว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรเข้าใจไหมคะวงอีโมจิแล้วอย่าลืมเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะพอเข้าใจไหมคะนักเรียนนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วพร้อมไปดูวิดิทัศน์นั้นเรียงเอ่ยพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงนะคะ

นักเรียนคะนักเรียนก็ได้ดูวิดีทัศน์จบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลานักเรียนนะคะบันทึกผลนะคะว่านักเรียนเลือกที่เชื่อหรือไม่เชื่อในวิดีทัศน์ที่นักเรียนได้ดูไปแล้วก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะว่าเชื่อเพราะอะไรไม่เชื่อเพราะอะไรไปกันเลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้บันทึกผลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันต่อนะคะหลังจากที่ดูวิดิทัศน์กันไปนักเรียนคะวิดิทัศน์ที่นักเรียนได้ดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดไหลเองได้ใช่ไหมคะสิ่งที่นักเรียนได้ดูไปในวิดิทัศน์นะคะก็ระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติและมีคนมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายมีทั้งบอกว่าน่ากลัวและบอกว่าไม่แปลกเป็นเรื่องปกติแล้วเรื่องลี้ลับนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรและนักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาตินักเรียนเชื่อไหมคะ
1: ไม่เช
0: ื่อก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดเคลื่อนที่เองได้ก็อาจจะบอกเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะหากนักเรียนไม่เชื่อว่าเป็นสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติแล้วนักเรียนคิดว่าเกิดจากอะไรคะทีละคนขอกลุ่มหนึ่งกลุ่มเอิญฟังด้วยนะคะว่าเพื่อนเขาให้เหตุผลยังไงว่าไม่เชื่อ
2: ผมเห็นเขาใช้เส้นเอ็นสีใสดึงครับ
0: เพื่อนบอกว่าเห็นเส้นเอ็นในวิดิทัศน์ใช่ไหมว่าคะใช้ดึงกลุ่มห้ากลุ่ม 5อยากจะตอบค่ะให้เหตุผลว่าไงคะถ้าไม่เชื่ออ
3: าจเป็นแรงของอากาศครับ
0: เพื่อนบอกอาจจะเป็นแรงของอากาศใช่ไหมคะแล้วเพื่อนปลายทางล่ะคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านักเรียนเลือกไม่เชื่อเพราะอะไรก็อาจจะเกิดจากมีแรงไปกระทำต่อสเก็ตบอร์ดจึงสามารถเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้นั่นเองนักเรียนต้นทางก็ตอบว่ามีเส้นเอ็นดึงใช่ไหมคะแล้วก็อีกคนหนึ่งกลุ่ม5ก็บอกว่าเป็นแรงของอากาศสำหรับหน้านี้นะคะในฐานะที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุกันไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนควรตอบว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเอ่ยก็คือไม่น่าเชื่อถือนะคะนักเรียนอาจจะให้เหตุผลว่าน่าจะมีคนใช้เส้นเอ็นดึงเพราะว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ได้ต้องมีแรงไปกระทำกับวัตถุหากไม่มีแรงไปกระทำวัตถุจะอยู่นิ่งนักเรียนก็ลองตอบนะคะโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ลงไปนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี
1: ้
0: ปรบตัก5ทีปรบแล้วนั่งตัวตรงวางดินสอค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองสรุปกิจกรรมในวันนี้เกี่ยวกับแรงและผลของแรงแรงมีผลกับวัตถุไหมคะ
1: มี
0: ผลอย่างไรบ้างทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเอ่ยจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่เคลื่อนที่กลายเป็นหยุดนิ่งแล้วมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรอีกบ้างมีทั้งทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เร็วขึ้นวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ช้าลงแล้ววัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางเดี๋ยวเรามาดูสรุปกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูก็สรุปกิจกรรมมาให้นักเรียนเป็นแผนผังให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองตั้งใจดูนะคะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าผลของแรงที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะก็มีทำให้วัตถุนะคะเปลี่ยนจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่นะคะวัตถุเปลี่ยนจากเคลื่อนที่เป็นหยุดนิ่งนะคะแต่ถ้าหากมีแรงมากระทำในทิศทางเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุส่งผลให้วัตถุยังไงคะเป็นยังไงวัตถุเปลี่ยนจากเคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นแต่ถ้าหากมีแรงมากระทำในทิศทางตรงกันข้าม กับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุส่งผลให้วัตถุยังไงเอ่ยส่งผลวัตถุเปลี่ยนจากเคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่ช้าลงและถ้าหากมีแรงมากระทำกับวัตถุในทิศทางอื่นล่ะคะส่งผลให้วัตถุเป็นอย่างไรทำให้วัตถุเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นั่นเองอันนี้นะคะก็เป็นแผนผังการสรุปความรู้นะคะในวันนี้นะคะนักเรียนเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนเรื่องแรงและผลของแรงมีอะไรบ้างนะคะซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่5ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะมีด้วยกัน2อย่างอย่างแรกก็คือใบงานเรื่องแรงและผลของแรงในหน้าที่43และอย่างที่2แบบฝึกหัดเรื่องแรงและผลของแรงหน้าที่45ถึง47ค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดขอความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเอาเรื่องของการตัดเล็บก่อนอื่นเรามารู้จักเรื่องของเล็บหมาซะก่อนนะครับเล็บหมาเองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้เหมือนเล็บแมวหมาที่เลี้ยงในบ้านโดยเฉพาะยิ่งบนคอนโดก็จะเจอปัญหาว่าเล็บก็จะยาวมาเรื่อยๆนะครับหากไม่ได้รับการตัดแต่งที่ดีบางตัวนั้นเล็บที่ยาวทำให้เกิดปัญหาเล็บขบนะครับขบนี่ก็ถึงขนาดที่เกิดเป็นหนองแล้วก็เจ็บปวดหมาจะเดินไม่ได้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการดูแลและตัดแต่งเล็บตลอดเวลานะครับเวลาที่ดีที่สุดในการตัดเล็บก็คือเช่นเดียวกับคนครับหลังอาบน้ำเพราะว่าเล็บเขาก็จะนุ่มแล้วก็ตัดได้ง่ายเรื่องที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องของอุปกรณ์ในกรรไกรตัดเล็บเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยซื้ออันนึงเนี่ยถ้าของดีท่านก็ใช้ไปได้นานเลยแล้วก็ของดีคือมันจะคมและแข็งแรงตัดครึบเดียวทำให้หมาไม่เจ็บปวดแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วอันถัดมาที่สำคัญก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอุบัติเหตุก็คือการที่ตัดแล้วไปโดนส่วนเนื้อทำให้เลือดออก สิ่งนั้นก็คือยาห้ามเลือดบางครั้งท่านอาจจะพลาดจะทำให้เลือดนั้นหยุดได้เร็วก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยและความไม่ประมาทก็คือว่าท่านจะต้องจับบังคับหมาให้ถูกต้องนะฮะหมาอาจแว้งกัดท่านได้แม้เป็นเจ้าของนะครับเมื่อเขาเจ็บตัวฉะนั้นเราไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเสียเลือดก็ป้องกันซะก่อนนะผูกปากกันซะก่อนนี่นะครับไม่ต้องกลัวมาวินไม่เจ็บไม่เจ็บลูกไม่เจ็บนะครับแล้วก็พยายามหาโต๊ะทำที่สูงนะครับโต๊ะที่เคยฝึกหมาขึ้นบ่อยๆนี่แหละดีนักนะครับเขาก็จะได้คุ้นชินเหมือนกับไปพบสัตวแพทย์นะฮะดังนั้นเราก็จะโอบเขาเข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายนะครับโดยที่ตัวเขาจะรู้สึกกระชับอยู่กับเรานี่โอ้สบายปลอดภัยเจ้านายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เลือกเล็บที่เราจะ

อันนี้ขนยาวหน่อยก็ต้องรูปนะครับให้เห็นตัวเล็บที่ชัดเจนบริเวณที่เป็นเนื้อนั้นจะออกสีชมพูส่วนปลายเล็บที่เป็นส่วนของเล็บจริงนั้นก็จะเป็นสีเล็บนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าไปเจอหมาที่เล็บสีดำนะครับรับรองว่าท่านอาจจะมีโอกาสเสียเลือดแน่เพราะว่าถ้าท่านไม่เคยหรือคุ้นชินดังนั้นให้เริ่มตัดทีละน้อยทีละ1หรือ2มิลลิเมตรจากปลายนะครับพร้อมกับเตรียมยาห้ามเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะการที่มองไม่เห็นและท่านก็จะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็จำไว้นะครับว่าระยะไหนที่เหมาะแล้วก็ทำการตัดนะครับตัดก็ค่อยๆไล่มานะครับจากปลายเข้ามานะครับเล็บที่ยาวแล้วก็ตัดไล่มานะครับมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้สำหรับในกรณีที่พลาดพลั้งแล้วก็เลือดออกอย่าเพิ่งตกใจก็ต้องมีอุปกรณ์พร้อมเช่นมีสำลีแน่นอนกดหุ้มไว้ก่อนนะครับใช้แรงบีบการบีบนั่นจะทำให้เส้นเลือดนั้นมันหดตัวเข้ามาแล้วเลือดก็จะไม่ไหลพอมันเริ่มหยุดสักพักหนึ่งนะครับท่านก็ใช้ยาห้ามเลือดเนี่ยแตะกับสำลีก็ได้นะครับมาแล้วก็กดไปบนบริเวณตำแหน่งที่เล็บที่เลือดออกสักพักหนึ่งนะครับเลือดก็จะหยุดตอนนั้นก็อย่าเพิ่งปล่อยหมาไปวิ่งเล่นอะไรนะครับให้เขาพักอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยจะตัดเล็บถัดไปก็เริ่มทำต่อไปได้การตัดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องสังเกตเป็นระยะนะครับอาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งก็ขึ้นกับว่ากิจกรรมที่เราให้กับหมาและอย่างนึงนะครับก็คือหมาที่เล็บยาวเนี่ยนะครับการที่มันจะสะดุดเกี่ยวหรือบางครั้งติดกับพรมเลยนะครับแล้วก็ทำให้เล็บนั้นหักหรือฉีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอได้ฉะนั้นนั่นคือข้อเสียของการไว้เล็บสำหรับหมาเหมือนกันขณะเดียวกันนะครับหลังจากตัดเล็บแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้ตะไบช่วยเพื่อให้บริเวณรอยที่ถูกตัดนั้นเนี่ยถูกรับคมไปนะฮะเวลาที่ท่านมากอดเล่นจะได้ไม่มาเกาะเกี่ยวท่านก็ฝากให้ท่านได้ไปใช้กันด้วยกันแล้วกันนะครับพบกันในคราวหน้าสำหรับ Easy Pet Care ครับสวัสดีครับ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLT มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้ดูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
4: จ้าก็เริ่มกินได้แล้ว

0: จ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
1: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะ

0: ได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วจ้ะคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้ะ
2: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
3: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
3: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
0: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
3: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นเขม่าสิ่งสกปรกควันไฟป่าเขม่าจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
1: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
2: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
3: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
4: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
3: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
1: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
0: ครับ
2: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
0: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
2: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
1: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
2: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
1: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
2: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลย

0: แสดงว่าคุณแยกเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
1: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
0: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
1: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
0: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้ว
2: แล้ว
3: ไหนแล้ว DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

การที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์หนึ่งขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์สองก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์สามเนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะตัวหนึ่งซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วนี่ก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Smart Farm นวัตกรรมเด็ดและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง Smart Farm กันบ้างไหมครับ Smart Farm เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำ Smart Farmนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้ เปรียบเสมือนสุดยอดล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรื่องแสงได้ด้วยซุปเปอร์บาร์ของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆมีก้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแมงป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนจากศัตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะสังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแส้ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรื่องแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรื่องแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องอาฮ่าเรื่องแสงออกมาแล้วเห็นมะค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้า

และนี่คือความอันของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องเรื่องแสง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่2มิถุนายนกรกฎาคมค่ะ2569นะคะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างประสานมือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเริ่มต้นที่บรรยากาศแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยของประสบกรณิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศครับที่ต่างพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ตามรายงานจากคุณชนาการสุวรรณวงศ์ครับรายงานจากจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลาน
2: ผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งเป็นจุดคัดกรองก่อนที่ประชาชนจะผ่านเข้าสู่พระบรมมหาราชวังเพื่อถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระ

0: ชธิดาณสาราพิมานรัตยาบรรยากาศภายในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องโดยทุกคนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพพร้อมน้อมถวายความเคารพด้วยความสงบและสำรวมท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความอาลัยและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะมีทั้งผู้สูงอายุเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและครอบครัวที่พาบุตรหลานมาร่วมเรียนรู้ถึงพระราชจริยวัตรและพระกรณียกิจของพระองค์หลายคนใช้เวลายืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยก่อนเข้าสักการะพระศพด้วยความเคารพตลอดเส้นทางเข้าสู่พระบรมมหาราชวังเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งการคัดกรองการจัดระเบียบแถวการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะได้อย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติอีกหนึ่งภาพแห่งความประทับใจคือการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาพระราชทานที่คอยให้ข้อมูลแนะนำเส้นทางดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตลอดการเดินทางขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนจิตอาสาร่วมกันนำน้ำดื่มอาหารปรุงสุกอาหารว่างและเครื่องดื่มมาแจกจ่ายแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระของผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดสะท้อนถึงพลังแห่งการเสียสละและการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยในห้วงเวลาแห่งความอาลัย
1: ก็มีความตั้งใจนะคะเพราะว่าพี่ก็อายุ70ละก็ทำให้เรารู้สึกว่าท่านทำอะไรให้เราเยอะแยะคือท่านอายุก็ยังน้อยแล้วก็ส่วนพี่นี่ตามท่านมานั่นแหละท่านยังเป็นพยาวอยู่แล้วก็รู้สึกว่าพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์นะคะทั้งพระพันปีแล้วก็สมเด็จองค์หญิงเนี่ยท่านจากเราไปเร็วเกินไปแล้วก็วันนี้ที่ได้มาเนี่ยตั้งใจจริงๆในส่วนที่เราทำน้อยนิดเองนะฮะไม่ลำบากเลยแล้วก็ความรู้สึกจริงๆแล้วเนี่ยมันบอกไม่ถูกอะฮะที่เราต้องเสียองค์หญิงที่องค์หญิงองค์นี้เนี่ยทุกอย่างเพื่อประชาชนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ลูกๆหลานๆที่ได้เห็นว่ากษัตริย์ของเราทุกพระองค์ทำเพื่อประเทศชาติจริง
2: ๆพระองค์แต่มีพระคุณต่อประชาชนและตลอดทั้งคุณแม่ด้วยว่าคุณแม่นี่มาประจำค่ะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะมาเป็นสิบครั้งแล้วก็ครั้งนี้มาเพื่อพระองค์พาค่ะรู้สึกอะไรแล้วก็สุดซึ้งในพระคุณของท่านนะคะที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทย
0: นอกจากนี้ภายในพื้นที่ยังมีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดพื้นที่พักคอยและดูแลการเคลื่อนตัวของประชาชนเป็นรอบๆเพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและสมพระเกียรติตลอดทั้งวันภาพของประชาชนที่พร้อมใจกันเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อร่วมถวายสักการะพระศพด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันความอาลัยและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ยังอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 21:00 นโดยจะแบ่งการสักการะเข้าเป็น3ช่วงช่วงแรกได้แก่ 8:30 นถึง 10:00 นช่วงที่2 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงสุดท้ายได้แก่เวลา 20:00 น

0: ถึง21นาฬิกาค่ะ
1: ครับขอบคุณครับคุณชนการครับ
2: กระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้จัดพิธีเจริญพระมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องหนังเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569พระพรหมวชิระโพธิวงศ์เจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องหนังเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมกับวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องหนังเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในหลากหลายด้านอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมถวายพระกุศลเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายพระกุศลในโอกาสนี้ด้วยสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าน้องหนังเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ที่ www.loyaloffice.th ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569
3: ก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่ใดๆก็ตามนะครับก็สามารถที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านโดยการทำความดีแล้วก็อย่าลืมนะครับเราสามารถที่จะลงนามถวายพระพรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในพระองค์ได้ระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะครับนอกจากการจัดกิจกรรมในกรุงเทพมหานครร่วมกับทางวัดพุทธชยันตีวัดจวนภูมิพุทธชยันตีแล้วก็จะมีการขอความร่วมมือกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะครับร่วมกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ภาคีเครือข่ายจัดพิธีลักษณะเช่นเดียวกันคือมีเจริญพุทธมนต์ตักบาตรแล้วก็กิจกรรมสำหรับประโยชน์อื่นด้วย
4: ไปดูความคืบหน้าการสอบสวนคดีแอร์สาวนะครับที่ถูกจับกลุ่มที่ประเทศออสเตรเลียในคดียาเสพติดล่าสุดนั้นนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ปปส.รู้แล้วว่าต้นทางของกระเป๋าผ้าที่บรรจุเฮโรอีนนั้นมาจากนอกประเทศโดยใช้ไทยเป็นจุดบรรจุแล้วก็เปลี่ยนพัสดุก่อนถึงมือของแอร์สาวโดยจะมีการแถลงความคืบหน้าในช่วงบ่ายวันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพของรถเก๋งสีดำครับจากภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่ารถเก๋งสีดำวิ่งตามหลังรถแท็กซี่มาซึ่งรถเก๋งสีดำคันนี้ครับต้องสงสัยว่านำยาเสพติดไปส่งให้กับแอร์สาวที่คอนโดมิเนียมเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาภาพเนี่ยจับเห็นได้ว่ารถเนี่ยเลี้ยวเข้าไปในซอยได้สักพักแล้วก็ขับออกมาครับ
2: นี่แหละค่ะรถคันสีดำที่ขับออกมานะคะ
4: ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้ปปส.ทราบข้อมูลและก็เส้นทางของยาเสพติดบางส่วนแล้วรวมถึงรู้ตัวของกลุ่มแก๊งและก็ผู้รับที่ปลายทางที่ออสเตรเลียซึ่งข้อมูลทั้งหมดครับจะนำไปต่อจิ๊กซอร่วมกับทางการออสเตรเลียนอกจากนี้ยังรู้แหล่งที่มาของขบวนยาเสพติดและก็กระเป๋าผ้าของนางสาวมีนาที่รับหิ้วแล้วนะครับแต่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติการเชิงลึกแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ยืนยันเพียงได้ว่ารู้ต้นทางของเฮโรอีนแล้วซึ่งมีต้นทางมาจากนอกประเทศเนื่องจากประเทศไทยไม่มีแหล่งผลิตยาเสพติดประเภทนี้ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนตอนนี้กำลังไล่เส้นทางเนื่องจากขบวนการยาเสพติดพบ

0: ลำเลียงจาก3เส้นทางหลักก็คือเหนืออีสานและจังหวัดกาญจนบุรีโดยขบวนการค้ายาเสพติดมักใช้พื้นที่ของประเทศไทยเป็นจุดบรรจุแล้วก็เปลี่ยนพัสดุพันธุ์ก่อนจะส่งต่อไปยังนางสาวมีนาคาดว่าจะชัดเจนแล้วก็เปิดเผยได้เร็วๆนี้สำหรับเป้าหมายสำคัญของการขยายผลภายใน 1-2 วันนี้ครับคือการตัดวงจรและการหาเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากประเทศไทยไปยังประเทศปลายทางคือออสเตรเลียซึ่งพฤติการของเครือข่ายนี้จะมีกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นนักบินก็คือคนวิ่งของคอยส่งของไปมาจนกระทั่งนำยาเสพติดมาพักไว้ก่อนที่จะส่งออกทางนี้มีรายงานนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วก็จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเรื่องของคดียาเสพติดกรณีแอร์สาวถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียรวมถึงขบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย
1: ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะทางพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ค่ะมีการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือ AFP และสำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลียหรือว่า ABF นะคะก็มียานยืนยันบอกว่าทางการออสเตรเลียให้ความเป็นธรรมกับผู้ต้องหาอย่างเต็มที่มีการจัดหาทนายดูแลในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วส่วนข้อเท็จจริงในวันที่มีการจับกุมที่สนามบินของออสเตรเลียค่ะเจ้าหน้าที่ศุลกากรเนี่ยได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดสากลโดยมีการสอบถามลูกเรือทุกคนนะคะว่ามีการนำพาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยติดตัวมาด้วยหรือไม่หรือในกระเป๋าเนี่ยมีสิ่งใดที่จะต้องสำแดงหรือไม่ค่ะโดยนางสาวมีนาก็ได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการนำกระเป๋าเดินทางมาด้วยทั้งหมดก็คือ12ใบแล้วก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบจนกระทั่งศุลกากรตรวจพบเฮโรอีนค่ะส่วนการต่อสู้ทางคดีของผู้ต้องหาว่าจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้พันตำรวจตรีสุริยาบอกนะคะว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียและทางการของออสเตรเลียก็ให้ความเป็นธรรมมีการแต่งตั้งทนายที่เป็นผู้ช่วยทางด้านกฎหมายและทางไทยเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ
2: เมื่อเดินทางถึงสนามบินเนี่ยแล้วมีการตรวจโดยศุลกากรนะครับก็จะมีการสอบถามอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดของทางการออสเตรเลียอยู่แล้วว่าลูกเรือแต่ละคนเนี่ยมีใครนำพาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยติดตัวมาด้วยหรือเปล่าหรือในกระเป๋าเนี่ยมีสิ่งของอะไรที่ต้องสำแดงซึ่งก็ถามทุกคนครับจนมาถึงคุณมีนาเนี่ยคุณมีนาก็ตอบนะครับว่าได้ตัวเองเนี่ยได้มีการนำพากระเป๋ามา12ใบแล้วก็ยินยอมให้มีการตรวจสอบก็เลยเป็นที่มาว่าศุลกากรก็มีการตรวจสอบแล้วก็พบว่าส่วนหนึ่งเป็นเฮโรอีนซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบในห้องแลบซึ่งยังไม่ได้ผลที่ชัดเจนนะครับว่ามีจำนวนและปริมาณเท่าไหร่รายละเอียดก็นี้ครับ
3: อย่างนี้มันพอที่จะเป็นข้อต่อสู้ที่จะช่วยทางด้านของคุณนาได้มากกว่าแค่ไหนครับ
2: คือเรื่องข้อต่อสู้ต้องว่าให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของทางฝั่งออสเตรเลียซึ่งขณะนี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับว่าเขาจะเป็นคนผิดจริงหรือไม่หรือว่าเขาเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อในการนำพายาเสพติดออกนอกประเทศซึ่งทางการออสเตรเลียเขาให้ความเป็นธรรมโดยการที่เขาแต่งตั้งทนายนะครับในการที่เป็นผู้ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายให้กับคุณมีนาอยู่แล้ว
1: และจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงลึกนะคะทางการออสเตรเลียและไทยก็ทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลปลายทางที่จะมารับพัสดุต่อแล้วค่ะรวมถึงพบตัวละครสำคัญที่มีความเชื่อมโยงทั้งคนรับคนส่งและคนโอนเงินรวมถึงเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปออสเตรเลียแต่ว่ายังต้องขอไม่เปิดเผยรายละเอียดและสัญชาตินะคะเพื่อความรัดกุมในการติดตามจับกุมค่ะ
2: มีข้อมูลพยายามให้เบาะแสดีกว่านะครับแต่ว่าเราก็ยังรอตัวจริงตอนนี้เรากำลังคัดกรองข้อมูลนะครับว่าท่านใดที่เป็นตัวจริงในการส่งพัสดุกล่องต้องสงสัยกล่องนั้นนะครับก็ขอให้เร่งมาแสดงตน
3: แต่ตอนนี้คือเราทราบปลายทางที่มีนาจะไปส่งให้แล้วใช่ไหมคร
2: ับทราบแล้วครับ
3: เป็นกลุ่มปลายทางเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในเครือข่ายต้องสงสัยของทางออสเตรเลียนะคะหรือว่าเป็นคนที่เคยทำความผิดไหม
2: อยู่ครับอยู่ในข้อมูลที่เราจะทำการสืบสวนร่วมกันอยู่
1: ทั้งนี้นะคะ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีข้อมูลเครือข่ายนี้อยู่ในมือแล้วค่ะก็คาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ร่วมขบวน

0: ในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะในช่วงของสักประมาณเที่ยงเป็นต้นไปนี่นะคะพังปปส.เองเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบกันสำหรับความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอยากจะไปสอบถามลูกเรือตัวจริงที่เคยทำงานด้านนี้แล้วก็เคยลงไปที่สนามบินของเมลเบิร์นของออสเตรเลียด้วยในขั้นตอนเมื่อลูกเรือไปถึงเห็นบอกว่าทุกประเทศเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของช่องทางที่เป็นพิเศษสำหรับลูกเรือที่จะเข้าออกแต่ละประเทศเนี่ยตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรหรือว่าเข้าออกเนี่ยทางผู้โดยสารตามปกติอะคะ
1: ก็มันมีทั้งสองแบบนะที่ทำการลูกเรือมาใน20ปีการบินไทยเนี่ยคือแต่ละสนามบินเขาก็จะมีช่องอาจจะเป็นช่องพิเศษแต่จริงๆแล้วช่องพิเศษคืออาจจะผ่านเร็วหน่อยไม่ต้องรอแต่สุดท้ายกระบวนการต่างๆมันก็จะเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปอ่ะสแตมป
0: ์
1: เข้าเมืองนะครับเสร็จปุ๊บก่อนรับกระเป๋าแล้วก็ออกจากสนามบินไปก่อนจะออกจากสนามบินหลังจากรับกระเป๋าแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนเอ็กซเรย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าของต่างๆเนี่ยเรามีอะไรบ้างที่เราพกพามาแต่ออสเตรเลียจะเป็นประเทศที่ต้องบอกเลยว่าเข้มงวดมากที่สุดอันดับติดอันดับท็อปอันดับหนึ่งเลยก็ได้สำหรับในเรื่องของการเข้าเมืองเพราะเขาจะสตริกอะไรบ้างออสเตรเลียถ้าเกิดคุณไปเนี่ยอาหารการกินต่างๆเนี่ยใครบอกโอ้เดี๋ยวจะหิวกลางดึกเอาหมูยองไปอันนี้ไม่ได้เด็ดขาด
0: ใบกระพงใบกระเพรา
1: อะไรก็ไม่ได้เขามีมาตรการในการป้องกันถึงไบโอชีวภาพแม้แต่เศษดินที่ติดรองเท้า
0: อ
1: ันนี้ถือว่าเขาก็เป็นมาตรการ5เหมือนกันเขากลัวจะไปเอาดินที่มีเชื้อโรคเข้าประเทศมาตรการกักกันและซึ่งการป้องกันของออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นมาตรการที่เข้มข้นที่สุดอย่างหนึ่งเหมือนกันเขาจะมีการนำลูกกลิ้งมากลิ้งตามเสื้อผ้าเรารองเท้าเราแล้วเอาไปมันจะมีเครื่องตรวจเลยนะเอาไปใส่แล้วผลจะออกมาเลยว่าเสื้อผ้าเราเนี่ยรองเท้าเราเนี่ยมีเชื้อโรคอะไรหรือเปล่า
0: oh.
1: นี่เขาขนาดนั้นนะที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นเนี่ยออสเตรเลียอย่างที่ผมเคยอยู่เนี่ยการบินไทยเนี่ยบิน4สนามบินด้วยกัน มีเพิร์ธมีซิดนีย์มีบริสเบนมีเมลเบิร์นสนามบินเคร่งเหมือนกันหมดพอมากระเป๋าบ้างกระเป๋าเดินทางเนี่ยหลังจากที่เวลาเราจะออกผ่านตม.เสร็จเรียบร้อยแล้วพอจะออกไปเนี่ยมันจะมีช่องในการที่จะเอ็กซเรย
0: ์
1: ในกระเป๋าแต่ก่อนที่จะถึงช่องเนี่ยผู้โดยสารทุกคนรวมถึงลูกเรือทุกคนจะต้องมีใบดีแคลร์มันจะเป็นลักษณะเหมือนกระดาษ A4 แบบเนี้ยดีแคลร์คือเขาเรียกอะไรใบสำแดงว่าตัวเองเอาสิ่งของต้องห้ามอะไรมาหรือเปล่าเสร็จปุ๊บถ้าเราดีแคลร์อะไรลงไปปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะยึดตามนั้นว่าเราดีแคลร์คือเราแสดงสำแดงว่าเนี่ยคือเราสิ่งของที่เราเอามาเขาก็จะดูว่าไม่มีอะไรคุณบอก not โอเคไม่มีก็ปล่อยแล้วก็เอ็กซเรย์ปกติแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าต้องสงสัยหรือว่าขอดูหน่อยเราก็ต้องเปิดให้เขาดูแต่ทุกๆครั้งก่อนที่เจ้าหน้าที่คัสตอมเขาจะเปิดกระเป๋าดูสิ่งแรกเขาจะถามเสมอว่าคุณเป็นคนจัดกระเป๋าเองหรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้เขาต้องถามถ้าบอกว่าถ้าเราบอกยอมรับจัดกระเป๋าเองแล้วคำถามต่อมาเขาจะถามต่ออย่างที่ข่าวบอกเมื่อสักครู่ของที่คุณจัดเนี่ยเป็นของคุณเองทั้งหมดหรือเปล่ามันจะมีเริ่มคำถามแรกก่อนว่ากระเป๋าจัดเองไหมคำถามที่สองคือแล้วของในกระเป๋าเนี่ยเป็นของคุณทั้งหมดหรือเปล่าซ
0: ึ่
1: งนำมาซึ่งที่น้องมีนาเนี่ยดีแคลร์เองบอกว่าอ๋อมีกระเป๋าที่รับหิ้วมานะที่รับมานะไม่ใช่ของตัวเอง12ใบอันนี้มันก็เป็นเจตนาหนึ่งในเรื่องของถ้าเกิดการต่อสู้คดีอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับอัยการที่ท่านเองจบปริญญาเอกด้านกฎหมายที่เมลเบิร์นที่ออสเตรเลียท่านก็เล่าว่าสิ่งตอนนี้ที่น้องมีนาต้องสู้รับทนายความต่างๆเนี่ยต้องช่วยคือในประเด็นที่บอกว่าน้องไม
0: ่
1: ได้ตั้งใจและเป็นเหยื่อเขาใช้คำว่า innocent agent innocent agent นี่คือข้อต่อสู้กฎหมายของออสเตรเลียเลยนะว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าน้องเป็น innocent agent ก็คือว่าไม่ได้ตั้งใจถูกหลอกหรือเป็นเหยื่ออันนี้น้องมีสิทธิ์รอดเพราะว่าเคยมีคนที่โดนแบบเนี้ยแล้วก็แสดงเจตนาแต่เริ่มต้นว่าอ๋อตัวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องมาก่อนต้องพิสูจน์ให้ได้ในทุกกระบวนการนะว่าตัวเองเป็น innocent agent จริงๆถึงจะสามารถรอดได
0: ้ค่ะแต่ว่าต้อง

0: ด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ผู้เจ้าจะไปไหนผู้จะอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งเร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วเราทำความสะอาดบ้านกันไปจำได้ไหมคะลูกแล้วเวลานักเรียนกลับไปทำความสะอาดบ้านนักเรียนได้ทำตามขั้นตอนไหมคะระหว่างกวาดก่อน

0: แล้วถูหรือปัดฝุ่นนักเรียนทำอะไรก่อนคะมีกวาดมีถูมีปัดฝุ่นทำอะไรก่อนคะ
1: ป
0: ั
1: ดฝ
0: ุ่
1: น
0: ปัดฝุ่นแล้วตามด้วยแล้วตามด้วยโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะงั้นแสดงว่านักเรียนนั้นสามารถทำงานได้เป็นขั้นตอนแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ยังคงคล้ายเรื่องเดิมอยู่นะคะแต่เปลี่ยนจากบ้านมาเป็นที่โรงเรียนค่ะ

การทำเวรประจำวันใช่ไหมใช่ไหมคะงั้นทุกคนต้องเคยทำเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กๆนะคะงั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะลองดูว่าเด็กๆนั้นสามารถทำงานได้เป็นขั้นตอนหรือไม่นะคะเรื่องของเราในวันนี้การทำความสะอาดห้องเรียนนะคะเมื่อเด็กๆ เรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้นะคะก็คือ1สามารถอธิบายขั้นตอนการทำความสะอาดห้องเรียนได้นะคะแล้วก็สามารถเขียนขั้นตอนนะคะการทำความสะอาดห้องเรียนได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะสุดท้ายค่ะเห็นประโยชน์ของการทำความสะอาดห้องเรียนนะคะตอนนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนั้นทำงานกลุ่มนะคะซึ่งห้องเรียนของเราก็ได้นั่งเป็นกลุ่มแล้วสำหรับปลายทางนะคะสามารถแบ่งกลุ่มได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะอาจจะกลุ่มละ5คนหรือ6คนก็ได้นะคะโดยงานกลุ่มของเราในวันนี้ค่ะให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ1 2 3

0: หนึ่งรอบนะคะให้นักเรียนปรึกษากันในกลุ่มค่ะถึงขั้นตอนการทำความสะอาดห้องเรียนจากประสบการณ์เดิมทุกคนต้องมีประสบการณ์เดิมอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะคุณครูได้ถามไปตอนต้นแล้วว่ามีใครทำไมลูกไม่เคยมีเวรประจำวันไหมนักเรียนทุกคนไม่ยกมือแสดงว่าทุกคนเคยมีใช่ไหมคะในกลุ่มของเราในวันนี้อาจจะมีเวรวันจันทร์อยู่วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ปนกันอยู่ถูกไหมคะงั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนั้นปรึกษากันนะคะว่าเวลาที่นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนนั้นนักเรียนมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ในกลุ่มนะคะโดยคุณครูจะถือไมค์ไปที่กลุ่มสมมุติว่ากลุ่ม3ใช่ไหมคะคุณครูส่งไมค์ให้ใครคนนั้นจะต้องทำไมลูกอธิบายได้เพราะว่าเราทำงานกลุ่มเราปรึกษาหาเลยกันแล้วถูกไหมคะถูกไหมคะลูกอ้าวงานตอนนี้ค่ะให้เด็กๆนั้นปรึกษาหาเลยกันเลยค่ะเฉพาะในกลุ่มเรานะลูกไม่ต้องข้ามกลุ่มนะลูกเวลาเราทำความสะอาดห้องเรียนเราทำยังไงกันบ้างนะคะทำจริงๆนะลูกครับ
1: ลบกระดาษ
0: เอาครับ
1: ยกเก้าอี้ก่อนได้ไหมครับยกเก้าอี
0: ้ยังไม่อยากถามคุยกันเองในกลุ่มเลยถามว่าม
1: ีอะไรบ้าง
0: เอ้าตอนนี้เพื่อนสงสัยว่าเราทำอะไรกันบ้างในห้องเรียนประสบการณ์เดิมนักเรียนเคยทำอะไรบ้างนักเรียนก็เรียงลำดับแบบนั้นบอกคุณครูเลยค่ะได้6อย่างค่ะมีอะไรคะ

0: กษาหารือกันเสร็จแล้วนะคะนักเรียนนั่งกอดอกยืดตัวตรงได้เลยนะคะเจ็ดอย่างแล้วนะคะได้เสร็จแล้วนั่งกอดอกเลยค่ะยืดตัวตรงกลุ่มหนึ่งเรียบร้อยแล้วกลุ่มสองเรียบร้อยแล้วกลุ่มสามยังไม่สำเร็จนะสำเร็จแล้วกลุ่มสี่สำเร็จไหมคะลูกกลุ่มห้าล่ะคะตอนนี้พร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วคุณครูสามารถไปถามใครในกลุ่มก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่หรือว่าในกลุ่มจะมีตัวแทนให้คะ
1: ม
0: ีตัวแทนอ๋อชอบแบบมีตัวแทนได้ค่ะงั้นเราจะไปที่กลุ่ม1ก่อนกลุ่มอื่นๆยอมไหมคะ
1: ยอม
0: ยอมนะไปกลุ่ม1ค่ะไม่นี้อ๋อมอบให้ตัวแทนค่ะอ้าวเดี๋ยวค่ะเมื่อมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังที่ดีนะคะเอากลุ่มหนึ่งค่ะ
2: ลบกระดาน
0: ลบกระดานค่ะ
2: ยกเก้าอี้
0: ค่ะ
2: ปัดฝุ่นกวาดฝุ่นทิ้งขยะถูพื้นปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยครับ
0: เยี่ยมมากค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มสองค่ะไม้นี้จะไปหาใครคะ
3: เช็ดกระดานครับโต๊ะกวาดพื้นปัดฝุ่นถูพื้นครับปัดฝุ่น
0: ปัดฝุ่นแล้วปัดฝุ่นอีกนะแสดงว่ามีการตรวจสอบแล้วฝุ่นยังไม่ทำไมลูกยังไม่หายก็ปัดอีกหนึ่งรอบนะคะกลุ่มนี้ค่ะ
4: 8กวาดทิ้งถู
0: กวาดทิ้งถู
4: เช็ดกระดาน
0: เช็ดกระดาน
4: จัดโต๊ะ
0: จัดโต๊ะ
4: ยกเก้าอี้
0: ยกเก้าอี
4: ้เช็ดปิดผ้าม่าน
0: ปิดผ้าม่าน
4: ปิดหน้าต่างแล้วก็ประตูค่ะ
0: ยังสามกลุ่มผ่านไปยังมีการวนซ้ำทำงานซ้ำอยู่สังเกตไหมลูก
5: เช็ดหน้าต่าง
0: ค่ะ
5: เช็ดโต๊ะ
0: เช็ดโต๊ะ
5: เอาขยะไปทิ้ง
0: เอาขยะไปทิ้งค่ะ
5: เขียนวันที่
0: เขียนวันที่ค่ะเช็ดหน้าต่างเช็ดโต๊ะขยะไปทิ้งเขียนวันที่หมดยังคะลูก
6: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วกลุ่มนี้ไม่กวาดไม่ถูห้องเนาะนะคะอ่ะกลุ่มสุดท้ายค่ะ
7: ลบกระดานจัดโต๊ะกวาดทิ้งขยะเอ้ยปัดฝุ่นก่อนครับ
0: ปัดฝุ่น
7: แล้วก็กวาดปัดฝุ่นก่อนแล้วก็กวาดครับ
0: ค่ะ
7: ทิ้งขยะแล้วก็ถูครับแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ปิดไฟปิดหน้าต่างปิดพัดลมครับ
0: โอ้โหกลุ่มนี้เยี่ยมมากค่ะมีปิดไฟปิดหน้าต่างปิดพัดลมด้วยนะคะแต่นิดหนึ่งควรจะปิดพัดลมก่อนทำความสะอาดใช่ไหมเพราะไม่งั้นถ้าเราเปิดพัดลมไว้เราปัดฝุ่นหรือว่ากวาดขยะมันก็ทำไมคะลูกมันก็จะกระจายคุณครูเชื่อว่านักเรียนนั้นสามารถทำได้นะคะจากการที่ว่าตอนนี้หนูอยู่ป.3แล้วใช่ไหมป.1ก็เคยทำป.2ก็เคยทำถูกไหมคะกลุ่ม3มีอะไรแนะนำเพิ่มไหมลูกตอนนี้คุณครูไม่ให้ปรึกษาแล้วแสดงว่านักเรียนต้องทำไมลูกต้องฟังคุณครูแล้วนะคะทุกกลุ่มสามารถตอบได้อาจจะมีขั้นตอนทำไมลูกสลับกันบ้างเล็กน้อยนะคะเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการตื่นเต้นนะ

0: าทีนี้ค่ะมาดูว่าการทำความสะอาดห้องเรียนเราทำไปทำไมคะลูก
1: ทำให
0: ้
1: ห้องเร
0: ีย
1: นสะอาด
0: ทำให้ห้องเรียนของเรานั้นทำไมนะสะอาดแล้วก็น่าเรียนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเวรเมื่อวานไม่ทำไว้ตอนเช้ามาเจอจะเป็นยังไงคะลูกฮะเป็นไงคะจะเป็นลมเลยเหรอโอ้โหก็คือตอนเช้ามาเจอขยะไว้เราก็ทำไมลูกเราก็ทำไมจะต้องเวรมันต่อไปจะต้องมารับผิดชอบกวาดแล้วก็ทิ้งขยะให้เพื่อนใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วเราเป็นเวรประจำวันวันไหนเราก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะคะถ้าอยากให้ห้องเรียนของเรานั้นสะอาดนะคะอ้าวการทำความสะอาดห้องเรียนนะคะห้องเรียนนั้นเป็นสถานที่สำหรับเรียนหนังสือค่ะเราควรทำความสะอาดห้องเรียนเพื่อให้ห้องเรียนของเรานั้นสะอาดแล้วก็อยู่นะคะคงไม่มีใครอยากเรียนหนังสือในห้องเรียนที่สกปรกใช่ไหมใช่ไหมคะพอห้องเรียนเราสกปรกปุ๊บเป็นยังไงลูกเราอยากเรียนไหมพื้นเราก็ไม่อยากเข้าใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาด้วยนะคะขั้นที่หนึ่งเลยค่ะเราต้องวางแผนการทำงานค่ะว่าเราจะทำอะไรก่อนซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้นักเรียนได้วางแผนแล้วจากประสบการณ์เดิมที่ทำก็ทำไมลูกเพราะว่าเราทำงานเป็นกลุ่มถูกไหมคะกลุ่มหนึ่งก็อาจจะมี 5-6 คนบางคนอาจจะไปลบกระดานอยู่อีกคนอาจจะไปทำอะไรอยู่ลูกกวาดขยะถูกไหมคะหรือบางคนอาจจะยกเก้าอี้ขึ้นเลยไม่เป็นขั้นตอนที่เรียงลำดับนะคะแต่ก่อนอื่นเลยคือเราต้องวางแผนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะเวลาเราทำความสะอาดห้องเรียนอุปกรณ์ของเราก็จะมีอะไรบ้างลูกไม้กวาดดอกหญ้าไม้ถูพื้นที่ตากผงไม้กวาดขนไก่ถังน้ำก็จะมีประมาณนี้นะคะซึ่งอุปกรณ์ของเราก็จะอยู่ที่ไหนลูกหลังห้องอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ลงมือทำความสะอาดค่ะแบ่งหน้าที่กันไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะไประดมอยู่ที่กวาดพื้นคนนั้นกวาดพื้นอยู่อีกคนก็ต้องไปไหนคะลูกไปลบกระดานแบบนี้นะคะหรืออาจจะยกโต๊ะเมื่อทำงานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตรวจสอบว่าห้องเรียนของเรานั้นสะอาดแล้วหรือยังถ้ายังเห็นเศษขยะอยู่เราก็ต้องทำไมคะลูกกวาดอีกหนึ่งรอบนะคะมาดูขั้นตอนการทำความสะอาดห้องเรียนนะคะคุณครูก็จะบอกเป็นขั้นตอนไว้แบบนี้ค่ะ1เลยค่ะห้องเรียนของเรามีกระดานใช่ไหมคะเราต้องลบกระดานนะคะเราใช้แปรงลบกระดานนะคะลบข้อความที่เขียนอยู่บนกระดานให้สะอาดนะคะโดยลบจากด้านบนลงมาด้านล่างเพราะว่าอะไรคะลูกใครทราบบ้างทำไมเราต้องลบจากด้านบนลงมาด้านล่างเพราะว่า
2: เดี๋ยวเศษฝุ่นมันขึ้นไปข้างบนครับ
0: เดี๋ยวเศษฝุ่นขึ้นไปงงอยู่นิดหน่อยนะคะเวลาเราจะลบจากด้านบนลงมาด้านล่างเพราะว่าเศษฝุ่นทำไมลูกเขาจะได้หล่นลงมาถ้าเราลบจากด้านล่างเสร็จแล้วทำไมลูกแล้วไปลบด้านบนเดี๋ยวฝุ่นมันก็จะลงมาอีกนะคะแบบนี้ถูกต้องนะคะแล้วก็ทำไมลูกเวลาเราลบกระดานเสร็จแล้วให้นำแปรงลบกระดานนะคะไปเคาะด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งจะมีฝุ่นจากช็อคนะคะหรือผงจากปากกาเคมีนะคะเวลาไปเคาะเราก็เคาะออกเบาๆนะคะที่ถังขยะนะลูกนะและสุดท้ายค่ะใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมัดหมานะคะเช็ดอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้กระดานของเรานั้นทำไมลูกสะอาดยิ่งขึ้นนะคะถ้าห้องเรียนของเรามีชั้นวางของมีไหมลูกมีก็จะมีหนังสือวางอยู่ใช่ไหมเป็นมุมเพื่อให้เด็กๆนั้นทำไมคะได้ไปอ่านหนังสือนะคะนักเรียนก็สามารถใช้ไม้กวาดขนไก่นะคะปัดฝุ่นละอองที่ชั้นนะคะหรือโต๊ะขอบหน้าต่างออกนะคะหลังจากนั้นค่ะใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมัดหมานะคะเช็ดอีกหนึ่งรอบเพื่อให้ทำไมลูกสะอาดยิ่งขึ้นนะคะในส่วนนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องทำทุกวันก็ได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วเราเห็นว่ามีฝุ่นหรือมีค่าสกปรกมากๆนักเรียนอาจจะต้องทำไมลูกใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดบิดหมัดหมานะคะลูกนะขั้นที่3ค่ะกวาดพื้นห้องกวาดไหมคะลูกนะคะก่อนจะกวาดพื้นห้องนะคะให้เราทำอะไรก่อนคะยกเก้าอี้นะคะไว้บนโต๊ะให้เรียบร้อยทุกวันเราก็ทำใช่ไหมลูกใช่เพื่อให้ทำไมลูกกวาดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะโดยใช้ไม้ดอกหญ้าค่ะ วาดเศษขยะจากซอกมุมใต้โต๊ะนะคะมากองรวมกันแล้วก็ทำไมคะกวาดใส่ที่ตักผงแล้วก็นำไปทิ้งนะคะซึ่งในส่วนนี้เวลาเรากวาดเราอาจจะ กวาดกี่คนคะลูก2คนใช่ไหมคะแล้วคนอื่นก็ทำไมคะแบ่งหน้าที่ไปทำอย่างอื่นนะคะเมื่อกวาดแล้วก็ทิ้งขยะแล้วต้องมีคนนำขยะหลังห้องไปทิ้งในขยะกองกลางของโรงเรียนด้วยนักเรียนนำไปทิ้งทุกวันหรือเปล่าทิ้งทุกวันไหมคะควรนำไปทิ้งทุกวันนะคะสำหรับการถูพื้นห้องค่ะถูยังไงเอ่ยคะทุกวันนี้ใครจะบอกคุณครูได้บ้างไหนใครเคยถูพื้นห้องโรงเรียนเราบ้างเคยถูกันทุกคนเลยใครสามารถบอกได้คะสุทธิลักษณ์บอกได้ไหมคะลูกทำยังไงคะลูก
2: ถูไปข้างหน้าแล้วก็ถูมาข้างหลังครับ
0: ไหนลองทำท่าสิคะถูไปข้างหน้าแล้วถูมาข้างหลังแล้วก็เดินถอยหลังใช่ไหมคะถูกต้องค่ะก็คือเราจะไม่ถูทำไมลูกย่ำตรงที่เราถูไว้แล้วถูกไหมคะเราจะไม่เดินย่ำไปนะคะเวลาที่เราถูพื้นห้องเรียนนะคะเราจะถูจากด้านในห้องนะคะออกมาด้านนอกห้องนะคะและที่สำคัญค่ะเราจะไม่เหยียบพื้นตรงที่เราถูแล้วนะคะเพราะถ้าเกิดเราเหยียบก็จะมีอะไรลูกรอยเท้าของเรานะคะฉะนั้นเราจะไม่เหยียบนะลูกนะเพื่อพื้นห้องเราจะทำไมคะลูกสะอาดนะคะเมื่อถูพื้นเสร็จแล้วถ้าเป็นไปได้เราก็ควรที่จะยกเก้าอี้ลงนะคะซึ่งการยกเก้าอี้ลงตรงนี้อาจจะยกในตอนเช้าหรือตอนวันที่เราทำเวรเสร็จแล้วก็ได้นะคะมีเกร็ดความรู้นิดหนึ่งค่ะถังขยะในห้องเรียนของเราไม่ควรที่จะทิ้งขยะเปียกนะคะหรือว่าขยะที่มันเป็นเศษอาหารเพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกจะทำให้มันส่งกลิ่นเหม็นพอส่งกลิ่นเหม็นแล้วทำไมลูกเวลาเราเรียนหนังสืออยู่มีกลิ่นมารบกวนเราก็ไม่มีสมาธิในการเรียนใช่ไหมคะฉะนั้นเราไม่ควรทิ้งนะคะและที่สำคัญเราควรที่จะนำขยะในห้องเรียนนั้นไปทิ้งที่ขยะกองกลางนั้นทุกวันด้วยนะคะตอนนี้ค่ะให้นักเรียนนั้นหยิบสมุดขึ้นมาคุณครูขอคนละ1ข้อนะคะให้นักเรียนเขียนนะคะเอาอ่านโจทย์พร้อมกันขอคนละ1ข้อน้อยไปไหมคะน้อยไปเราอยู่ป3ขอ3ข้อนะคะนักเรียนคิดว่าการทำความสะอาดห้องเรียนมีประโยชน์อย่างไรคุณครูให้เวลา5นาทีค่ะไม่ต้องลอกโจทย์ค่ะสามารถตอบลงไปในสมุดได้เลยนะคะขอ3ข้องานนี้เป็นงานเดี่ยวนะคะไม่ต้องปรึกษาหารือกัน

0: ้ำอีกหนึ่งรอบค่ะคำถามของคุณครูคือนักเรียนคิดว่าการทำความสะอาดห้องเรียนมีประโยชน์อย่างไรนะคะเอาตอนนี้เวลาหมดแล้วเมื่อกี้ได้สำรวจเดินดูเพื่อนๆของเรานักเรียนยังมีสับสนคำถามมีเพื่อนเขียนลบกระดานกวาดพื้นถูพื้นเอาขยะไปทิ้งไม่เป็นไรค่ะอาจจะสับสนเล็กน้อยนะคะคุณครูถามประโยชน์เมื่อกี้นี้เห็นเพื่อนเราเขียนได้4ข้อขอไปสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะคะประโยชน์ของการทำความสะอาดห้องเรียนมีอะไรบ้างครับลูก
1: ทำให้ห้องเรียนน่าเรียนครับ
0: แล้วไงอีกครับ
1: 2ทำให้ห้องเรียนดูสะอาดครับ
0: ค่ะห้องเรียนน่าเรียนแล้วก็ห้องเรียนดูสะอาด
1: 3ทำให้ห้องเรียนน่าใช้ครับ
0: ทำให้ห้องเรียนน่าใช้

0: มีใครนอกจากสะอาดน่าเรียนน่าใช้บ้างไหมคะอะไรคะลูก
1: พอมาโรงเรียนทีไรสดชื่นทุกที
0: พอทำไมนะขออีกหนึ่งรอบ
1: พอมาโรงเรียนทีไรสดชื่นทุกที
0: อ๋อพอมาโรงเรียนทีไรสดชื่นทุกทีคือพอเราทำความสะอาดห้องเรียนปุ๊บเนี่ยพอมาโรงเรียนแล้วสดชื่นทุกทีเลยใช่ไหมคะที่จริงแล้วเวลาหนูมาโรงเรียนแล้วสดชื่นเพราะว่าหนูเจอคุณครูที่ต้อนรับหนูอยู่หน้าโรงเรียนค่ะลูกนะเยี่ยมมากค่ะไหนทุกคนเขียนได้ใช่ไหมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเก็บสมุดด้วยนะลูกนะอ้าวทีนี้ค่ะเด็กน้อยนักวางแผนยังเหมือนเดิมอยากจะรู้ว่านักเรียนนั้นสามารถทำงานได้เป็นขั้นตอนหรือไม่นะคะโดยที่คุณครูมีสถานการณ์ที่หนึ่งให้และมีเหตุการณ์ให้อยู่3อย่างโดยให้นักเรียนนั้นเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานนะคะยังจำแบบคราวที่แล้วได้ใช่ไหมคือกอไก่ถูพื้นห้องเรียนขอไข่ลบกระดานขอควายกวาดเศษขยะแล้วเวลาตอบให้นักเรียนตอบยังไงคะลูกตอบเป็นพยัญชนะกอไก่ขอไข่คอควายว่าต้องทำยังไหนก่อนนะคะได้ไหมคะเขียนข้อหนึ่งไว้เลยค่ะข้อหนึ่งแล้วตอบเลยไก่ไข่ควายหรือไข่ควายไก่หรือควายไก่ไข่หรือไข่ไก่ควายหลายหรือแล้วนะลูกนะงงไหมคะมีถูพื้นห้องเรียนลบกระดานกวาดเศษขยะว่าไงคะหน้าเดิมค่ะลูกสามารถเขียนต่อจากหน้าเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะข้อหนึ่งแล้วตอบว่าย ากไปไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ยาก
0: แต่มองดูหน้าเด็กๆแล้วกังวลเหลือเกิน

0: เสร็จแล้วทุกคนใช่ไหมคะใช่ใครจะเป็นคนเฉลยดีทำไมยากเหรอลูกเพื่อนบอกไม่รู้อ่ะเดี๋ยวคุณครูขออ่านโจทย์อีกหนึ่งรอบนะลูกกวาดพื้นถูพื้นลบกระดานยากไปไหมคะไม่ยากโอ้โหมีคนอยากเฉลยแล้วเอาขอกลุ่ม2ค่ะหนูตอบอะไรคะลูก
1: ควายไข่ไก่ครับ
0: ควายไข่ไก่นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือพร้อมยังตรวจเลยนะคะลูกได้ข้อนี้100คะแนนเลยนะไข่ก่อนลบกระดาษเสร็จแล้วต้องไปควายแล้วอะไรอีกแล้วค่อยถูพื้นหนูตอบอะไรคะลูกหนูตอบควายไข่ไก่ถ้าเราไปกวาดพื้นก่อนแล้วพอเราลบกระดานสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะลูกเศษผงจากที่เราลบกระดานก็จะหล่นมาเราก็ต้องกวาดอีก1รอบเป็นการทำงานซ้ำซ้อนไหนใครตอบถูกขอเสียงหน่อยค่ะนะเยี่ยมมากได้ไปแล้ว100คะแนนนะคะเขียนไปเลยข้อ2ค่ะสถานการณ์ที่2กอไก่ค่ะปัดฝุ่นตามชั้นวางของขอไข่ถูพื้นห้องเรียนขอควายค่ะผ้าชุบน้ำเช็ดชั้นวางของข้อนี้ให้200คะแนนค่ะวันนี้เราจะมีคะแนนทั้งหมด300คะแนนก็ไก่นะคะปัดฝุ่นตามชั้นวางของขอไข่ถูพื้นห้องเรียนขอควายค่ะผ้าชุบน้ำเช็ดชั้นวางของเอ๊ะทำอะไรก่อนดีนะ

0: เสร็จแล้วนะคะข้อนี้ขอให้กลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5
1: กอไก่ก่อนครับ
0: กอไก่ก่อนค่ะปัดฝุ่นแล้วก
1: ็คอควายครับ
0: คอควายชุบน้ำ
1: คอไข่ครับ
0: คอไข่ถูพื้นยังคุณครูยังไม่เฉลยเลยอันนั้นคือคำตอบของเพื่อนเพื่อนดีใจแล้วต่อไปมาดูว่าจะเป็นขั้นตอนไหนก่อนมีการไหว้ด้วยนะลูกเพื่อนไหว้คุณครูไหว้มั่ง
2: หมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อน
3: หรือสัปดาห์และวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่า

การใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามารู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: รียนทั้งหมดถึงความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันเช่นกันแต่น่ารักแบบไหนนะน่ารักแบบที่เป็นเด็กดีด้วยไหมหรือน่ารักแล้วยังมีคนแอบคุยแอบเล่นอยู่หรือน่ารักแบบที่มีคนเกเรเพื่อนอยู่หรือน่ารักแบบชอบลอกการบ้านเพื่อนแบบนี้เขาเรียกว่าน่ารักไหมเนี่ยไม่น่ารักแล้วใช่ไหมครับถ้าน่ารักของครูต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยเป็นคนดีมีน้ำใจซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็เป็นคนดีของสังคมจะถือว่าเป็นเด็กที่น่ารักตอนนี้นักเรียนป.3ของคุณครูทุกคนที่เรียนภาษาไทยคิดว่าทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางคงจะเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กดีและก็กำลังจะเป็นเด็กที่เก่งขึ้นแน่นอนเพราะว่าเรื่องราวของเราในวันนี้ยังอยู่ในชั่วโมงที่2เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนแต่เขียนอะไรลูกเขียนเรื่องตามจินตนาการชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างสนุกไหมกลับไปเขียนชอบหรอหรือว่าภาพมันอยากจะได้ภาพใหม่แล้วหรือว่าอยากจะได้ภาพอื่นอยากได้ภาพอื่นวันนี้มีภาพมาฝากแน่นอนอย่างน้อย2ภาพเลยนะครับได้จินตนาการของใครของมันอีกแน่นอนอย่างน้อย2ภาพแล้วชั่วโมงที่ผ่านมาคิดว่าไอ้ผลกลมๆนั่นน่ะคือผลของอะไรลูกมีใครตอบอย่างอื่นไหมอะไรลูกแอปเปิลครับผมเมทัลล่ะแอปเปิลใครคิดเป็นอย่างอื่นบ้างลูกมีไหมผลกลมๆส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นส้มใช่ไหมแตงโมหรอแตงโมมันต้องมีลายอยากอะไรนะลูกสาลี่อะไรอีกลูกไม่มีใครคิดเป็นองุ่นบ้างเหรอพอมดมันตัวนิดนึงองุ่นมันต้องตัวใหญ่กว่ามดใช่ไหมฝรั่งแต่ผุยมันกลมๆใช่ไหมโอเคแล้วแต่จินตนาการของนักเรียนดังนั้นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันในวันนี้ครูก็มีคำถามมาถามเด็กๆนะครับถามว่าอะไรถามว่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพให้น่าอ่านนักเรียนจะต้องมีหลักการเขียนอย่างไรบ้างชั่วโมงที่แล้วเรียนมาแล้วอะเชฟลูกจับไม้หน่อยเร็วเชฟนี่การพูดคุณ

0: ต้องไม่พูดคำหยาบครับ
1: ต้องไม่เขียนคำหยาบสาระอย่างไรลูกสาระก็คือจะเขียนให้ได้สาระต้องเขียนอย่างไรล่ะจำเรื่องการอ่านจับใจความได้ไหมเราต้องจับว่าอะไรบ้าง
0: ต้องมีตัวละครครับ
1: ตัวละครคือใครอะไรต่อ
0: ทำอย่างไร
1: ทำอะไร
0: ที่ไหน
1: ทำที่ไหน
0: อย่างไร
1: ทำอย่างไร
0: ผลครับ
1: และผลเป็นอย่างไรนี่คือสาระของเรื่องที่จะเขียนถ้าเขียนได้ก็ต้องบอกสาระของเรื่องเขียนได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรอะไรอีกลูกครูขอเลือกคนที่ไม่ค่อยยกมือเลยก็คือเข้าตูยืนขึ้นค่ะเพื่อนในกลุ่มช่วยกันบอกได้นะกระซิบกระซิบเราช่วยกัน
2: เขียนให้สวยค่ะ
1: เขียนลายมือให
2: ้สวย
1: ให้สวยสวยจ้ามีมารยาทนั่งลงได้กลุ่มไหนอีกนะกลุ่มนี้เอาพูดจีบเพื่อนในกลุ่มช่วยกันได้ลูกสามเมื่อกี้คือพลังเหมือนมดที่กำลังช่วยกันดึงผลไม้ใช่ไหมมีหลักการเขียนว่าอย่างไรบ้าง
2: เขียนเรื่องให้น่าอ่าน
1: เขียนเรื่องให้น่าอ่านอย่างไรล่ะ
2: เขียนเรื่องให้สนุกค่ะ
1: สนุกอย่างไรล่ะก็ต้องตอบไม่ได้ใช่ไหมน่าอ่านอย่างไรสนุกอย่างไรลูกช่วยกันไหมในกลุ่มช่วยกันคิดเร็วคิดได้ไหมน่าอ่านอย่างไรสนุกอย่างไรกลุ่มที่4ตอนนี้ผู้จีบนั่งก่อนลูกกลุ่มที่4ให้นาวาผู้จีบเก่งมากนะเดี๋ยวคิดเพิ่มคิดเพิ่มคิดเพิ่มน่าอ่านอย่างไรสนุกอย่างไรนาวาอย่างไรลูกมีหลักการเขียนอย่างไรบ้าง
3: ตั้งชื่อให้ตรงกับภาพครับ
1: ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับภาพหรือตรงกับภาพยอดเยี่ยมมากและกลุ่มที่1ข้าวหอมจ้าเด็กปลายทางตอบคุณครูหนูนะมีหลักการเขียนว่าอย่างไรบ้างลูกในกลุ่มช่วยกันช่วยกันถ้าเพื่อนจับไมค์แล้วตื่นเต้นความรู้หายแล้วตอนนี้อะไรอีกนะจำได้ไหม
4: จำได้
1: จำไหมลูก
2: ให้ข้อคิดที่ดีค
1: ่
2: ะ
1: ให้ข้อคิดที่ดีเอาไปกับตัวเองหน่อยจ้าใช้ได้ใช้ได้ถือว่ากลับไปทบทวนและยังพอจำได้บ้างแต่มีหลักการและมีความหมายว่าอย่างไรตอนนี้ครูกันขอตัวแทน1คนยังไม่บอกว่าทำอะไรแต่ขอตัวแทน1คนคนที่ยกก่อนนั่นก็คือไอ้ครับไอ้ยืนขึ้นจับไมค์แล้วก็อ่านความรู้ตามครูกันแต่ก่อนอื่นมาดูจุดประสงค์วันนี้ก่อนเหมือนกับเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเลยคือบอกหลักการเขียนได้ต้องเขียนเรื่องตามจินตนาการได้มีมารยาทในการเขียนและมีนิสัยรักการเขียนยืนขึ้นแล้วใช่ไหมตอนนี้พร้อมนะครับพร้อมอ่านใบความรู้นะลูกนะคนอื่นอ่านตามไอ้นะลูกโอเคไหมเสียงดังฟังชัดอ่านให้กระชับไม่ยืดไม่ยานนะครับอ่านให้เป็นธรรมชาติเด็กปลายทางก็อ่านตามเด็กชายไอ้นะครับเด็กชายไอ้จะอ่านนำได้ไหมไอ้ไม่ต้องพยักหน้าสิต้องพูดสิได้มั้ยครับ
0: ได้ครับ
1: วันนี้ครูไม่อ่านให้นะหนูต้องอ่านนำเพื่อนๆนะโอเคเด็กๆทุกคนอ่านตามไ
0: อ้การเลื่อนตามจินตนาการ
1: เพื่อนอ่านตามยานจังเลยการเขียนเรื่องตามจินตนาการเอาให้กระชับกว่านี้นะไอ้ต่อไป
0: เป็นการเขียนเรื่อง
1: ยอดเยี่ยมปลายทางเก่งมากต่อไป
0: ตามความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนเป็นการเขียนอิสระการดำเนินเรื่องต้องมีตัวละคร
4: การดำเนินเรื่องต้องมีตัวละคร
0: สถานที่หรือเหตุการณ
4: ์สถานที่หรือเหตุการณ
0: ์ต้องมีเรื่องราวที่จัดลำดับความคิดลำดับเหตุการณ์ให้ต่อเนื่องใช้ภาษาและเรียบเรียงประโยค
1: ประโยคหรือประโยชน์นะ
0: ประโยค
1: ประโยคนะครับต่อไป
0: แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษร
1: ปรบมือให้ไอ้หน่อยครับนั่งลงได้เด็กปลายทางและเพื่อนทุกคนที่อ่านตามเด็กชายไอ้ด้วยยอดเยี่ยมมากนะครับแต่

0: คนก็ยังเล่นนิ้วเล่นเล็บเอาคีเล็บออกมากินหมดแล้วใช่ไหมว่าแค่คีเล็บมันสกปรกไหมสกปรกอย่าไปเล่นแบบนี้อย่าไปกัดเล็บกัดนิ้วไม่เอานะครับอ่ะขอตัวได้อีกหนึ่งคนตอนนี้ขอผู้หญิงบ้างได้ไหมสุภาพสตรีครูขอเลือกเองเอาเด็กที่ชื่อว่าน้ำหนาวยืนขึ้นจ้าและที่เหลืออ่านขั้นตอนตามน้ำหนาวนะจ๊ะน้ำหนาวอ่านนำเพื่อนๆอ่านตามเด็กๆปลายทางนั่งตัวตรงต้นทางนั่งตัวตรงจ้าน้ำหนาวเริ่มลูก
1: ขั้นตอนการเขียนเรื่องตามจินตนาการมีดังนี
2: ้มีดังนี
1: ้ข้อ1คิดแนวเรื่องที่ต้องการจะคิดการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
2: การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ
1: ่ความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง
2: ความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง
1: 2ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะเขียน3คิดเรื่องตามจินตนาการของผู้เขียนว่าใครทำอะไร
2: ที
1: ่
2: ไหน
1: และผลเป็นอย่างไร
2: จากการส
1: ัง
2: เกตภาพ
1: ดังนี
0: ้ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะอ่านคล่องดีแล้วก็ที่สำคัญออกเสียงร่อเรือลอลิงคำควบกล้ำอย่างไรลูกชัดเจนมากเป็นแบบอย่างที่ดีให้เพื่อนๆได้เลยนะน้ำหนาวยอดเยี่ยมมากเลยครับดังนั้นมาดูข้อที่4ลูกกลับมาที่หน้ากระดานตั้งคำถามจากภาพต้องตั้งทั้งหมดกี่ข้อจำได้ไหมมีบางคนบอก4เองกี่ข้อชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมมีทั้งหมด8ข้อ1ตั้งคำถามว่าจากภาพเห็นอะไรบ้าง2ภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร3สถานที่เกิดเหตุของเรื่องนี้คือที่ไหน4ตัวละครในภาพกำลังทำอะไร5การกระทำของตัวละครจะเกิดผลอะไรบ้าง6บอกความรู้สึกของตัวละครในภาพข้อที่7ก็คือข้อคิดที่ได้จากภาพคืออะไรบ้างและข้อที่8คือควรตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรจ้าเห็นไหมตั้งคำถาม8ข้อนี้เท่านั้นแล้วเราก็จะสามารถนำไปเรียบเรียงได้แล้วอ่านขั้นตอนที่5ต่ออาสาสมัคร1คนปิ่นยืนจ้านะอ่านตามปิ่นนะต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงพร้อมอ่านขั้นตอนการเขียนภาพการแต่งเรื่องตามจินตนาการจากภาพข้อที่5ขั้นตอนที่5อ่านว่า
3: 5วางโครงเรื่อง
2: 5วางโครงเรื่อง
3: ลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
2: ลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
3: เรียบเรียงเรื่องราวให้ต่อเนื่องกัน
2: เรียบเรียงเรื่องราวให้ต่อเนื่องกัน
3: ตั้งชื่อเรื่อง6ตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ
2: 6ตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ
3: และสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
2: และสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
3: 7เขียนด้วยลายมือบรรจง
2: เขียนด้วยลายมือบรรจง
3: เรียบร้อยรักษาความสะอาดในการเขียน

0: เลือกใช้ภาษาที่สุภาพถูกกาลเทศะ
1: ถูกกาลเทศะ
0: เขียนสะกดคำให้ถูกต้อง
1: เขียนสะกดคำให้ถูกต้อง
2: จ้าปรบมือให้กับปิ่นและพวกเราทุกคนหน่อยครับยอดเยี่ยมมากปิ่นก็เป็นตัวแทนอีกหนึ่งคนที่สามารถเป็นตัวอย่างในการออกเสียงรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำได้ถูกต้องนะครับทั้งหมด7ข้อนี้แล้วนำมาเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพนิภาพจากชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมจำได้ไหมเนี่ยหนูนิดพอเพียงใช่ไหมลูกแต่ภาพวันนี้คือนี่เลยใบงานที่5เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการอยู่ในหน้าที่96ใช่ไหมครับมีทั้งหมด2ภาพกติกาของเราอะไรครับไหนจับไมค์สิลูกจับไมค์สิเชฟสังเกตเห็นเพื่อนทำอย่างไรนะเด็กปลายทางลองฟังสิทำไมนะลูกที่ครูเอทำไม
3: ครูยังไม่ได้ให้ทำครับ
2: ใช่แล้วใช่ไหมลูกเพราะยังไม่มีคำว่าลงมือปฏิบัติผมให้เชฟหน่อยสิใช่แล้วใช่แล้วกติกาของเราจำได้มาฟังก่อนลูกทำอย่างไรภาพที่1มีภาพมาให้แล้วก็ตอบคำถามเหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมาเลยทั้งหมดกี่ข้อ8ข้อแล้วนำคำถามมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวแล้วตั้งชื่อเรื่องภาพเดียวไม่พอใจใช่ไหมภาพที่2จ้าตอบคำถาม8ข้อเหมือนกันแล้วก็เรียบเรียงเรื่องราวตั้งชื่อเรื่องทำทั้งหมด2ภาพนะครับวันนี้โดยบทบาทคุณครูปลายทางช่วยคำแนะนำเพิ่มเติมแล้วก็ดูจากงานเขียนของนักเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าต้องมีข้อปรับปรุงหรือแนะนำตรงไหนบ้างก็แนะนำเป็นรายบุคคลส่วนนักเรียนทุกคนต้องตั้งใจทำงานและมีมารยาทในการเขียนแน่นอนเขียนให้สวยงามให้ดีแล้วก็ตกแต่งใบงานได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับหน้าที่96จ้าเมื่อวานห้องเราเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาจนทำให้อะไรลูกชายหาดเหรอมันเขียนว่าชาติอะลูกลองแก้หน่อยสิชายหาดแก้คำนี้ใหม่นะแล้วก็ตกแต่งระบายสีค่ะแก้ตรงนี้คำเดียวเพราะว่าชายหาดแล้วก็ตกแต่งนะแล้วสองหน้าเอาสีขึ้นมาอันนี้ไม่หนูต้องตอบคำถามหนูต้องดูภาพนี้ก่อนนะคะแล้วหนูก็ดูว่าในภาพหนูเห็นอะไรบ้างคะเห็นเรือนคนเก็บเห็นว่าคนเก็บขยะสองหนูเห็นอะไรอีกเห็นคนแพเรืออันหนูเห็นอะไรอีกเห็นขยะเห็นอะไรอีกเห็นเรือเห็นอะไรอีกเห็นอะไรลูกแล้วหนึ่งลูกแล้วก็คราวนี้พอทุกอย่างละคิดว่าหนูเห็นอะไรแล้วหนูเห็นออกมาแล้วหนูก็ว่าคำถามที่สองหนูก็ดูว่าภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคิดว่าเกิดอะไรจ้าก็เห็นไปไปสถานที่เกิดเหตุคิดว่าเกิดขึ้นที่ไหนลำคลองเห็นว่าลำคลองไปข้อที่สี่ตัวละครในภาพกำลังทำอะไรเก็บขยะแล้วอะไรอีกเห็นหลายๆอย่างเลยมีการเก็บขยะนี้มีคนพายเรือใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกลูกเนี่ยอะไรอ่ะคิดไม่ออกก็เอาแค่2อันก็ได้พายเรือกับเก็บขยะใช่ไหมแล้วก็การกระทำของตัวละครในภาพจะเกิดผลอย่างไรทำให้น้ำสะอาดโอเคบอกความรู้สึกของตัวละครในภาพที่ว่าเขารู้สึกอย่างไรรู้สึกเสียใจใช่ไหมไม่ดีก็รู้สึกเสียใจที่ขยะเต็มแต่ถ้าขยะสะอาดแต่ถ้าเก็บขยะหมดแล้วแล้วก็น้ำสะอาดจะรู้สึกอย่างไรรู้สึกดีแล้วก็ข้อคิดได้จากภาพก็คือช่วยเก็บขยะและตั้งชื่อเรื่องคิดว่าตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรดีก็ไปคิดมาและคราวนี้หนูก็นำทั้งหมดเนี่ยที่หนูเขียนตอบคำถามมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวอาจจะใส่ชื่อตัวละครลงไปเช่นน้ำหนาวกับคุณพ่อพากันไปเก็บขยะที่ลำแม่น้ำลำคลองเพราะว่าลำคลองสกปรกอะไรเงี้ยหนูก็เขียนตามคำตอบที่หนูตอบมานะคะโอเคถาม2ภาพเข้าใจแล้วนะเมื่อกี้ว่าไงลูกสแตมป์สมบูรณ์นอนเนนการันลูกนอนเนนการันถูกต้องเลยใครเสร็จแล้วตกแต่งระบายสีได้เลยตอนนี้จ้าโอเอาสีขึ้นมาลูกจ้าโอจ้ามันง่ายๆใช่ไหมจ้าโอบอกสนุกเพราะได้เก็บขยะ

จ้าระบายอันนี้ก่อนระบายตรงอันใหม่ก่อนระบายย้อนหลังอันนี้งานวันนี้อันนี้งานเขียนหรืองานพูดงานเขียนใช่ไหมเขียนก่อนเดี๋ยวงานพูดจะมีงานพูดแต่พูดหน้าห้องเอาเขียนให้เสร็จก่อนตอนนี้เป็นงานเขียนก่อนเสียใจซอเอียเสียเจ้าไอใจใช้ไอไม้อะไรไม้ม้วนจ้าฮึซอเอียเสียเจ้าไอใจเสียใจสระเอียจำได้ไหมมีไม้หน้ามีซอเสือพินทุอีขนทองเป็นสระอีตัวยอซอเอียเสียพินทุอีแล้วก็ฝนทองมาประกอบกันจะกลายเป็นเสียสระอีแล้วก็ใจฮะสระอูตีนคูสระอูตีนเหยียดสระอือก็มีพินทุอีบวกกับฟันหนูสองอันใช่ไหมอ้าวทำงาน

0: ทั้งต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติงานก่อนให้ทำอย่างไรวางดินสอแล้วมองมาที่ไหนหน้าคุณครูกันแล้วก็ส่งสายตากันติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งโอเคเยี่ยมมากเลยเอาละมานำเสนองานกันหน่อยเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆต้นทางมานำเสนอให้กับเด็กๆปลายทางดูนะว่าต้นทางเขียนได้ว่าอย่างไรบ้างคนแรกก็คือปีนมาจ้าครูขอนั่งเหมือนเดิมแล้วครูจะถืออึ๊บจ้าใช่นำเสนองานมารยาทของผู้พูดอยู่ตรงนี้พูดเสียงดังฟังชัดให้ได้ยินทั่วถึงมารยาทผู้ฟังก็คือต้องตั้งใจฟังใช่ไหม
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาวรินเขียวชะอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อปิ่นค่ะ
0: ค่ะตรงนี้เลยลูกจากภาพหนูเห็นอะไรบ้าง
1: เรือขยะคนแม่น้ำ
0: ภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
1: คนพายเรือมาเก็บขยะ
0: สถานที่เกิดเหตุคือ
1: แม่น้ำค่ะ
0: ตัวละครในภาพกำลังทำอะไร
1: เก็บขยะ
0: การกระทำของตัวละครในภาพจะเกิดผลอะไรบ้าง
1: ทำให้แม่น้ำสะอาด
0: บอกความรู้สึกของตัวละคร
1: มีความสุขเพราะได้เก็บขยะแม่น้ำจะได้สะอาด
0: ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือ
1: ต้องช่วยกันเก็บขยะ
0: ตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอย่างไร
1: มาเก็บขยะกันเถอะ
0: จ้าไปเก็บแน่นอนจ้าร่วมเรื่องเรียบเรียงเรื่องราวได้ว่าอย่างไรบ้าง
1: เรื่องมาเก็บขยะกันเถอะอยู่มาวันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งมาสำรวจแม่น้ำพอพายเรือไปเรื่อยๆก็เจอขยะนักท่องเที่ยวก็เลยใช้สวิงช้อนขยะขึ้นมานักท่องเที่ยวก็รู้สึกมีความสุขที่ได้เก็บขยะ
0: จ้ามาได้ผู้ฟังไต่ไต่มาได้ผู้ฟังเก่งมากเลยไม่คืนคนที่2คือมะลิจ้าไม่ใช่มะลิพุทธจีบพี่เธอชื่อมะลิใช่ไหมจำชื่อพี่กับน้องเรียนติดกันเลยพี่มะลิน้องพุทธจีบ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนันทิดาเครือตาชื่อเล่นชื่อน้องพุทธจีบ
0: ตื่นเต้นเหรอลูกแต่เย็นๆนะฝึกไว้จากภาพเห็นอะไรบ้าง
2: คนขยะเรือกระทงน้ำ
0: ภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
2: คนเก็บขยะในน้ำ
0: สถานที่เกิดเหตุคือ
2: ในน้ำ
0: ในน้ำตัวละครในภาพกำลังทำอะไร
2: เก็บขยะ
0: การกระทำของตัวละครจะเกิดผลอย่างไร
2: ทำให้น้ำสะอาด
0: บอกความรู้สึกของตัวละคร
2: มีความสุข
0: ข้อคิดที่ได
2: ้ไม่ทำให้น้ำเสีย
0: ตั้งชื่อเรื่องว่า
2: ไม่ควรทิ้งขยะในน้ำ
0: เรียบเรียงเป็นเรื่องราวได้ว่าอย่างไรมาฟังกันต้นทางและปลายทาง
2: เรื่องไม่ควรทิ้งขยะในน้ำวันนี้น้องพุทธจีบไปช่วยพ่อกับแม่เก็บขยะในน้ำพุทธจีบดีใจมากที่จะได้ไปเก็บขยะในน้ำกับพ่อแม่เป็นครั้งแรกและไปกับน้องอีกคนหนึ่งชื่อว่าคีรินคีรินเก็บขวดน้ำในน้ำพุทธจีบเก็บเศษกระทงโดยใช้สวิงช้อนขึ้นมาจากในน้ำหนูดีใจมากค่ะ
0: จ้าดีใจมากค่ะเก่งมากเลยไปได้คนที่3คือเมทัน
3: ชื่อน้องเมทันค่ะ
0: จ้าจากภาพเห็นอะไรบ้าง
3: ชาวบ้านเก็บขยะค่ะ
0: ค่ะภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
3: กำลังทำความสะอาดแม่น้ำค่ะ
0: สถานที่เกิดเหตุค่ะ
3: ที่แม่น้ำค่ะ
0: ตัวละครในภาพกำลังทำอะไร
3: เก็บขยะ
0: การกระทำของตัวละครในภาพเกิดผลอะไรบ้าง
3: แม่น้ำสะอาดขึ้นค่ะ
0: บอกความรู้สึกของตัวละครในภาพ
3: มีความสุขที่ได้ทำให้แม่น้ำสะอาด
0: ข้อคิดที่ได้จ้า
3: ทำให้ปลาไม่ตายค่ะ
0: ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอะไร

0: คนรักโลกค่ะ
1: กลุ่มคนรักโรคอยากฟังเรื่องกลุ่มคนรักโรคแล้วหรือยัง
2: อยาก
1: ถ้าอยากจะต้องตั้งใจฟังนี้หยุดเขียนก่อนหยุดเขียนก่อนใช่ไหมอ่ะมาฟังกันลูกเรื่องกลุ่มคนรักโลก
0: มีวันหนึ่งชาวบ้านก็ชวนกันไปทำความสะอาดแม่น้ำชาวบ้านและเด็กๆก็พากันทำความสะอาดแม่น้ำพักใหญ่พอทำเสร็จแล้วก็ใจกันแล้วแม่น้ำก็กลับมาสะอาดชาวบ้านรู้สึกมีความสุขที่ได้เก็บที่ได้ช่วยกันทำความสะอาดแม่น้ำค่ะ
1: จ้าจบแล้วทำอย่างไรมารยาทผู้ฟังดีมากและภาพที่สองบ้างภาพที่สองขอตัวแทนหนึ่งคนก็คือจ้าโอมาเลยจ้าเด็กๆไปทางฟังด้วยนะนี่คือภาพที่สองภาพที่สองของเราอ่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนวพัฒน์สมพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องเจ้าโอค่ะ
1: จ้าจากภาพเห็นอะไรบ้าง
3: คนทะเลขยะต้นมะพร้าวนกก้อนเมฆ
1: ภาพนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
3: การเก็บขยะ
1: สถานที่คือ
3: ทะเล
1: ตัวละครในภาพกำลังทำอะไร
3: เก็บขยะ
1: การกระทำของตัวละครจะเกิดผลอะไรบ้าง
3: ทะเลสะอาด
1: บอกความรู้สึกของตัวละคร
3: มีความสุข
1: ข้อคิดที่ได
3: ้ทะเลจะสะอาดและไม่มีขยะ
1: ตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรคะ
3: ทะเลแสนสุข
1: พร้อมฟังเรื่องทะเลแสนสุขแล้วหรือยังพร้อมแล้วเล่ามาสิลูก
3: เรื่องทะเลแสนสุขวันหนึ่งมีบีมนโมเชฟได้ชวนกันไปที่ทะเลซึ่งเป็นทะเลที่พวกเขา3คนได้ไปวิ่งเล่นตั้งแต่เด็กๆทะเลในตอนนั้นใสสะอาดน่าเล่นมากแต่ตอนนี้ทะเลมีขยะเยอะแยะมากมายเต็มชายหาดแม้แต่ในน้ำทะเลก็ยังมีขยะลอยมาพวกเขาทั้ง3คนจึงที่จะคิดช่วยกันเก็บขยะตามชายหาดจนให้ชายหาดกลับมาสะอาดอีกครั้งแล้วทั้ง3คนบีมออโต้เชฟทั้ง3คนก็ได้เล่นน้ำทะเลที่ใสสะอาดอีกครั้งพวกเขามีความสุขและสนุกมาก
1: จ้าจบแล้วมาได้ของผู้ฟังที่ดีต้องปรบมือเก่งมากค่ะไปนั่งที่ได้เลยเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางคิดว่าเราเขียนได้ประมาณนี้ใช่ไหมก็น่าจะอยู่ในเรื่องของประมาณนี้เพราะว่าภาพของเราก็จะคล้ายๆกันมาดูของคุณครูบ้างลูกภาพที่1 นี่เป็นตัวอย่างนะจากภาพเห็นอะไรก็บอกว่าเห็นคนมีครอบครัวเพื่อนครูนักเรียนหรืออื่นๆก็ได้มีขยะถุงพลาสติกขวดน้ำกระทงแม่น้ำคลองทะเลและอื่นๆแล้วภาพนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็มีการมีจิตอาสาใครได้เหมือนครูบ้างการไปเป็นประโยชน์การทำความสะอาดจ้ะและการร่วมมือกันเก็บขยะการเสียสละเพื่อส่วนรวมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ได้สถานที่เกิดเหตุมีแม่น้ำที่คลองที่ทะเลหรืออื่นๆก็ได้นะครับ4ตัวละครในภาพทำอะไรเด็กๆช่วยกันเก็บขยะในแม่น้ำพ่อพาไปเป็นจิตอาสาช่วยกันเก็บเศษกระทงหลังวันลอยกระทงหรืออื่นๆก็ได้5การกระทำของตัวละครเกิดผลอย่างไรก็ทำให้แม่น้ำลำคลองหรือทะเลสะอาดทำให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สวยงามปลูกฝังให้คนตระหนักถึงการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมหรืออื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับภาพนี้บอกความรู้สึกของตัวละครมีทั้งมีความสุขสนุกสนานภูมิใจในตนเองหรืออื่นๆนะครับ7ข้อคิดที่ได้จากภาพนี้ช่วยกันรักษาความสะอาดคนละไม้คนละมือทำให้สิ่งแวดล้อมสะอาดน่าอยู่มากยิ่งขึ้นการมีจิตอาสาหรือทำความดีสามารถทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีคนคอยสั่งนั่นเองหรืออื่นๆนะครับรวมถึงตั้งชื่อเรื่องว่าจิตอาสาเก็บขยะผ้าสุขใจหรือทำความดีเพื่อแม่น้ำที่ใสสะอาดหรือจะตั้งได้ว่าใครใส่ใจสิ่งแวดล้อมเห็นไหมครับและอื่นๆนะครับและภาพที่2นี้ขอให้คุณครูไปทางตรวจสอบความถูกต้องของเด็กๆนะครับแน่นอนในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการสรุปความรู้อีก1ครั้ง1ต้องตั้งคำถามว่าอะไรนี่ลูกตั้งคำว่าอะไรนี่บนกระดาน

0: จ้าสองสามตั้งได้ว่าสี่ห้าการตัวละครจะเกิดผลอะไรบ้างหก
1: ความรู้สึกของตัวละครในภาพ
0: เจ็ด
1: ข้อคิดที่ได้จากภาพ
0: และข้อสุดท้ายข้อที่8คือ
1: ตั้งชื
0: ่อ8ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรแน่นอนนะครับว่าเด็กต้นทางและปลายทางถ้าสังเกตดีๆการเขียนเรื่องตามจินตนาการเวลาที่เขียนลงไปในเส้นบรรทัดควรเขียนให้สุดเส้นบรรทัดเสียก่อนแล้วจึงค่อยขึ้นบรรทัดใหม่ไม่ใช่เขียนไปนิดนึงแล้วท้ายบรรทัดยังเหลืออีกแล้วขึ้นบรรทัดใหม่แล้วแบบนี้ไม่ได้นะครับเขียนให้สุดบรรทัดแล้วขึ้นบรรทัดใหม่นะครับฝากไว้ด้วยและสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่7เรื่องการเขียนคำที่มีสระคงรูปใบงานที่6เรื่องการเขียนคำที่มีสระคงรูปนะครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th ในรายวิชาภาษาไทยซึ่งบทเรียนในคลาสถัดไปของเราจะเรียนในเรื่องของอะไรสระในภาษาไทยก็คือสระคงรูปมันเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรให้กลับไปอ่านมาล่วงหน้าแล้วชั่วโมงหน้ามาพบกันใหม่ในรายวิชาภาษาไทยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูกันขอให้เด็กทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเป็นคนเก่งคนดีของคุณครูนะครับขอให้คุณครูทุกท่านโชคดีด้วยสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟร์โอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ได้อากาศเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าน
1: ะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
0: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นมาให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
1: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับ

0: ทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
1: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้องค์ความรู้ออกไปใช้จริงๆนะครับ
0: ผม
1: ไอการองค์ความรู้ออกไปใช้นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้ออกองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
0: ์
1: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
0: ์
1: ข้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีแรงต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
0: ็
1: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
0: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกันใช่ไหมฮะ
1: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
0: คือไม่มีโอกาสได้จับ
1: ไม่มีโอกาสได้จับเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
0: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
1: ก็จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับในเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทําเป็นตัวอย่างนะครับว่าในการที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีแรงต่างมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องแรงต่างด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: เราก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่
0: อ
1: นพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้
0: อม
1: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ
0: วิจัยมีทั้งเงินทุนก็สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายๆง่ายขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทั้งอย่างนึงถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเน
1: า
0: ะ
1: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆนั่นจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
0: ครับผม
1: แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
0: นะฮะก็สำคัญ
1: ครับ
0: คือก่อนที่จะขายทำอะไรขายก็ตามต้องมีการทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถึงสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับมีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตัน
2: โลหะล้อมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็หลังจากนั้น ก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กแข็งตัว
3: แข็งตัว
2: นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกไอ้การลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปอ

0: ให้ฝุ่นนี่กระจายออกไป
1: มันก็จะหายใจเข้าไป
0: ใช่ครับแล้วตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
1: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
0: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรร
1: ม
0: มีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงานด้วยครับ
1: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหมเป
0: ็
1: นลมเป็น
0: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทำความสะอาดคือกรองทำความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตันเพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่นเวลาถุงมันจะตันจะทำยังไงให้ไอ้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้ลมใช้แรงลมเนี่ยเป่ายิงเข้าไปเพื่อให้ฝุ่นนี่แตกแล้วก็หลุดออกมาหลุดร่วงออกมานะคร
1: ับ
0: ซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีการแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทำให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรง
1: ๆอ๋อไปเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
0: เป็นเขาเรียกพาวส์เจ็ต
1: ฮะ
0: ปั้งเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
1: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้น
0: ครับ
1: นะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนะครับ
0: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่สองก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นรถฮะรถนี่เขาจะเรียกว่าคลีนนิ่งคาร
1: ์คลีนนิ่งคา
0: ร์เป็นรถทำความสะอาด
1: ชื่อตรงมาก
0: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะครับ
1: ผม
0: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสูดเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสูดลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
1: ครับ
0: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
1: โอ้โห
0: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
0: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวในการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะครับ เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับ
1: ครับผม
0: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี่ยขึ้นมาซ
1: ึ่
0: งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
1: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางตลาดก็จะทําไปเรื่อยๆออกมาขาย
0: ครับ
1: ตอนนี้ได้ทําออกมาขายแล้ว
0: ตอนนี้ทําออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยแรงต่างด้วยนะครับก
1: ็
0: เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดที่ขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
1: คือแรกๆก็ทำเป็นก่อนละฮะหลังๆรู้เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
0: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทำที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทำใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
1: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
0: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทำยังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดร่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆนี่ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
1: ครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ยังจะทำขายคือว่าง่ายๆว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
0: ๆครับ
1: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะ

0: ได
1: ้เอาละครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทร์ก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทำงานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
2: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะฮะเครื่องกรองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
3: สวัสดีครับคุณเก่ง
4: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
4: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
1: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างครับ
4: ครับตัวนี่นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักๆจะตกลงในไซโครนนี้ก่อน นะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
1: ครับ
4: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
1: ก็จะปล่อยไปลมสะอาด
4: ไปลมสะอาดไป
1: ง่ายและส่วนปล่องนี่ฮะ
4: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
1: อ๋อครับผม
4: นะครับ
1: นะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
4: ่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับนึงที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
1: มันจะขึ้นไปเลย
4: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
1: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
4: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆนี่คือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
1: มันจะช่วยทําให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยมั้ยฮะ
4: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่ต้องไปเส
1: ีย
4: ค
1: ่
4: า
1: ไม
4: ่จะไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
1: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างล่ะครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี่
4: ครับเชิญครับ

0: ว่าครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
1: ผมนายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองฝุ่นระบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกรองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
1: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกองฝุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกรองฝุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีและมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดีอย่างไรแล้วได้อะไรบ้าง
1: ครับ
0: กับเครื่องกรองฝุ่น
1: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้าไม่มีเครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
1: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับว่าทำให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้น
1: ใช่
0: ด้วยเหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็ทำเปิดไม่ได้เช่นกัน
1: ใช่
0: อ๋อ
1: นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขอใบอนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทำงานที่ดีนะเท่านั้นครับ
0: ได้ทำงานไปนานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
1: ใช่ถูกต้อง
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอนงานแล้วก็เสียเวลา
1: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็คุ้มค่า
1: ครับ
0: กับเจ้าเครื่องตัวนี้
1: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับตามด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะคร
0: ับ ด้านล่างเลยนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคร
1: ับ
0: วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คําหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรสักอย่างนึงได้อะไรบ้างนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับนะครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับทายับสายและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และโครงการดีๆจะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
5: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: เซฟตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อ้าวสวัสดีครับพี่บิ๊กเด็กรุ่นใหม่ฝ่ายเรียนรู้กลับมาพบกับน้องๆและเรื่องราววิทยาศาสตร์อันน่าสนุกสนุกกันอีกแล้ว
1: สวัสดีครับผมวิทย์บอสโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็ตั้งตารอมาพบกับทุกคนเช่นกันครับพี่บิ๊กกำลังจะกินข้าวเหรอครับเนี่ยโอ้โหดูหอมน่ากินมากเลยนะครับ
0: อันเนี้ยพี่บิ๊กทำเองเลยนะง่ายๆมากแค่เราเอาอาหารแช่แข็งเนี่ยไปอุ่นในเตาไมโครเวฟกดตั้งเวลาไว้3นาทีแค่นี้เราก็จะได้อาหารหอมๆน่าอร่อยแบบนี้แล้ววิทย์บอส
1: สุดยอดไปเลยนะครับเตาไมโครเวฟเนี่ยช่วยให้ทุกคนได้กินอาหารอย่างรวดเร็วทันใจดีจริงๆ
0: โอ้โหลิ้นพองหมดเลยโอ้โหน้อง
1: เฮ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับพี่บิ๊ก
0: ร้อนอ่ะวิทย์บอสตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ร้อนเนี่ยพอจับกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนอะไรเลยแต่เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยลิ้นพองลวกปากหมดเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะวิทย์บอส
1: เมื่อเกิดปะย่อมเป็นโอกาสให้เราฝึกสมองลองสงสัยแล้วหาคำตอบวิทย์บอยวิทย์เกิร์ลทางบ้านครับสงสัยอะไรเรื่องไมโครเวฟกันบ้างสำหรับผมตอนนี้มีหลายคำถามเลย
2: เตาไมโครเวฟมีหลักการในการทำงานยังไงคะ
3: ทำไมอาหารที่อบในเตาไมโครเวฟนานเกินไปจึงแห้งลงและแข็งขึ้นครับ
4: วิธีใช้ไมโครเวฟอย่างปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างคะ
5: อาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟมีอันตรายไหมคะ
6: เตาอบไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนขึ้นได้ยังไง
0: หลากหลายคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับไมโครเวฟจะไม่ใช่สิ่งที่น่าสงสัยอีกต่อไป
1: เพราะเราจะไปหาคำตอบกับการทดลองสุดสนุกด้วยกันครับ
0: ไปกันเลยหลายคนเคยมองหาสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนในเตาไมโครเวฟ
4: แต่สุดท้ายก็หาไม่เจอไม่ว่าจะเป็นขดลวกความร้อนหรือท่อแก๊ส
0: ทั้งที่เตาไมโครเวฟก็ไม่ได้ใช้ไฟในการทำอาหารแล้วมันทำให้อาหารอุ่นได้ยังไงอ่ะ
4: คำถามนี้ตอบได้ในการทดลอง
0: เราจะเทน้ำลงในแก้วน้ำและนำไปอุ่นในเตาไมโครเวฟเป็นเวลา3นาที

0: ตกใจก็แปลกใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมน้ำถึงพุ่งได
1: ้ภายในเตาไมโครเวฟจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าแมกนีตรอนที่ใช้สำหรับผลิตคลื่นไมโครเวฟอยู่เมื่อเราอุ่นอาหารคลื่นไมโครเวฟนี้จะถูกปล่อยออกมาจากช่องว่างของผนังโลหะในเตาไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟนี้จะสะท้อนมาอยู่ภายในเตาซึ่งคลื่นไมโครเวฟนี้เองที่เข้าไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกันเกิดเป็นความร้อนทำให้อุณหภูมิของอาหารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทดลองเราจะไม่เห็นว่าน้ำในแก้วนั้นเดือดแต่ความจริงน้ำในแก้วนั้นร้อนขึ้นเกินกว่าจุดเดือดของมันเพราะโมเลกุลของน้ำถูกทำให้สั่นและเสียดสีกันโดยคลื่นไมโครเวฟพอเราใส่กาแฟเข้าไปน้ำที่ถูกทำให้กระทบกระเทือนจึงเกิดการสั่นและพุ่งขึ้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเดือดโดยเฉียบพลันครับ
2: เพราะใช้คลื่นไมโครเวฟในการทำให้อาหารร้อนนี่เองเราถึงเรียกมันว่าเตาไมโครเวฟ
0: ส่วนการทดลองต่อไปจะต้องใช้สิ่งนี้ไส้กรอก
2: งงไหมล่ะคะว่าเอามาทำอะไรไส้กรอกเนี่ยก็ต้องเอามากินสิ
0: เฮ้ยนิ้วไม่ใช่มากินเอามาทำการทดลองต่างหากเมื่อเราเอาไส้กรอกไปอุ่นในเตาไมโครเวฟมันก็จะพองขึ้น
2: แต่พอไม่ได้รับเครื่องไมโครเวฟมันกลับลงเหมือนเดิม
0: อุ้ยเมื่อกี้เหี่ยวเร็วมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะต้องดูการทดลองนี้เลย

0: ื่อตะกี้นะครับลูกโป่งที่พองขึ้นเนี่ยพอออกจากตามไมโครเวฟก็เหมือนกับไส้กรอกครับที่มันพองขึ้นแล้วก็เหี่ยวลงนั่นเอง
1: ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคลื่นไมโครเวฟทำให้น้ำร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสน้ำจะเกิดการขยายตัวอย่างมากและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอและไอน้ำก็จะไปดันลูกโป่งพองขึ้นเมื่อเอาลูกโป่งออกมาอุณหภูมิของน้ำก็จะเย็นตัวลงทำให้ไอน้ำควบแน่นกลับเป็นของเหลวลูกโป่งจึงแฟบลงมามีขนาดเล็กเหมือนตอนแรกครับ
2: ซึ่งการพองตัวและหดตัวของไส้กรอกเนี่ยเป็นหลักการเดียวกับลูกโป่งเลย
0: เพราะหน้าในเวลาอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟนะครับเพื่อนๆต้องคิดสังเกตดูเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรที่แบบแปลกออกไปบ้างแต่ที่รู้ๆเลยตอนนี้ก็คือไส้กรอกที่อบจนเหี่ยวเมื่อกี้มันเหนียวมากเลยครับ
2: เอ้าพี่บิ๊กไหนบอกเอาไว้ทดลองไง
0: ทดลองอยู
1: ่สายแอนอินสกูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเตาไมโครเวฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เด็กๆหลายคนเคยเห็นเคยสัมผัสและเคยใช้งาน
3: ถ้าผมใช้ไมโครเวฟผมจะใช้อุ่นอาหารที่ใส่ไว้ในตู้เย็นและอาหารข้ามวันครับ
4: สมมุติว่าถ้าเราอาหารนะเราทิ้งไว้นานแล้วมันเย็นครับเราก็สามารถนำไปอุ่นให้มันร้อนได้ครับ
5: ค่ะหนูใช้ไมโครเวฟในการตุ๋นไข่หรือว่าอุ่นอาหารที่ไปซื้อมานานแล้วสามารถอุ่นให้มันร้อนมารับประทานแบบร้อนๆได้ค่ะ
6: เคยใช้อุ่นอาหารที่แช่แข็งเช่นไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆและนำมาเวฟเองที่บ้านค่ะ
7: เคยค่ะเคยใช้ทำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดต่างๆแล้วอุ่นอาหารที่รับประทานค้างเอาไว้ค่ะ
1: ไปดูกันว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในครัวอย่างไมโครเวฟจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือโฉมหน้าของวิทยากรคนเก่ง
8: พวกเรามาจากโรงเรียนอำนวยวิทย์ค่ะ
1: ที่จะมาโชว์ฝีมือในวันนี้กันเลยครับ

0: ก็จะสะสมคลื่นไมโครเวฟไว้ค่ะหลังจากนั้นเราจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานไฟโดยใช้แสงอาทิตย์ค่ะแสงอาทิตย์จะส่องลงมายังแผงโซลาร์เซลล์ของเรานะคะแล้วแผ่รังสีไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะเมื่อพร้อมใช้แล้วนะคะก็จะนำพลังงานในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่งไปยังในตัวไมโครเวฟและสมองกลก็จะส่งคลื่นไมโครเวฟลงไปในลูกกรงฟาราเดย์ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟสัมผัสบนอาหารค่ะเมื่ออบอาหารเสร็จแล้วนะคะจะใช้พัดลมระบายอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิในไมโครเวฟให้มีอุณหภูมิที่ลดลงค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเครื่องรับเสียงค่ะใช้สำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้ที่พูดไม่ได้นะคะผู้พิการทางสายตาใช้เป็นคำสั่งเสียงค่ะผู้ที่พูดไม่ได้นะคะใช้เป็นการปรบมือค่ะ
1: ไมโครเวฟส่วนใหญ่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของเราก็เช่นกันข้อดีคือไมโครเวฟเครื่องนี้สามารถพกพาได้สะดวกแบตเตอรี่ที่เราใช้นั้นใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่พัฒนามาจากแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีอายุการใช้งานนานถึง 7-8 ปีส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดามีอายุการใช้งาน 2-3 ปีและมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานดีกว่าข้อเสียคือเราไม่สามารถอุ่นอาหารที่บรรจุกระป๋องได้โลหะอลูมิเนียมเพราะว่าเมื่อสารพวกนี้ละลายสู่อาหารจะเกิดการเป็นพิษพอเป็นพิษเมื่อเรารับประทานเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้ค่ะ

5คำถามจริงหรือไม่กลับมาอีกแล้วจริงหรือไม่มดสามารถอยู่ในเตาไมโครเวฟที่กำลังทำงานอยู่โดยที่ไม่ตายคำตอบคือจริงเพราะมดมีขนาดเล็กกว่าครึ่งความยาวของไมโครเวฟมากอีกทั้งมดมันยังเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วยร้อนจริงหรือไม่พอเวลาที่เราอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเสร็จแล้วให้รีบเอาออกทันทีเพราะไม่อย่างนั้นจะมีรังสีตกค้างอยู่คำตอบคือไม่จริงเพราะขึ้นไมโครเวฟมันถ่ายทอดพลังงานให้ถึงอาหารเสร็จแล้วมันก็จะสลายหายไปไม่ตกค้างอยู่ในอาหารจริงหรือไม่ในการแพทย์ใช้คลื่นไมโครเวฟในการรักษาคนไข้คำตอบคือจริงแต่ว่าขึ้นไมโครเวฟในการแพทย์นั้นจะมีความถี่ต่ำกว่าขึ้นไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารกันหมอเนี่ยเขาจะใช้ในการคลายกล้ามเนื้อครับโอ้ยปวดหลังขึ้นมาพอดีเลยสงสัยต้องใช้ขึ้นไมโครเวฟช่วยแล้วโอ้ยจริงหรือไม่ถ้าเราเอาซ่อมเข้าเตาไมโครเวฟแล้วจะไม่เกิดความ

0: ออนอะไรเลยคำตอบคือไม่จริงซ่อมเป็นโลหะบางๆและทำให้เกิดความร้อนได้เร็วมากและทำให้บ้านไฟไหม้ได้ด้วยนะว้า
1: จริงหรือไม่แสงที่เราเห็นในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อตาของเรา
0: คำตอบคือไม่จริงไฟในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นแค่หลอดไฟที่ทำให้มองเห็นอาหารในเตาไมโครเวฟ
1: ถ้าเตาไม่ชำรุดหรือผุพังไปแล้วขึ้นไมโครเวฟก็จะไม่สามารถทะลุออกมาได้อย่างแน่นอนแต่ทางที่ดีนะครับเราไม่ควรจ้องมองใกล้ๆเพราะเราไม่รู้ว่าเตาไมโครเวฟของเรานั้นชำรุดหรือเปล่า
0: จบไปแล้ว5คำถามจริงหรือไม่มีใครตอบถูกครบบ้างถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราไปสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของไมโครเวฟกันต่อดีกว่า
2: แม้ว่าที่บ้านของพวกเราบางคนจะไม่มีเตาไมโครเวฟแต่อุปสรรคนี้ก็ไม่สามารถจะปิดกั้นการเรียนรู้ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยได้วันนี้เราจะมารู้จักกับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัยเพื่อให้พร้อมรับมือเมื่อถึงคราวต้องใช้งานเริ่มต้นจากภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟก่อนเป็นอันดับแรกเรามีภาชนะหลากหลายชนิดให้น้องๆลองเลือกชิ้นที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ

0: ูเหมือนว่าน้องๆจะเลือกกันได้แล้วล่ะครับมีคนเลือกภาชนะที่ทำจากแก้วทั้งหมด15คนอยากรู้จังว่าทำไม
1: เพราะว่าแก้วทนต่อความร้อนครับถึงจะเอาเข้าไปเวฟแล้วแก้วจะร้อนแต่ก็สามารถทนความร้อนได้ดีครับ
2: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับมันจะทนความร้อนได้เยอะและนำความร้อนทำให้อาหารสุกครับ
3: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับทนความร้อนได้หลายองศาแต่ถ้าเป็นโลหะก็มันจะเป็นตัวนำความร้อนครับจะทำให้เหล็กมันร้อนมากถ้าพลาสติกก็มันจะละลาย
0: ส่วนแถวนี้เลือกภาชนะที่เป็นเซรามิกทั้งหมด5คนเพราะอะไรกันนะ
4: เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูไปเลือกโลหะหรือว่าพวกอลูมิเนียมนะคะถ้าเกิดว่าใส่ในไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นตัวนำความร้อนนะมันอาจจะแบบถ้าร้อนจัดมันอาจจะละลายได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกจานกระเบื้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบหนาแน่นทนทานต่อความร้อน
5: แล้วรอดไหม
6: เพราะว่ากระเบื้องหรือว่าเซรามิกเนี่ยพวกนี้ค่ะมันจะมีความทนทานต่อความร้อนสูงค่ะ
0: ส่วนแถวนี้มั่นใจว่าพลาสติกใช้ได้6คน
7: ก็เคยเห็นในร้านสะดวกซื้อค่ะที่อบในเตาไมโครเวฟที่เขาอุ่นข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
8: คิดว่าพลาสติกมันนำเก็บความร้อนได้ดีค่ะพลาสติกแบบนี้ค่ะบางชนิดก็ทำได้แล้วแต่บางชนิด
0: ส่วนน้องสองคนนี้คิดว่าโลหะสามารถใช้ได
9: ้ก็เพราะว่าเราสมมติว่าเราจะใช้ไข่ตุ๋นนี้ครับก็จะใช้ตุ๋นโดยการใช้อันนี้ครับเราจะใช้ไข่ตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะเก็บความร้อนได้ดีครับ
10: หนูว่ามันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันน่าจะเก็บความร้อนได้ดีกว่าอย่างอื่นค่ะ
0: สรุปแล้วภาชนะที่น้องๆเลือกว่าปลอดภัยในการใช้กับเตาไมโครเวฟมีแก้วเซรามิกพลาสติกโลหะส่วนกระดาษไม่มีใครเลือกเลยล่ะครับไปดูกันดีกว่าว่าที่ถูกต้องจริงๆนั้นเราควรใช้ภาชนะอะไรภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยที่สุดก็คือแก้วครับแต่ต้องเป็นแก้วที่มีคุณภาพดีและทนความร้อนได้ดีนะครับเซรามิกก็เป็นภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ดีอีกชนิดหนึ่งแต่ไม่ควรมีลวดลายสีฉูดฉาดที่ด้านในเพราะหากโลหะหนักในสีละลายออกมาปนกับอาหารก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับอาจฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ภาชนะกระดาษก็สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยแต่ควรเป็นกระดาษที่ไม่มีสี

และตัวอักษรพิมพ์นะครับพลาสติกบางชนิดอาจจะละลายในเตาไมโครเวฟได้จึงต้องใช้แบบที่ระบุว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้นส่วนภาชนะที่ทำจากโลหะนั้นไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับเตาไมโครเวฟเลยเพราะจะทำให้คลื่นไมโครเวฟเกิดการสะท้อนกลับส่งผลให้อุปกรณ์ภายในเตาไมโครเวฟเสียหายและเสื่อมอายุการใช้งานลงอย่างรวดเร็วครับต่อไปเราจะให้น้องๆแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3คนแล้วมาแข่งกันใช้เตาไมโครเวฟกันโจทย์ก็คือให้ทำไข่ให้สุกแบบที่กินได้ด้วยนะครับมีเวลาให้น้องๆ15นาที

0: เป็นไง
1: อย่าเค็มไม่พออ
2: ่ะยังเค็มไม่ค่อยพออะไร
1: เค็มแล้ว
0: ป่ะเค็มปีได้ป่ะ
3: เค็มปีได้ป่ะ
0: เค็มปีเลยครับ

0: จากผลออกมานะคะระหว่างทีม3หนุ่ม3มุมนะคะแล้วก็ทีมไมโครสตูเดนต์นะคะน่าจะเป็นของผลของ3หนุ่ม3มุมค่ะที่มีความรสชาติหรือสีสันอะไรต่างๆน่าทานมากกว่าค่ะขอเป็น3หนุ่ม3มุมนะคะผลการตัดสินค่ะ
1: ส่วนคะแนนด้านวิธีการใช้ไมโครเวฟนั้นน้องทีมสีส้มและทีมน้ำเงินเลือกใช้ภาชนะเซรามิกซึ่งสามารถใช้กับไมโครเวฟได้เหมือนกันแต่ของทีมสีส้มเป็นแบบที่มีลวดลายวาดด้วยสีด้านในซึ่งถ้าสีละลายออกมามันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้จึงควรใช้แบบไม่มีสีและลายจะดีกว่าครับส่วนการใช้เตาไมโครเวฟนั้นน้องๆดูไม่รู้ว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ดีในการทำไข่ให้สุกหรือระดับความร้อนที่เหมาะสมแต่ทีมสีน้ำเงินก็ทำไข่สำเร็จออกมาได้ในการอบเพียง2ครั้งส่วนทีมสีส้มต้องลองอบอยู่หลายครั้งจนหมดเวลาแล้วก็ยังไม่ได้ไข่แบบที่พอใจเพราะฉะนั้นผู้ชนะได้แก่ทีม3หนุ่ม3มุมครับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำให้เราคิดแบบวิเคราะห์และเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งรอบตัวได้อย่างปลอดภัยต่อไปถ้าได้ใช้ไมโครเวฟเมื่อไหร่น้องๆทั้งหลายก็มั่นใจได้เลยว่าทำได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าแต่รู้วิธีใช้อย่างปลอดภัยแล้วแต่รู้หรือเปล่าว่าปุ่มไหนต้องใช้ตอนไหนล่ะเนี่ย

0: เราได้รู้แล้วว่าไมโครเวฟทำงานโดยการปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารนั้นเกิดการสั่นตัวแล้วก็เสียดสีกันจนทำให้เกิดความร้อนนั่นเอง
1: แล้วก็ได้รู้ว่าเด็กๆอย่างพวกเราควรใช้เตาไมโครเวฟให้ปลอดภัยได้ยังไงงั้นก็อย่ารอช้ารีบเข้าไปตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่ Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ
0: คำถามก็คือคลื่นไมโครเวฟคือคลื่นอะไรรีบส่งคำแท็กครับคนที่ตอบถูก3คนแรกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี
1: ้และหากใครมีข้อสงสัยอยากรู้เรื่องของไมโครเวฟอย่างละเอียดมากขึ้นก็ลองเข้าไปหาอ่านดูได้ที่เว็บไซต์ตามนี้เลยครับ
0: วันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่น้องๆอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์นั้นสามารถคิดค้นคว้าและหาข้อมูลได้ตลอดเวลาเลย
1: เพราะวิทยาศาสตร์มีอยู่ในทุกที่รอบตัวเราและที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้า
0: ในรายการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ให้ความรู้และสอนวิธีการจัดทำสื่อให้กับคุณครูผู้สอน

็จแล้วโชว์กล้องหน่อยครับโชว์ข้างหน้า

ถึงแล้วไงให้ดูหน่อยครับ

0: เคพอครับน้องยศครับ
1: สำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นายไปคะครูคิมทำไมทำหน้าแค่อย่างนั้นล่ะ
1: ก็คุณค่าว่าจะพนนแต่เราอยากหากิจกรรมดีๆให้เรียนได้เลยค่ะ
0: เรามีบางอย่างที่จะแนะนำครูคิมค่ะ
1: อะไรเหรอคะคุณนน
0: มันคือกิจกรรมพัฒนาการครูคิมสนใจไหมคะ
1: สนใจค่ะ
0: ถ้างั้นเราไปทำความรู้จักกับกิจกรรมพัฒนาการกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะพาไปรู้จักกับกิจกรรมพัฒนาการกันค่ะหัวข้อแรกนะคะคือจุดมุ่งหมายหลักที่สำคัญของกิจกรรมพัฒนาการค่ะ 1. เพื่อพัฒนาอารมณ์ค่ะโดยกิจกรรมพัฒนาการเป็นกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาอารมณ์ของบุคคลและชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมต่างๆเป็นสื่อกลางในช่วงเวลาว่างหรือเวลาอิสระค่ะ 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่กิจกรรมพัฒนาการนะคะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเพราะกิจกรรมมีความหลากหลาย 3. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์หรือกิจกรรมบางอย่างที่เคยเข้าร่วมมาแล้วแต่ผู้เข้าร่วมอยากสร้างความประทับใจก็จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ได้เช่นกัน 4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาการจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้คนและชุมชนส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มรู้จักสิทธิและหน้าที่

การ8อย่างคือ 1. กิจกรรมกีฬาเช่นฟุตบอล 2. งานอดิเรกเช่นการปลูกดอกไม้ 3. การละเล่นเช่นวิ่ง3ขา 4. กิจกรรมนอกเมืองเช่นการอยู่ค่ายพักแรม 5. การเล่นดนตรีละครฟ้อนรำเช่นการร้องเพลง 6. งานศิลปหัตถกรรม

เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมวาดเส้นสีแสนสนุกตามจินตนาการได้เลยนะคะ

0: ช่วงมาทำเรียนระดับประถมศึกษาเองนะถ้าอย่างนั้นนะคะคุณครูสมศรีจะพาใจดีและคุณผู้ชมทุกท่านไปเรียนรู้พร้อมกันเกี่ยวกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเด็กระดับประถมศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
1: พัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่1เด็กในวัยนี้สามารถควบคุมกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ได้ดีแต่รายละเอียดยังไม่ดีนักสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ดีไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำการสระผมการแปรงฟันการล้างมือหรือการแต่งกายพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กวัยประถมต้นเป็นวัยที่มีความสุขมีความพึงพอใจเกี่ยวกับวัยของตนอย่างมากมีความสนุกสนานในการเล่นเพราะจะใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเพื่อนๆและจะมีความกลัวต่างๆเช่นกลัวเสียงฟ้าร้องกลัวฟ้าผ่ากลัวสัตว์กลัวที่สูงกลัวความมืดพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นเข้าใจเรื่องเหตุและผลมากขึ้นสามารถจดจำระยะเวลาอดีตและปัจจุบันได้จะมีความสนใจที่ยาวนานขึ้นแต่ยังไม่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันและเด็กในวัยนี้สามารถวาดรูปคนมีรายละเอียดได้มากขึ้นสามารถเขียนตัวหนังสือได้ครบตามแบบบอกวันและเวลาในสัปดาห์สามารถเปรียบเทียบขนาดที่ใหญ่และเล็กเท่ากันแก้ปัญหาด้านบวกลบเลขง่ายๆและสามารถบอกวันเวลาก่อนและหลังได้อย่างถูกต้องพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่2เด็กในวัยนี้สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ดีชอบ

เคลื่อนไหวมากกว่าอยู่นิ่งๆเด็กในวัยนี้จึงสามารถใช้มือและนิ้วควบคุมการเคลื่อนไหวของดินสอได้ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปเลขาคณิตการวาดรูปคนที่มีอวัยวะครบเขียนตัวหนังสือการปั้นและการประดิษฐ์สิ่งของได้อย่างประณีตมากขึ้นตามอายุและประสบการณ์ของการเรียนรู้พัฒนาการทางด้านอารมณ์จะเริ่มมีอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้นมีอารมณ์เหมือนผู้ใหญ่เช่นโกรธอิจฉากังวลก้าวร้าวไม่พอใจหรือพอใจมีอารมณ์ความกลัวที่หลากหลายมากขึ้นเช่นกลัวการถูกเพื่อนล้อและมีความวิตกกังวลเข้ามาในเรื่องของการเรียนเช่นกังวลว่าจะสอบผ่านไหมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นมีความสนใจซักถามมากขึ้นชอบทำสิ่งใหม่ๆที่ตนไม่เคยทำมาก่อนจะมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมต่างๆนานมากขึ้นมีความสนใจที่จะทำงานนั้นให้มีความสำเร็จเด็กในวัยนี้จะรับฟังคำแนะนำในการทำงานมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าใจคำชี้แจงง่ายๆมีความสนใจในการเล่นต่างๆแสดงละครต่างๆได้สนใจในการวาดภาพดูภาพยนตร์โทรทัศน์การ์ตูนฟังวิทยุและชอบนิทานสนใจในการสะสมสิ่งของพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่3ร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอาจมีส่วนสูงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสามารถทำอะไรต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วพัฒนาการทางด้านอารมณ์สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยการสัมผัสรับรู้คิดและซึมซับสิ่งต่างๆไว้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเด็กในวัยนี้จะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวต่อสิ่งเร้าที่มากระทบจิตใจได้ง่ายดังนั้นครูหรือผู้ปกครองจึงต้องรู้จักสอดแทรกเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กเพื่อให้เด็กได้รู้จักผ่อนคลายกับการเรียนจะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นและสนุกกับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่4มีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อและระบบประสาทมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของน้ำหนักการเจริญเติบโตของกระดูกฟันและการขยายออกของร่างกายซึ่งเปลี่ยนแปลงในรูปต่างๆพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการหาเหตุผลการใช้ความคิดการแก้ไขปัญหาสามารถแก้ไขได้ดีขึ้นมีการตัดสินใจได้ด้วยตนเองไม่มีการตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่การเรียนการหาเหตุผลความคิดและการแก้ปัญหาจะดีขึ้นสามารถตัดสินใจอย่างมีการไตร่ตรองเด็กผู้ชายชอบเรียนเกี่ยวกับดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์เด็กผู้หญิงชอบเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสร้างมโนภาพเวลาแม่นยำและกว้างขวางขึ้นทำให้ศึกษาเกี่ยวกับวันเดือนปีสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่5ร่างกายของเด็กในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่าผู้ชายเมื่ออายุประมาณ10ปีครึ่งในพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่6จะมีการเจริญเติบโตถึงขีดสมบูรณ์เพื่อทำหน้าที่อย่างเต็มที่โครงสร้างกระดูกแข็งแรงขึ้นการผลิตเซลล์สืบพันธุ์ในเด็กชายการมีประจำเดือนของเด็กหญิงสุขภาพโดยทั่วไปของเด็กในวัยนี้จะดีกว่าเด็กในวัยที่ผ่านมาพัฒนาการทางด้านอารมณ์วิพากษ์วิจารณ์จะเห็นว่าความคิดของกลุ่มเพื่อนมีความสำคัญมากกว่าความคิดของผู้ใหญ่และจะมีความสับสนกังวลอ่อนไหวเด็กแต่ละคนจะเริ่มแสดงบุคลิกอารมณ์ประจำตัวเองออกมาให้ทราบเช่นอารมณ์ร้อนอารมณ์ขี้วิตกกังวลอารมณ์อ่อนไหวง่ายพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเริ่มอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมได้เช่นความดีความชั่วสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆใช้เหตุผลความจำสมาธิการแก้ปัญหาและการตัดสินใจมีความอยากรู้อยากเห็นชอบอภิปรายแสดงความคิดเห็นมีความคิดเริ่ม

0: สวัสดีครับพวกพี่เป็นตัวแทนมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับพวกพี่เป็นนักศึกษาสาขาพลศึกษาครับวันนี้นะครับพวกพี่จะมาสาธิตการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานของเด็กประถมนะครับในช่วงของเด็กเล็กและเด็กโตนะครับผมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในช่วงของวัยเด็กครับเพราะไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างทักษะในการเล่นกีฬาฝึกความสมดุลของร่างกายแล้วก็ยังเพิ่มพละกำลังในช่วงวัยเด็กได้ดีด้วยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราไปทำการวอร์มอัพกันดีกว่าครับผม
1: โอเคนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าทำการเล่นฐานต่างๆนะครับเราควรมีการอบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะครับผมโดยการที่เราจะยืดเหยียดจากส่วนด้านบนลงสู่ด้านล่างนะครับโดยท่าที่หนึ่งครับเราจะเริ่มจากหัวลำคอนะครับผมโดยการยืดเหยียดนะครับโอเคครับและต่อไปนะครับเราจะไล่ลงไปด้านล่างนะครับก็คือช่วงหัวไหล่แขนและพวกนี้ครับให้เกิดการยืดหยุ่นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับพอเรายืดตรงส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับหัวไหล่หรือแขนหรืออะไรต่างๆครับเราจะไปยืดตรงหลังขาต้นขานะครับเพื่อที่เวลาเคลื่อนที่หรือขยับทำกิจกรรมต่างๆจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าขาตึงหรือเส้นตึงนะครับและเกิดอาการบาดเจ็บครับผมโอเคครับก็จะมีประมาณดังนี้นะครับในการยืดเหยียดก่อนเข้าเล่นกิจกรรมนะครับ
0: ครับผมกิจกรรมแรกนะครับที่จะมาสาธิตให้ดูนะครับคือกิจกรรมเดินบนเส้นครับผมกิจกรรมนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับนี่ครับเทปครับผมเราจะแปะไว้ที่พื้นนะครับในระยะ 5-10 เมตรครับผมกิจกรรมนี้นะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือฝึกการเดินที่ถูกวิธีนะครับแล้วก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับไปดูกันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง

ครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับคือการกระโดดกระต่ายขาเดียวนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็คือเทปจากกิจกรรมที่แล้วนะครับที่เราแปะกันเอาไว้ระยะ 5-10 เมตรเท่ากันเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาครับผมและก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับแต่ข้อควรระวังนะครับคือไม่ควรจะกระโดดสูงไปครับผมเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ครับหรือว่าการล้มนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง

0: ครับสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับก็คือกิจกรรมสไลด์ข้างครับผมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็คือกล้วยครับผมเราจะใช้ทั้งหมด4กล้วยนะครับวางสลับฟันปลาครับในระยะ 1-2 เมตรครับผมเราจะสไลด์ออกด้านข้างทางฝั่งซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งขวาครับผมทำอย่างนี้ไปกลับนะครับผม
1: ครับประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมนี้นะครับก็คือฝึกการสไลด์ด้านข้างครับแล้วก็ยังได้กล้ามเนื้อขากันอีกด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ากิจกรรมนี้ทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

ครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมหนังสือวางบนหัวนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมีหนังสือหนึ่งเล่มแล้วก็กลวยนะครับวิธีการทำก็คือเอาหนังสือวางบนหัวครับแล้วเดินอ้อมกลวยกลับมาจุดเดิมนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้ทรงตัวความสมดุลของร่างกายและสมาธิที่แม่นยำครับเชิญรับชมได้เลยครับ

ต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมการเล่นยิงเปี้ยนะครับการเล่นยิงเปี้ยนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2ฝ่ายนะครับฝ่ายละเท่าๆกันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีทั้งหมด2อย่างครับอย่างที่1ครับกล้วย2อันนะครับแล้วก็ผ้า2ผืนนะครับวิธีการเล่นนะครับก็จะมีกรรมการอยู่ตรงกลางระหว่างทั้ง2ทีมครับกรรมการจะให้สัญญาณนกหวีดนะครับเป่าเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นทำการวิ่งแข่งแตะฝ่ายตรงข้ามไม่ได้นะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นเริ่มทำการวิ่งนะครับโดยใช้ผ้านั้นต้องแปะฝ่ายตรงข้ามให้ได้นะครับถ้าฝ่ายใดโดนผ้าแปะหลังก่อนถือว่าจะเป็นผู้แพ้นะครับประโยชน์ของการเล่นนะครับก็จะเพิ่มในความคล่องแคล่วว่องไวและให้ร่างกายแข็งแรงครับไปดูวิธีการเล่นได้เลยครับ

ครับเราก็มาอยู่กับฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับผมโดยฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเป็นฐานกิจกรรมที่ให้เด็กที่กำลังเรียนจบโรงนะครับได้ฝึกการกระโดดแล้วก็การเคลื่อนที่ไปในตัวครับเพราะเด็กๆนั้นจะไม่ชอบการที่ทำกิจกรรมซ้ำๆหรืออยู่กับที่หรือทำแบบจำเจน่าเบื่อครับกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับมาให้เด็กๆทำครับโดยวิธีการเล่นนะครับเราจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับเท่าๆกันนะครับและให้เด็กๆนั้นค่อยๆต่อแถวแล้วก็โดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับโดยอุปกรณ์นะครับเราจะมีเป็นมาร์เกอร์หรือขวดน้ำหรือของรอบตัวครับที่มีความสูงไม่มากครับเหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับหรือเด็กๆนะครับผมโดยประโยชน์ที่ได้รับนะครับของกิจกรรมนี้คือเด็กๆทำงานกันเป็นทีมนะครับมีส่วนร่วมช่วยกันนะครับและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับในการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเพราะการกระโดดก็ถือว่าเป็นการคาร์ดิ

ครับสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับจะชื่อว่ากิจกรรมโยนลูกบอลลงตะกร้านะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้จะมีลูกบอลแล้วก็ตะกร้านะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะใช้กลวยหรือมาร์กเกอร์ตั้งเป็นแนวตั้งนะครับ 5-6 อันแล้วก็จะมีจุดมาร์กอีก1กลวยนะครับเป็นการโยนตรงจุดมาร์กนะครับให้ลงตะกร้าสำหรับใครที่โยนลงจะไปทางซ้ายมือจะเป็นกลวยสีเหลืองใครที่โยนไม่ลงจะไปทางขวามือจะเป็นกลวยสีส้มครับส่วนประโยชน์ที่ได้สำหรับกิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกความแม่นยำแล้วก็สมาธินะครับไปชมกันได้เลยครับ

กิจกรรมต่อมาจะเป็นกิจกรรมวิ่งแข่งเก็บบอลสีครับผู้เล่นจะแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายนะครับอุปกรณ์จะมีลูกบอลสี2สีนะครับแล้วก็ตะกร้า1ใบผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจะแข่งกันก็คือวิ่งเก็บบอลสีจากอีกฝั่งนึงแยกไปฝั่งนึงโดยการแบ่งสีนะครับสีเขียวกับสีม่วงนะครับใครให้สัญญาณแล้วก็ใครที่วิ่งไปเก็บบอลสีได้ครบก่อนจะเป็นฝ่ายชนะนอกจากทำให้เกิดความสนุกสนานแล้วยังเกิดทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการวิ่งไปหยิบลูกนอกจากนั้นยังฝึกประสาทสัมผัสในการแบ่งแยกสีด้วยครับต่อไปเราไปชมกันเลยครับว่าฝึกกันยังไงครับ

เกมที่พี่จะมาแนะนำวันนี้ก็คือเกมส่งสลับเหนือใต้นะครับก็คืออุปกรณ์เนี่ยก็จะมีลูกบอลแล้วก็อาจจะมีพื้นที่ในฐานที่โล่งแจ้งนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยโดยจะต้องแบ่งน้องๆเนี่ยออกเป็นทีมก่อนเท่าๆกันนะครับแล้วแต่จำนวนผู้เล่นของกิจกรรมนี้นะครับคือยืนเป็นแถวตอนลึกอะครับแข่งขันกันนั่นเองนะครับก็คือหัวแถวเนี่ยจะยืนถือบอลแล้วเอาบอลเนี่ยข้ามหัวศีรษะส่งให้คนที่2นะครับแล้วคนที่2เนี่ยรับบอลจากศีรษะมาแล้วเนี่ยส่งลอดวางขาด้วย2มือนะครับแล้วส่งให้คนที่3คนที่3เนี่ยก็จะทําสลับกันเหมือนคนที่1กับคนที่2นะครับคือข้ามหัวแล้วก็ลอดวางขานั่นเองครับพอถึงคนสุดท้ายเนี่ยให้ถือบอลและนําบอลเนี่ยวิ่งออกมาที่หัวแถวและทําในลักษณะเดียวกันเนี่ยวนไปเรื่อยๆนะครับจนกลับมาอยู่ที่เดิมกลุ่มไหนเนี่ยทําครบแล้วและนั่งลงก่อนเนี่ยถือเป็นฝ่ายชนะนะครับประโยชน์ของเกมนี้เนี่ยก็คือจะช่วยสร้างความสามัคคีให้กับทีมแล้วก็สร้างความสนุกสนานนั่นเองนะครับ

่อไปเป็นกิจกรรมวิ่งผัด XO นะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับโดยสถานที่ก็จะเล่นในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์จะมีกลวยทั้งหมด3ชิ้นนะครับสีละ3ชิ้นนะครับแยกกันนะครับแล้วก็จะใช้แล็กซีนะครับหรือว่าเทปอะไรก็ได้ครับต่างๆครับตีตารางครับเป็นทั้งหมด9ช่องนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะให้ผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันนะครับแล้วแต่จํานวนของเด็กนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันแล้วก็ให้ทั้ง2ทีมนะครับ3คนแรกนะครับถือกลวยไว้นะครับอยู่คนด้านหน้านะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนะครับให้ออกจากจุดเริ่มต้นนะครับไปวางกลวยนะครับให้เรียงกันทั้ง3อันติดกันได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนและก็แนวทะแยงนะครับได้ยินเสียงสัญญาณแล้วให้ผู้เล่นวิ่งออกไปวางนะครับแล้วก็วิ่งกลับมาแตะมือคนต่อไปต้องแตะมือคนต่อไปก่อนนะครับคนต่อไปถึงจะออกไปได้เมื่อครบ3ชิ้นแล้วให้คนต่อไปวิ่งตัวเปล่านะครับมาแปะเพื่อให้คนต่อไปวิ่งไปเปลี่ยนสลับกันนะครับจนมีทีมใดทีมหนึ่งนะครับเรียงกันทั้งหมด3อันนะครับทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมและเกมนี้ทำให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดนะครับและมีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับไปรับชมกิจกรรมได้เลยครับ

ชื่อกิจกรรมนะครับชื่อว่าวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือแบ่งผู้เล่นนะครับออกเป็นทั้งหมด2ทีมนะครับทีมละเท่ากันนะครับแล้วก็วางกลวยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดกลับตัวนะครับระยะห่างของกลวยนะครับอยู่ที่ 5-10 เมตรเมื่อผู้เล่นพร้อมนะครับผู้เล่นคนแรกนะครับจะยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับหลังกลวยนะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมให้หยิบลูกบอลขึ้นมานะครับแล้วก็กอดเอาไว้พร้อมกับยกขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับจะข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้เมื่อผู้เล่นนะครับได้ยินสัญญาณนกหวีดหรือสัญญาณว่าไปนะครับให้ผู้เล่นทำการเล่นได้นะครับเมื่อผู้เล่นไปถึงจุดกลับตัวแล้วผู้เล่นจะต้องเปลี่ยนขาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมพร้อมกับส่งลูกบอลให้กับผู้เล่นคนต่อไปนะครับโดยจะไม่โยนไม่กิ้งนะครับให้ส่งกับมือเท่านั้นเมื่อผู้เล่นคนใดนะครับที่ทำการเล่นไปแล้วก็ให้นั่งลงนะครับที่ท้ายแถวนะครับแล้วก็ทีมไหนทำการเล่นครบทุกคนก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับประโยชน์ของเกมประโยชน์ของกิจกรรมนะครับการวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับ 1. พัฒนาด้านร่างกายนะครับ 2. ครับช่วยในการคิดการวางแผนนะครับและทำงานเป็นกลุ่มนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ

ิจกรรมของผมนะครับก็จะชื่อว่าเกมวิ่งเก็บของนะครับโดยจะมีอุปกรณ์ก็คือนกหวีดนะครับนาฬิกาจับเวลาครับแล้วก็กล้วย2ชิ้นนะครับแล้วก็ไม้2ท่อนนะครับแล้วก็กระดาษกาวหรือแร็กซีนนะครับโดยวิธีการเล่นนะครับจะวางกล้วยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยระยะทางจะห่างกันประมาณ 5-10 เมตรนะครับโดยจะกำหนดตอบการวิ่งจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยจะใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมหรือวงกลมนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนติเมตรนะครับโดยจะใช้กระดาษกาวหรือแร็กซีนติดไว้นะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมแล้วนะครับจะให้ผู้เล่นไปยืนข้างหลังจุดเริ่มต้นนะครับยืนข้างหลังกล้วยนะครับให้ฟังเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับพอผู้เล่นได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับให้ผู้เล่นสามารถเริ่มเล่นได้ครับโดยการเล่นนะครับจะวิ่งไปเก็บของที่จุดวางของนะครับวิ่งไปเก็บทีละชิ้นนะครับให้มาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับโดยจะทำอย่างนี้2รอบนะครับกรณีที่ไม้ร่วงหรือหลุดมือนะครับต้องให้ผู้เล่นมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นใหม่ครับพอมาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับห้ามโยนนะครับหรือว่าห้ามคว้านะครับต้องวางไว้ให้ตรงกรอบเท่านั้นครับโดยผู้ที่ทำครบทั้ง2รอบก่อนนะครับและทำเวลาดีที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะครับส่วนประโยชน์ของเกม

ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมหันหลังพิงบอลนะคะในส่วนของกิจกรรมหันหลังพิงบอลนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีหลักๆ ก็คือกล้วย2กล้วยนะคะและลูกบอลค่ะในส่วนของวิธีการเล่นนะคะก็คือจะแบ่งน้องๆ นะคะออกเป็น2ทีมค่ะโดยภายในทีมนะคะให้น้องจับคู่กับเพื่อนภายในทีมในวิธีการเล่นก็คือพี่จะกล้วยนะคะห่างกันประมาณ10เมตรค่ะให้น้องนะคะไปยืนกับคู่ตัวเองในกล้วยที่1ค่ะจากนั้นหันหลังเข้าหาคู่ของตัวเองนำมือทั้งสองข้างประสานระหว่างคู่ของตัวเองนะคะแล้วพี่จะนำบอลไปวางไว้ที่ระหว่างหลังของน้องและของคู่ของน้องนะคะจากนั้นเมื่อได้ยินสัญญาณคำว่าเริ่มให้น้องนะคะช่วยกันนำพาบอลโดยไม่ใช้มือจับนะคะไปยังกล้วยที่2เมื่ออ้อมกล้วยที่2แล้วนะคะให้น้องนำพาบอลกลับมายังกล้วยที่1เมื่อมายังกล้วยที่1แล้วทีมใดที่กลับมายังจุดเริ่มต้นก่อนก็ให้นั่งลงนะคะในกรณีนะคะที่ผู้เล่นนะคะทำลูกบอลล่วงออกจากหลังนะคะก็จะมีกฎอยู่ว่าให้น้องนะคะนำบอลไปเริ่มใหม่ที่จุดเริ่มต้นค่ะส่วนในเรื่องของประโยชน์นะคะของเกมหันหลังพิงบอลหลักๆเลยก็คือจะเป็นในส่วนของการพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะและการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมทีมนะคะและการวางแผนการนำพาบอลไปยังจุดเส้นชัยค่ะขอเชิญรับชมกิจกรรม

โอเคครับหลังจากเราทำกิจกรรมมาเสร็จแล้วนะครับผมเนื่องจากเราทำกิจกรรมนะครับเราค่อนข้างจะใช้กล้ามเนื้อหรือใช้ร่างกายแทบทุกส่วนเลยนะครับเราควรมีการยืดคูลดาวน์นะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะครับจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บเวลาเราทำกิจกรรมเสร็จนะครับผมเดี๋ยวเชิญรับชมเลยครับ

0: ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ที่พวกพี่ได้สาธิตให้ดูสนุกกันไหมเอ่ยพี่บอสสนุกไหมครับ
1: โอ้สนุกมากเลยครับวันนี้เราค่อนข้างที่จะใช้แรงนิดนึง
0: ใช้แรงหน่อยนะครับก็จบกันไปแล้วก็มีการวอร์มอัพคูลดาวน์อะไรไปแล้วนะครับกิจกรรมวันนี้พวกพี่ตั้งใจกันมากเลยนะครับที่จะให้น้องๆได้ทำตามแล้วก็คัดสรรกันมาอย่างดีเลยครับผมพี่เชื่อว่าเหมาะกับน้องๆทุกเพศทุกวัยนะครับพี่บอสมีอะไรจะเสริมไหมครับผม
1: โอเคครับก็อย่างที่พี่พุทธบอกข้างต้นนะครับว่าพวกพี่ค่อนข้างที่จะตั้งใจทำนะครับก็พี่อยากจะเตือนน้องๆนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับควรมีการวอร์มอัพคูลดาวน์และการอุ่นร่างกายก่อนทำกิจกรรมนะครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับในระหว่างทำกิจกรรมหรือเลิกทำกิจกรรมไปแล้วอาจจะมีรีเฟกต์ย้อนหลังมานะครับผมก็กิจกรรมไหนที่ยากเกินไปหรือค่อนข้างอันตรายครับอยากให้แนะนำว่าน้องๆควรมีผู้ใหญ่หรือผู้ที่ชำนาญอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในการทำกิจกรรมนะครับก็จากนี้ก็ขอให้น้องๆทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลา

ลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยที่จะได้มาสนุกกับการเรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรมีใครทราบไหมคะ
1: เป
0: ็นนักสืบนักสืบต้องทำอะไรคะ
1: ใช้หัวคิด
0: โอเคต้องรอบคอบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุ้นๆไหมคะว่าเราเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อน
1: เคยครับเราทำแล้วเราก็ใช้ความคิดนั่นแล้วก็ทำค่ะแล้วเราก็ทำ
0: โอเคอ่านพร้อมกันแล้วกันนะคะสเต็ปแรกเราจะทำอะไรกันนะสเต็ปที่2
1: ค
0: ิดสเต็ปที่3
1: ท้าทาย
0: มาดูกันว่าจะได้ท้าทายจริงไหมวันนี้นอกจากจะพาเป็นนักสืบแล้วนะคะอยากให้ทำสิ่งนี้ได้ค่ะ
1: ย
0: ิ
1: งธนู
0: มันคือเป้าหมายใช่ยิงธนูนี่แหละมันคือเป้าหมายนะคะนักเรียนปลายทางก็ทำไปกับเราได้นะคะวันนี้เราจะได้หาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วก็นอกจากหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วนะคะก็ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะในการเติมภาพที่ขาดหายไปให้สมนะคะเข้าสู่เรื่องราวที่เราจะต้องเติมภาพให้สมบูรณ์แล้วค่ะเรื่องราวแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนิดนึงมาใครพร้อมเป็นนักสืบบ้างยกมือขึ้นโอเคตั้งใจฟังให้ดีนะคะเรื่องมีอยู่ว่าที่งานปาร์ตี้พี่หมีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะมีพี่หมีตัวหนึ่งเขาเป็นอะไร
1: เสียชีวิต
0: เขาเสียชีวิตเราไปดูที่ที่เกิดเหตุเราเป็นนักสืบเราไปดูที่ที่เกิดเหตุนะเราเห็นเราเห็นปากกาวางทิ้งไว้อยู่นะคะ
1: แล้วก็
0: มีเอกสารที่มีลายมือใครก็ไม่รู้เขียนว่า
1: ฉันขอโทษ
0: แต่นักสืบกับตำรวจเอาปากกาด้ามนี้ไปตรวจแล้วไม่พบลายนิ้วมือเลยดังนั้นนักสืบต้องช่วยแล้วล่ะค่ะช่วยหาคนร้ายให้หน่อย
1: เขาฆ่าตัวตาย
0: กฎของการเป็นนักสืบคือถ้าเราคิดอะไรได้เราจะไม่พูดนะเราจะเก็บไว้ในใจก่อนโอเคไหมถ้าจะพูดก็ต่อเมื่อยกมือแล้วก็มีคนอนุญาตให้พูดเพราะว่าถ้าเราเผลอพูดออกไปมีคนร้ายได้ยินแล้วคนร้ายอาจจะหนีทันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่พูดถ้ายังไม่ถึงเวลานะโอเค
1: แล้วมีทำใบอะไรดี
0: นั่นนะสิทำใบอะไรอีกตอนนี้เราเป็นนักสืบอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เรามีอะไรเป็นหลักฐานแล้วบ้างตอนนี
1: ้
0: ปากกากับ
1: ฉันขอโทษ
0: ปากกากับฉันขอโทษขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จัสมินนะคะเพราะฉะนั้นฉันขอโทษกับปากกาเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์หาอะไรคะ
1: ลายมือผู้ร้ายต้องใช้อะไรที่ทั้งใส่ถุงมือแล้วก็เขียนแน่เลย
0: ผู้ร้ายอาจจะใส่ถุงมือแล้วก็เขียนทำให้ลายนิ้วมือไม่เจอที่ปากกาแต่เขาทิ้งลายมือไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เราจะวิเคราะห์ลายมือคนร้ายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้พี่นักสืบอยากได้ลายมือคนร้ายใช่ไหมคะแต่ไม่รู้จะเอาลายมือคนร้ายมาได้ยังไงเราก็เลยทำตัวเป็นคนส่งของแล้วก็ให้เขาเขียนรับของเราถึงจะได้ลายมือเขามาพี่นักสืบเก่งไหมคะ
1: เก่ง
0: โอเคเดี๋ยวเราแกล้งไปส่งของให้พี่หมี3ตัวนี้แล้วก็ให้เขาเซ็นมาหน่อยว่ายินดีรับของแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ลายมือของ3พี่หมีมาดังนี้ฉันยินดีทำไมเขาต้องเขียนว่าฉันยินดีนะเพราะว่าเขารับของไงเขาเขียนว่าฉันยินดีรับของโอเค

0: โอเคก่อนเดี๋ยวยกมือก่อนรอบนึงค่ะตอนนี้มีใครรู้ว่าใครพี่หมีคนไหนเป็นคนร้ายแล้วบ้างคะมีใครรู้แล้วบ้าง
1: รู้ผมเป็นพี่สาม
0: อย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดนักสืบต้องยังไม่พูดค่ะโอเคทุกคนรู้หมดแล้วนะคะเอามือลงได้ค่ะเดี๋ยวมาโหวตกันหน่อยใครคิดว่าพี่หมีเนียมที่ลายมือแบบนี้เป็นคนร้ายยกมือขึ้น
2: ผมจำลายมือเรียบร้อยแล้ว
0: โอเคใครคิดว่าพี่หมีไหมที่เป็นคนร้ายยกมือขึ้นโอ้เยอะพี่หมีใครคิดว่าพี่หมีอรุณเป็นคนร้ายยกมือขึ้นมีดาคุงคนเดียวโอเค
3: นักเรียนปลายทางคะถ้าเกิดว่าอยากร่วมสนุกไปกับนักเรียนต้นทางนะคะเรามาเล่นเกมนักสืบกันค่ะเกมนักสืบเนี้ยง่ายมากเลยนะคะก็คือมาช่วยสืบหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่มีลายมือของใครก็ไม่รู้นะคะเขียนไว้ว่าฉันขอโทษกับปากกาด้ามหนึ่งไม่มีรอยนิ้วมือแฝงใดๆเลยเขาจะหาตัวคนร้ายได้ไหมนะคะเขาในที่นี้ก็คือนักสืบนะคะนักสืบเนี่ยก็คือนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะมาช่วยกันสืบหน่อยค่ะสังเกตลายมือนี้ดีๆนะคะที่เขียนว่าฉันขอโทษเราเห็นพี่หมี3ตัวอยู่ใกล้ๆเหตุการณ์เกิดเหตุในวันนั้นนะคะพี่หมี3ตัวเนี้ยตัวที่1ชื่อพี่เนียมตัวที่2ชื่อพี่ไม้ตัวที่3ชื่อพี่อรุณนะคะแน่นอนว่าหมีทั้ง3ตัวก็ถือพัสดุอยู่ใช่มั้ยคะใช่ค่ะนี่เป็นกลลวงของนักสืบเองนะคะที่เอากล่องพัสดุเนี่ยไปส่งให้กับพี่หมีแล้วก็ขอให้พี่หมีเซ็นว่าฉันยินดีรับของมาเราก็เลยได้พี่ลายมือของพี่หมีทั้ง3ตัวเนี่ยกลับมาเพื่อเปรียบเทียบกับลายมือที่เจอในที่เกิดเหตุค่ะลายมือของพี่หมีเนียมก็จะเป็นแบบรูปที่1เลยนะคะลายมือแบบพี่หมีไม้เป็นฉันยินดีในแบบที่2นะคะแล้วลายมือแบบพี่หมีอรุณนะคะก็จะเป็นแบบที่3นะคะนักเรียนปลายทางสังเกตไหมคะว่ามีลายมือของพี่หมีเบอร์ไหนที่ใกล้เคียงกับลายมือที่ปรากฏในที่เกิดเหตุแล้วเราสังเกตจากตรงไหนเราถึงว่าเหมือนคะลองวิเคราะห์ดีๆนะคะแล้วให้เหตุผลกับทีเชอร์หน่อยว่าที่ว่าเหมือนมีจุดสังเกตตรงไหนนะคะถ้าคิดได้แล้วไปร่วมตอบด้วยกันกับนักเรียนต้นทางเลยค่ะ
4: ทีนี้
0: มาเทียบกันดูนี่คือฉันขอโทษกับฉันยินดี
4: อันที่สองอันที่สอง
0: คิดว่าพี่หมี
4: ต้องดูจากฉันเพราะมันมีคำว่าฉันอยู่ให้ด้วยค่ะ
0: โอเคเราดูอะไรได้อีกคะนอกจากดูคำว่าฉัน
4: ตัวเล็ก
0: ค่ะจะฟังพี่พินแป๊บหนึ่ง
4: สไตล์การที่เราเขียนแบบปากกาที่เราใช้เขียนแล้วก็ปากกาปกติมันจะเปลี่ยน
5: แต่แต่อันที่สองลายมาเกือบตรงหัวตรงที่
4: อันแรกที่สามจะใช้ปากกาอื่นแต่ว่าสามตัดออกได้เลย
0: อ๋อโอเค
5: เลยสามเขียนว่า
0: โอเคเมื่อกี้ฟังเดี๋ยวขอบคุณพี่มาริโอเดี๋ยวทีเชอร์เรียกให้ตอบนะคะพี่พินบอกว่าให้ดูสไตล์การเขียนมันมีวิธีใช้ปากกาและลายปากกาไม่เหมือนกันพี่พินบอกว่า3นี้ตัดออกได้เลย
5: เพราะว่ามันเขียนวอด
0: พี่มาริโอมีความเห็นยังไงคะพี่นักสืบมาริโออ
6: ันที่2อะครับไอ้หัวฉอชิงมันแบบเหมือนไอ้ตรงเส้นตรงนี้มันเกือบจะชนไอ้วงกลมอะครับส่วนไอ้อันที่1มันไม่ชนเลย
0: ใกล้แล้วโอเคตรงหัวฉอชิงใช่มั้ยคะ
5: จะดูได้ไง
0: ตรงหัวชอชิง2ตัวนี้เหมือนกันไหมคะ
5: ไม่
4: เหมือนอันที่1เกือบชน
5: ผมบ้างคร
0: ับ
5: ผม
0: โอเคโอเค
5: ได้คร
0: ับ เดี๋ยวเรามาพิจารณาชอชิงกันเชิญค่ะพี่มีสุข
5: อันที่ลายมือมันเหมือนกันตรงที่มันไม่มีเส้นที่แหลมๆเลย
0: อ๋อมันเป็นลายมือที่เขียนแนวโค้งๆถูกไหมไม่มีเหลี่ยมเยอะใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้น
5: ม
0: ัน
5: เป็นเหล
0: ี่
5: ยม
0: คิดว่าลายมือ1 2 3ลายมือไหนใกล้เคียงกับลายมือคนร้ายที่สุดคะโอเคคิดว่า ตรงนี้เหลี่ยมเหรอคะเหลี่ยมยังไงคะ
5: ม
0: ัน
5: มียอยักษ์มันม
0: ีอ๋อยอยักษ์เห็นได้ชัดใช่ไหมว่ามันเป็นเหลี่ยมแต
5: ่ดอเด็กก็ไม่
0: คนเนี้ยไม่มีเลยดอเด็กก็ไม่เหมือนโอเคแต่ดอเด็กไม่มีในนี้ไง
5: ก็ใช่มันไม่เหมือน

0: หมีเบอร์3ยังมีอยู่ไหมพี่ต้นกล้าทำไมคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์3ล่ะคะมีเหตุผลไหมเอ่ยไม่มีพี่ต้นกล้าอยากแตกต่างโอเคปรากฏว่าถูกต้องนะคะถูกต้องเพราะเราวิเคราะห์ได้เก่งมากเราดูอะไรบ้างนะ
1: เราดูจากอะไรนะการเขียน
0: การเขียนที่ว่ามันมีความโค้งมันมีความเหลี่ยมอยู่ในลายมือแต่ว่าลายมือต้นแบบจะไม่มีความเหลี่ยมเลยเราก็เลยแยกออกใช่ไหมคะกับอันที่สองมันมีคำที่เหมือนกันอยู่คำหนึ่งที่เราดูได้คือคำว่าฉานใช่ค่ะเก่งมากพี่จัสมินวันนี้ทีเชอร์ก็เลยจะให้เราหัดทายลายนิ้วมือให้เก่งขึ้นพร้อมหรือยังคะ
1: ไม่เลย
0: พี่หมีเบอร์สองเนี่ยเป็นพี่หมีตัวร้ายเขาพี่หมีที่ตายไหมพ
1: ี่
0: หม
1: ี
0: เขาดูลับรอด้วยใช่
1: ม
0: ัน
1: เล่นชอบทำไมชอบ
0: นั่นน่ะสิเดี๋ยวจะมีสตอรี่ถัดไปในหลังปีใหม่ใครมาเรียนเดี๋ยวจะเล่าสตอรี่พี่หมีถูกฆาตกรรมต่อนะคะโอเคต่อไปเราจะมาเล่นเกมค่ะคราวนี้เป็นเกมใช้ทักษะการดูลายนิ้วมือนี่แหละแต่ทีเชอร์ขอให้แบ่งทีมก่อนใครจะเป็นทีม A คะทีมไหนจะเล่นก่อนคะมาเป่ายิงฉุบกันดีกว่า
1: เดี๋ยว
0: ขอตัวแทนเดี๋ยวแป๊บนึงนั่งนั่งขอให้คนที่มาคนแรก2คนแรกละกันก็คือ Data กับซิลีนโอเคซิลีนชนะนะคะเดี๋ยวทีม A ข้างหลังจะเป็นผู้เล่นก่อนนะคะทีมไหนตอบถูกทีเชอร์จะให้บล็อกไปเก็บไว้ตอนที่ทีม A เล่นทีม B ไม่ต้องตอบแล้วก็ไม่ต้องช่วยเขานะ
2: ไม่ช่วยเลย
0: แต่ถ้าเป็นฝั่งทีม B เล่นเดี๋ยวเราช่วยเขาได้นะก็คือช่วยกันทั้งทีมเน
1: า
0: ะ
3: ค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเกิดว่ามีคอมพิวเตอร์ที่ต่อ Wi-Fi หรือว่ามีอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถเข้ามาที่เว็บ ai-thaigen.in.th ได้นะคะตัว A ตัว I แล้วก็ thaigen.in.th นะคะเว็บนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ฟรีนะคะที่สร้างสรรค์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะในแพลตฟอร์มนี้นะคะในเว็บไซต์แห่งนี้นะคะก็จะมีเกมที่เราได้ใช้กันนะคะนั่นก็คือเกมทายภาพค่ะเกมทายภาพจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็คลิกเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะคะเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้ทายไปด้วยนะคะในหน้านี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมทายได้นะคะโดยที่AI Thaigen Platform เนี่ยก็จะมีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดประเทศนะคะหมวดกอไก่ถึงฮอนกฮูกอักษรภาษาไทยนะคะหมวดภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ต่างๆแล้วก็ number เดี๋ยวเราจะเริ่มที่ง่ายๆที่ number ก่อนนะคะเริ่มต้นเลยเราอาจจะเริ่มที่จำนวนแผ่นป้ายที่ไม่มากนักเอาสัก3คูณ3แล้วกันนะคะก็จะอยู่ที่3คูณ3เท่ากับ9แผ่นป้ายนะคะเดี๋ยวเรามาลองตอบกันนะคะนักเรียนต้นทางก็จะตอบไปด้วยค่ะนักเรียนปลายทางถ้าดูจอไปด้วยแล้วก็ช่วยทีเชอร์ตอบไปด้วยได้นะคะเรามาลองเปิดแผ่นป้ายแรกกันก่อนเลยเริ่มท้าทายตัวเองด้วยการเปิดสุ่มภาพก่อนนะคะสุ่มภาพใหม่ตรงนี้เวลาเอาเมาส์เข้าไปแตะก็จะขึ้นเป็นสีชมพูแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยคราวนี้จะมีตัวเลขซ่อนอยู่ข้างหลังแผ่นป้ายนี้แล้วนะคะเรามาลองเปิดสักแผ่นป้ายหนึ่งดีกว่าเอาเลข2แล้วกันนะคะเปิดแล้วเห็นขีดข้างบนอย่างนี้แล้วก็มีส่วนเส้นตรงเหมือนจะเป็นเส้นตรงยาวลงมาแน่ใจไหมคะว่าเป็นเลขอะไรเป็นเลขอะไรได้บ้างนะถ้ายังไม่แน่เปิดอีกสักหนึ่งแผ่นป้ายค่ะเปิดเลขอะไรดี456ลองเปิดเลข6ดูไหมคะอันแน่เริ่มเห็นแล้วนะคะว่ามีเงาเป็นส่วนโค้งตรงนี้นะคะเป็นเลขอะไรได้บ้างคะแอบได้ยินบางคนเริ่มมีในใจแล้วนะคะว่ามันเป็นเบอร์5น่าจะถูกนะเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะหรือถ้าแน่ใจแล้วเราก็มาใส่ในช่องคำตอบนี้แล้วก็กดส่งคำตอบได้นะคะ

เอาเป็นว่าเล่นครั้งแรกทีเชอร์จะลองเปิดอีกสักแผ่นป้ายค่ะเป็นแผ่นป้ายตรงกลางเลยแผ่นป้ายเบอร์5คราวนี้ก็จะชัดแล้วนะคะรูปร่างลักษณะจากที่เห็นนะคะเราเชื่อมโยงได้กับตัวเลข5นะคะลองใส่คำตอบดูค่ะแล้วก็กดส่งคำตอบนะคะ1คะแนนก็จะปรากฏขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราเดาถูกนะคะเราลองสุ่มภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้น่าจะยากขึ้นแล้วแหละเปิดแผ่นป้ายอะไรดีคะเบอร์4ดีไหมไม่เห็นอะไรเลยคราวนี้ยากแล้วนะคะเมื่อกี้เราเปิดไปประมาณ2แผ่นป้ายเราเริ่มรู้เรื่องเนาะคราวนี้เปิดแผ่นป้ายแรกไม่ได้ให้คำใบ้อะไรเลยที่จะช่วยเราเราลองแผ่นป้ายที่2ดีกว่าค่ะเอาเบอร์5แล้วกันกลางๆนักเรียนชอบบอกให้ทีเชอร์บอกเปิดกลางๆน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะคะไม่รู้จริงหรือเปล่าเราลองกดดูนะคะโอ้คราวนี้แหละจะเป็นตัวเลขไหนไปไม่ได้นะคะลองเชื่อมโยงดูนะคะว่าตัวเลขไหนมีรอยหยักเข้ามาแบบนี้แล้วก็หยักออกแบบนี้นะคะตัวเลขไหนที่มีอยู่ในใจคะไม่ยากเลย0ถึง9มีเพียงตัวเลขเดียวนะคะที่มีลักษณะแบบนี้นะคะการที่เราวิเคราะห์หาลักษณะเด่นของตัวเลขได้นะคะก็แปลว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่เราเห็นก็คือ0ถึง9คือประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วเราลองเชื่อมลักษณะเด่นตรงนี้นะคะเชื่อมดูว่าหมายถึงเลขอะไรหรือว่ามันใกล้เคียงกับเลขอะไรแน่นอนว่าเริ่มมีเสียงตอบมาแล้วว่าเลข3นะคะทีเชอร์จะใส่คำตอบไปนะคะแล้วก็กดส่งคำตอบเพราะเราแน่ใจเหลือเกินต้องเป็นเลข3แน่ๆเลยถูกจริงๆด้วยค่ะคราวนี้เรามาลองยากขึ้นค่ะเมื่อกี้เป็นกริดหรือว่าแผ่นป้าย 3x3 ทั้งหมด9แผ่นป้ายเราลอง 4x4 ดูไหมคะน่าจะสนุกขึ้นค่ะ 4x4 แต่ยังคงเป็นนัมเบอร์อยู่ให้ทีเชอร์เปิดอะไรก่อนดีคะเบอร์7ดีไหมตรงกลางมักจะเป็นตำแหน่งที่นักเรียนชอบบอกว่าเปิดแผ่น6 7 10 11สิครับนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะคะอ้าวเป็นขีดตรงๆเลยจะเปิดเบอร์ไหนอีกต่อดีน่าจะยังเดายากบางคนบอกว่าเลข1จะใช่หรือเปล่านะอีกสักตัวเลขละกันก็ตรงดิ่งขนาดนี้จะเป็นตัวเลขอื่นไปได้อีกหรือเปล่าลองคิดดูนะคะว่าลักษณะเด่นแบบนี้ลักษณะที่เป็นเส้นตรงแบบนี้เป็นตัวเลขอะไรได้เป็น7ได้ไหมหรือต้องเป็น1เท่านั้นลองกดเบอร์2ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะไม่น่าจะใช่7แล้วแหละเพราะว่ามันเริ่มมีหัวลงมาอย่างนี้แล้วคำตอบน่าจะชัดเจนนะคะว่าเป็นตัวเลขเดียวได้เท่านั้นก็คือเลข1กดส่งคำตอบได้เลยค่ะนี่เราก็ได้3แต้มมาง่ายๆนะคะลองสุ่มภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะเผื่อจะเจอตัวเลขสนุกๆมาลองเล่นกับทีเชอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะลองกดเบอร์11บ้างตัวเลขนี้ก็น่าสนใจนะคะเหมือนมีการไขว้กันระหว่างเส้นตั้งกับเส้นนอนนะเป็นแบบนี้เป็นลักษณะที่เราจะเห็นในตัวเลข0ถึง9ตัวเลขอะไรลองเปิดเบอร์6ดูไหมคะได้เลยอุ้ยเปิดแบบนี้ก็รู้เลยเปิดเพียง2แผ่นป้ายมีใครพอจะรู้บ้างแล้วเดาไม่ยากเลยนะคะวิธีเล่นก็คือใส่คำตอบลงไปในช่องเลยก็คือเลข4นั่นเองแล้วก็กดส่งคำตอบได้เลยค่ะเย้ถูกจริงๆด้วยถ้าอยากท้าทายนะคะไปต่อที่กริด 5x5 ได้เลยค่ะปกติกริด 3x3 หรือ 4x4 เราเปิดกันแค่2แผ่นป้ายเราก็พอจะรู้แล้วมาลอง 5x5 ดูนะคะว่าเราจะเปิดกี่แผ่นป้ายถึงจะพอรู้เบอร์8อ้าวบอกยากจังเลยเห็นแค่นูนๆขึ้นมาตรงขอบสีดำตรงนี้เปิดต่อดีกว่าอุ้ยเริ่มเห็นเป็นกลมๆโค้งๆละเดาได้ไหมเอ่ยเป็น6หรออาจจะใช่นะคะลองมาดูซิเบอร์7เห็นอะไร

0: อุ้ยเห็นปันเป็นการโค้งขึ้นแบบเนี้ยแน่นอนว่าไม่น่าจะใช่เลข9เป็นเลข3ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีส่วนโค้งตรงนี้เป็นเลข0ก็ไม่ได้เพราะมีการโค้งขั้นกลางเป็นเลข2ได้ไหมคะก็ไม่น่าได้เนาะลองเปิด19ต่อดีไหมคะเราเปิดไปแล้ว3แผ่นป้ายนะเริ่มชัดขึ้นแล้วล่ะค่ะตอนนี้ส่วนโค้งแบบเนี้ยน่าจะมีอยู่เลขเดียวนะคะนั่นก็คือเลข6นะคะกดส่งคำตอบดูโอเคเราได้5แต้มนะคะจะลองเปลี่ยนหมวดดูก็ได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเล่นให้ดูอีกสักหมวดหนึ่งนะคะเป็นหมวดกอไก่แล้วกันนะตัวอักษรกอไก่ถึงขอนฮูกทายได้หมดเลยนะคะแล้วเราเริ่มง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะเป็น3คูณ3ดูซิว่าอักษรภาษาไทยที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นี้เป็นอะไรทีเชอร์จะเปิดตรงกลางก่อนเลยนะคะอุ้ยเป็นอะไรได้คะต่อเต่าได้ไหมมีหัวอย่างนี้แล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้ลองเปิดเบอร์2ดูค่ะคราวนี้น่าจะพอรู้ละอุ้ยเป็นต่อเต่าไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าต่อเต่าต้องหัวแตกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นได้ตัวเดียวก็คือดอเด็กถูกจริงๆด้วยคะแนนเราขึ้นมาเป็น6แต้มแล้วนะคะโอเคค่ะนี่เป็นต่างนะคะของการเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายนะคะแล้วก็จะทายตัวอักษรตัวเลขหรือว่าตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษรวมทั้งสัตว์ต่างๆก็จะอยู่ใต้แผ่นป้ายที่เปิดนี้นะคะสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะคะหรือว่าคุณครูสามารถเปิดเล่นกับน้องๆที่อยู่โรงเรียนปลายทางได้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะทีเชอร์ก็จะใช้แผ่นป้ายแบบนี้ละค่ะเปิดเล่นกับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูกันค่ะว่านักเรียนต้นทางจะทำได้เก่งเหมือนนักเรียนปลายทางหรือเปล่าลองไปดูห้องเรียนต้นทางตอบคำถามในหมวดเปิดแผ่นป้ายกันนะคะไปเจอกันในห้องเรียนต้นทางค่ะมาทีม A พร้อมไหมคะพร้อมจะเล่นเกมไหมคะทีม A เปิดป้ายเลยค่ะเลือกเบอร์ไหน1ถึง9เดี๋ยวขอเป็นพี่ปูนก่อนพี่ปูนบอกว่าเบอร์1จะเปิดเบอร์1แล้วนะเอ้ยจะทายไหมคะทีม A จะทายไหมคะว่าเป็นเลขอะไรอยู่ข้างใต้นี
1: ้ไม่แต
0: ่ตกลงกันก่อนค่อยพูดทีม B ไม่ต้องช่วยเขาจะทายไหม
1: ไม่เอาเดี๋ยวไปก่อนยังไม่จบแต่เลขแรกไม่ใช่ทายสอง
0: ทีม A จะยังไม่ทายนะทีม B
1: เบอร์5
0: เดี๋ยวถามทีม B ก่อนทีม B จะทายไหมคะ
1: 9
0: ทำไมถึงคิดว่าเลข9คะดูจากอะไร
1: ไม่ได้ลงตัวกับแน่นอนแน่นอนเราดูว่ามีขีดลงมาค่ะผมว่าเลข8 9
0: โอเคอ่ะทีม B ตกลงกันว่าจะทายหรือว่าจะยังข้ามไปก่อนสรุปแล้วว่าทายว่าเลข
1: 9
0: ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นของทีมนะคะต่อไปค่ะมีอีกค่ะทีม B เริ่มก่อนทีม B เปิด1ป้ายค่ะให้เพื่อนฝั่งนี้เรียกบ้างเปิดเบอร์อะไรคะ6เปิดแล้วเดี๋ยวฟังก่อนจะทายไหมทีม A อย่าไม่ต้องช่วยของอิ
1: ท4 4มัน4มันไม่มีขีดนะ
2: มีก็เนี่ย
1: 4ไอ้ตัวนี้4ของอาไม่ใช่ไม่ใช่เอ็งต้องมาอยู่ข้างหลัง
0: ตัวหลังคิดว่าเป็นเลขอะไรคะ
1: 4
0: ตัวหลังคิดว่า4เปิดอีกป้ายหนึ่งแล้วกันค่ะเปิดป้ายอะไรคะโอเคไม่แต่ว่าโต๊ะบีทายก่อนเพราะฉะนั้นโต๊ะบีได้แต้มนะคะถ้าใครไม่ฟังทีเชอร์เล่นต่อไม่ได้นะคะพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: คราวนี้จะยากขึ้นจะไม่ใช่ตัวเลขแล้วเป็นตัวอักษร

0: สอนภาษาอังกฤษโอเคทีมบีจะเริ่มก่อนเปิดช่องอะไรคะทายไหมคะทีมเอค่ะทีมเอดูทีมบีเขาไม่ทายแล้วนะตอนนี้เป็นคะแนนของเราละจะเปิดช่องอะไรคะทายไหมคะทีเชอร์รู้แล้วว่าทีม A ทายว่าผีแต่ว่าเราขอให้ทีม B เปิดอีกตัวนึงค่ะเปิดอะไรคะ
1: 2
0: ขอเปิด2ก่อนละกันเพราะว่าเพื่อนตอบเยอะที่สุดโอเคแต่ทีม A ได้คะแนนนะคะเพราะเขาทายก่อนเย้ง่ายไหมคะแปลว่าคราวนี้ทีม A จะเป็นฝ่ายเริ่มบ้างค่ะเปิดช่องเลยค่ะ16 ทีม A จะทายไหมคะทายไหม
1: ไม่มีอะไรเลยครับจะทายได้ไง
0: โอเคต่อไปทีม B จะเปิดช่องไหนคะจะทายไหมคะรู้แล้วฟังก่อนบอกครั้งเดียวพอนะทีเชอร์รู้แล้วว่าเราทายว่าเก็บคำตอบไว้ก่อนเดี๋ยวขอให้ทีม A เปิดอีกป้ายก่อนตอบแล้วนะเราตอบว่า L ใช่ไหมทีม B ได้ไปอีกบล็อกหนึ่งนะคะตอบว่าอะไรคะ
2: 9
0: เขียนเลขลงไปเลยค่ะพี่นาน่าใช่เติมคำตอบนะคะคำตอบให้เติมตัวเลขที่คิดว่าเราจะทายส่วนข้อที่ถามว่าเป็นเลขอื่นได้อีกไหมให้ลองเขียนตัวเลขที่คิดว่าเป็นไปได้ดูถ้าไม่มีตัวเลขอื่นที่เป็นไปได้ก็ไม่ต้องเขียนนะคะชิดจะไม่รู้ถ้าลองดูว่ามันมีเลข8เลขเดียวหรือว่ามีเลขอื่นที่เป็นตัวนี้ได้ถ้ามีเลข8เลขเดียวผมก็เขียน8แต่ถ้าเกิดว่ามีเลขอื่นหนูก็เขียน8แล้วก็เขียนเลขอื่นตรงนี้โอเคไหมไม่มีเขียนเลข8เลขเดียว
3: คำตอบเลข4ได้ไหม
0: คะหนูคำตอบหนูเขียนข้างบนนะคะโอเคมาดูด้วยกันก่อนทีเชอร์ขอฟังทีเชอร์แป๊บนึงได้ไหมคะหันหน้ามาทางกระดานนิดนึงเนาะข้อแรกมีใครอยากตอบไหมคะว่าเป็นตัวเลขอะไร
4: 9
0: โอเคเก่งมากค่ะเป็นเลข9นะคะเป็นเลขอื่นได้ไหม
4: ได
0: ้ใครว่าเป็นเลขอื่นได้ยกมือขึ้นเลขอะไรที่หนูคิดไว้ในใจเราไม่มีเลข9เราไม่มีเลข19เรามีแค
5: ่
0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8อ๋อมันเป็น8ได้ยังไงครับหนูเห็นอะไร
5: ก็ถ้ามันมีตรงนั้นขึ้นมาอีกมันก็จะเป็น8เลยคร
0: ับ อ๋อโอเค
6: ในใบกิจกรรมนะคะนอกจากข้อที่เราเพิ่งได้ทำเมื่อครู่นี้นะคะก็คือข้อ1ที่เดาเลขที่ดูเหมือนจะเป็นเลข9นะคะความเป็นไปได้อาจจะมีเลขอื่นอีกก็ได้นะคะน้องๆสามารถเขียนตัวเลขที่เป็นไปได้เลขอื่นลงในด้านล่างเลยแล้วก็เอา1ในกำลังคิดอยู่เหมือนกันค่ะแล้วนะคะ
7: มาดูข้อนี้บ้างข้อนี้เปิดแค่แผ่นป้ายเดียวเท่านั้นนะคะรอยหยากตรงนี้นะคะเพื่อนบอกว่ามัน obvious มากๆเลยหรือว่ามันชัดเจนเหลือเกินว่าเป็นเลข8เป็นเลขมีบางคนบอกว่าอาจจะเป็นเลข3ก็ได้นะจริงๆก็มีความเป็นไปได้นะคะถ้าเป็นเลข3ที่กลับเขาเรียกว่าอะไรกลับด้านกลับซ้ายไปขวาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยความที่เราเน้นตัวเลขที่เป็นตัวเลขจริงๆนะคะเราก็จะนึกถึงเพียงเลขเดียวเท่านั้นนะคะที่เราเห็นรอยหยักตรงกลางนะคะคือรอยหยักที่มาจากส่วนโค้งของวงกลมด้านบนกับวงกลมด้านล่างวงกลมหรือวงรีนะคะที่เรา

ไปสร้างเลข8สร้างเลข8นะคะเพื่อนบอกว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าส่วนเชื่อมตรงนี้มันชัดเหลือเกินนะคะว่าเป็นเลข8นะคะมาดูคำถามข้อที่3บ้างนะคะคำถามเนี้ยค่ะเพื่อนใช้เวลาอภิปรายกันนานมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าข้อมูลภาพเนี่ยเห็น2แผ่นป้ายก็จริงแต่ว่าเป็นข้อมูลภาพที่อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลเยอะนักนะคะทำให้เราหาความเป็นไปได้ได้หลากหลายมากเลยเช่นเป็น8ก็ได้เพราะมันมีส่วนโค้งด้านบนนี่นะเป็น9ก็ได้หรือเป็น0ก็ยังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อที่3เนี่ยคำตอบอาจจะมีหลากหลายเนาะเพราะว่าเราเห็นความเป็นไปได้ที่เราตัดข้อใดข้อหนึ่งออกไปไม่ได้เลยเพราะว่าข้อมูลภาพที่เห็นอ่ะมันอาจจะยังไม่มากพอนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าดูจากส่วนโค้งแล้วอาจจะเป็น9หน้าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถอภิปรายต่อได้นะคะว่าเราเห็นข้อมูลเชิงลึกอะไรหรือไปเปรียบเทียบกับตัวเลขอะไรเราถึงมองว่าเป็นเลข9นะคะแต่เลข9นี้ไม่ใช่เฉลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยก็คือข้อมูลภาพมีแค่นี้เองเราสามารถเห็นต่างจากคำตอบของเพื่อนๆต้นทางได้นะคะข้อนี้เห็น3แผ่นป้ายที่ถูกเปิดออกแล้วก็เห็นเป็นเส้นเฉียงลากลงมาเพื่อนบอกว่าไม่ยากเลยค่ะทีเชอร์เป็นเลข7เลขเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเมื่อครู่นี้ได้ดูนักเรียนต้นทางอภิปรายกันมีบางคนเดินมาบอกทีเชอร์นะคะว่ามันเป็น5ก็ได้ถามว่ามันเป็น5ได้ยังไงล่ะเพื่อนบอกว่ามันเป็น5เพราะว่าเขียนแบบนี้ไงแบบลาก5ให้มันยาวๆอย่างนี้ไงก็คือลากส่วนที่เป็นส่วนเส้นตรงเฉียงๆด้านบนให้ยาวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆคิดได้ไปไกลเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองดูพื้นที่ที่เหลือก็คือเหลือแค่แถวเดียวตรงนี้เองมันไม่น่าจะทำให้เกิดส่วนโค้งที่มาช้อนรับความโค้งของเลข5ได้เพราะฉะนั้นในเพื่อนในเพื่อนๆต้นทางก็สรุปกันว่าไม่น่าจะใช่เลข5หรอกนะเพราะว่ามันไม่มีที่เหลือพอที่จะให้ทำส่วนโค้งด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเพื่อนๆก็คือลงความเห็นกันว่าเป็นเลข7นั่นแหละถูกแล้วนะคะยังมีอีกหลายข้อที่ได้ทำในใบกิจกรรมนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไม่เสร็จพอสวิดีโอแล้วก็ทำต่อได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครทำเสร็จแล้วนะคะลองมาดูภาพสัตว์ภาพนี้กันค่ะลองใช้เทคนิคที่ทีเชอร์เคยให้ก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าเราเห็นแผ่นป้ายที่หลากหลายที่ถูกเปิดออกเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นข้อมูลภาพที่เราเห็นมีอะไรบ้างมาจำแนกข้อมูลภาพกันก่อนเลยนะคะว่าองค์ประกอบจากข้อมูลภาพเราเห็นอะไรบ้างเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นสัตว์ที่มีหางแหลมนะฉันเห็นตรงนี้ไงหางแหลมเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีขาสั้นค่ะพอดูแล้วลำตัวเขาเป็นลำตัวแนวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาเขาสั้นมากๆเลยถ้าเทียบกับลำตัวลำตัวน่าจะยาวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาสั้นเพื่อนบอกว่าปากแหลมด้วยนะเห็นไหมบริเวณปากและฟันเนี่ยมันค่อนข้างมีความแหลมชัดเจนเลยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่มีฟันเป็นซี่คมเรียงเป็นแผงเลยนี่คือลักษณะจากข้อมูลภาพที่เราได้ข้อมูลมานะคะมีหางแหลมมีขาสั้นลำตัวขนานกับพื้นราบมีปากแหลมแล้วก็ฟันเรียงเป็นแผงเลยจากข้อมูลนี้เพื่อนก็อาจจะบอกว่าสิ่งที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะก็คือขาสั้นกับลำตัวขนานกับพื้นราบนะคะขาสั้นและลำตัวขนานกับพื้นราบเนี้ยมันคล้ายจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือเปล่านะเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเพิ่มข้อมูลเข้าไปเช่นเขามีฟันแหลมด้วยนะสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้แล้วก็ปากแหลมด้วยเราจะนึกถึงอะไรเป็นจระเข้ได้ไหมเป็นนาคได้ไหมเคยเห็นปากของนาคหรือเปล่ามันแหลมหรือเปล่าหรือนาคปากไม่แหลมจะเป็นแค่จระเข้หรือเปล่าหรือสัตว์อะไรอีกที่เราเห็นว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วมีปากแหลมมีฟันเรียงคมเป็นซี่เป็นแผงซี่ฟันที่แหลมคม
สัตว์อะไรได้บ้างนะข้อมูลนี้เราวิเคราะห์ต่อได้นะคะทีเชอร์อยากให้เราพยายามคิดท้าทายแตกองค์ประกอบมาแล้วก็หาความเป็นไปได้นะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงในใบกิจกรรมได้เลยค่ะก่อนจบคาบนะคะเรามาเล่นเกมปิดท้ายสักเล็กน้อยค่ะเป็นเกมเปิดป้ายเหมือนอย่างที่เราเล่นกันเมื่อตอนต้นคาบเลยนะคะแต่คราวนี้จะยากขึ้นค่ะเป็นการเปิดป้ายธงนะคะเป็นการเปิดป้ายธงประจำชาตินะคะลองดูซิว่าเราจะหาคำตอบร่วมกับเพื่อนต้นทางกันได้หรือเปล่านะคะลองไปเล่นเกมสนุกๆ กันกับเพื่อนๆที่ห้องเรียนต้นทางนะคะแล้วก็ไปฟังสรุปก่อนจบคาบได้เลยค่ะ

เป็นชายเพลงนี้เป็นธงประเทศออสเตรเลียค่ะหน้าตาแบบนี้นะค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้ฝึกก็คือการวิเคราะห์การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เพื่อให้เราเติมภาพที่ขาดหายไปให้เต็มได้นะคะแล้วก็เราก็ช่วยวิเคราะห์พี่หมีนะคะที่เป็นที่ชายที่โดนฆาตกรรมแล้วก็เราก็หาคนร้ายได้จากการแกะรอยจากลายมือซึ่งก็เป็นการวิเคราะห์ของส่วนที่เราเห็นนะคะเพื่อเติมเต็มว่ามันคล้ายหรือมันเหมือนกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ใช้ทักษะการวิเคราะห์เนี่ยไปลองเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆที่เราอาจจะไม่รู้แต่เราสามารถหาจุดสัมพันธ์ของมันได้นะคะในกิจกรรมอื่นๆก็เราก็สามารถเราสามารถวิเคราะห์อย่างนี้ได้กับกิจกรรมอื่นเช่นกันวันนี้นะคะห้องเรียนทางใกล้และทางไกลทั้งต้นทางปลายทางก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้เด็กๆทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: แซงตีโฟโอ

และรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็คงจะมีกิจกรรมงานอดิเรกของตัวเองอยู่ใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องเพลงเล่นกีฬาวาดภาพหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของก็ตามน้องๆคนไหนชอบทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบดูบ้างนะแต่สำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่กำลังรอพี่โบพาไปประดิษฐ์สิ่งของอยู่บอกเลยว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่น่ารักมากๆงานประดิษฐ์ของเราวันนี้ก็คือกรอบรูปค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกรอบรูป DIY แสนน่ารักกระดาษลังกระดาษห่อของขวัญดินสอไม้บรรทัดคัตเตอร์กรรไกรกาววันนี้ก็คือรูปพี่โบสเองพี่โบสใช้ขนาดรูป 4x6 นิ้วนะคะเราก็ต้องใช้กระดาษลังนะคะน้องๆ นะคะวัดไปเลยค่ะพี่โบสจะใช้ขนาด 18x13 เซนติเมตรค่ะโอเคค่ะและเมื่อตอนนี้นะคะน้องๆได้ขนาด 18x13 เซนติเมตรเรียบร้อยแล้วเราจะวัดทุกด้านเลยนะคะขึ้นมา 2.5 เซนติเมตรสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องวัดเข้ามาอีกรอบนึงเพราะว่าเราไปใส่รูปภาพกันนะคะตัดตามเส้นเลยนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะมันเป็นของมีคมนะน้องๆถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะนี่เราก็จะได้กรอบรูปด้านหน้าของเราแล้วล่ะค่ะออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาทำด้านหลังกันต่อพี่โบจะพาน้องๆมาตัดขนาด 10x16 เซนติเมตรค่ะตัดตามรอยเลยนะคะทีนี้พี่โบก็ได้กรอบรูปตัวส่วนด้านหลังออกมาแล้วแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าด้านหน้าหน่อยนึงทีนี้เราจะมาทำตัวขั้นกันค่ะเราจะทำช่องว่างนะคะเพื่อเอาไว้สำหรับใส่รูปภาพของเราโดยที่น้องๆ

าใส่กระดาษล้างอันเดิมมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็วัดขนาดลงไปเลยค่ะเอาความยาวให้ได้พอดีกันนะจากนั้นความหนาของมันก็ประมาณ1เซนติเมตรก็ได้นะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2เส้นค่ะเพื่อที่วางขนาดด้านข้างของเราทีนี้เราก็จะเหลือเส้นด้านล่างอีก1เส้นนะคะส่วนด้านบนนะคะเราจะไม่ติดค่ะน้องๆเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่รูปลงไปเนี่ยมันจะได้ใส่ได้พอดีค่ะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเราจะมาตกแต่งกันนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญค่ะหรือว่าจะเป็นกระดาษสีหรือว่าจะเป็นดินสออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่ว่าก็จะได้ตัวกล่องออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาติดกระดาษห่อของขวัญกันที่ตัวด้านหลังกันต่อทำเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆอันนี้มันตามจินตนาการน้องๆเลยน้องๆสามารถใช้กระดาษสีไหนก็ได้หรือว่าตกแต่งยังไงก็ได้เลยนะคะตามจินตนาการน้องๆเลยค่ะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกันด้วยตัวอันเล็กที่เราตัดกันมาค่ะทากาวลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยเราก็จะเอาฝาหลังค่ะไปประกบด้วยกันเลยแบบนี้ตอนนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้วเรานะคะก็จะมีช่องสำหรับการใส่รูปของเราด้วยตรงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาทำขาตั้งกรอบรูปกันต่อค่ะเราจะมาวาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกันนะคะน้องๆโดยการวาดเส้นตรง2เส้นค่ะอันนี้ของพี่โบนะคะก็จะเอา10เซนติเมตรเท่ากันเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาวาดเส้นทแยงมุมค่ะจากตรงนี้นะคะไปสู่ตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็จะได้สามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วค่ะที่มีมุม90องศาทีนี้เราจะมาติดกันที่ด้านหลังกรอบรูปของเรากันค่ะเอาให้มันตั้งตรงแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกรอบรูปของพี่โบ๊ทเป็นยังไงบ้างคะน้องๆของน้องๆเสร็จกันหรือยังเดี๋ยวเราจะมาใส่รูปกันลงไปดีกว่านะนี่แบบนี้เลยนะคะตันแต๊ดเห็นไหมล่ะคะน้องๆว่ากรอบรูปของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญยังน่ารักมากๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งมุมไหนของบ้านก็ได้ตั้งตรงไหนก็ได้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะในการทำดินสอแสนสวยถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำดินสอแสนสวยโฟมลูกบอลโฟมยางปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกซึ่งดินสอแสนสวยในวันนี้พี่โบนเลือกทำเป็นธีมดอกไม้ค่ะนี่แล้วเราก็ต้องมีตัวนี้เลยโฟมกลมนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่าครึ่งกันเพื่อทำเป็นเกสรดอกไม้อย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะแล้วตอนนี้พี่โบก็ผ่าออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะทั้งหมด2ซี่ด้วยกันเราก็จะมาทำสีกันค่ะผ่าให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆในการทำเกสรดอกไม้นะคะน้องๆน้องๆ

กับอันแรกเลยเมื่อน้องๆวาดเสร็จแล้วก็ตัดออกมาได้เลยค่ะนี่แล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ไซส์แล้วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตัดขอบมนกันค่ะทั้ง2ฝั่งเลยนี่เริ่มเห็นภาพกันหรือยังคะน้องๆว่าดอกไม้ของเราเนี่ยจะออกมาเป็นสีอะไรนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดขอบมนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาประกบติดกันแบบนี้เลยนะคะเราจะติดให้มันเหลื่อมลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะแบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้ด้านนี้ค่ะน้องๆในการประกบมันขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วเราก็จะติดกาวลงไปเพื่อให้มันซ้อนกันแบบนี้ค่ะกดค้างเอาไว้นะคะสักพักหนึ่งจนกว่ามันจะแห้งค่ะหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งในแนวตั้งกันอีกรอบหนึ่งค่ะจะหยอดกาวเข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็บีบมันเอาไว้แบบนี้จนกว่ามันจะแห้งค่ะจะมาตัดโฟมยานะคะสีเขียวเพื่อมาพันรอบก้านของเรากันค่ะเราจะวัดนะคะประมาณ3เท่าของดินสอเรามันจะเป็นความยาที่เราต้องใช้นะคะจริงๆแล้วถ้ามันเหลือเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันตามขนาดความกว้างของดินสอด้วยตัดให้มันตรงตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปติดกาวกันพันกับที่ดินสอเอาให้มันติดกันแบบนี้เลยนะได้แท่งก้านออกมาแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันกับตัวดอกไม้ที่พี่โบทำเอาไว้กดเอาไว้แน่นๆนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแต่ตอนนี้นะคะข้างหลังของเราค่ะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็จะเอาเครื่องวงกลมนะคะเอามาวัดขนาดกันค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดตามรอยเลยค่ะเราก็จะไปปิดที่ด้านหลังของดินสอของเราแบบนี้เลยนะคะน้องๆเดี๋ยวแล้วนะคะจะมาทำการตกแต่งดอกไม้เพิ่มเติมกันนิดหน่อยค่ะนี่เลยดอกไม้ของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยเห็นไหมล่ะคะว่าดอกไม้แสนสวยของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้มีทั้งดินสอแสนสวยและกรอบรูป DIY ของเราการประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญเรามีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยนะและเหมือนเดิมแล้วค่ะน้องๆสำหรับคนไหนที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยทางแฟนเพจ Hidden Channel คนไหนถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิวซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถใช้งานได้จริงมีประโยชน์และที่สำคัญยังสวยมากๆด้วยค่ะและอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็หาได้ง่ายง่ายเลยล่ะค่ะน้องๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกาวสองหน้าชนิดบางกาวกระดาษสีกระดาษร้อยปอนของตกแต่งสีเมจิกตอนแรกในการทำกล่องใส่ขนมนะคะโดยเราจะใช้กระดาษ A4 ค่ะที่เป็นกระดาษ100ปอนด์นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพับกันค่ะน้องๆพับเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมลงไปแบบนี้เลยเพื่อที่เราจะได้ตัดกระดาษออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสน้องๆเวลาใช้กรรไกรนี่ต้องระมัดระวังมือด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งกันทีนี้เราก็จะได้เป็นคล้ายๆสมุดแบบนี้ออกมาแล้วนะคะน้องก็เอามุมนะคะพับเข้าไปสู่ตรงกลางทั้งสองฝั่งเลยพับกันเข้าไปอีกทบนึงค่ะเอาให้มันพอดีกับเส้นตรงกลางเลยโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้น

ะคะน้องเอามุมตรงนี้พับมาให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะพับสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะน้องๆเดี๋ยวน้องๆ นะคะจะต้องพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยก็จะง่ายต่อการพับเมื่อเราพับสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดตรงมุมสามเหลี่ยมของเราเอาไว้นะคะแล้วก็ดันมันขึ้นมาค่ะแล้วก็พับลงไปเลยทีนี้น้องๆก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นหัวกล่องแล้วค่ะฝั่งหนึ่งโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะท่าละเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล่องด้านในของพี่โบ๊ทนี่เมื่อเราได้กล่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะใช้สกอตเทปใสเพื่อแปะให้มันอยู่ตัวเป็นกล่องที่แข็งแรงนะคะต่อไปเราจะมาทำฝาครอบกันต่อค่ะแล้วพี่โบ๊ทก็จะเลือกใช้เป็นกระดาษสีนะคะน้องๆเราจะทำขั้นตอนคล้ายๆกับของอันแรกเลยค่ะก็คือการพับกระดาษก่อนนะคะเพื่อให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกมาตัดตามรอยนี้เลยขั้นตอนถัดมาค่ะเราจะพับมันขึ้นไปนิดนึงนะคะเราก็จะเอากล่องค่ะด้านในที่เราทำเอาไว้เอามาวางทาบลงไปเลยนะคะเอาให้ตัวกล่องเนี่ยพอดีกับตัวกระดาษครอบด้านนอกแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะดันตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันรู้ตำแหน่งว่าเนี่ยกล่องของเรามีขนาดเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะพับมันลงไปเลยค่ะเราจะมาติดสกอตเทปกันค่ะเอากล่องตัวเดิมของเรานะคะมาวางทาบลงไปเลยค่ะคือเราจะทำตัวครอบมันอีกทีนึงนะคะเราก็ต้องทำให้มันครอบได้พอดีกับกล่องด้านในน้องๆก็จะต้องค่อยๆวัดนะคะเอาให้มันพอดีกันเห็นไหมคะทีนี้เวลาตัวกล่องด้านในอยู่เงี้ยน้องก็สามารถเปิดปิดได้เนี่ยแล้วพี่โบก็เริ่มพับตามรอยค่ะที่มันมีเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาติดสกอตเทปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบล่ะฉันอยากจะเห็นของน้องๆแล้วสิว่าน้องๆเนี่ยตกแต่งกันเป็นอะไรบ้างนี่พี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเป็นสีหวานๆเลยเหมาะกับเสื้อพี่โบในวันนี้มากเลยใช่ไหมคะแต่ไอศกรีมของเรายังขาดอะไรไปอีกคะถูกต้องเรายังขาดไม้ไอศกรีมนะคะน้องๆนี่นะคะก็จะลองวัดขนาดไม้กันค่ะน้องๆเวลาตัดนะคะน้องๆต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะเพราะว่าไม้ไอศกรีมเนี่ยมันมีความแข็งเราก็จะมาหยอดกาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักพักหนึ่งเลยนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยกล่องไอศกรีมของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะนี่แล้ววันนี้นะคะพี่โบก็ทำตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิ่งชิ้นต่อไปที่พี่โบนะคะจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมค่ะอ่ะสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊หน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ทำที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกระดาษทรายสก็อตเทปใสกาวกรรไกรมาดูขั้นตอนนะคะในการทำที่วางโทรศัพท์กันเลยเราก็จะโทรศัพท์มาวางเพื่อวัดขนาดกันค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเรียงไม้ไอศกรีมของเราให้ได้ขนาดเท่ากับโทรศัพท์ของเรากันเลยอันนี้ก็คือตัวด้านหลังทีวีของเรานั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นมาอีก2ไม้นะคะเพื่อเป็นตัวกั้นขอบของเรานั่นเองค่ะเพิ่มความแข็งแรงให้กับฐานไม้ไอศกรีมของเรากันแต่ตั้งแต่ไม้แรกเลยนะคะน้องๆอันนี้ก็จะแปะไป2ชั้นนะคะทีนี้เราจะมาวัดความกว้างของโทรศัพท์กันนะคะแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะตัดไม้ไอศกรีมส่วนที่เกินโทรศัพท์ของเราเนี้ยออกไปกันค่ะตัดตามรอยเส้นที่เราวาดกันไว้เลยนะคะอย่าลืมนะคะน้องๆเวลาตัดเนี่ยกรรไกรมันเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำฐานนะคะสำหรับที่วางโทรศัพท์ของเรากันเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดออกกันทีนี้แล้วก็อีกอันนึงมาทีนี้มันก็จะมาต่อกันได้พอดีเลยค่ะเราก็ต้องตัดแบบนี้นะคะให้เท่ากับความหนาของโทรศัพท์ของเราเลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดกาวเข้าด้วยกันค่ะตอนนี้พี่โบได้ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดกันต่อค่ะที่ด้านล่างค่ะและที่นี้นะคะน้องๆเราจะใช้กระดาษทรายของเราค่ะในการฝนมันเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้ไม้ไอติมของเราเนี่ยมีความเรียบค่ะแล้วก็สามารถติดกันได้สนิทค่ะ
ทำทั้งหมด4อันเลยนะคะเวลาติดกาวนะคะน้องๆเราจะติดอยู่ด้านบนของตัวขอบทีวีด้านหลังเรานี่นะคะแบบนี้ติดลงไปแบบนี้เลยแต่ว่าน้องๆต้องใจเย็นๆนะคะเราจะต้องรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาไม้ไอติมของเรามาวางข้างๆนะคะเพื่อทำให้เป็นขอบทีวีกันก็จะทากาวติดลงไปนะคะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเติมความแข็งแรงให้กับด้านหลังทีวีของเรากันวันนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งกันพี่โบก็จะใช้ไม้สักทีเหมือนเดิมเลยมาจุดไว้ที่3เซนติเมตรก่อนแล้วก็ตรงที่ 2.5 เซนติเมตรด้วยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะตัดนะคะจาก 2.5 ไปที่3ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะกลายมาเป็นเส้นทะยานมุมแบบนี้เลยแล้วก็จะติดเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4อันค่ะเดี๋ยวเราจะเอา2ขานะคะติดไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็อีก2ขาค่ะมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตั้งได้ด้วยแต่น้องๆคะเวลาติดกาวนะพี่โบอยากจะบอกว่าขาหน้าของเราอะค่ะเราต้องติดลงไปที่ฐานด้านล่างนะคะแบบนี้แต่ว่าขาด้านหลังค่ะเราจะติดลงไปตรงๆด้านหลังแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีความเฉียงลงไปนะคะมันจะได้เป็นตัวตั้งรับให้เราค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาตกแต่งทีวีกันเราจะเพิ่มเสาให้มันกันค่ะน้องอาจจะใช้เป็นกระดาษสีสติกเกอร์สีหรือว่าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไม้ไอศครีมก็ได้นะแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่วางโทรศัพท์มือถือจากไม้ไอศครีมของพี่โบ๊ท

ำหรับน้องๆนะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้กับพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเห็นหมดแล้วทุกชิ้นเลยนะอยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยเก่งกันมากๆเลยและทำสวยกันมากๆเลยนะคะแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่ทำแล้วยังไม่ได้ส่งมาให้กับพี่โบ๊ทเนี่ยอย่าลืมนะคะส่งมาให้โบ๊ทได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. การจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่2 กรกฎาคม 2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยา

น่านและอุตรดิตถ์ค่ะส่วนภาคตกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรระนองและพังงาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่12ในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งเมื่อเวลา4นาฬิกาพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือ 114.2 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569จะเคลื่อนผ่านเกาะไฮล้ำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยสำหรับวันที่3กรกฎาคมนี้มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นะ
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนละไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสือไทยลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: เก่งแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: อ๋อไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสือไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสือไทยนี้ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัว

0: ปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
3: ระบบหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไป

0: เยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
1: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
2: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
3: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
4: ครับ
5: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
4: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
5: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
3: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
5: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
3: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
5: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
3: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับ องค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชา

0: ชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้ว
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: ดีค่ะ
1: ว
0: ัน
1: นี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ e-co-learning with ราชพุกสตรูซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสตรูค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงาน

0: และมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Buildingอย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้ต
4: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขาใช้วิธีการต้อนกิ่งติดตาเป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบแม่สายเพศนะคะ
1: โอ้คุณใช่คะมันมีอะไรงอกออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
0: ตอนสวนผักคืนชีพทำอะไรอยู่คะแพรว
1: อ๋อกำลังทดลองตอนกิ่งต้นไม้อยู่ค่ะช่วงเนี้ยเขารณรงค์ให้กักตัวอยู่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19 ใช่ไหมคะก็เลยกะว่าจะหากิจกรรมทำเนี่ยกะว่าจะขยายพันธุ์ต้นไม้อ๋อเผื่อขายได้ด้วยนะคะคุเช่พอเจอในรายการตอนที่เขาเพาะพันธุ์ต้นไม้ส่งขายได้เยอะเลยนะคะ

0: นี่ไปดูกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับคุณลุงมีเคล็ดลับในการที่จะตอนกิ่งพันมาฝากนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเคล็ดลับที่ทำให้คุณลุงมีเงินล้านภายใน5ปีนั้นจะมีดีอย่างไรแล้วต้นพันต้นนี้ก็คือต้นแรกที่ทำให้ลุงมีรายได้เป็นล้านนะครับ
2: บอกง่ายเลย
1: ขั้นตอนแรกใช้กรรไกรกว้านเอาปอกเปลือกออกนะครับทิ้งไว้อีก3วันถ้าสมมุติว่าเราไม่ทิ้งไว้3วันลุงบอกว่าก็ใช้ได้แต่ว่าให้รูปเอาเมือกลื่นมันออกนะครับ
2: สมมุติอันนี้เราอยากได้ต้นนี้นะลุงเนาะเราจะทำเลยนะโอเครูปเอาเมือกลื่นออก
1: ขุยมะพร้าวเนี่ยจะร่วนๆแล้วก็เอามีดผ่าหลังจากนั้นนี่น้ำอะไร
3: น้ำกะปิ
1: น้ำกะปิอ๋อต้องใช้กะปิ
3: กะปิที
1: ่กะปิตำน้ำพริกเนี่ยนะเคล็ดลับก็คือว่าคุณลุงอ่ะจะละลายกะปิเนี่ยนะครับมาเติมหยอดเข้าไปในขุยมะพร้าวแล้วก็จัดการห่อใช่ไหม
3: เป็นยา
1: เป็นยา
3: เรียกรัก
1: อ๋อคุณลุงพูดภาษาใต้บอกว่ามันเป็นยาเรียกรักก็คือว่าถ้าแปลเป็นภาษากลางน้ำกะปิเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการเร่งให้รากมันเจริญเติบโตไวยิ่งขึ้น
2: มันแรงรักนะ
1: หลังจากนั้นก็พันห่อทิ้งไว้กี่วันฮะ
3: 45วัน
1: ผ่านไป45วันรากจะค่อยๆงอกออกมาแล้วก็ทิ้งไว้อีก1เดือนได้ระยะเวลาประมาณ 75-80 วันก็สามารถตัดขายได้เรียบร้อยครับอันนี้คือตอนไว้เรียบร้อยแล้วฮะโอเคลุงผมขอหน่อยโอเคปั๊บอันนี้กิ่งนี้นะครับลุงทิ้งไว้ประมาณ2เดือนเอาไปปลูกได้แล้วตอนปลูกเนี่ยต้องแกะออกไหมครับ
3: แกะออก
1: แกะออกเนี่ยรากเดินเต็มแล้วเนาะ
3: เดินเต็ม
1: ถ้าเราสังเกตเห็นนะครับมันจะมีรากแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลเดินเต็มอยู่ในถุงก็ไปแกะถุงออกแล้วก็ไปหย่อนปลูกได้เลยอ๋อเรียบร้อยอันนี้ขายกิ่งพันเท่าไหร่กิ่งพันละเท่าไหร่ฮะ
3: 100
1: บาทคุณผู้ชมครับเพียงแค่นี้ใช้ระยะเวลาเกือบๆประมาณ2เดือนได้แล้วครับ100บาทคุณลุงมีรายได้จากการตอนกิ่งขายอย่างนี้นะครับ5ปีจำนวนกิ่งตอนทั้งหมดประมาณ 10,000 เกือบ 15,000 ต้นใช่ไหมลุงแล้วก็มีรายได้ประมาณ1ล้านกว่าบาทครับเนาะ
3: ได้
1: นะเรียบร้อย
4: ภัตตาคารบานทุง
0: อ๋อเขาใช้วิธีการตอนกิ่งติดตาเป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะ
5: ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
0: ดูท่าจะงงถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลาซ่าท้าทดลองถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มกันที่แบบแรกก่อนเลย
5: ค่ะ
0: นั่นก็คือการแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะหรือว่า binary fission
5: แบ่งออกเป็น2 ส่วนยังไงหรอคะ
0: วิธีนี้นะคะก็จะพบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นอะมีบายูกรีนาพารามีเซียมหรือว่าสาหร่ายเซลล์เดียวค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขยายอะมีบาออกมาให้เห็นค่ะนี่เลยตัวอย่างของอะมีบาค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะอะมีบาของครูนะคะมีนิวเคลียสแค่หนึ่งใช่ไหมคะเมื่อเวลาที่เขาต้องการสืบพันธุ์แบบไม่สายเพศโดยใช้การแบ่งออกเป็น2 ส่วนอะมีบาค่ะก็จะทำการเพิ่มจำนวน DNA ค่ะให้เป็น2เท่าค่ะแล้วแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะแบบนี
5: ้โอ้โห
0: หลังจากที่เขานะคะทำการเพิ่มจำนวน DNA ออกเป็น2 ส่วนแล้วนะคะหรือเรียกง่ายๆว่านิวคลีอิกหรือว่านิวเคลียสที่เราคุ้นเคยกันนะคะต่อมานะคะเขาก็จะทำการแบ่งไซโตพลาสม์ค่ะ
5: แบ่งยังไงคะ
0: แบ่งแบบนี้เลยนี่เลยค่ะ
5: เป็น2เซลล์แล้ว
0: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้อะมีบา2ตัวค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะขนาดของตัวจะยังเล็กอยู่นะคะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็เจริญเติบโตขึ้นค่ะแล้วก็สามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้
5: แบบนี้ถ้าเกิดว่าแบ่งไปเรื่อยๆเนี่ยพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็จะถูกแบ่งออกเป็น2เท่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
5: สุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วแบบนี้มีวิธีอื่นๆอีกไหมคะ
0: มีค่ะนั่นก็คือวิธีการแตกหน่อค่ะหรือว่าบัดดิ้งนั่นเอง
5: แตกหน่อเหมือนอย่างพวกไผ่กล้วยแล้วก็พุทธลักษาอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเด็กๆอาจจะคุ้นนะคะในพืชพวกนี้นะคะในสัตว์ก็มีนะคะนั่นคือพวกในยีสต์กับไฮดราค่ะนี่เลยนี่ค่ะไฮดรา ้นะคะถ้าไฮดราตัวนี้นะคะจะทำการแตกหนอเขาจะเริ่มจากการสร้างหนอขึ้นมาค่ะโดยหนอหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะ
5: มีหนอออกมาแบบนี้ได้เหรอคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะตรงหนอนี้นะคะ

0: หลังจากนั้นนะคะเมื่อหน่อเจริญจนแข็งแรงแล้วนะคะก็จะหลุดตัวแม่ค่ะนี่แบบนี้เลยค่ะ
1: โอ้โห
0: และหน่อก็จะมีชื่อเฉพาะด้วยนะคะเขาจะเรียกว่าบัสโทสปอร์ค่ะ
1: บัสโทสปอร์
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นหน่อก็จะเจริญเป็นไฮดราตัวใหม่ที่แข็งแรงนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะคะ
1: อะไรอะคะ
0: นั่นก็คือการงอกใหม่เพื่อเพิ่มสมาชิกค่ะหรือที่เรียกว่า regeneration เราก็จะพบในสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
1: ว้าวดาวทะเล
0: ใช่แล้วค่ะถ้าดาวทะเลนะคะมีชิ้นส่วนที่ขาดหายไปค่ะแบบนี้นี่แบบนี้เลยเจ้าชิ้นส่วนที่ถูกตัดออกนะคะก็จะสามารถงอกส่วนที่เหลือออกมาค่ะทำให้ได้ดาวทะเลตัวใหม่ที่เพิ่มขึ้นค่ะ
1: โอ้โหแบบนี้เลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะนอกจากดาวทะเลแล้วนะคะก็ยังมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นด้วยที่สามารถงอกใหม่ได้ก็อย่างเช่นพวกพานาเลียปลิงทะเลซีแอนิมอนี่อ๋อแล้วก็ยังมีไส้เดือนดินด้วย
1: อ๋อเห็นดาวทะเลแบบนี้นะคะพอนึกขึ้นได้ค่ะเหมือนพ่อเคยเห็นในรายการคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดตอนดาวทะเลค่ะน้องๆเขาไปดูการเพิ่มจำนวนของดาวทะเลด้วยไปดูกันค่ะ

0: อีกไหมคะ
1: ไหนตรงไหนคะ
0: ตรง
1: เอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยนี่เดี๋ยวช่วย
0: แล้วทำไมปลาดาวต้องมี5เฉกอ่ะ
2: ใช่แล้วทำไมมันต้องเป็นสีแบบนี้ด้วย
3: ใช่แล้วทำไมมันถึงต้องเป็นรูปดาวด้วยอ่ะ
0: วันนี้เราจะเก็บหมดไหมเนี่ย
2: โอ้ได้มาเยอะมากเลยพี่โต
1: ๊ดเอาให้สะอาดไปเลย
3: เยอะสุดๆนี่เราก็เอาออกไปเยอะแล้วนะพี่โต๊ดแต่มันก็ยังไม่หมดเลยอ่ะ
1: ใช่มาตรงนั้นสะอาดยัง
3: ใกล้สะอาดแล้วค่ะพี่โต๊ด
1: เกือ
2: บหมดแล้วค่ะพี่โต๊ดอุ้ยพี่โต๊ดโ
1: ดนนี่ได้แล้วเป็นไงสะอาดขึ้นไหม
2: พี่โต๊ด
1: ว่า
2: อะไรอ่ะมันนอนหงายอ่ะ
4: ทำไมมันถึงนอนหงายพี่โต๊ด
1: มา
0: เฮ้ยไหนอ่ะ
1: ตัวนี้เหรอ
2: เฮ้ยใช่พี่โต๊ดมันนอนหงายอยู่มันจะเป็นอะไรมากไหมคะ
0: เฮ้ยจริงด้วยอ่ะ
3: แต่ต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยไหมอ่ะพี่โต
2: ๊ดหรือเราจับน้องหงายเองได้ไหมคะ
0: มันนอนหลับอยู่หรือเปล่า
1: ปล่อยเขาไว้แบบนี้แหละไม่ต้องช่วย
0: ทำไมคะ
1: ดาวทะเลเนี่ยเขาแข็งแกร่งกว่าที่พวกเราคิดเองนะเนี่ยลองหันไปดูสิ
2: กลับมาพลิกเองเหรอพี่โต๊ด
0: ใช
2: ่ไม่ใช่พลิกกลับมาแล้วตายแล้วพี่โต
1: ๊ดไม่เขาแข็งแกร่งไงอย่างที่บอกแล้ว
2: มันจะพลิกแล้ว
1: ดูท่าเรนเจอร์ทางบ้านคงมีคำถามเกี่ยวกับเจ้าดาวทะเลไม่แพ้กับเรนเจอร์ทางนี้เลยใช่ไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้พวกเราจะไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเจ้าสัตว์แปลกมหัศจรรย์ตัวนี้ไปด้วยกันมาดูดาวทะเลเป็นสัตว์ทะเลที่มีรูปร่างแปลกตาพวกมันไม่ใช่ปลาไม่มีกระดูกสันหลังขยายพันธุ์ได้อย่างน่าทึ่งปัจจุบันมีการค้นพบดาวทะเลกว่า 1,800 ชนิดอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลโขดหินบนพื้นทรายและลงไปอยู่ใต้ทะเลลึกทั่วโลกดาวทะเลขนาดเล็กอาจจะมีความกว้างเพียง1เซนติเมตรส่วนดาวทะเลขนาดใหญ่ที่สุดอาจยาวได้ถึง1เมตรเลยพวกมันจะกินสัตว์เล็กๆและซากสัตว์ตามพื้นทรายเป็นอาหารเท่ากับว่าดาวทะเลมีหน้าที่เป็นนักย่อยสลายซากที่สำคัญของท้องทะเลเลยทีเดียว
0: น่าสนใจ
5: เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆทำความสะอาดเสร็จหรือยัง
0: สวัสดีค่ะ
5: ทำความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารดาวทะเลกัน
0: อันนี้คืออาหารของมันเหรอคะ
5: ใช่ค่ะนี่เป็นอาหารของดาวทะเลทั้งหมดเลย
0: มันกินอย่างอื่นนอกจาก3อย่างพวกนี้ได้ไหมคะ
5: กินได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันทีหลังเนาะว่ามันกินยังไง
0: แล้วหอยพวกนี้ค่ะพวกเราต้องแกะให้มันด้วยไหมคะ
5: อันนี้ไม่ต้องแกะค่ะเดี๋ยวให้แบบนี้เลยอันนี้เป็นหอยสดๆเลย
1: ไม่ต้องแกะเลย
5: ไม่ต้องแกะค่ะ
0: แล้วแบบนี้กินได้ไงเหรอคะ
5: ลองให้ไหม
0: ลองค่ะ
5: ทีนี้เดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนคนละข้าง
1: เพื่อความสะอาดปลอดภัยนะฮะ
0: เอาข้างที่ถนัด2ข้างหรือข้างเดียว
5: ได้ค่ะแล้วแต่เลย
0: นี่ไงเสร็จแล้วค่ะ
1: เยี่ยม
5: ทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารดาวทะเลกันนะคะ
1: โอ้ยมีทั้ง3อย่างนะฮะ
0: เดี๋ยวหนูจะลอง

0: ระดึบกระดึบไปกินแล้วพี่โต๊ะ
1: ใช่
2: ใช่
3: ไหมมันกินหอยเข้าไปแล้วว่ะ
1: ใช่
0: เขาเดินไปกินได้ไงอ่ะ
3: ใช่มันมีแขนมีขาหรือเปล่าอ่ะ
1: เขารู้ว่าอาหารอยู่ตรงไหนไหมอ
4: ่
1: ะ
4: เขามีจมูกไหม
3: ใช่เขามีปากกินหรือเปล่าอ่ะ
0: เขามีฟันหรือเปล่า
3: ใช่
0: แล้วแฉกนี่ใช่แขนหรือขามันหรือเปล่านะ
3: มันไม่มีตาแล้วมันเดินไปได้ไงอ่ะ
0: หรือตามันอยู่ข้างล่างหร
3: ือ
0: เปล่าน
3: ี่ก็เป็นไปได
5: ้เด็กๆคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วดาวทะเลเนี่ยเขาจะมีอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ตรงไหนของร่างกายบ้าง
3: อยากรู้ค่ะ
6: ต
3: ั
6: วใหญ่น
3: ะเออหนูว่าไปดาวไม่ก
6: ี่อันนี้เป็นตรงกลางนะ
0: พี่ว่าเราควรโค้งดีกว่านะ
3: เอาเหร
6: ออันนี้มันคือตรงกลางมันคือปาก
0: มันมีรูตรงนี้มันก็จะมีแบบไอ้ตะปุ่มตะปั่มจุดๆเนี่ยพี่ว่านะมันเอาไว้เดิน
3: ตรงข้างบนตุ่มๆเอาไว้ทำอะไรอ่ะ
0: ข้างบนตุ่มๆนะพี่ว่าเอาไว้แบบ
3: เอาไว้ป้องกันป่ะ
0: เอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็เป็นเรดาร์แบบบอกว่าอาหารอยู่ตรงไหนอ้าว
6: ตรงนี้น่าจะเป็นขามันเนาะเนี่ยเนี่ยจุดๆเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นขี้มันป่ะเอ้ยไม่ใช่สิมันจะคลานยังไงนะ
4: มันอาจจะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดสีขาวๆต่อ
7: เป็นยังไงว่าถึงไหนแล้ว
8: เสร็จแล้วค่ะ
7: เสร็จแล้วเหรอไหนดูดีแต่ละทีม
0: ตรงรูตั้งข้างใต้ตรงนี้ค่ะพวกหนูคิดว่าเป็นปากและปลายมุมของดาวทะเลค่ะมีขนๆพวกหนูเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นจมูกเพราะมันอยู่ตรงปลายมันอาจจะบอกทิศทางว่าแบบเฮ้ยอาหารอยู่ทางไหนแล้วก็ไอ้ตุ่มๆสีส้มๆมาค่ะหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นขา
3: ข้างบนเปลือกแข็งๆนะคะมันมีแบบดูเป็นยอดมุมด้วยหนูก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเปลือกหุ้มร่างกายข้างล่างของมันนะคะแล้วก็ตรงข้างบนตรงยอดของมันก็น่าจะเป็นส่วนหัวค่ะ
6: นี่ค่ะ
4: แล้วตอนนี้คือปาก
6: ใช่ค่ะเพราะว่ามันน่าจะอยู่ตรงกลางค่ะแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นแขนของมันครับ
4: เอาไว้ช่วยยึดกับขา
6: แล้วตรงสีเหลืองๆที่อยู่ตรงคอของมันก็น่าจะเป็นจมูกครับส่วนตรงจุดๆเนี่ยครับมันก็จะเป็น
4: น่าจะเป็นขาเพราะว่ามันสามารถยึดกับหินได้
6: ใช่ครับยึดได้ทุกที่เลยครับ
5: เดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่เราทั้งสองทีมวาดเนี่ยมันใช่กับเหมือนสิ่งที่เราคิดหรือเปล่า
7: ค่ะ
5: เดี๋ยวเราดูจากตัวจริงกันเลยนะคะ
7: ได้ครับผม
5: ทั้งสองทีบอกว่าปากอยู่ตรงไหนเอ่ย
8: ตรงกลางค่ะ
5: ตรงกลางนะคะถูกต้องแล้วนะคะปากอยู่ตรงกลางนี่กลางนี้เลยของลำตัวนะคะทีนี้ลูทวานนะคะลูทวานจะอยู่ด้านบนนะคะตรงกลางด้านบนตรงนี้ขาของดาวทะเลขาคือสีส้มๆนะคะส
0: ้
5: มนี้เขาเรียกว่าเท้าท่อว่าทิวฟีดนะตาของดาวทะเลเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณปลายเนี้ยทั้งหมดเลยปลายขานะคะปลายขาเขาบอกว่าดาวทะเลเนี่ยมันจะมีสมการนะคะจะสามารถแบ่งเขาออกได้เป็น5จุดตันแล้วก็จะออกมาได้5แฉกก็คือเนี่ยเราจะแบ่งได้นะคะแบ่งออกเป็น1แฉก2แฉก3แฉก4แฉก5แฉกเนี้ยทุกด้านจะเท่ากันหมดเลยก็คือพอแบ่งจาก5ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปงอกเป็น5เป็น10
8: อุ้ย
5: ไ
3: ปจนถึง
5: 20แฉก
7: 20เยอะมาก
5: 20แฉกใช่ค่ะ
6: พี่ครับแล้วถ้าสมมุตินะคะเราตัดออกมาแล้วมันจะงอกมาเพิ่มทีละ2หรือว่าเท่าเดิมคะ
5: ถ้าสมมุติตัดไปขาเดียวก็งอกออกมาขาเดียวใช่
0: ถ้าเราตัดหมดเลยล่ะคะ
5: ถ้าตัดหมดเลยก็ตายเลยค่ะแต่ว่ามันก็จะสามารถงอกได้แต่ว่าพวกนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะเป็นปีเลยกว่ามันจะงอก
3: อวัยวะส่วนต่างๆของดาวทะเลหน้าทั้งสุดๆไปเลยปากอยู่ใต้ตัวก้นอยู่ด้านบนแขนใต้แขนแต่ละข้างของดาวทะเลยังมีหนวดสั้นๆเรียกว่าโปเดียเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเอาไว้ยึดเกาะและเคลื่อนที่หรือจะเรียกว่าเป็นขาของมันก็ได้นะหูมหัศจรรย์จริงๆเลยเจ้าดาวทะเล
6: เปลือกมันแข็งมากเลยพี่โต๊ด
7: เหรอ
6: ใช่ค่ะ
0: โอ้ตัวนี้มี1 2 3 4 5
4: แล้วก็ข้างหลังมันแข็งด้วย
7: น้องๆจำได้ไหมว่าตอนที่เราให้อาหารน่ะมันชิ้นประมาณเท่านี้ใช่ไหมอย่างหอยอ่ะ
3: ใช่
7: แล้วปากมันจะกินได้ยังไงอ่ะ
3: ใช่
4: ปากมันอาจจะอ้า
0: แบบที่ปากแข็งๆของมันอ่ะพอมันอ้าปุ๊บมันบีบปุ๊บหอยอาจจะแตกออกเลยก็ได
6: ้แต่ว่าตอนที่ผมยกขึ้นมาใช่ปะเห็นคล้ายๆเขี้ยวของมันอ่ะมันน่าจะเอาไว้แกะหอยออกแล้วค่อยใช้ปากกินนะ
3: หรือว่ามันมีอวัยวะภายในที่เอาไว้แกะเปลือกหอยหรือเปล่า
0: หรือว่ามันใช้น้ำย่อยในกระเพาะ
6: น้ำย่อยในกระเพาะมันก็จะย่อยไปทั้งเปลือกสิ

0: ปากเล็กนิดเดียวพวกมันกินอาหารที่ใหญ่กว่าปากตัวเองมากๆอย่างปลาและหอยที่มีเปลือกแข็งๆได้ยังไงกันเนี่ย
1: มากินนะ
2: เฮ้ยอะไรอ่ะ
1: กินยังไงอ่ะ
2: ไม่ใช่ว่ามันแบบหอยตัวออกห่างเพื่อให้หอยมาตรงปากใช่ปะ
3: รอลุ้นดู
1: เฮ้ยกินยัง
2: ไม่พี่เลยพี่ต้อมมันจะปล่อยให้หอยตรงตัวแล้ว
4: เด็กๆคิดว่ามันกินยังไงอ่ะ
2: หนูว่ามันน่าจะอ้าปากหรือพึบเข้าไปเลยค่ะ
5: เฮ้ย
6: มันจะกินแล้ว
0: มันจะกินแล้วอีกนิดเดียว
2: มันเอาขาดูดหอยไว้แล้วเมื่อกี้
0: เฮ้ยจริงด้วย
3: มันจะเป็นลักษณะแบบไหนครับเขาม
0: ันจะแกะหอยแล้ว
1: มันใช้สุญญากาศเข้า
4: จริงๆแล้วตอนนี้เวลาที่เขากินอาหารเนี่ยเขาจะยื่นกระเพาะออกมาทับบนเหยื่อเลยนะคะแล้วก็ปล่อยน้ำย่อยแล้วดูดซึมกลับเข้าไปนะคะพวกนี้เขาจะไม่มีฟันเนาะเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการเคี้ยวนะคะ
7: รู้แล้วดาวทะเลกินอาหารด้วยการเอากระเพาะออกมาคลุมนี่เองพี่บุตรบอกว่าพ่อดาวทะเลใช้กระเพาะคลุมอาหารได้หมดแล้วก็จะหดกระเพาะกลับเข้าไปในตัวแล้วย่อยอาหารต่อไปโอ้โหมหัศจรรย์สุดยอดไปเลย
3: กินแล้ว
0: อุ๊ยกินแล้วน่ามหัศจรรย์มากเลยครับพี่ตูน
8: ใช่
9: ครับ
10: ดาวทะเลมีขายุบยับอยู่ภายในลำตัวแข็งๆทำให้พวกมันเคลื่อนที่ไปมาได้คำถามคือพวกมันเป็นสัตว์ทะเลประเภทไหนกันแน่น่าสงสัยจริงๆดูแล้วเหมือนกับระบบในร่างกายของสัตว์ประเภทไหนปลาจาระเม็ดปูหรือว่าจะเป็นปลิงทะเลสัตว์ทะเลชนิดใดที่มีระบบดูดน้ำเข้าออกร่างกายเหมือนกับดาวทะเลเรนเจอร์ทางบ้านพอจะคิดออกกันหรือเปล่าไปหาคำตอบกันตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วปลาหมายถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในน้ำซึ่งมีเหงื่อและคลีบแต่ว่าดาวทะเลนั้นไม่มีลักษณะที่กล่าวมาเลยสักอย่างเดียวและพวกมันก็ไม่มีขายื่นออกมาจากลำตัวแบบที่เห็นได้ชัดเจนเหมือนกับปูแต่ดาวทะเลเคลื่อนที่ด้วยระบบท่อน้ำที่เรียกว่า water vascular system โดยมีท่อน้ำจากตัวต่อแยกออกไปภายในแขนทั้ง5ทำงานสูบน้ำเข้าออกไปที่เท้าเล็กๆที่อยู่ใต้แขนของพวกมันทำงานสัมพันธ์กันทำให้เกิดการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นระบบการเคลื่อนที่แบบเดียวกันของสัตว์ตัวนี้ปลิงทะเลดังนั้นจึงสรุปได้ว่าดาวทะเลไม่ใช่ปลาหรือปูแต่พวกมันเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับปลิงทะเลนั่นเอง
11: แบบนี้เนี่ยการที่เจ้าจิ้งจกน้อยหางขาดแต่ว่ามีหางงอกออกมาใหม่แต่ก็ยังเป็นจิ้งจกตัวเดิมไม่ได้เป็นจิ้งจกตัวใหม่ยังก็ถือว่าไม่ได้เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศใช่ไหมคะ
12: ถูกต้องเลยค่ะแพลวพูดถึงหางจิ้งจกที่ขาดครูก็นึกถึงวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้อีกหนึ่งวิธีค่ะ
11: อะไรเหรอคะ
12: นั่นก็คือการขาดออกเป็นท่อนค่ะก็จะพบในสิ่งมีชีวิตค่ะที่มีเซลล์เรียงต่อกันเป็นสายยาวๆแต่ถ้าสายนั้นนะคะขาดออกจากกันเซลล์ที่อยู่ใกล้ๆนะคะเซลล์ที่เหลือก็จะทำการเจริญแล้วก็แบ่งเซลล์ออกมาใหม่ค่ะทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได
11: ้
12: ก็จะเจอในพวกหนอนตัวแบนแล้วก็สาหร่ายทะเลค่ะ
11: อย่างเช่นปะการังนี่ใช่ไหมคะ
12: ปะการังก็ด้วยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเจอในพวกปะการังเขากว้างก็คือพวกเป็นกิ่งพวกนี้นะคะก็คือเวลาที่มันหักออกจากกันน่ะก็จะทำการเจริญออกมาใหม่ค่ะ
11: แล้วพวกการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแบบนี้ค่ะมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะ
12: อ๋อยังมีค่ะนั่นคือการสร้างสปอร
11: ์สร้างสปอร์
12: ใช่ค่ะอย่างเช่นพวกเห็ดรามอสเฟิร์นพวกนี้ค่ะจะมีการสร้างสปอร์เล็กๆออกมาค่ะซึ่งสปอร์นี้นะคะจะมีน้ำหนักที่เบามากค่ะแล้วก็ทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากเลยดังนั้นเวลาที่เขาปลิวแล้วแตกออกไปเนี่ยก็จะสามารถไปเจริญได้ค่ะถ้าสภาพแวดล้อมนั้นมีความเหมาะสมแล้วก็ยังมีอันค่ะก็คือการสร้างเจมมูลซึ่งจะเจอในพวกฟองน้ำที่บางครั้งเนี่ยเราจะลึกถึงฟองน้ำถูตัวใช่ไหมจริงๆแล้วนะคะฟองน้ำจะมีโครงสร้างแข็งใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพลูพุนอยู่ด้านในซึ่งการสร้างเจมูลก็คือคล้ายกับการสร้างหน่อเล็กๆที่อยู่ด้านในค่ะก็จะมีเซลล์เล็กๆมากมายอยู่ในโครงสร้างแข็งอีกทีนึง
11: โอ้โหจะว่าไปการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนี่มันก็มีหลายวิธีเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าของกินของเราเนี่ยสามารถงอกมาใหม่ได้แบบนี้บ้างก็คงจะดีเหมือนกันนะคะเนี่ย
12: พูดถึงวิธีที่ทำให้ของกินสามารถเพิ่มจำนวนได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะ กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าสวนผักคืนชีพนี่เลยค่ะกิจกรรมสวนผักคืนชีพ
11: ครูใช่ค่ะนี่มันเศษผักที่พาเอาไปทำอาหารแล้วนี่คะ
12: ใช่ค่ะ
11: เอามาทำอะไรนะคะ
12: เราจะคืนชีพผักพวกนี้กันค่ะ
11: คืนชีพ
12: ใช่ค่ะ
11: คืนไงอ
12: ่
11: ะ
12: อ่ะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าวันนี้มีผักอะไรบ้าง
11: ค่ะ
12: เริ่มที่แครอทหอมแขกผักกาดขาวหอมใหญ่บีทรูทต้นหอมผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะอือหือ
11: ค่ะ
12: อืมเวลาที่เด็กๆนะคะทำการหั่นผักแล้วเนี่ยก็จะเหลือค่ะอย่างเช่นแครอทนะคะก็จะเหลือส่วนบริเวณหัวใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ค่ะมีส่วนของลำต้นอยู่ค่ะเด็กๆและนี่นะคะหอมแขกค่ะเวลาที่เราไปใส่ในยำแล้วนะคะสิ่งที่จะเหลือนั่นก็คือส่วนของรากค่ะกับลำต้นและนี่เลยค่ะผักกาดขาวเวลาที่เราใช้ใช่ไหมคะเราก็จะหั่นส่วนของใบออกไปแล้วก็จะเหลือส่วนของลำต้นอยู่ค่ะเหมือนกันค่ะหอมก็จะเหมือนกับหอมแขกเลยค่ะก็จะเหลือส่วนของลำต้นกับรากไว้ค่ะ
11: ค่ะ
12: นี่เลยค่ะบีทรูทนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะนำไปปั่นเป็นน้ำผลไม้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเหลือส่วนที่เป็นลำต้นกับส่วนของใบเล็กๆอยู่ค่ะนี่เลยค่ะต้นหอมค่ะถ้าใครนะคะไม่ได้กินทั้งต้นนะคะก็จะเหลือส่วนของรากนะคะแล้วก็ลำต้นบางส่วนเอาไว้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
11: รากเยอะเลย
12: ใช่ค่ะนี่ผักชี
11: ค่ะ
12: เวลาที่เรานำผักชีไปใช้แล้วนะคะนำส่วนใบไปแล้วเราก็จะเหลือส่วนของรากค่ะถ้าเรานำรากพวกนี้นะคะไปขยายพันธุ์สามารถทำให้ได้ใบผักชีขึ้นมาอีกนะ
11: ถ้าไม่เอาไปตำซะก่อน
12: ใช่ค่ะแต่กระทำสามเกลืออร่อยมากเลยนะคะ อ่ะต่อมาค่ะกระเทียม
11: ค่ะ
12: ปกติแล้วนะคะเราก็จะกินส่วนที่เป็นหัวใช่ไหมคะแต่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้มันเกิดใบขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาใบกระเทียมเนี่ยไปใช้ได้
11: ใบกระเทียมเหรอคะโอ้ปกติพวกเนี้ยเราทิ้งขยะหมดเลยนะคะเนี่ย
12: เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการคืนชีพให้มันค่ะแล้วเราจะได้ผักเอาไว้กินในช่วงโควิด-19กัน
11: ต้องรอดูซะหน่อยแหละ
12: โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย
11: ค่ะ

0: โอ้ครูเช่คะมันมีอะไรงอกออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่ขนาดเราแช่น้ำไว้เพียง3วันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาเริ่มจากหอมหัวใหญ่กันละกัน
0: ค่ะ
1: หอมหัวใหญ่นะคะก็จะเกิดรากขึ้นมาแล้วค่ะ
0: ยาวเลย
1: ใช่ค่ะหอมแขกก็เช่นกัน
0: มีรากเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอู้กระเทียม
0: โหกระเทียมก็มีรากงอกออกมาด้วย
1: ใช่แล้วก็เริ่มมีการแทงยอดออกมาแล้วด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ว้าวมีอะไรอีกนะ
0: นี่ค่ะ
1: บีทรูทค่ะ
0: โอ้มีใบตรงนี้ออกมาด้วย
1: ใช่ค่ะมีใบอ่อนแล้วก็มียอดแตกออกมาเต็มเลยน้อง
0: โอ้โหดูต้นหอมกับผักชีสิคะเนี่ย
1: มีใบอ่อนแทงขึ้นมาเต็มเลยค่ะน้องๆ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่สามารถเด็ดเอาไปกินได้แล้วนะคะ
0: สุดยอดเลยนะคะเนี่ยยังไม่หมดค่ะมีนี่ด้วย
1: ผักกาดขาวนี่ผักกาดขาวนะคะก็เริ่มมีใบใหม่ที่กำลังจะงอกขึ้นมาค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าทิ้งไว้สักพักรากก็น่าจะงอกออกมาเช่นกัน
0: ต่อไปนี้นะถ้าเกิดว่าเอาผักต่างๆนะคะไปทำอาหารแล้วพอจะไม่ทิ้งเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่นะคะก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศแบบง่ายๆเลยค่ะน้องๆหลังจากนี้นะคะพอน้องได้แล้วนะคะก็สามารถนำไปขยายต่อลงดินได้เลยนะ
0: โหต่อไปนี้นะคะก็ไม่ต้องออกไปซื้อเลยเราก็จะมีพืชผักสวนครัวเอาไว้กินที่บ้านด้วยน้องๆลองไปทำดูนะถ้าหากว่าของใครมีงอกแบบนี้ออกมาแล้วถ่ายรูปส่งมาให้พี่พอกับครูเช่ได้ชมกันด้วยนะคะ
1: ใช่เลยค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆคะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะคือการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตโดยไม่ใช้เซลล์สืบพันธุ์ค่ะแต่ว่าจะใช้เซลล์ร่างกายในการเพิ่มจำนวนลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเหมือนพ่อกับแม่ทุกประการ

0: เลยค่ะแล้วก็ยังพบได้ทั้งในพืชแล้วก็สัตว์อีกด้วยนะคะ
1: การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะมีด้วยกันหลายวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะการแตกหน่อค่ะการงอกใหม่เพื่อเพิ่มสมาชิกการสร้างสปอร์การสร้างเจมมูลรวมถึงการขาดออกเป็นท่อนด้วยนะคะ
0: กลับมาพบกับคำถามและการหาในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆได้ใหม่ในลับซ่าท้าทดลองเดี๋ยวตอนนี้นะคะพี่พาวขอเอาผักพวกนี้ไปลงดินก่อนดีกว่า
1: ดีเลยค่ะเราจะได้มีผักปลอดภัยกินกัน
0: ใช่แล้วค่ะคุณเช่ลงได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยหมดเลยนะโอเคจัดไปค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: เซ็กซ์เซ็กซ์สนุ
0: กพวกเรารู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกัน
1: รู้ค
0: ่
1: ะ
0: รู้ทุกทีอ่ะไหนบอกให้ดันฟังมาเลยมา
1: เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
0: โอ้ไฟฟ้าสถิต
1: ไฟฟ้าสถ
0: ิ
1: ตค่ะ
0: ทำไมต้องทำหนาวๆอย่างนั้นด้วยอ่ะจริงเปล่าน้องๆทางบ้านคงสงสัยว่าทำไมแก๊งจิ๋วตัวแสบของเราทุกคนถึงได้รู้สึกหนาวกันขนาดนี้เพราะวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่กันเล็กน้อยเพราะวันนี้เราจะมาทำการทดลองที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตแล้วทุกคนคงสงสัยว่าแล้วทำไมต้องมาทำในที่หนาวๆใช่ไหมแอรินอธิบายซิทำไมเราถึงที่หนาว
2: ๆมันจะมีความแห้งนะคะพอเวลาเอามาถูหรือว่าอะไรอย่างเงี
0: ้
2: ย
0: เยี่ยมยอดหัวใจที่สำคัญคือเราอยากได้ความแห้งคือเราต้องการอากาศที่มีความชื้นต่ำนั่นเองเราก็เลยอยากจะมาอยู่ในห้องที่อันนี้เราก็ตั้งใจทำให้อุณหภูมิมันลดลงแล้วก็มีการเปิดเครื่องปรับอากาศให้ไล่ไอ้เจ้าความชื้นออกไปสำหรับวันนี้นะครับอย่างที่น้องไอรีนเกริ่นไปเมื่อสักครู่เราจะสังเกตได้ว่าในหน้าหนาวเราจะได้ยินคำว่าไฟฟ้าสถิตมากกว่าช่วงที่เป็นหน้าร้อนหรือเป็นช่วงที่อากาศชื้นฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการศึกษาเรื่องราวของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตกันให้มากขึ้นงั้นเราไปเริ่มต้นการทดลองแรกกันเลยนะครับ

0: ไปกันเลยครับเอาละครับสำหรับการทดลองแรกนะครับนี่อาจารย์มีลูกโป่งอยู่ในมือ
1: แล้วพวกเราก็มีลูกโป่งอยู่ในมือ
0: ดีมากซึ่งยังไม่ได้เป่า เอาละเดี๋ยวพวกเราต้องมีโอกาสได้เป่าลูกโป่งกันแน่ๆ แต่สิ่งหนึ่งน่าจะเป็นการทดลองที่น้องๆอาจจะเคยได้ทำกับคุณครูที่โรงเรียนมาแล้วบ้างก็คือเราจะเป่าลูกโป่งแล้วเราก็จะเอาไอ้เจ้าลูกโป่งนี่แหละลองมาทูและดูซิว่ามันจะมีความสามารถอะไรเกิดขึ้นโอเคนะงั้นเราเริ่มเป่าลูกโป่งกันเลยมาเอาละครับหลังจากทุกคนได้ลูกโป่งของตัวเองแล้วเริ่มปฏิบัติการอะไรนะ
1: ถู
0: เลย
1: ถูตรงไหนก็ได้เหรอคะ
0: เอาลองที่ผมก่อนดีกว่า
1: ผมไม่ได้สระมา4วันแล้วนะคะ
0: ถูให้สะอาดเลยครับเอาละครับเพื่อจะให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเอาลูกโป่งมาถูเราจะมีกระดาษที่ตัดเป็นชิ้นบางๆเล็กๆนะครับแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนลองมาดูซิว่ามันส่งผลยังไงกับเจ้ากระดาษเหล่านี้นะโอ้นี่อันนี้เห็นชัดสุดเลยสังเกตผมน้องไอรีนตั้งแล้วเรียบร้อย อันนี้ได้ผลดีมากไหนลองไปดูดกระดาษดูโอ้โหนี่กำมาเริ่ม
2: มาดูลูกโป่งของแก๊งตัวจิ๋วกันครับว่าของใครจะสามารถสร้างไฟฟ้าสถิตที่ลูกโป่งได้มากกว่ากัน
0: น้องๆทั้งบ้านครับก็จะเห็นได้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีไฟฟ้าสถิตซึ่งเราสร้างไฟฟ้าสถิตเนี่ยจากการถูกันของตอนนี้เป็นวัสดุ2ประเภทก็คือประเภทหนึ่งก็คือผิวของเจ้าลูกโป่งนี้นั่นเองกับอีกอันนึงก็คือผมของเราสารโดยปกติแล้วเนี่ยมันมีสภาพเขาเรียกว่าความเป็นกลางทางไฟฟ้าก็คือไม่มีคุณสมบัติอะไรพิเศษทางด้านไฟฟ้าแต่พอเราทำการถูกันขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีวัสดุหนึ่งเนี่ยสามารถถ่ายเทประจุให้กับวัสดุอีกหนึ่งได้ซึ่งการถ่ายเทจะเกิดขึ้นในทิศไหนเนี่ยรู้ไหมว่าขึ้นอยู่กับอะไร
2: วัตถุสามารถถ่ายเทประจุไฟฟ้าให้กันได้ด้วยเหรอครับอาจารย์แล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างล่ะครับ
1: ขึ้นอยู่กับไฟฟ้าสถิตของแอร์ความแห้ง
0: ยังไม่เชิงจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการเสียประจุของวัสดุแต่ละชิ้นนั่นเองนั้นอยากยกตัวอย่างอย่างลูกโป่งที่เราเอามาถูกับผมเนี่ยแสดงว่าความสามารถในการยึดหรือความสามารถในการให้ไอ้เจ้าตัวประจุเนี่ยระหว่างผมกับลูกโป่งมันไม่เท่ากันมันก็เลยมีการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่มันมีการแลกเปลี่ยนจากที่มันเคยเป็นกลางก็คือบวกกับลบเท่ากันมองว่าอย่างนั้นก็เลยจะมีอันนึงบวกมากกว่าอีกอันนึงลบมากกว่าและไอ้คำว่าบวกลบที่เราใช้กันเนี่ยเราก็มาใช้จนถึงปัจจุบันก็คือเราเรียกประจุไฟฟ้าว่ามีอยู่2ประเภทก็คือประจุบวกกับประจุลบด้วยนั่นเองถ้าอันไหนก็ตามที่มีจำนวนบวกกับลบเท่ากันเราก็จะเรียกว่ามันเป็นกลางทางไฟฟ้าเอาละครับเพื่อให้น้องๆทางบ้านได้เห็นตัวอย่างเรื่องของไฟฟ้าสถิตแล้วก็ประจุไฟฟ้ามากขึ้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองอันถัดไปกันดูด้วยวัสดุอื่นๆกันบ้างครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาลองเปลี่ยนชนิดของวัสดุกันบ้างคราวนี้อาจารย์มีท่อ PVC กับผ้าสังเคราะห์เป็นผ้าใยสังเคราะห์เอาละครับเราจะมาทดลองโดยการใช้ท่อ PVC ถูกับเจ้าผ้าตัวนี้และดูซิว่ามันเกิดผลคล้ายๆกับเมื่อสักครู่ที่เราทำการทดลองกับลูกโป่งกับผมเราไหมเนาะอ่ะเริ่มกันเลยเพื่อเป็นการทดสอบคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าสถิตเหมือนกับที่เราทำเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ใช้ไอ้เจ้าเศษกระดาษที่เราใช้การทดลองกับลูกโป่งไปแล้วเนี่ยมาลองเหมือนเดิมเนาะเพื่อจะดูผลของมันเดี๋ยวอาจารย์วางเศษกระดาษไว้ตรงนี
1: ้ใครจะเริ่มก่อนดีครับตอนนี้
0: ให้พี่ไอรีนดีไหมพอดูเหมือนจะพร้อมแล้วเยี่ยมยอดนี่แหละนั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะคล้ายๆกับที่เราเห็นกับไอ้เจ้าผิวของลูกโป่งเมื่อสักครู่นะครับอ่ะไหนคนต่อไป
1: น้องวอสครับ
2: การทดลองไฟฟ้าสถิตด้วยท่อ PVC ผลออกมาคล้ายกับการทดลองด้วยลูกโป่งเลยครับทีนี้เรามาทดลองวัสดุอื่นกันบ้างครับ
0: สิ่งที่อาจารย์จะทำให้พวกเราได้เห็นอีกครั้งหนึ่งก็คือนี่อาจารย์มีกระป๋องเปล่าเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทุกคนใช้ไอ้เจ้าประจุที่เราสะสมไว้อยู่ใน PVC ทำให้กระป๋องนี้เคลื่อนที่ได้ไหม
2: ฮะทำให้กระป๋องเคลื่อนที่ได้ด้วยเหรอครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวให้ไอรีนลองเป็นคนแรกเลยอาจารย์จะวางกระป๋องไว้ตรงนี้แล้วลองเอาประจุที่สะสมอยู่ใน PVC ทําให้กระป๋องนี้ขยับซิทําได้ไหมลองดูมาอ่ะดีมีไปสกิ

0: แต่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้
1: ถอยกลับหน่อยถอยกล
2: ับ ถอยกลับถอยกลับอื้อไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเก็บไว้หน่อยไม่ทันแล้วเก็บไว้หน่อย
1: แพ้จังว่า
2: อ่ะมาพิงหยางกับบอสพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วครับ
2: มาม
1: าหาค่ะพระเจ้าม
3: าดูกันว่าน้องพิงหยางจะขยับกระป๋องได้หรือไม่เฮ้ยในที่สุดก็ขยับได้แล้วครับ
2: เอาละครับจากที่เมื่อสักครู่เราทดลองกับ PVC แล้วก็ผ้าใยสังเคราะห์เนาะจะเห็นได้ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยผ้าใยสังเคราะห์แต่ละผืนเนี่ยก็อาจจะมีความสามารถในการถ่ายเทประจุไม่เท่ากันหรอกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละอันผลิตมาอย่างไรนะครับก็เลยอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างว่าบางผืนรู้สึกมันต้องถูนานเหลือเกินเนาะกว่ามันจะพอจะได้บางอันก็แป๊บเดียวก็ใช้ได้แต่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราเองต้องระวังเรื่องของความชื้นนะพอเรามือเราชื้นๆพอเราไปแตะปุ๊บประจุมันก็ถ่ายเทเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคำถามที่อาจารย์อยากจะถามน้องๆทุกคนก็คือแล้วทำไมมันถึงดูดได้ยังไม่ถึงกับกระแสไฟฟ้า
4: ประจุมันเท่ากัน
2: ประจุเท่ากันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน
5: หรือว่าพวกบอกข้อเราไม่เหมือนกันนะ
2: คือเราต้องเข้าใจคุณสมบัติของประจุก่อนถ้ามันมีประจุประเภทเดียวกันอยู่ใกล้กันมันจะผลักกันนั่นก็คือหมายความว่าบวกเจอกับบวกมันจะผลักลบเจอกับลบมันจะผลักแต่ถ้าเกิดมีประจุตรงกันข้ามมาอยู่ด้วยกันมันจะดูดกันคือถ้าเป็นแม่เหล็กเราจะใช้คำว่าขั้วเหนือขั้วใต้แต่เบอร์ประจุไฟฟ้าเราจะใช้ขั้วบวกขั้วลบโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูอย่างเรื่องของกระป๋องเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นได้ว่ากระป๋องเนี่ยปกติมันเป็นกลางแต่คราวนี้พอเราเอาท่อ PVC เนี่ยที่เราถูจนกระทั่งมันมีประจุแล้วซึ่งถ้าเราไปเทียบในตารางแล้วเนี่ยท่อ PVC มันจะมีความเป็นลบมากหน่อยแต่ไอ้เจ้าตัวกระป๋องตัวนี้มันเป็นกลางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพออาจารย์เอาประจุลบมาใกล้ปรากฏว่าไอ้เจ้ากระป๋องเนี่ยมันสามารถเคลื่อนย้ายเจ้าตัวประจุที่อยู่ในกระป๋องได้ไอ้ประจุที่เป็นลักษณะประจุที่เป็นบวกมันก็เลยวิ่งมาอยู่ใกล้กับลบส่วนประจุที่เป็นลบอยู่ในกระป๋องมันก็เลยวิ่งไปไกลออกไปนิดนึงสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือบวกกับลบมันเลยอยู่กันมันก็เลยพยายามจะดูดแล้วก็ค่อยๆไล่ตามไอ้เจ้าท่อ PVC มานั่นเองแล้วไม่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้จะเป็นอะไรก็ตามก็คือในกระดาษเองในสภาวะปกติมันก็เป็นกลางเหมือนกันพอเราเอาไอ้เจ้าวัสดุที่มีประจุเหลืออยู่ไปไว้ใกล้ๆมันก็เกิดเอฟเฟกต์เดียวกันมันก็เลยดูดกระดาษติดขึ้นมาได้นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากทุกคนตอนนี้ก็คือประจุมี2ประเภทก็คือบวกกับลบถ้าประจุเหมือนกันจะคร
1: ับ
2: ดันกันและถ้าประจุต่างกันจะ
1: ดูดกัน
2: เอาละครับนี่คือพื้นฐานของเรื่องของประจุไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าสถิตโอเคไหมเอาละเรายังมีการทดลองอื่นๆให้เรามาทำกันอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูการทดลองต่อไปกันเลยครับหลังจากที่เราเห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประจุไฟฟ้าและก็ไฟฟ้าสถิตกันแล้วเดี๋ยวจะมาทำอะไรสนุกๆให้พวกเราดูกันนิดนึงซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็ใช้อุปกรณ์เดิมนี่แหละเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราสามารถสร้างประจุไฟฟ้าได้โดยการถูอาจารย์มีอุปกรณ์เพิ่มเติมนิดหน่อยซึ่งก็คือเม็ดโฟมนี่อาจารย์ทำมาหลากหลายไซส์คราวนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเอฟเฟกต์ของประจุไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถทะลุผ่านไปได้เดี๋ยวมาดูนะว่าอาจารย์สามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวอาจารย์จะลองนี่ดีกว่าอาจารย์จะเอาเม็ดโฟมที่อยู่ในแก้วออกมาข้างนอกโดยที่อาจารย์ไม่แย่ท่อนี้เข้าไปข้างใน
3: เม็ดโฟมอยู่ในแก้วเราต้องทำอย่างไรจึงจะเอาเม็ดโฟมออกมาได้นะห้ามสัมผัสแก้วด้วยเหรอครับชักอยากจะเห็นซะแล้วสิ
1: อ้าว
2: นี่ดันอยู่ข้างนอกนี
4: ่เราก็ต้อง
2: ช่วยหน่อยช่วยพลังจิตนิดหนึ่ง
1: พลังจิต
2: นี่สังเกตอะไรไหม
1: มันก็เลื่อนนะ
2: เพราะว่าแสดงว่าที่มืออาจารย์ก็ยังมีประจุด้วยแสดงว่าตอนที่อาจารย์ถูๆเนี่ยประจุบางส่วนก็มาอยู่ที่มืออาจารย์ด้วยนั้นพออาจารย์เอามือไปใกล้ๆทุกคนลองมือตัวเอง
1: นี่
2: มีไหม
1: น
2: ี่
1: ก็ทำไมมันไม่เลื่อนนะ
2: แล้วแต่เพราะว่ามันอยู่ที่การกระจายตัวของประจุที่เกิดขึ้นนั้นบริเวณไหนที่มันมีประจุที่คล้ายๆกันเหมือนกันมันก็จะผลักกันทำให้เราเห็นการเคลื่อนที่ที่มันห่างกันออกไปบริเวณไหนที่ถ้าเกิดเมื่อสักครู่ที่เราการทดลองถ้าประจุมีลักษณะการเหนี่ยวนำให้เกิดประจุที่ตรงกันข้ามอยู่ใกล้กันมันก็จะเกิดการดูดนะหนีมีหนีเอาอะไรเดี๋ยวดูสิ

0: ว่ามันยังมีเหลือไหมเนี่ยหลังจากที่พวกเราแตะท่อ PVC แล้วเนี่ยไหนยังมีเหลืออีกไหมยังมีประจุเหลือไหมทำหมดแล้วทำยังไงอาจารย์ก็ถูใหม่ทำใหม่แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องๆที่จะไปลองทำที่บ้านเนี่ยต้องเลือกวันที่แห้งนิดหนึ่งเพราะว่าไอ้น้ำในอากาศในวันที่มีความชื้นสูงเนี่ยมันจะพาประจุออกไปได้เร็วมากพวกเราลองเล่นกันเลย
1: yeah!

0: าแหละแต่เรายังมีการทดลองอันต่อไปที่เราจะมาทดสอบกันดูซิว่าเอ๊ะเรื่องของปริมาณของประจุเนี่ยมันมีมากน้อยเท่าไหร่ที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้จากการขัดถูของเราเนี่ยเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูเลยครับสำหรับการทดลองต่อไปอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองทำเครื่องมือในการวัดปริมาณประจุกันแบบง่ายๆดีกว่าทำไม่ยากเลยน้องๆทางบ้านสามารถทำไปด้วยกันได้ดังต่อไปนี้ครับจะเห็นได้ว่ามีถ้วยน้ำนะครับอาจารย์เจาะรูแล้วอาจารย์ก็เอาหลอดมาเสียบเข้าไปสาเหตุที่อาจารย์เลือกเป็นพวกพลาสติกเป็นพวกหลอดพวกนี้ก็คือ
1: จะทิ้งง่าย
0: ง่ายนะครับแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำต่อมาก็คืออาจารย์มีอลูมิเนียมฟอยล์ก็คือเป็นที่ห่ออาหารร้อนอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเอามาปั้นเป็นเม็ดเล็กๆแล้วอาจารย์ก็ผูกกับได้แล้วก็แขวนอยู่บนหลอดตรงนี้อย่างที่เห็นเราจะมาทำการทดลองว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดมันอยากจะผลักกันเนี่ยมันอยากจะผลักกันด้วยแรงมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยเราพอที่จะสังเกตมันได้อย่างไรนี่ก็คือประโยชน์ของอุปกรณ์ชิ้นนี้นั่นเองอาจารย์เอากระดาษฟอยล์อาจารย์ก็ม้วนออกมาแล้วทำเป็นแท่งธรรมดาเลยแล้วอาจารย์ก็จะเอาตัวเนี้ยมาวางไว้ใกล้ๆกับไอ้เจ้าลูกบอลที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่โอเคนะแต่คราวนี้ด้วยความที่อาจารย์รู้แล้วว่าถ้าอาจารย์อยากจะทดสอบกับประจุต่างๆเนี่ยแล้วทันทีที่อาจารย์ให้ประจุปุ๊บแล้วมันไปเชื่อมกับบริเวณอื่นๆที่มันสามารถนำประจุได้ประจุอาจารย์ก็จะหายไปหมดเลยและนั่นก็คือประโยชน์ของดินน้ำมันที่อาจารย์เอามานั่นเอง
2: นี่คือเหตุผลที่อาจารย์เอาดินน้ำมันมาใช้เพราะเจ้าดินน้ำมันช่วยไม่ให้ประจุไฟฟ้าหายไปนั่นเอง
0: เอาละและคราวนี้สังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่อาจารย์ให้มันแตะกับไอ้เจ้าลูกบอล นี้ไว้ก่อนแน่นอนตอนที่มันแตะกันมันก็ต้องไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วเนาะอุปกรณ์นี้สามารถนำมาใช้ทดสอบประจุที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้ได้ทุกคนลองดูที่ไอ้เจ้าลูกบอลอลูมิเนียมของเรานะ
1: ว้าว
0: นั้นจะเห็นว่าตอนนี้ไอ้เจ้าตัวลูกบอล นี้ไม่สัมผัสกับไอ้เจ้าคานอลูมิเนียมของเรานะและอาจารย์จะลองขยับมันไปรอบๆนิดนึงเพื่อให้ดูว่ามันนี่มันพยายามจะผลักกันอยู่พอสมควร
2: คราวนี้ถึงเวลาที่แก๊งตัวจิ๋วของเราจะได้ทำการทดลองกันแล้วโดยให้เด็กๆปั้นคานตามจินตนาการของตัวเองเรามาดูกันว่าผลการทดลองจะเป็นอย่างไรเริ่มกันที่คนแรกครับน้องบอสออกแบบมาได้สุดยอดจริงๆเลยนะครับ
0: เอาละครับสำหรับอันนี้เป็นดีไซน์ของน้องบอสนะครับนี่ไหนลองอธิบายสั้นๆให้น้องๆทางบ้านซิว่าทำไมเราถึงอยากออกมาเป็นรูปร่างแบบเช่นนี้ครับ
1: เวลาเราจะทำนะครับบอสจะไปตรงไปที่บอสพับไว้ตรงนี้แล้วมันก็จะวิ่งวิ่งวิ่ง
0: นี
1: ่แล้วบอสก็ทำให้มันแรงดันขึ้นกด
0: มีแรงดันเข้ามาด้วย
1: แล้วมันก็มาตรงนี้แล้วตัวนี้ก็รับ
0: นี
2: ่จินตนาการลึกล้ำจริงๆเลยนะครับน้องบอสเอาเป็นว่าเราไปดูผลการทดลองของน้องบอสกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลย
0: สังเกตนะว่ามันมีการผลักออกไปนะครับใช้ได้ถือว่าเราเห็นปรากฏการณ์นี้เช่นเดียวกันต่อไปไอรีนมา
2: คราวนี้ถึงตาน้องไอรีนกันบ้างว่าจินตนาการมาแบบนี้ผลจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ
0: เงียบจ้ะเงียบเลยโอเคเงียบคือทดสอบให้รู้ว่าอาจารย์มีประจุอยู่บน PVC จริงๆเนี่ยมันดูดมันได้แต่คราวนี้สังเกตว่าเมื่อเอาไปผ่านคานที่ผลิตโดยน้องไอรีนแล้ว
1: มันไม
0: ่ได้เหมือนของน้องบอสเขาเลยไม่ขยับเลย
2: ต่อไปถึงคิวน้องผิงหยางแล้วครับมาดูกันว่าจะสำเร็จหรือไม
0: ่ลองดูของพี่ผิงหยางกันดีกว่า

0: มาพี่ยางสร้างอะไรมาโชว์ให้น้องๆดูหน่อย
1: อันนี้คือ
0: โอ้โห
1: ทำให้มันซิกแซกหน่อย
0: มีซิกแซกหรอ
2: แหมน้องผิงหยางออกแบบคานมาไม่ธรรมดาเลยนะครับมาลองดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร
0: เดี๋ยวรู้กันนะเวิร์กนะนี่ทำเป็นเล่นสังเกตไหมสังเกตมันแบบผลักหนีจากบริเวณปลายเนาะ
2: รอบนี้เราลองเปลี่ยนตำแหน่งปลายกันดูครับผมว่าจะเกิดผลอย่างไร
0: ไม่เวิร์ก
2: แหมไม่สำเร็จนะครับรอบนี้ที่มันไม่ขยับก็เพราะว่ามีส่วนที่สัมผัสอยู่กับพื้นไงล่ะครับมันถึงไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวเลย
0: สิ่งที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้ก็คืออะไรครับสังเกตว่าที่น้องๆทำกันทุกคนเนี่ยจะเห็นว่ารูปร่างแตกต่างกันออกไปเนาะแต่ตราบใดที่ไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่านำไฟฟ้าก็คือประจุสามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดการผลักกันของประจุไฟฟ้าได้นั่นเองเนี่ยและนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมอาจารย์ถึงเลือกใช้อลูมิเนียมฟอยล์มาใช้นั่นเองเพราะมันสามารถนำประจุได้และอาจารย์ก็ต้องป้องกันไม่ให้ประจุที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยมันหายไปอาจารย์ก็เลยต้องเอาดินน้ำมันมาประกบเพื่อไม่ให้มันวิ่งหนีไปเท่านั้นเองนั่นคือหลักการของเราแต่รูปร่างอาจจะมีผลเล็กน้อยในเรื่องของการกระจายตัวของแรงระหว่างประจุอีกทีหนึ่งนั่นเองครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่คือคุณสมบัติพื้นฐานของไอ้เจ้าตัวไฟฟ้าเราเรียกลักษณะชี้ว่าเป็นคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้าสถิตแล้วเดี๋ยวเรามีการทดลองที่น่าสนใจให้เราติดตามกันต่อไปอีกตามไปชมกันเลยครับและสำหรับอุปกรณ์ที่เราได้มาในตอนนี้เราก็ต้องขอขอบคุณสสวท.นะครับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์นี้มาทำให้พวกเราสามารถเรียนรู้เรื่องของประจุไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้นเมื่อสักครู่นี้เราสร้างประจุไฟฟ้าผ่านการถูก็คือมีการเสียดสีกันเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตัวลูกโป่งเองที่ถูกับผมเราบ้างหรือจะเป็นเจ้าตัวผ้าที่เรามาถูกับ PVC นั่นก็คือที่เราทำการทดลองกันไปแต่อุปกรณ์นี้เราเรียกว่าเครื่อง Van de Graaff มันจะสามารถสร้างปริมาณประจุที่มีขนาดมากกว่าที่เรามานั่งถูกันเองได้เยอะเลยหลักการการทำงานของมันเนี่ยจริงๆแล้วก็คล้ายคลึงกับสิ่งที่เราทำนี่แหละแต่เขาทำมาเป็นเครื่องมือเลยก็คือถ้าทุกคนสังเกตที่บริเวณใจกลางของมันนะครับจะมีที่เป็นสายพานอยู่ซึ่งสายพานนี้สามารถเลือกวัสดุที่สามารถถ่ายเทไอ้เจ้าประจุได้คล้ายๆกับที่เรามีเรื่องของมีผ้าเรื่องของ PVC เรื่องของยางที่เราใช้ในการทำลูกโป่งเหมือนกันคราวนี้ที่บริเวณด้านล่างและด้านบนก็จะมีรอบเพื่อจะทำให้สายพานนี้เกิดการหมุนเมื่อเราเดินเครื่องด้วยความที่การเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าสายพานตัวนี้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการที่เราเลือกวัสดุให้เหมาะสมเนี่ยมันจะมีการถ่ายเทประจุชนิดหนึ่งมาอยู่ที่ด้านบนและประจุอีกชนิดหนึ่งไปอยู่ที่ด้านล่างอีกในนี้ก็จะมีอาจจะเป็นเส้นลวดทองแดงนี่เป็นต้นก็สามารถนำเอาไอ้เจ้าประจุเนี่ยพาแล้วก็มาฝังตัวอยู่ที่บนไอ้เจ้าโลหะที่เป็นลูกกลมๆข้างบนอยากรู้ไหมว่ามันเยอะกว่ากันแค่ไหน เดี๋ยวอาจารย์จะเดินเครื่องแล้วเพื่อจะให้น้องๆทางบ้านได้มีโอกาสได้เห็นประจุที่มากมายขนาดนี้ด้วยอาจารย์จะอาศัยไอ้เจ้าเม็ดโฟมเล็กๆที่เราทำการทดลองไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถทำให้มันมีประจุบนเม็ดโฟมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างดีไหม
3: อาจารย์
0: ครับผม
3: ผมเป็นเชฟผมจะช่วยทำครับ
0: เอาหมวกเชฟมาใส่โฟมให้อาจารย์เลยมาที่อาจารย์จะลองก็คือง่ายๆเลยอาจารย์จะเอาไอ้เจ้าถ้วยที่มีเม็ดโฟมในนี้อยู่แล้วเนี่ยมาวางบนนี้เลยพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเม็ดโฟมครับไอรีนก่อน
4: อาจารย์คะหนูว่านะคะมันน่าจะลอยขึ้นมาแบบเด้งๆ
0: โอ้โหขนาดเลยนะ
4: ก็เด้งๆเด้งเหมือนกันนะเด้งดึง
0: เด้งดึงพิงหยางก็เหมือนกันอยากจะถามว่าคิดว่าเพราะอะไร
2: น้องๆทางบ้านลองเดากันดูนะครับว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น
1: มันสั่นๆอ๋อ
0: สั่นๆอะไรสั่น
4: มันสั่น
0: เครื่องสั่นโอเคไอรีนว่า
4: หรือว่าเป็นเพราะว่าไฟฟ้าสถิต
0: เนาะอ๋อฟังดูดีเพราะวันนี้เราคุยเรื่องไฟฟ้าสถิต
2: ไปทำการทดลองกันเลยดีกว่าครับอาจารย
0: ์งั้นเดี๋ยวเรามาลองเดินเครื่องกันเลยดีไหมครับนี่เดี๋ยวอาจารย์ทำหน้าที่เดินเครื่องเองอาจารย์จะเปิดแล้วก็จะเห็นสายพานนี้เริ่มเคลื่อนที่และเดี๋ยวมันก็จะเริ่มมีการเก็บประจุเอาไว้นะเริ่มเลยนะสังเกตอะไรมั้ย
4: เนี่ย
0: เอานะอีกทีอ่ะๆๆนี่เ

0: พราะนั้นสิ่งที่เราทุกคนตอบอาจารย์มาเมื่อสักครู่ถูกต้องเลยเพราะตอนนี้ทันทีที่อาจารย์เดินเครื่องเนี่ยไอ้เจ้าลูกบอลโลหะตัวนี้ก็จะเริ่มสะสมประจุแล้วประจุเองก็จะค่อยๆถ่ายเทไปผ่านไอ้เจ้าถ้วยพลาสติกซึ่งถึงแม้ว่าพลาสติกอาจจะนำไฟฟ้าได้ไม่ดีมากแต่ก็มันก็ยังพอที่จะนำไฟฟ้าได้บ้างประจุก็เลยค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็ถ่ายเทไปให้กับเจ้าเม็ดโฟมแล้วพอเม็ดโฟมมันเริ่มมีประจุมากขึ้นแล้วมันเป็นประจุชนิดเดียวกันพอมันเป็นประจุชนิดเดียวกันมันก็เลยเริ่มที่จะมีการดีดออกจากกันบ้างพอเราไปกระตุ้นมันสักเล็กน้อยมันก็เลยกระเด็นออกมาให้เรา
1: คราวนี้อาจารย์กดไม่ยั้งเลยโอเควะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้คือด้วยความที่เครื่องนี้ถ้าอาจารย์เดินเครื่องต่อเนื่องไปเนี้ยประจุมันก็จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะได้สัมผัสกับอะไรที่อันตรายมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะไม่เดินเครื่องนี้นานจนเกินไปแต่ตอนนี้ทุกคนสังเกตเห็นแล้วเนาะนี่คือคุณสมบัติของไฟฟ้าสถิตซึ่งตอนนี้เราผลิตได้ในปริมาณมากเลยทีเดียวเรามาทบทวนกันนิดนึงว่าวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างอันที่หนึ่งเลยพวกเราต้องรู้เลยว่าประจุมี2ประเภทก็คือมีประจุบวกและประจุลบประจุเหมือนกันจะ
2: ต่างกัน
0: ดีมากถ้าต่างกันจะ
2: ดูดกัน
0: และเรา
1: ใช้แม่เหล็ก
0: ใช่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองเพื่อจะทดสอบไอ้เจ้าคุณสมบัติเหล่านี้โดยการใช้เรื่องของการเสียดสีเป็นหลักเลยสำหรับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยมือของเราเองหรือจะเป็นด้วยอุปกรณ์ของเราก็ตามและสิ่งที่เราเรียนรู้เพิ่มเติมวันนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่าวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมีความสามารถในการรับและในการถ่ายเทประจุไม่เหมือนกันมันก็เลยนำมาสู่ว่าเราสามารถถ่ายเทประจุจากวัสดุหนึ่งไปยังวัสดุอีกชิ้นหนึ่งได้แต่อย่างไรก็ดีอุปกรณ์นี้ยังทำอะไรได้มากกว่าที่เราเห็นไปแล้วเมื่อสักครู่แล้ววันนี้เวลาของเราก็อาจจะดูจะไม่ค่อยจะเพียงพอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามการทดลองเหล่านั้นกันอีกในครั้งต่อไปแล้วเรื่องราวความสนุกเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับติดตามกันต่อไปในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t s insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

วัสดีครับดร.เอกปริญเกตขาวนะครับผมจากระบบสารสนเทศทางธุรกิจครับคณะวิทยาการจัดการครับวันนี้จะมาสอนบทที่7นะครับเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับโดยใช้โปรแกรมนะครับ Cloud Computing นะครับโดยใช้ Google Slide นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยครับผมวิธีการใช้ Google Slide ทำอย่างไรครับ1ครับเราจะต้องมีนะครับ Account ของ Google ก่อนนะ Account ของ Google เนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปใช้งานในระบบของ Google ต่างๆนั้นได้เองนะครับทีนี้ Google Slide นะครับขั้นตอนการเข้า1ครับต้องเปิด Google เข้ามาก่อนนะครับวิธีการเปิด Google ก็เข้ามาที่ google.com ได้เลยนะครับจากนั้นก็ Sign In เข้ามานะครับพอ Sign In เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการแรกเนี่ยนะครับพอจะใช้งาน Google Slide นะครับเราก็จะเข้าไปที่ตรงเครื่องมือตรงนี้เลยนะครับจากนั้นมาหาคำว่าสไลด์นะครับหาคำว่าสไลด์ตรงนี้นะครับซึ่งถูกก็จะมีเลือกให้ใช้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Docs Google Sheets Google Slides นะครับในบทนี้นะครับเราจะพูดถึง Google Slides นั่นเองวิธีการสร้างก็คลิกเลยครับ Google Slides นะครับหน้าแรกก็จะเป็นหน้าประมาณนี้เลยครับจะมีแท็บอยู่2โซนครับโซนข้างบนเนี่ยจะเป็นโซนของเครื่องมือนะครับถ้าต้องการสร้างนะครับถ้าต้องการสร้างเอกสารเปล่านะครับหรือชิ้นงานเปล่าก็เลือกที่แบล็งได้เลยนะครับหรือจะสร้างจากเทมเพลตก็ได้นะครับมีเทมเพลตให้เลือกมากมายนะครับหรือจะเปิดจากงานเก่าๆที่เราสร้างเก็บไว้ก็ได้นะครับสามารถเปิดได้นะครับสามารถใช้งานได้ทีนี้ในกรณีถ้าต้องการจะสร้างชิ้นงานใหม่นะครับเราก็มาเลือกที่แบล็งเลยนะครับพอเข้ามาปุ๊บหน้าตาของตัว Google Slide จะเป็นประมาณนี้เลยครับมีแถบเมนูต่างๆเกิดขึ้นมาจะใกล้เคียงกับโปรแกรม PowerPoint เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามาที่หน้าจอหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตได้นะครับข้างบนจะยังไม่มีชื่อเราสามารถที่จะตั้งชื่อชิ้นงานใหม่ของเราตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนเป็นชื่องานใหม่ของเราก็ได้นะครับเช่นตั้งชื่อเป็น Presentation 1ก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับลักษณะการทำงานของ Google Slide เนี่ยนะครับจะไม่มีปุ่มเซฟให้นะครับผมจะเป็นเซฟแบบอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับทำไปก็เซฟไปให้นั่นเองทีนี้ลักษณะหน้าจอที่คุณเห็นนะครับก็จะมีหน้าจอที่เป็นหน้าจอพื้นที่ทำงานตรงนี้นะครับเราสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้จากตรงกลางนี้เลยนะครับหรือจะเลือกเทมเพลตอื่นๆก็ได้จากธีมด้านขวามือตรงนี้นะครับมีธีมให้เลือกอีกมากมายเช่นกันนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะฮะอย่างเช่นเลือกธีมนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นธีมนี้ให้อัตโนมัติทีนี้มาดูพื้นฐานการทำงานง่ายๆของตัว Google Slide ก่อนเลยนะครับตัวแรกเลยครับไปดูที่เมนูครับเมนูไฟล์ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างชิ้นงานใหม่เห็นไหมครับสร้างตัวสไลด์ใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับหรือจะเปิดจากเทมเพลตต่างๆได้นะฮะสร้างจากเทมเพลตได้เลยนะครับหรือจะเปิดชิ้นงานเก่ามาดูก็ได้นะครับ import slide นะครับถ้าเรามี powerpoint หรือตัว presentation ตัวอื่นเราก็สามารถที่จะ import เข้าได้เลยนะครับก็จะง่ายไปอีกนะครับหรือmake copy นะครับ make copy เข้ามาได้เลยนะครับอย่างที่บอกครับเราสามารถแชร์นะครับแชร์ให้กับบุคคลอื่นได้ด้วยนะครับแชร์ได้ด้วยหรือจะแชร์ให้คนอื่นมาทำงานร่วมกันก็ได้นะครับมีการส่งอีเมลนะครับส่งอีเมลนะจะส่งไปไฟล์ต่างๆได้นะครับเวลาคุณส่งก็ส่งไปหาใครนะครับมีอีเมลผู้รับนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อส่งเป็นแบบไหนส่งเป็นไฟล์ PDF ก็ได้ส่งเป็นไฟล์ PowerPoint ก็ได้นะครับหรือตัว Plain Text ก็ได้นะครับเป็นตัวอักษรไปเลยนั่นเองนะครับมีเมนูอะไรอีกนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ครับดาวน์โหลดก็เป็นไฟล์ต่างๆที่เราสามารถเข้าจะเอาไปใช้งานได้นะครับเป็น PDF ก็ได้นะครับเป็น PowerPoint ก็ได้นะครับหรือจะดาวน์โหลดเป็นรูปก็ยังได้นะครับนี่คือข้อดีเลยนะครับส่วนต่อไปก็เป็นเมนูrename มาเปลี่ยนชื่อได้นะครับจะเคลื่อนย้ายไปยังโฟลเดอร์ต่างๆที่เราจัดเตรียมไว้นะครับใน Google Drive ก็ได้นะครับสร้างชัดคัทใน Google Drive ก็ได้เพื่อเข้าถึงสะดวกครับหรือถ้าเราไม่เอางานนี้อย่างที่บอกครับเราก็สามารถที่จะลบทิ้งได้นะครับโดยมีถังขยะนะครับหรือจะเลือกดูเวอร์ชันเก่าๆได้นะครับเอาคร่าวๆนะครับก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้จากตัวนี้ด้วย
นะครับเปลี่ยนภาษานะครับเลือกเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับแล้วแต่นะครับความต้องการของผู้ใช้เลยมีการตั้งค่าหน้ากระดาษครับคลิกเข้าไปที่ตั้งค่าหน้ากระดาษเนี่ยเราสามารถเลือกนะครับเลือกหน้ากระดาษตามความต้องการของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับไวสกรีนนะครับสเกลเท่าไหร่หรือถ้าไม่พอใจก็คัสตอมครับกำหนดเองครับสามารถกำหนดขนาดเองได้เลยนะครับพอเลือกขนาดเองได้เสร็จก็แอพพลายนะครับหรือนำไปใช้งานนั่นเองนะครับมีอะไรอีกนะมีพรีวิวงานได้นะครับหรือสั่งปริ้นได้ครับมีเมนูถัดไปนะครับเมนู Edit นะครับแก้ไขตรงนี้สามารถที่จะย้อนมาได้นั่นเองนะครับสามารถที่ทำการคัดวางนะครับหรือทำการเลือกนะครับเลือกทั้งหมดเลือกวัตถุดูพิเคทกับสไลด์ก็ได้นะครับสามารถค้นหาแทนที่ข้อความต่างๆได้นั่นเองนะครับช่วยให้เราง่ายต่อการใช้งานในส่วนของมุมมองวิวครับจะเป็นมุมมองนะครับมุมมองอันแรกคือสไลด์โชว์นะครับสไลด์โชว์นะครับสามารถที่จะแสดงการทำงานของ presentation ได้นะครับมี motion นะครับ motion ก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถทำการเคลื่อนไหวสไลด์นะครับหรือเพิ่มลูกเล่นให้สไลด์นะครับมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ใส่กี่แถวหรือกี่คอลัมน์นั่นเองนะครับนอกจากใส่เทเบิลหรือแทรกเทเบิลได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีกราฟหรือชาร์ตนะครับจะเป็นกราฟแท่งแผนภูมิต่างๆนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะดึงข้อมูลเหล่านี้นะครับดึงจากชีตมาทำเป็นแผนภูมิก็ได้นะครับนี่คือข้อดีเลยนะครับมีไดอะแกรมนะครับมีไดอะแกรมต่างๆมากมายให้เราลองเล่นดูนะครับมีเวิร์กอาร์ตมีเวิร์ดอาร์ตนะครับเวิร์ดอาร์ตตรงนี้นะครับช่วยให้เราสามารถที่จะเล่นกับตัวข้อความได้นั่นเองนะครับมีไลน์ครับมีการกำหนดเส้นต่างๆได้นะครับมีคอมเมนต์ครับหน้าไหนเป็นยังไงหรือต้องการเพิ่มอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับมีการสร้างสไลด์ใหม่ได้จากตรงนี้ครับหรือจะใส่ตัวเลขสไลด์นะครับเราก็สามารถที่จะแทรกได้จากสไลด์ number ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับเมนูถัดไปครับ format ครับ format เป็นการจัดการนะครับเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบนะรูปแบบทั้งหมดนะครับมันจะเป็นนะฮะจัดขวาจัดกลางจัดตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมฮะตัวหนาตัวเอียงนะครับตัวยกตัวห้อยนะครับมีขนาดเท่าไหร่ใส่สีเท่าไหร่นะครับเราสามารถจัดการได้นะครับนี้จัดซ้ายจัดขวาเห็นไหมครับมันก็จะง่ายนะครับหลักการทำงานก็เหมือน PowerPoint ทุกประการนะครับในเรื่องของการจัดฟอร์แมตเลยนะครับระยะห่างนะระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับหรือจะใส่บูเลตนะครับใส่ตัวเลขข้างหน้ามีให้เลือกทั้งหมดเลยนะครับผมหรือจะเป็นการกำหนดฟอร์แมตต่างๆเพิ่มเติมก็ได้นะครับเวลาคุณเลือกกำหนดฟอร์แมตต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยนะครับจะมีแถบเมนูเกิดขึ้นทางขวามือเนี่ยนะครับซึ่งทางขวามือก็จะมีให้เลือกอีกหลากหลายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดนะครับการหมุนนะครับตำแหน่งการวางตำแหน่งนะครับนะมีลูกเล่นเพิ่มเติมเข้ามาแถบเมนูถัดไปครับอย่างที่บอกครับเป็นแถบเมนูของสไลด์นะครับเป็นการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลของสไลด์เลยนะครับคุณจะสังเกตเห็นนะครับมี New Slide นะครับคลิกไปที่ New Slide เนี่ยจะเกิดสไลด์ใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับเป็นสไลด์ที่1 2 3 4 5หรือคุณจะคลิกขวาจากตรงนี้แล้วก็เลือก New Slide ตรงนี้ก็ได้นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับถ้าสไลด์ไม่ถูกใจเราก็สามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับมาเลือกที่ Apply Layout ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะฮะก็จะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างหลากหลายครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้นั่นเองนะครับสามารถคลิกเพิ่มสไลด์ได้เรื่อยๆนะครับนะจากนั้นนะครับเมนูถัดไป Duplicate ครับDuplicate คืออะไร Duplicate คือเวลาที่เราสร้างชิ้นงานนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการจะเปลี่ยนนะครับต้องการจะเปลี่ยนหน้าตาหรือเปลี่ยนแค่ข้อความเล็กๆน้อยๆเราสามารถจะทำการ Duplicate Slide นะครับโดยการที่เราไปเลือกสไลด์ที่เราต้องการจากนั้นนะครับคลิกสไลด์เลือก Duplicate Slide ครับเราก็จะได้สไลด์ที่หน้าตาเหมือนกันนะครับจากนั้นเราค่อยมาเปลี่ยนข้อความข้างในตามที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับถ้าไม่ถูกใจหรือไม่ชอบแล้วก็ delete สไลด์ได้ครับเห็นไหมฮะสามารถจะปิดเปิดสไลด์ได้นะครับเวลานำเสนอนะครับต้องการจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์มีเปลี่ยนแบ็กกราวด์ครับแบ็กกราวด์เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทั้งสีนะครับมีสีต่างๆให้เราเลือกมากมายไปหมดนะครับหรือคุณจะมีรูปไหมถ้ามีรูปคุณก็สามารถเลือกรูปนะครับเลือกรูปจากเรื่องนะครับหรือเว็บต่างๆได้นะครับหรือถ่ายสดก็ได้นะครับมีให้เลือกนะครับหลากหลายเลยนะครับเลือกรูปเพื่อมาเปลี่ยนแบ็กกราวด์ข้างหลังหรือพื้นหลังได้นั่นเองนะครับจากนั้นนะฮะถ้าต้องการจะเปลี่ยนเลเยอร์อย่างที่บอกครับเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกสไลด์แล้วก็มาเลือกที่เมนูสไลด์นะครับแล้วก็มาแอพพลายสไลด์ตรงนี้แล้วก็เลือกรูปแบบที่ต้องการใหม่ได้นั่นเองนะครับใส่ข้อความไปยังไงก็ได้นะครับนอกจากนั้น transition นะครับการเคลื่อนไหวนะครับถ้าคุณมีสไลด์มีข้อความมีรูปภาพมีอะไรก็ตามนะครับต้องการจะเปลี่ยนนะครับให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นเวลาที่สไลด์นะครับเข้ามานะครับต้องการให้สไลด์นั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มาเลือกได้จากตรงนี้นะครับเลือกเสร็จแล้วก็มาแสดงได้นะครับ
เนี่ยแอพพลายไปปุ๊บเห็นไหมครับสไลด์ก็จะเคลื่อน

หมายตามที่เราต้องการนะครับสามารถมาเลือกได้ที่ตัว transition ตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากเปลี่ยนรูปแบบเห็นไหมครับเราดูก็ได้ครับเห็นไหมฮะความน่าสนใจของสไลด์ก็จะมีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเมนูถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับรูปแบบของธีมนะครับอยากจะเปลี่ยนธีมนะครับก็มีธีมให้เลือกหลากหลายเช่นกันนะครับก็สามารถเลือกรูปแบบได้นะครับโอเคเมนูต่อมาครับเป็นเรื่องของการจัดเรียงนะครับจัดเรียงข้อมูลนะครับการกรุ๊ปข้อมูลนะครับการหมุนนะการจัดรูปแบบตัวอักษรนะครับอันนี้ก็ใช้ตลอดเหมือนกันนะครับโอเค2นะครับอันนี้ก็มีข้อดีเลยนะครับอย่างเช่นอันแรกนี่มีการสะกดคำนะครับช่วยตรวจสอบนะฮะคำถูกคำผิดนะครับนะก็จะช่วยให้เราสามารถทำสไลด์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ extension นะครับ extension ตรงนี้เป็นส่วนเสริมนะครับส่วนเสริมใช้ทำอะไรครับใช้ต้องการจะทำให้สไลด์ดูสวยงามยิ่งขึ้นหรือนะครับใช้งาน library นะครับหรือถ้าพูดง่ายๆคือต้องการใช้ส่วนที่นอกเหนือจากนะครับจากการใช้สไลด์ปกตินะครับอาจจะใส่สมการที่ดูสวยงามยิ่งขึ้นหรือใส่รูปแบบของเทมเพลตที่มันสวยงามยิ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถเลือกแอดออนได้นะครับแอดออนได้นะฮะจะมีรูปแบบนะครับส่วนเสริมเพิ่มเติมมาให้เราเลือกมากมายไปหมดเห็นไหมครับใส่สมการอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะมีเยอะเลยมีรูปแบบของตัวกราฟที่สวยงามยิ่งขึ้นนะครับหรือรูปแบบของการนำเสนอที่สวยขึ้นนะครับสามารถวาดรูปเพิ่มเติมนี้ให้หมดเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเราสามารถจะเอาส่วนขยายเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปในตัวของ Google Slide ของเราได้นั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเมนูของเรื่องของช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือก็นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะมาค้นหาคำตอบได้จากตรงนี้นั่นเองทีนี้อย่างที่บอกครับมาลองดูการทำงานของตัว Google Slide นะครับ Google Slide หลักๆอย่างที่บอกตรงกลางเนี่ยจะเป็นส่วนของเนื้อหาใช่ไหมครับส่วนของเนื้อหานะครับเราสามารถจะแทรกข้อความเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเราสร้าง layout หรือเลือก layout นะครับแบบอัตโนมัตินะฮะเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็ใส่ข้อความได้เลยนะครับอย่างเช่น Google นะครับเห็นไหมครับใส่ข้อความนะครับเปลี่ยนสไลด์นะครับก็แทรกข้อความได้นะฮะนะครับหรือการแทรกรูปอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับแทรกรูปถ้ามีรูปใช่ไหมนะฮะถ้ามีรูปหารูปนะครับหาได้จากเว็บทั่วไปนะครับหรือในเครื่องของเรามีไหมนะครับหรือถ่ายสดก็ได้นะครับถ้าจะใส่ถ้าเป็นข้อมูลแบงค์สมมติว่าเราเลือกมานะครับเปลี่ยนธีมนี้แล้วเราเลือก layout ที่เป็นแบบแบงค์ดูนะครับไม่มีต้องการใส่ข้อมูลใหม่หมดนะครับเราต้องการจะใส่ข้อความนะครับใส่ตัวอักษรเรามาได้เราใช้งานได้จากเครื่องมือตรงนี้ครับแถบเครื่องมือตรงข้างล่างนี้นะครับเราสามารถจัดการหรือเล่นกับเขาได้มีอะไรบ้างนะครับหลักๆที่ใช้ก็คือตัวเทคบล็อกตรงนี้เห็นไหมครับเทคบล็อกลากวางเลยนะครับใส่ข้อความได้นะครับเห็นไหมครับใส่ข้อความใส่รูปใส่กราฟนะครับใส่เชฟนะครับรูปแบบต่างๆสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเราก็สามารถจัดการให้สวยงามได้นะครับแทรกรูปแทรกเนื้อหาต่างๆได้นะครับเมื่อเราทำ Google Slide เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือสร้างตัว Presentation เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกครับต้องการนำเสนอนะครับหรือต้องการแสดงนะครับก็ง่ายๆครับก็มาคลิกที่ Slide Show ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าต้องการคลิกปุ๊บมันจะมี2มุมมองให้เลือกครับ2มุมมองให้เลือกนะครับคือเริ่มต้นจากจุดที่เราต้องการนะครับหรือนะครับต้อง

การแสดงตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับเราก็คลิกเข้าไปนำเสนอได้เลยนะครับเหมือนกับ PowerPoint ทุกประการนะครับเห็นไหมครับอันนี้มีการแทรกใส่เนื้อหาเข้ามาทีนี้อย่างที่บอกครับข้อดีของ Google Slide นะครับเวลาคุณทำ Presentation เสร็จเรียบร้อยนะครับต้องการสร้างความน่าสนใจทั้งหมดนะครับใส่ตัวอักษรเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าต้องการที่จะเพิ่มความน่าสนใจของสไลด์นะครับโดยเล่นกับอ็อบเจกต์ที่อยู่ข้างในหน้าสไลด์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพนะครับหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในหน้าสไลด์หน้าที่คุณต้องการอย่างเช่นอย่างของผมเนี่ยคือหน้าที่1ใช่ไหมนะครับอยากให้ข้อความเปลี่ยนข้อความไหนคุณก็คลิกไปที่ข้อความนะครับคลิกไปที่ข้อความนี้จากนั้นมาเลือกแอดตรงนี้นะครับอยากให้ข้อความนี้เป็นยังไงนะครับแสดงผลแบบไหนนะครับ fade in fade out อย่างเงี้ยนะครับสามารถคลิกดูขั้นตอนต่างๆได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือเล่นกับอ็อบเจกต์ที่อยู่ข้างในนะครับสามารถเลือกได้นะครับเห็นไหมเลือกได้ add animation ตรงนี้นะครับเลือกรูปแบบที่ต้องการนะครับแสดงผลได้เห็นไหมนี่คือเล่นกับหน้าสไลด์1หน้านะครับอยากให้เพิ่มเข้ายังไงนะครับให้ตัวอักษรไหลไปทางไหนนะครับแสดงผลอย่างไรเราก็มาเลือกที่ transition ได้เลยนะครับจากนั้นอย่างที่บอกครับเมื่อคุณทำสไลด์ทุกอย่างเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการนำเสนอหรือต้องการให้คนอื่นเข้ามาช่วยงานนะครับหรือต้องการนำเสนอกับใครนะครับเราก็สามารถมาคลิกที่แชร์ตรงนี้ครับแชร์ตรงนี้นะครับเราต้องการแชร์ให้ใครนะครับแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับจะแชร์แบบไหนนะครับแชร์ให้ทุกคนที่อยู่มหาวิทยาลัยหรือในองค์กรคุณก็เลือกนะครับหรือใครก็ตามนะครับใครก็ตามที่ต้องการจะให้เข้าได้จากลิงก์นี้นะครับก็อันล่างสุดเลยนะครับคุณก็ copy ลิงก์ตัวนี้นะครับส่งต่อให้เพื่อนนะครับเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้หรือต้องการให้เขาทำอย่างอื่นด้วยไหมคอมเมนต์ได้นะครับดูได้อย่างเดียวคอมเมนต์นะครับหรือแก้ไขได้ด้วยนะครับให้สถานะเป็นอีดิเตอร์นะครับแต่ต้องใส่อีเมลที่คุณรู้จักก่อนนะครับใส่อีเมลเสร็จนะครับบอกเขาหน่อยต้องการให้ทำอะไรนะครับให้ดูให้แก้ไขเลยก็ตามนะครับหรือตรวจสอบให้หน่อยกำหนดสถานะให้ด้วยนะครับเสร็จสรรพเรียบร้อยคุณก็กดเซ็นใหม่นะครับเมื่อเพื่อนของคุณนะครับได้รับอีเมลเรียบร้อยแล้วเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูสไลด์ของคุณนะครับสามารถทำการเพิ่มทำการแก้ไขกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมช่วยคุณได้นั่นเองนะครับก็สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้นะครับแชร์ให้เพื่อนๆช่วยทำงานได้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่คือข้อดีของ Google Slide นะครับหลักการทำงานก็เหมือนกับ PowerPoint ทุกประการนะครับแถมมีข้อดีคือเราสามารถจะทำงานที่ไหนก็ได้ขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับกับมีเว็บเบราว์เซอร์เราก็สามารถที่จะใช้งานได้ทุกที่นะครับสามารถนำเสนอชิ้นงานได้นะครับให้กับผู้ใช้ให้กับอาจารย์ให้กับลูกค้านะครับง่ายสะดวกนะครับอย่างที่บอกครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะครับนี่คือข้อดีของตัว Google Slide ครับผมขอบคุณครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต
4: ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltvac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระราชบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่1กรกฎาคม2569เวลา 11:47 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับไปยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลลีกรุงปารีสเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสโดยมีนางจิตราพรเลิศทวีวิทย์ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต

ทูตณกรุงปารีสข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จโอกาสนี้นางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและนางอุษาศรีสุขวัฒนาภริยาอัครราชทูตที่ปรึกษาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 12:20 นเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีโดยมีนายพควัตศรีสุขวัฒนาอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้ส่งเสด็จฝ่ายฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งในการนี้ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกราบบังคมทูลลาเวลา 13:45 เครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887 ถึงยังท่าอากาศยานตูลูสบลันยักเมืองตูลูสโอกาสนี้นายฟราบิสลีกูเรโรสผู้ว่าราชการแคว้นออกซิตานีจังหวัดโอตการอนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยผู้รับเสด็จฝ่ายฝรั่งเศสและผู้รับเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวธิดาสุขีลาบอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเวลา 14:24 เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ส่งมอบอากาศยานบริษัทแอร์บัสทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสโดยมีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกิโยมโฟรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอร์บัสจำกัดนายวอลเตอร์ฟันแว็กซ์รองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสจำกัดนายเบิร์ตพอเทอร์แมนประธานบริษัทแอร์บัสประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับบริษัทแอร์บัสและอุตสาหกรรมการบินในอนาคตนายวอลเตอร์ฟันแว็กซ์รองประธานบริหารกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของบริษัทและทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบริษัทแอร์บัสกับประเทศไทยทั้งนี้บริษัทแอร์บัสเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรปและเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดของโลกโดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบรันยักษ์ในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสทางตอนใต้ของประเทศถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานด้านอากาศยานพาณิชย์ของบริษัทแอร์บัสมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบที่โรงงานผลิตแห่งนี้ก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่อาทิอากาศยานพลังงานไฮโดรเจนระบบการบินอัจฉริยะเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนและโครงการด้านการบินที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการบินยุโรปในระยะยาวโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารบริษัทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงงานประกอบเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 โดยมีนายชองฟองซัวปอลหัวหน้าแผนกโรงงานประกอบเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเชื่อมต่อโครงสร้างลำตัวเครื่องบินและการประกอบล้อหน้าของเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 แล้วทอดพระเนตรการประกอบปีกเข้ากับลำตัวเครื่องบินโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารโดยสำนักงานใหญ่บริษัทแอร์บัสประกอบด้วยสำนักงานผู้บริหารระดับสูง
ศูนย์วิศวกรรมโรงเก็บอากาศยาน

ศูนย์ทดสอบการบินและสายการประกอบขั้นสุดท้ายสำหรับอากาศยานหลายรุ่นสำคัญอาทิ A320 A330 และ A350 นอกจากนี้ยังเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญของ Airbus Beluga อากาศยานลำเลียงขนาดใหญ่พิเศษของบริษัท Airbus ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายหวานสีขาวใช้สำหรับขนส่งชิ้นส่วนอากาศยานระหว่างโรงงานต่างๆในยุโรปจึงทำให้สนามบินแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในฐานะศูนย์กลางด้านโลจิสติกของอุตสาหกรรมการบินระดับโลกและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยุโรปในศตวรรษที่21เวลา 15:46 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินบริษัท Airbus โดยมีนายลาสวากเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัท Airbus นางสาวยัสมินเซฟฟาอองดาลุซีผู้จัดการทั่วไปศูนย์ฝึกอบรม Airbus ประจำภูมิภาคยุโรปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าเครื่องจำลองการบินเสมือนของเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 และทรงทำการบินจำลองเสมือนเส้นทางออกจากท่าอากาศยานตูลูสบลันยักไปยังท่าอากาศยานนานาชาตินิสโกดดาซูเมืองนิสโดยเส้นทางการบินจะผ่านเหนือเทือกเขาพีเรนิสซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสทั้งนี้ทรงใช้เวลาทำการบินจำลองเสมือนเป็นเวลา30นาทีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอากาศยานพาณิชย์บริษัท Airbus ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 16:49 เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานตูลูสบลันยักโดยมีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้นางสาวเอลิซาเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปประทับหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศส

แล้วส่งตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยในการนี้นางภูมิจิตพลางกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสส่งเสด็จณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887 ออกจากท่าอากาศยานตูลูสบรันยักกลับยังประเทศไทยอันเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อการมายาวนานกว่า340ปี

และในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ170ปีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในทุกมิติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่45จัดขึ้นเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆของสถาบันทั้งเรื่องเชิงนโยบายเชิงบริหารและเชิงวิชาการครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่5ปีงบประมาณ2569มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญอาทิแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันสำหรับปีงบประมาณ2569รับรองรายงานประจำปีของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาประจำปีงบประมาณ2568เสนอแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการพิจารณาการร้องทุกข์และการอุทธรณ์อนุมัติการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือทวิวุฒิสาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยซุนเต๋อโพลีเทคนิคอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2518เพิ่มเติมซึ่งจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่26ตุลาคม2519และอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีการศึกษา2568เพิ่มเติมเวลา 14:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสมเด็จจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลดังนี้ศาสตราจารย์กิตติคุณคืออุณหะเลกะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขและสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบายนางกันนิกาอังกูลวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้นำการพยาบาลหรือสมาร์ทเนอร์สวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในสถานบริการและนางบุษบาการกล้ารองประธานมูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชนเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในชุมชนในโอกาสนี้ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลร่วมเข้าเฝ้าทูลองพระบาทด้วยสำหรับรางวัลศรีสังวาลเป็นรางวัลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระนามเดิมสังวาลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาเป็นชื่อรางวัลนับเป็นเกียรติยศสูงสุดของพยาบาลไทยโดยมอบแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศเพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีอันเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัลและบุคลากรพยาบาลโดยรวมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรฟาร์มโคนมณเมืองไบเออร์บรูนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่29มิถุนายน2569เวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรับรองโรงแรมเวียยาเลสไซเฮมเบนสกี้มิวนิกพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเวลา 9:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปฟาร์มโคโนมไซโฮปไบเออร์บลูนเมืองไบเออร์บลูนนางสาวบาบาร่าไซเจ้าของฟาร์มเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฟาร์มแห่งนี้เป็นธุรกิจครอบครัวที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นดำเนินงานตามมาตรฐานของสมาคมนาโทลันเพื่อการเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี2527ต่อมาในปี2542ขยายกิจการและย้ายมาอยู่นอกเมืองไบเออร์บลูนใช้ระบบหุ่นยนต์รีดนมวัวเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้โคเข้ารีดนมได้ด้วยตนเองตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านสุขภาพของโคเช่นจำนวนครั้งที่โคเข้ารับการรีดนมผลผลิตน้ำนมของโคแต่ละตัวและการให้อาหารเสริมได้อย่างแม่นยำโคให้ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย 8,800 ลิตรต่อปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการเลี้ยงโคแบบอินทรีย์เป็นโคนมสายพันธุ์โคด่างอันพายบาวาเรียตอนบนที่ให้ทั้งน้ำนมและเนื้อฟาร์มใช้ระบบโรงเรือนสมัยใหม่ให้โคเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและออกสู่ทุ่งหญ้าได้เองเดิมเลี้ยงโคนมเพียง20ตัวปัจจุบันมีโคนมเพิ่มเป็น60ตัวการเลี้ยงลูกโคช่วงแรกจะให้ลูกโคอยู่กับแม่ 2-3 วันหลังคลอดและดื่มนมแม่จนถึงอายุ4เดือนเมื่อโคเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นจะส่งโคไปเลี้ยงบนภูเขาเพื่อให้แข็งแรงอดทนและสุขภาพดีฟาร์มทำอาหารโคหมักเองประกอบด้วยหญ้า 60% และข้าวโพดอีก 40%ข้าวโพดที่ใช้ปลูกเองในพื้นที่ฟาร์มและอีกร้อยละ50ซื้อมาจากเกษตรกรใกล้เคียงส่วนหญ้าที่ใช้ปลูกในพื้นที่ฟาร์มทั้งหมดส่วนสูตรอาหารของแม่โคในช่วงพักรีดนมก่อนคลอดเน้นให้โปรตีนและพลังงานต่ำส่วนมูลโคนำไปทำเป็นปุ๋ยใช้ปลูกหญ้าและข้าวโพดฟาร์มมีเครื่องมือการเกษตรเช่นแทรกเตอร์อุปกรณ์เกี่ยวและเครื่องมือรวมฟางให้เป็นก้อนฟาร์มเป็นสมาชิกของสมาคมมาชีเนนริงจะนำเครื่องมือการเกษตรไปแบ่งปันช่วยเพื่อนสมาชิกในสมาคมนอกจากนี้ยังมีโรงเรือนเลี้ยงสุกรอินทรีย์20ตัวอาหารสุกรเป็นเศษอาหารและผลผลิตที่เหลือใช้ภายในฟาร์มเช่นน้ำนมที่ไม่สามารถส่งไปแปรรูปภายในฟาร์มมีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบของฟาร์มเช่นน้ำนมที่ได้ส่งให้บริษัทไปผลิตผลิตภัณฑ์จากนมชื่ออันเด็กเซนนาทัวส่วนเนื้อโคที่เชือดได้นำมาขายที่ร้านค้าบางส่วนขายให้ร้านผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ใกล้เคียงแต่ละปีโรงเชือดหมูและโคเนื้อมีผู้ตรวจควบคุมคุณภาพมาตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานสำหรับโคนมและมาตรฐาน EU สำหรับหมูและโคเนื้อเชือดสัตว์เดือนละครั้งเป็นโค2ตัวและสุกร 2-3 ตัวฟาร์มแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของเกษตรกรเยอรมันผู้เลี้ยงโคและสุกรที่ใช้การเลี้ยงแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีทำให้ผู้บริโภคได้ดื่มนมคุณภาพดีไม่มีสารเคมีตกค้างลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรปมีกฎหมายและนโยบายด้านการเลี้ยงโคและการเกษตรเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ต้องดูแลอย่างดีใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผู้บริโภคได้อาหารปลอดภัยเวลา 13:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานมิวนิกพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวประเพ็ญพิมพ์ประจนปัญจนึกกงสุลใหญ่ นครมิวนิกและรองกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของเทระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน

0: สุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925เสด็จพระราชดำเนินจากนครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกลับประเทศไทยนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมภริยากงสุลใหญ่ณนครมิวนิกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียเห็นว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานด้วยกันสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปที่พิพิธภัณฑ์ลูกโลกทำให้รู้จักแผ่นดินนอกเหนือไปจากที่ตนเองเกิดและใช้ชีวิตเห็นว่าโลกกว้างใหญ่มีกำลังอำนาจที่จะอำนวยประโยชน์ได้มากทำให้คนสนใจที่จะเขียนแผนที่เพื่อขยายขอบเขตและการคมนาคมพัฒนาพาหนะเมื่อมีความรู้ว่าโลกกลมทำให้ความคิดขยายขึ้นมีการเดินทางความคิดเรื่องการสร้างลูกโลกจึงเกิดขึ้นลูกโลกแต่ละสมัยบันทึกประวัติศาสตร์ไปต่างกันเพราะฉะนั้นการที่โลกเจริญขึ้นมาได้เพราะการมองเห็นลูกโลกส่วนที่พิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตพบว่าเป็นภาษาผู้ช่วยระหว่างประเทศที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการศึกษาเท่านั้นไม่ได้นำมาใช้ในระบบปฏิบัติการขององค์กรภาษาเอสเปรันโตเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารซึ่งสามารถแก้ได้สำเร็จบางส่วนที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรผลงานการพิมพ์ของโยฮันเนสกูเทนแบล็กที่ใช้การพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นสรรพตำราแพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบล็กเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลสามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้งานวิชาการพัฒนาอย่างรวดเร็วสังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงพิพิธภัณฑ์ศิลปะในเยอรมนีทำให้ผู้คนเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของความคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนการนี้ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบันพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านวิทยาศาสตร์ส่งมีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลให้นักเรียนคนไทยและนักวิชาการไทยได้พัฒนาทันโลกทุกๆด้านการที่ทรงพระราชอุตสาหะและติดต่อประสานให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาทุกปีเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทรงพยายามให้ประเทศชาติรอบรู้มีวิทยาการและเทคโนโลยีทันโลกและทันเหตุการณ์การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่ทั้งสองประเทศที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนพระราชหฤทัยในศาสตร์ต่างๆที่ได้ไปทอดพระเนตรทรงจดบันทึกเรื่องราวเหล่านี้เพื่อทรงนำมาศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งที่สำคัญทำให้คนไทยได้รับทราบความรู้วิทยาการต่างๆของยุโรปตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสามารถนำองค์ความรู้มาปรับใช้กับประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: อ องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต2มือในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาดวิทยาคมอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์พลระเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต2มือในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน224คนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13จังหวัดอุตรดิตถ์จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะทางด้านจินตคณิตให้นักเรียนลงดึกให้ในนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน75แห่งโดยมีครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13ที่ผ่านการฝึกอบรมนิเทศติดตามการเรียนการสอนจินตคณิตจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ไปดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลจินตคณิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนาสมองของเด็กอย่างเป็นระบบช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้ายที่ส่งผลในด้านการวิเคราะห์และคำนวณและซีกขวาด้านจินตนาการและภาพไปพร้อมกันทักษะนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การคิดเลขได้เร็วแต่ยังเป็นรากฐานในการสร้างสมาธิความจำและทักษะการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้หรือ LD อันเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการศึกษาในการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่ดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาข้าราชการกองบัญชาการกองทัพภาคที่1บริษัทเฮอริเทจสแนคแอนด์ฟู้ดจำกัดครอบครัวโชติกเกษตรียนบริษัทสทวีทรัพย์เคมีเกษตรจำกัดและเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดสนามเหนือวัดแก้วจำฟ้ากรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีและวัดวสันตารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัท BEC World จำกัดมหาชนสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD บริษัทพัฒนาดีโฮมมาร์ทจำกัดหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยบริษัทไตรรัตน์369จำกัดและบริษัทลิ้มพัฒนาดีซีเมนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัทตะขาบซิมเทียนฮ้อจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือบบส.รุ่นที่14คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าและบริษัทซานเคนเซตซูบิโคเกียวจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดวีระโชติธรรมารามวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดบางสมัครวัดบึงน้ำรักวัดบางปรงธรรมโชติการามและวัดตะพังคีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทวินเอ็ดดูเคชั่นจำกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยบริษัทนัทมนเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัดมูลนิธิสวนหลวงร.9และบริษัท ENG อินเตอร์เทรดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทธาเทพพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนากะซะจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลห้วยทรายจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลท่าขอนยางจังหวัดมหาสารคามองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชมูลนิธิสิทธิ์วัดวีระโชติธรรมารามจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์กรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบข คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชน

กรุงเทพมหานครมูลนิธิ Miracle of Life สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ท่านนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริณบ้านปูลารายอกาแลตาแปอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเพื่อเป็นสถานที่ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษที่ไม่มีที่ไปหรือไม่มีความประสงค์กลับไปสู่สภาพแวดล้อมเดิมได้เตรียมความพร้อมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน6คนโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสเข้าไปส่งเสริมเรื่องการปลูกแคคตัสและการทำเกษตรแบบผสมผสานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์บอนสีและสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพนอกจากนี้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิต22คนได้โลหิตจำนวน 9,900 ยูนิตซึ่งโลหิตจะนำไปสำรองให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเป็นประธานเปิดลานกีฬากำลังใจตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านปูลารายอกาแลตาแปโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อเป็นสถานที่ให้สมาชิกเจ้าหน้าที่และคนในชุมชนได้ใช้พื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเช่นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลบ้านปูลารายอกาลากาแลตาแปถือเป็นหนึ่งในโมเดลต้นแบบของการบูรณาการในการดูแลสมาชิกให้มีกำลังกายกำลังใจที่แข็งแกร่งสามารถกลับไปสู่ชุมชนและครอบครัวได้โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้ที่อาคารกรมพระศรีสว่างควัตโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลีกรุงเทพมหานครราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยมีพิธีถวายพระพร
รนำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินรักษา

การรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลซึ่งมีคณะผู้บริหารบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พลเอกยุทธกรสุภาสูรรองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกซึ่งด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขโดยมีพระปณิธานอันแน่วแน่และทรงตระหนักว่าสุขภาวะของประชาชนคือรากฐานสำคัญสูงสุดในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงนอกจากนี้มีปาฐกถาพิเศษหัวข้อสิริสินจินตภาพน้ำพระทัยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ด้านวิทยาการแห่งพระเมตตาวิทยาการเพื่อมวลมนุษย์และวิทยาการสะท้อนความงามมีการประกาศผลรางวัลศรีสว่างควัตประจำปี2569และรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทางศิลปะและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์การกุศลคอลเลกชันสิริศิลปินแฟนตาซีที่เชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์พิกาซัสซึ่งเป็นม้าสวรรค์ตามพระจินตนาการมาเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์เช่นผ้าพันคอและกระเป๋าเดินทาง

0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์ สวัสดิ์ ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ร้อยแล้วนะครับได้ศึกษาทั้งกายภาพภายนอกของเขามีทั้งตัวเป็นๆ นะครับที่อยู่บนต้นไม้และก็ถูกดองไว้อยู่ในโหลนะครับน้องๆก็ได้สัมผัสกันด้วยและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความถี่สูงที่ค้างคาวแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ยินโดยการใช้เครื่อง Back Detector นั่นเองนะครับน้องๆเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกันแล้วล่ะว่าน้องๆเขาจะสามารถนำไปพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ของเราได้หรือเปล่าเราต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ
2: ไม่น่าเชื่อค้างคาวดูดเลือดมีอยู่จริงค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดเป็นค้างคาวกลุ่มนึงที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางสัตว์ที่พวกมันจะดูดเลือดคือวัวควายม้าสมเสร็จและก็ไก่งวงเท่านั้นและถ้ามันจะดูดเลือดมนุษย์แล้วก็มันก็จะดูดที่นิ้วเท้าไม่ใช่ซอกคอและมันก็ดื่มได้ในปริมาณแค่2ช้อนโต๊ะในการกัด1ครั้งเท่านั้นเลือดเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำดังนั้นถ้าพวกมันไม่ได้ดูดเลือดถึง2คืนติดกันมันก็จะตายแต่ธรรมชาติก็มีกลไกในการรักษาชีวิตค้างคาวทั้งหลายไว้โดยให้ค้างคาวตัวเมียที่โตเต็มวัยสามารถให้เลือดกับค้างคาวตัวอื่นได้แถมพวกมันยังจะจดจำกันด้วยว่าตัวใดเคยช่วยเหลือมันมันก็จะตอบแทนตัวนั้นก่อนโอ้โหค้างคาวนี่น่าทึ่งจริงๆ
1: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดวิทย์นะครับกับโจทย์สุดมันในรายการของเราแล้วนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวสุดลึกลับในวันนี้ก็คือให้น้องๆสวมวิญญาณเป็นค้างคาวโดยการปิดตาและฟังเสียงสะท้อนจากห้องลับ3ห้อง
3: 3ห้อง
1: 3ห้องนะครับในแต่ละห้องนะครับก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันไปรวมถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับน้องๆต้องคาดคะเนคิดเปรียบเทียบเพื่อตอบให้ถูกนะครับว่าห้องไหนเนี่ยมีวัสดุอะไรและอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโดยน้องๆเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมมาให้นำมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการรับฟังเสียงสะท้อนนะครับเหมือนกับหลักการได้ยินของข้างคาวเพื่อช่วยให้น้องๆนะฮะค้นหาตำแหน่งของวัสดุในห้องทั้ง3ห้องได้นั่นเองครับขอให้น้องๆเตรียมประสาทสัมผัสในการฟังให้ดีนะครับแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
4: เฮ้ยอย่าตีใส่หัวเรา
5: พ่อก่อนฮัลโหล
4: มันไม่เท่ากัน
5: ฮัลโหลฮัลโหลฮ
4: ั
5: ลโหล
4: เอาอะไรที่มันครอบหัวเลยดิ
6: น้องเริ่มลงมือทำงานโดยแยกกันเป็น2กลุ่มน้องผู้หญิงทำเครื่องส่งเสียงส่วนน้องผู้ชายทำเครื่องรับเสียงสะท้อนแต่อุปกรณ์ที่มีอยู่มากมายตรงหน้านี้ก็ทำเอาน้องๆงงไปเหมือนกันนะครับ
5: มันยากมันแบบเหมือนส่งเสียงออกไปแล้วให้สร้างเครื่องได้ยินอะแล้วให้ได้ยินกลับมาแล้วให้ระบุว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเจอโจครั้งแรกมันจะกลับมาได้ยังไงงง
6: ๆมาลุ้นกันสิว่าอุปกรณ์ ช่วยฟังเสียงสะท้อนที่ประกอบไปด้วยกระบอกส่งเสียงที่น้องๆสร้างขึ้นฉาบและชามอลูมิเนียมจะช่วยให้น้องๆฟังเสียงสะท้อนในห้องรับได้หรือไม
1: ่และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่น้องๆนะครับจะต้องมาบอกแล้วล่ะว่าในแต่ห้องเนี่ยมีอะไรใครเป็นคนเข้าไป2คนแรกยกมือขึ้นโอเคเอาเป็นโอมกับแบงก์ก่อนใช่มั้ยถ้างั้นมาเลยครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินจับเข้ามาอีกครับหลังจากนี้เนี่ยเราต้องใช้หลักการเรื่องการสะท้อนของเสียงนะครับลองดูว่าการใช้สะท้อนของเสียงเนี่ยวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและเป็นอะไรลองดูได้เลยครับเชิญครับ
4: โล

0: 懂你什么呀？啥呀？เป็นโฟมหรือเปล่านุ่มๆเรียบๆใช่ไหม
1: ไปออกไปก่อนนะครับ
0: เปิดตาเอง
1: โอเคนะครับโอเคซีรีส์อยู่ตรงนี้ครับเนมมี่นะครับจินนี่ทางนี้ครับลองคาดคะเนซิว่าวัตถุอยู่ตรงไหนแล้วคาดว่าจะเป็นอะไรเชิญครับ
2: สวัสดี
3: พี่จินให้เอาใหม่สิแถวๆเขาอะเนี่ยเขาว่าอยู่ตรงกลางอะตรงตัวเขาเลยน่าจะอยู่ตรงกลางนะคะ
1: โอเคค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆเดินเอาล่ะมาน้องโอมน้องแบงค์ห้องสุดท้ายนะครับมาตามพี่ท็อปมาครับค่อยๆเดินมานะฮะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ
4: ซ้ายล่าง
1: เหรอครับน้องโอมคิดว่าตรงไหนครับ
5: ไม่ได้ยินเลยครับให้แบงค์จัดการดีกว่าครับ
1: โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ฟังเสียงสะท้อนครบทั้ง3ห้องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ท็อปจะพาน้องๆทางบ้านครับมาดูว่าจริงๆแล้วทั้ง3ห้องนั้นคือวัตถุอะไรและวางอยู่ตรงไหนมาดูพร้อมๆกันเลยครับห้องแรกครับห้องที่1นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนั่นก็คือผ้านะครับที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นเหมือนกับขนสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าห้องนี้เนี่ยน้องๆเขาสามารถทายได้ถูกนะครับว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนและเป็นวัตถุอะไรมีความใกล้เคียงมากนะครับคราวนี้เรามาดูห้องที่2กันต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่ครับกระจกนะครับน้องๆเนี่ยก็บอกได้ถูกต้องนะฮะว่าทิศทางของวัตถุตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นก็คืออยู่ตรงกลางหรือตรงหน้าเขานั่นเองคราวนี้มาดูห้องต่อไปห้องที่3ครับนั่นก็คือนี่ครับแผงไข่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยพี่ท็อปเปิดโอกาสให้น้องนะครับไปพัฒนาอุปกรณ์ในการฟังเสียงสะท้อนครับแล้วคราวนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยครับว่าน้องๆเขาจะตอบถูกหรือเปล่าว่าวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและคืออะไรต้องเอาใจช่วยครับ
2: สรุปพวกเราจะเอาฉาบออกเพราะว่ามันเสียงดังเกินไปเลยจะเอาอันนี้ไปแทน
6: โอเคไหม
7: โอเค
2: โอเค
8: ลุย

0: กระดาษแข็งสี่เหลี่ยม
1: เอาละครับตอนนี้ฮะก็ถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องมาวาดสิ่งที่น้องๆได้ยินแต่ต้องออกมาเป็นภาพให้ได้ลองดูนะครับว่าในแต่ละห้อง1 2และ3เป็นอะไรอยู่ตรงไหนวาดให้ละเอียดนะครับพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: คิดว่าอยู่ทางด้านขวาข้างล่างครับมันเหมือนมีอะไรสะท้อนกลับมาเร็วกว่าเดิมครับเสียงมันก็จะแบบทุ้มๆ
4: หนูคิดว่าเป็นกระจกเพราะว่าเวลาพูดอะค่ะพูดไปแล้วพอได้ยินมันกลับมาใสมากเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นกระจก
3: พอมาทางซ้ายก็ได้ยินว่ามีเสียงสะท้อนมาทางด้านล่างแล้วก็ทางซ้ายอะครับ
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เขียนมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูทีละห้องเลยดีกว่าอ้าวแล้วเปิดทางนิดนึงถอยหลังนิดนึงนะครับห้องแรกประตูอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับมองเข้าไปทางด้านนี้เป็น
5: ผ้า
1: เป็นผ้ามั่นใจนะคิดว่ามั่นใจนะโอเคได้ครับคราวนี้มาดูห้องที่2ครับเข้าไปจะเจอ
4: กระจก
1: คิดว่าอยู่ตรงไหน
5: ด
1: ้
5: านขวา
1: ด้านขวา
4: ขวาใกล้ๆประตูหน่อย
1: ขวาใกล้ๆประตูหน่อยก็คือบริเวณประมาณนี้ใช่ไหมคะแน่ใจนะโอเคห้องที่3ครับประตูอยู่ด้านนี้นะครับมองเข้าไปคิดว่าเจออะไรครับ
3: กระดาษ
6: แข็งครับ
1: กระดาษแข็งอยู่ทางด้านไหนครับ
3: ด้านซ้าย
1: ก็คือซ้ายมือ
3: ครับ
1: ใช่ไหมฮะก็คือด้านตรงนี
6: ้ครับผม
1: ใช่ไหมครับเอางี้น้องๆครับน้องๆทางบ้านน้องๆทางบ้านเนี่ยรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกว่าในแต่ละห้องมันคืออะไรพร้อมที่จะฟังกันยัง
2: พร้อมครับ
1: สามห้องนี้เนี่ยถ้าตอบถูกเนี่ยถือว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยพิชิตภารกิจได้นะพิชิตคิดวิทย์เราได้นะครับห้องแรกเป็นไรครับลองจับดูมันคือผ้าแหละถูกแล้วครับถูกแล้วห้องแรกนะครับคำตอบคือผ้าและอยู่ในทิศทางที่น้องๆเขาได้สรุปไว้นี่ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้มาลุ้นต่อไปห้องที่สอง
7: เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้นะ
1: ลุ้นต่อไปห้องที่สองตามมาเลยแล้วเข้ามาดูพร้อมๆกันครับคืออะไรครับคำตอบของเราคือกระจกมันอยู่ตรงตำแหน่งไหน
4: ข้างหน้า
1: ข้างหน้าเยื้องมาทางขวานิดนึงเปล่าตอนนี้นะครับน้องๆบอกถูกว่ามันคือกระจกนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยน้องๆบอกว่ามันอยู่ไปทางข้างขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เป็นว่ากระจกนี่ถือว่าถูกต้องนะครับโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายกันว่าเป็นอะไรนะครับมาพี่ต๊อบขอให้ทุกคนหลับตาก่อนแล้วค่อยๆเดินเข้ามาดูนะครับหลับตาก่อนนะครับแล้วพี่ต๊อบจะนับ1 2 3นะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับว่าคืออะไร1 2 3ลืมตาได้ครับน้องๆบอกว่ามันคืออะไรนะครับ
8: กระดาษแข็ง
1: กระดาษแข็งถ้าเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือกระดาษแข็งเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าจะให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคือกระดาษแข็งที่เรานำมาทำเป็นขึ้นรูปนะครับแล้วก็เห็นไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร
4: ังไข
1: ่รังไข่นะครับถึงจะถูกต้องแบบจริงๆเลยแต่ตอนนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าสิ่งที่น้องๆเขาได้ตอบมาจะสามารถที่จะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันครับและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะมาทราบผลแล้วนะครับแต่ว่าเรามาลองดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะฮะน้องๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วถือว่าตอบได้มีความถูกต้องได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะทั้งห้องที่1เนี่ยก็ตอบได้ถูกนะฮะห้องที่2เนี่ยอาจจะผิดในเรื่องของตำแหน่งไปนิดนึงห้องที่3เนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วก็ตำแหน่งนี่ถือว่าใช่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆทีม BCISB จะผ่านภารกิจในวันนี้ได้หรือไม่ฟังดีๆครับพี่ต๊อบและทีมงานให้ผ่านครับ
2: เย้ yeah!
1: เก่งมากๆครับน้องๆคำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกชื่อของค้างคาวกินผลไม้ที่ใช้สายตาในการหาอาหารและค้างคาวกินแมลงที่ใช้เสียงสะท้อนในการหาอาหารมาอย่างละ3ชื่อ สำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับข้างข่าวหน่อย
2: วิทยาศาสตร์ช่วยคิดพิชิตภารกิจเรียนเสียงข้างข่าวเย้ yeah!
1: แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
2: คิด
1: วิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: มองบนมองบนวิทย์บินเต็มเลย

ดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูมิ้นอีกแล้วนะคะกลุ่มสาระของสังคมศึกษาเนาะอ่ะวันนี้นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้มีใครแบบไปเดินตลาดไหมหรือว่าเวลาซื้อของไปที่ไหนกันบ้างไปตลาดหรือว่าไปห้างสรรพสินค้าแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดเนี่ยเป็นยังไงในทางเศรษฐศาสตร์มีอะไรบ้างในทางเศรษฐศาสตร์ถ้าไม่รู้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะอยู่ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์นั่นเอง

0: นักเรียนก่อนอื่นเลยครูถามก่อนว่านักเรียนเนี่ยรู้จักตลาดกันไหมคะ
1: รู้จักครับ
0: รู้จักใช่ไหมคะแล้วนักเรียนอ่ะรู้ไหมว่าตลาดอ่ะมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ซื้อสินค้าหรือเปล่าครับ
2: ใช่ขายของไหมครับ
0: เอาไว้ซื้อของเอาไว้ขายของใช่ไหมคะถูกต้องเดี๋ยวครูเนี่ยจะมาอธิบายให้ฟังว่าตลาดมีความสำคัญยังไงก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนว่าตลาดมีความสำคัญกับผู้บริโภคยังไงนักเรียนรู้ไหมคะว่าผู้บริโภคคือใคร
2: ตัวเราแน่เลย
0: ตัวเราใช่ไหมคะที่ไปซื้อของซื้อสินค้าต่างๆจากในตลาดหรือว่าที่อื่นๆใช่ไหมคะก็จะถือว่าตัวเราเป็นผู้บริโภคนะคะซึ่งตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อผู้บริโภคนั่นก็คือสามารถให้ผู้บริโภคนะคะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อราคานะคะที่มีอย่างหลากหลายทำให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินในการใช้ชีวิตนั่นเองและนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อผู้ผลิตยังไง
1: อันนี้ผมไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะตลาดเนี่ยจะมีความสำคัญต่อผู้ผลิตนั่นก็คือจะช่วยให้ผู้ผลิตนะคะสามารถรู้ข้อมูลได้ว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าประเภทไหนต้องการสินค้าอะไรนะคะจากนั้นแล้วผู้ผลิตนะคะก็จะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาผลิตสินค้าเพื่อที่จะได้ผลิตสินค้าตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะซึ่งเกิดผลดีนั่นก็คือจะทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาเหล่านี้ขายได้หมดไม่เหลือตกค้างนั่นเองต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติยังไงนะคะนักเรียนคิดว่ายังไงตลาดมีความสำคัญต่อประเทศยังไงบ้าง
1: ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าครับ
0: กระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะอะไรอีก
2: ใช่ส่งออกสินค้าหรือเปล่า
0: ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศใช่ไหมคะถูกต้องซึ่งตลาดเนี่ยก็จะมีความสำคัญต่อประเทศนั่นก็คือช่วยขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศใช่ไหมคะเนื่องจากเวลาเราผลิตสินค้าปริมาณมากๆเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวขึ้นหรือการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆนะคะก็จะช่วยให้รายได้เนี่ยเข้ามาสู่ประเทศเรามากขึ้นหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปเวลามีการผลิตสินค้ามากๆประชาชนทั่วไปเขาก็จะถูกการจ้างงานไปเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้ประชาชนเหล่านี้เนี่ยมีอาชีพมีรายได้เข้ามาด้วยนั่นเอง

0: ักเรียนก็ได้รู้ถึงความสำคัญของตลาดกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาครูถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนเนี่ยรู้จักตลาดแบบไหนกันบ้าง
1: ตลาดนัดครับ
0: ตลาดนัดตลาดสดใช่ไหมคะแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดที่นักเรียนตอบมาเนี่ยอยู่ในประเภทไหน
1: ไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังซึ่งตลาดที่ครูจะนำมาอธิบายวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด2ประเภทนั่นก็คือตลาดทั่วไปแล้วก็ตลาดทางเศรษฐศาสตร์นักเรียนตอบมาว่าอะไรตลาดนัดกับตลาดสดใช่ไหมคะตลาดนัดกับตลาดสดเนี่ยก็จะจัดอยู่ในตลาดทั่วไปใช่ไหมคะซึ่งตลาดทั่วไปที่ครูพูดถึงเนี่ยจะเป็นตลาดที่คนในชุมชนมาทำการซื้อขายของกันในตลาดนะคะโดยมีการกำหนดวันชัดเจนหรืออาจจะมีตลาดทุกวันก็ได้นะคะอย่างที่นักเรียนตอบมาว่าเป็นตลาดนัดใช่ไหมตลาดนัดก็อาจจะมีการกำหนดวันอย่างเช่นจันทร์พุธศุกร์อันนี้ก็จะเป็นตลาดนัดหรือตลาดสดตลาดสดปกติแล้วก็อาจจะมีทุกวันใช่ไหมคะอันนี้ก็จะจัดอยู่ในตลาดทั่วไปนะคะต่อมาตลาดทางเศรษฐศาสตร์ล่ะตลาดทางเศรษฐศาสตร์เป็นยังไงรู้ไหมคะไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะตลาดทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะแตกต่างจากตลาดทั่วไปนั่นก็คือตลาดทางเศรษฐศาสตร์นะคะไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการซื้อขายนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นว่าผู้ขายกับผู้ซื้อเนี่ยจะต้องมาพบเจอกันโดยตรงนั่นเอง

แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตลาดในทางเศรษฐศาสตร์หรือว่ามาร์เก็ตทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็จะเหมือนกับที่ครูได้อธิบายไปเมื่อกี้เลยนะคะนั่นก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการซื้อขายกันแล้วก็ไม่จำเป็นว่าผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยจะต้องมาพบเจอกันโดยตรงนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกได้ทั้งหมดอีก2ประเภทย่อยนะคะนั่นก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ

เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์กันก่อนเลยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะจะมีผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยค่ะนักเรียนแต่จุดเด่นก็คือสินค้าในตลาดนี้เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการเลยนะคะแล้วผู้ขายเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดราคาสินค้าเองได้จะต้องขายตามราคาท้องตลาดและส่งผลดีอย่างไรล่ะเรามาดูข้อดีของผู้บริโภคอย่างเรากันก่อนเลยอย่างที่ครูบอกไปนะคะว่าสินค้าเนี่ยต้องขายตามราคาท้องตลาดใช่ไหมคะส่งผลดีกับตัวเรานั่นก็คือราคาสินค้าที่เราจะไปซื้อเนี่ยไม่สูงทำให้เรานะคะสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าได้ตรงกับความต้องการของตัวเรานั่นเองค่ะส่วนในด้านของผู้ผลิตนะคะข้อดีนี้ก็คือผู้ผลิตเนี่ยจะต้องพัฒนาปรับปรุงสินค้าของตนเองนะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆนะคะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะถือเป็นตลาดในอุดมคติเลยแต่นักเรียนก็จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่มีให้เห็นแล้วนะคะเพราะว่าเป็นตลาดในอุดมคตินั่นเอง

ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์กันค่ะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะจะมีลักษณะนั่นก็คือมีความหลากหลายทั้งในแง่ของรูปแบบคุณภาพหรือแม้แต่ราคานะคะโดยผู้ขายเนี่ยยังจะมีบทบาทในการเข้าไปกำหนดราคาควบคู่กับกลไกราคาของตลาดนั่นเองนะคะซึ่งตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะสามารถจำแนกย่อยได้ทั้งหมด3ประเภทนะคะได้แก่ตลาดผูกขาดตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนะคะแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั่นเอง

0: เดี๋ยวเรามาดูตลาดผูกขาดกันก่อนนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตลาดผูกขาดนะคะจะมีผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายนะคะเพียง1รายและไม่สามารถนำสินค้าอื่นๆเนี่ยมาใช้ทดแทนได้นะคะโดยผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายเนี่ยยังสามารถที่จะตั้งราคากำหนดราคาสูงได้ตามความต้องการเลยนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าตลาดผูกขาดเนี่ยสินค้าประเภทใดบ้างที่อยู่ในลักษณะของตลาดผูกขาด
1: ไฟฟ้าหรือเปล่าครับ
0: ไฟฟ้าใช่ไหมคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีประปาอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาคนะคะและสุดท้ายเลยนั่นก็คืออะไรคะกระชึกกระชักปูนรถไฟใช่ไหมคะก็จะเป็นการลดไฟแห่งประเทศไทยนะคะสินค้าประเภทนี้เนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะของตลาดผูกขาดนั่นเองค่ะ

ตอนนี้นักเรียนก็รู้ถึงลักษณะของตลาดผูกขาดกันไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดผูกขาดกันบ้างข้อดีเลยก็คือสินค้าบางประเภทเนี่ยมีการใช้ต้นทุนจำนวนมหาศาลใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้าเป็นเหตุทำให้รัฐนะคะจะต้องเข้ามาควบคุมด้านราคาสินค้านั่นเองนะคะเนื่องจากผู้ผูกขาดเนี่ยอาจจะมีการตั้งราคาที่สูงจนเกินไปทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนนั่นเองต่อมาเรามาดูข้อเสียกันนะคะข้อเสียเนี่ยผู้ซื้อนะคะไม่มีตัวเลือกในการซื้อสินค้าและบริการมากนักยิ่งระดับการผูกขาดมากนะคะการผลิตอาจจะไม่มีประสิทธิภาพนะคะเนื่องจากไม่มีการแข่งขันกันทางการค้านั่นเอง

0: ่อมาเรามาดูลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันบ้างนะคะลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนะคะจะมีผู้ขายหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยเพียงไม่กี่รายนะคะและสินค้าเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการตลาดประเภทนี้นะคะจะมีการโฆษณากันนะคะและผู้ผลิตเนี่ยก็จะมีอำนาจในการกำหนดราคาด้วยเรามาดูตัวอย่างของสินค้าที่อยู่ในตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันค่ะอย่างแรกเลยนั่นก็คือเครือข่ายมือถืออ่ะนักเรียนใช้เครือข่ายอะไรกันบ้าง
1: True Move ครับ
0: True Move มีอะไรอีก
2: Dtac
0: Dtac ใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะเห็นว่าเครือข่ายมือถือเนี่ยมีจำนวนให้เลือกใช้ที่น้อยนะคะก็จึงจะจัดอยู่ในประเภทตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนั่นเองนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังจะมีปูนซีเมนต์แล้วก็มีสายการบินอยู่ในตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายด้วย

ของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดประเภทนี้กันข้อดีเลยก็คือเนื่องจากมีผู้ขายจำนวนน้อยรายใช่ไหมคะทำให้มีอำนาจในการกำหนดราคาที่สูงนะคะผู้ขายเนี่ยแข่งขันกันในด้านของการบริการหรือราคาเพื่อดึงดูดผู้บริโภคนะคะซึ่งจะเกิดการขายตัดราคากันเองแต่ด้วยปัจจัยนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีของการเป็นผู้บริโภคอย่างเรานะคะต่อมาเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะคะด้วยความที่มีผู้ขายจำนวนร้อยรายนะคะอาจจะทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ขายเพื่อกำหนดราคาที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะ

่อมาเรามาดูตลาดประเภทสุดท้ายกันค่ะนั่นก็คือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดลักษณะของตลาดนี้นะคะนั่นก็คือมีผู้ขายและผู้ผลิตจำนวนมากแต่ว่าสินค้าเนี่ยคุณภาพไม่ต่างกันนะคะสามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้โดยการแข่งขันเนี่ยก็จะมีการแข่งขันนั่นก็คือการลงโฆษณานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสินค้าของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือสินค้ากลุ่มยาสีฟันและสินค้าประเภทของเครื่องสำอางเป็นต้นนั่นเองค่ะ

่อมานะคะเรามาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันค่ะข้อดีเลยก็คือเป็นตลาดที่มีสินค้าให้เลือกอย่างหลากหลายนะคะทำให้เกิดการแข่งขันกันในด้านของการผลิตนะคะซึ่งจะทำให้สินค้าเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูข้อเสียของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันนะคะด้วยความที่ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยเป็นตลาดที่มีผู้ผลิตจำนวนมากทำให้แต่ละรายนะคะแข่งขันกันเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะมาซื้อสินค้าของตนเองจึงมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการโฆษณาแต่ว่าต้นทุนในการลงโฆษณาเนี่ยก็จะรวมอยู่ในราคาของสินค้าด้วยนะคะทำให้ราคาสินค้านะคะสูงกว่าต้นทุนการผลิตที่แท้จริงนั่นเองค่ะ

วันนี้ก็จบบทเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะคะนักเรียนคงจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่จะจบบทเรียนกันนะคะครูจะมีคำถามท้ายบทเรียนทั้งหมด2ข้อนะคะมาให้นักเรียนทำเดี๋ยวมาดูโจทย์กันนะคะข้อแรกถามว่าข้อใดเป็นตัวอย่างสินค้าในตลาดผูกขาดกอไก่ผงซักฟอกยาสีฟันขอไข่ข้าวโพดอ้อยคอควายการไฟฟ้าการประปาและงองูครีมทาผิวและแชมพูนั่นเองค่ะ

่อมาคำถามข้อที่2นะคะถามว่าสินค้าหรือบริการในข้อใดต่อไปนี้อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายกอไก่ยาสระผมขอไข่การไฟฟ้าคอควายสบู่และงองูสายการบิน

วันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับรายวิชาเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะจากครูมิ้นสังคมศึกษาไว้พบกันใหม่คาบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน

ถแบบเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมไปเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารนะครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะเป็นลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับโดยกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA

แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นๆเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนํามาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สําคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสําคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนํามาเลี้ยงนะครับ

สดชื่นจริงๆเลยใช่ไหมล่ะครับเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางต้นไม้หรือว่าอยู่ท่ามกลางป่าไม้ที่มีใบไม้สีเขียวๆเนี่ยอากาศมันดีแตกต่างจากเวลาที่เราอยู่ในเมืองและมันมีมลพิษมีฝุ่นควันต่างๆเลยใช่ไหมล่ะครับสังเกตเลยนะครับว่าเวลาที่เราไปเดินป่าหรือว่าขึ้นภูเขาในเวลาปิดเทอมเนี่ยนะครับเราก็จะได้อยู่ท่ามกลางสิงสาราสัตว์ท่ามกลางใบไม้สีเขียวยืนตากแดดและสูดอากาศให้ชื่นใจไม่ใช่ให้ดูกำลังภายในกันนะครับแต่สิ่งที่พี่กำลังจะชวนน้องๆคิดเนี่ยก็คือต้นไม้เนี่ยสามารถสร้างอากาศให้เราหายใจได้ยังไงกันต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเวลาที่มนุษย์เราหายใจเข้าเราจะได้รับแก๊สที่เรียกว่าออกซิเจนเข้าไปครับแล้วเวลาที่มนุษย์ของเราปล่อยลมหายใจออกมาเราก็จะปล่อยแก๊สที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับและไอ้เจ้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับต้นไม้ก็จะดูดเข้าไปเป็นอาหารของมันนะครับใช่แล้วครับเจ้าต้นไม้เนี่ยก็กินอาหารเหมือนกันนะครับแต่เจ้าต้นไม้ก่อนที่มันจะกินอาหารมันก็มีการปรุงอาหารเหมือนกันนะเนี่ยการปรุงอาหารของต้นไม้เนี่ยต้องมีแสงแดดมีน้ำแล้วก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับการปรุงอาหารของต้นไม้นี้เราจะเรียกมันว่าการสังเคราะห์แสงครับพอปรุงเสร็จแล้วก็จะได้อาหารของตัวเองและยังปล่อยแก๊สออกซิเจนกับไอ้น้ำออกมาด้วยนะครับแก๊สออกซิเจนพอปล่อยออกมาแล้วก็จะปล่อยมาให้สัตว์และมนุษย์อย่างพวกเราได้หายใจกันครับเคยมีนักวิทยาศาสตร์ทำการวิจัยการปล่อยออกซิเจนของ

0: ้นไม้นะครับว่าต้นไม้1ต้นเนี่ยจะปล่อยออกซิเจนออกมา118กิโลกรัมต่อ1ปีซึ่งเพียงพอต่อคนเพียง2คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆก็จะได้ช่วยให้เรามีอากาศไว้หายใจกันได้เรื่อยๆนะครับคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้าต้นไม้ต้นนี้กันดีกว่าครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเห็นส่วนสำคัญอย่างแรกเลยก็คือมันมีใบสีเขียวๆเต็มต้นเลยใช่ไหมล่ะครับซึ่งไอ้เจ้าส่วนใบนี้นะครับเป็นส่วนที่ทำหน้าที่สารพัดอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสังเคราะห์แสงการปรุงอาหารรวมไปถึงการปล่อยแก๊สออกซิเจนตำแหน่งของใบจะอยู่ติดกับกิ่งแล้วก็ก้านเล็กๆครับส่วนอันนี้เป็นส่วนที่สาวๆชอบเรียกว่าดอกไม้สวยๆนะครับผมส่วนอีกอันนึงเป็นผลเปรี้ยวๆหวานๆแหมเห็นแล้วหิวเลยนะครับเนี่ยเจ้าสองสิ่งนี้นะครับเรียกว่าดอกกับผลครับผมและในผลเนี่ยนะครับก็จะมีเมล็ดอยู่ด้วยพอนึกภาพเมล็ดออกใช่ไหมล่ะครับน้องๆเมล็ดเนี่ยก็เหมือนเวลาที่เรากินส้มเราก็ต้องคายเมล็ดมันออกมาเราคงเบื่อที่จะคายเมล็ดมันออกมาแต่รู้ไหมครับว่าเมล็ดเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของพืชเลยนะครับเพราะเวลาที่เราคลายเมล็ดออกมาแล้วเมล็ดร่วงลงสู่พื้นดินมันก็จะโตกลายเป็นต้นไม้ต้นใหม่ครับมองตามกิ่งและก้านจนถึงลำต้นใหญ่ๆนะครับเจ้ากิ่งก้านเล็กๆเนี่ยจะเป็นส่วนที่ช่วยพยุงกิ่งและใบและผลให้ออกมารับแสงแดดนะครับและลำต้นยังทำหน้าที่เป็นเหมือนท่อที่คอยลำเลียงสารอาหารที่ใบสร้างขึ้นส่งต่อไปยังรากและส่วนอื่นๆของต้นไม้อีกด้วยนะครับต่อจากลำต้นลงไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นรากนะครับรากเนี่ยมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็มีทั้งขนาดใหญ่มีลักษณะชอนชัยแทงลึกลงไปใต้ดินเพื่อไปหาอาหารและหาแร่ธาตุภายในดินเพื่อมาเลี้ยงลำต้นนะครับส่วนรากเนี่ยมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือยึดต้นไม้ให้อยู่นิ่งนะครับสังเกตไหมนะครับว่าส่วนต่างๆของต้นไม้เนี่ยก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองอย่างชัดเจนทำให้เรานึกถึงอวัยวะต่างๆของร่างกายของเราเลยนะครับที่ทำหน้าที่ควบคู่กันไปเพื่อทำให้เรามีชีวิตได้ไปนะครับ
1: คำถามระหว่างแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต้นไม้ต้องการแก๊สชนิดไหนไปสร้างอาหารคำตอบต้นไม้ต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบนำไปปรุงอาหารหรือที่เราเรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนออกซิเจนนั้นเป็นผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคราวนี้เราไปดูการทำงานของแต่ละส่วนแบบใกล้ๆและเข้าใจง่ายกันดีกว่าเริ่มจากเมล็ดที่โยนลงไปในพื้นดินภายในเมล็ดมีเปลือกหุ้มเมล็ดต้นอ่อนและอาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนส่วนที่คล้ายต้นและใบเล็กๆอยู่ภายในเมล็ดนั่นคือต้นอ่อนและส่วนที่มีสีขาวหนาแยกออกได้เป็น2ซี่คืออาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนลักษณะการงอกของเมล็ดแบ่งออกเป็น2แบบคือการงอกที่ชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดินกับการงอกที่ฝังใบเลี้ยงไว้ใต้ดินที่เห็นนี้คือการชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดินคือทั้งส่วนที่เป็นใบและส่วนที่เป็นรากพอแตกออกมาก็เริ่มทำหน้าที่ของตัวเองรากก็ชอนชัยลงไปในพื้นดินต้นอ่อนและใบก็พยายามยืดตัวให้เหนือพื้นดินในช่วงนี้น้องต้นอ่อนจะยังสร้างอาหารเองไม่ได้จึงต้องกินอาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนหล่อเลี้ยงกันไปก่อนรากอันใหญ่ที่สุดจะงอกลึกลงไปในดินกลายเป็นรากแก้วระหว่างนั้นก็แตกแขนงรากออกไปด้านข้างขนานไปกับพื้นดินและแตกเป็นรากเส้นเล็กๆอีกจำนวนมากเรียกว่ารากฝอยที่ปลายรากฝอยนี้จะทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุนอกจากหน้าที่หาอาหารยังมีรากของพืชบางชนิดทำหน้าที่เป็นคลังเก็บสะสมอาหารได้ด้วยนะอย่างพวกรากมันแก้วรากแครอทรากมันสำปะหลังและรากหัวผักกาดที่เรากินกันเนี่ยล่ะแหล่งอาหารชั้นดีเลยและพอพูดถึงรากน้องๆหลายคนอาจจะเคยเห็นรากชนิดนึงที่โผล่ขึ้นมาเหนือดินเป็นต้นไม้มีขาเหมือนต้นไม้ปีศาจแต่ไม่ต้องกลัวไปนั่นเป็นรากที่ช่วยค้ำยันและพยุงลำต้นไว้อย่างเช่นรากโกงกางรากข้าวโพดและไม่ได้ยึดค้ำกับดินอย่างเดียวนะรากบางชนิดยังทำหน้าที่ยึดเกาะลำต้นหรือกิ่งไม้อื่นๆได้ด้วยเช่นรากพลูด่างขณะที่รากกำลังงอกแทงลงไปในดินอีกฝั่งหนึ่งต้นอ่อนก็พยายามโตพ้นดินให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยิ่งรากใหญ่และเจอแร่ธาตุมากลำต้นก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นลำต้นมีส่วนประกอบที่เรียกว่าข้อ คือส่วนประกอบของลำต้นบริเวณที่มีใบกิ่งและตาเจริญงอกออกมาปล้องคือส่วนของลำต้นที่อยู่ระหว่างข้อตามีลักษณะโค้งนูนคล้ายโดมตาจะสามารถเจริญไปเป็นกิ่งใบหรือดอกได้เมื่อลำต้นเติบโตแตกกิ่งในส่วนที่เป็นตาจะมีใบงอกออกมา

0: ถ้าซูมดูใกล้ๆที่ใบทั้งสองฝั่งเราจะเห็นรูเล็กๆมีตัวเปิดปิดทำงานตลอดเวลาเรียกว่าปากใบเป็นเหมือนประตูเข้าออกของน้ำกับอากาศนั่นเองเป็นยังไงคะที่เคยคิดว่ารู้จักพืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆอย่างดีแล้วแต่โลกของพืชยังมีเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอีกมากยิ่งค้นหาก็ยิ่งสนุกคำถามน้ำแสงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงแต่3ปัจจัยนี้พืชรับเข้ามาจากทางส่วนใดบ้างคำตอบน้ำได้มาโดยการที่รากพืชจะดูดน้ำขึ้นมาและลำเลียงต่อไปยังใบโดยผ่านทางท่อลำเลียงที่มีอยู่ในรากและลำต้นไปจนถึงใบส่วนแสงมาจากการที่คลอโรฟิลล์จะดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาในใบพืชส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พืชจะรับเข้ามาทางปากใบที่เปิดในเวลากลางวันหรือช่วงเวลาที่มีแสงสว่าง
1: น้องๆรู้ไหมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่ได้ด้วยการหายใจนะครับแม้ว่าลมหายใจของเราเนี่ยจะแบบไม่ค่อยหอมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพืชหรือว่าต้นไม้เนี่ยก็หายใจได้เหมือนกันนะครับในช่วงการทดลองแรกวันนี้นะครับเราจะมาค้นหาการหายใจของพืชกันในเมื่อพืชไม่มีจมูกแล้วเขาใช้อะไรหายใจกันนะครับเอาละครับเรามาเริ่มทำการทดลองโดยการนำถุงพลาสติกเนี่ยคลุมส่วนต่างๆของพืชไว้ก่อนนะครับ
2: เริ่มจากดอก
1: เรียบร้อยครับ
2: ใบ

ถึงการเปลี่ยนแปลงมีไอ้น้ำเกาะที่ถุงคล้ายกับการที่เราหายใจใส่กระจกและเกิดฝ้าเลยใช่ไหมล่ะครับและไอ้น้ำที่อยู่ในถุงที่เราครอบส่วนของใบไว้ทำให้เรารู้ว่าการหายใจของต้นไม้นี้เกิดขึ้นที่ใบนั่นเองคราวนี้เราจะมาดูวิธีการปลูกต้นไม้กันนะครับการปลูกต้นไม้ธรรมดาที่น้องๆรู้จักกันเนี่ยอาจจะธรรมดาเกินไปเพราะต้นไม้เนี่ยมันงอกขึ้นมาจากใต้ดินใช่ไหมล่ะครับแต่การปลูกต้นไม้แบบพี่เนี่ยคือการปลูกต้นไม้ให้มันหัวทิ่มลงมาแบบนี้นะครับพี่ขอตั้งชื่อการปลูกต้นไม้แบบนี้ว่าการปลูกแบบบันจี้จัมป์นะครับแล้วเรามาคอยดูกันว่าต้นไม้ที่พี่ปลูกนี้มันจะรอดหรือว่ามันจะร่วงครับไปดูกันเลยครับ

0: เราก็ได้มาแล้วเห็นไหมครับ
1: ตัดแผ่นฟองน้ำนี้ตรงกลางแต่เหลือที่ไว้ไม่ให้มันขาดออกจากกันเพื่อจะเอาไว้เสียบยึดต้นอ่อนเอาฟองน้ำไปเสียบตรงต้นอ่อนแล้วใส่ต้นอ่อนลงไปในขวด

เราเอาสายจากด้านนี้นะครับอ้อมมาฝั่งนี้เพื่อที่จะให้มันเป็นหูที่เราสามารถหิ้วได้นะครับดึงตรงกลางขึ้นมาเล็กน้อยให้มันเป็นเส้นคู่กันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้กรรไกรเนี่ยครับตัดเลยพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็นำเชือกทั้งสองเส้นนี้นะครับผูกกันครับเรียบร้อยครับ

เอาละครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็เอาอันที่เสร็จเนี้ยนะครับไปแขวนไว้ตรงที่มันมีแสงแดดแล้วเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะโตหรือเปล่านะครับไป

0: ้นไม้มันโตครับน้องๆแต่มันเปลี่ยนวิธีการงอกคืองอกชูเข้าหาแสงปลูกแบบนี้ก็โตเฉยเลยเอ้าเป็นงง
1: จากการทดลองที่1เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของถุงที่ครอบใบเพียงถุงเดียวลักษณะการเปลี่ยนแปลงของถุงก็คือจะมีไอ้น้ำโผล่ขึ้นมาในถุงทั้งที่ถุงอื่นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไอ้น้ำที่เกิดขึ้นในถุงใบเกิดจากการคายน้ำของปากใบที่มีรูเปิดปิดหลายๆรูทำหน้าที่เป็นทางผ่านเข้าออกของแก๊สและน้ำหรือก็คือใบจะรับหน้าที่ปรุงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้นำสารอาหารที่ได้จากรากขึ้นมาผสมกับแก๊สและพลังงานของแสงที่รับมาทางปากใบเมื่อปรุงได้ที่จะมีการคายน้ำส่วนเกินออกมาซึ่งแก๊สที่ออกมาพร้อมน้ำก็คือออกซิเจนที่เราเอาไว้หายใจน้ำในถุงใบจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าการหายใจของต้นไม้เกิดขึ้นที่ใบการทดลองที่2การปลูกพืชกลับหัวผลที่ได้ก็คือต้นไม้โตออกข้างกระถางและหันใบเข้าหาแสงแดดซึ่งที่เห็นพืชโตในลักษณะนี้เกิดจากการปรับตัวเพื่อที่จะให้ใบทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงและตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงโดยเปลี่ยนจากการโตแบบแตกยอดขึ้นไปด้านบนเป็นการโตแบบแตกยอดออกไปด้านข้างการปลูกแบบกลับหัวนี้ช่วยประหยัดพื้นที่ได้เยอะเลยแล้วใครที่กลัวพวกแมลงที่มาเกาะกินต้นไม้วิธีนี้จะช่วยลดแมลงที่จะมาเกาะพืชของเราได้ด้วยปลูกแบบบันจี้จัมป์แบบนี้ก็ไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะน้องๆลองไปทำกันดูนะคำถามน้องๆคิดว่าต้นกระบองเพชรมีใบหรือไม่คำตอบต้นกระบองเพชรมีใบแต่ลดรูปใบเปลี่ยนเป็นหนามให้สามารถต้านทานต่อสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งตลอดเวลาได้เพราะมันมีต้นกำเนิดอยู่แถบทะเลทรายยิ่งอากาศร้อนๆพืชก็ต้องยิ่งคายน้ำสูงใบของต้นกระบองเพชรจึงต้องเล็กที่สุดจะได้ไม่ต้องไปคายน้ำมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียน้ำมากเกินไปยังไงล่ะ
2: เฮ้ยพึ่งมาจากไหนเยอะเลยเนี่ยโอ้โหน้องๆครับพี่ลืมบอกไปอีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญมากเลยว่านอกจากโครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยส่วนประกอบที่สำคัญหนึ่งของพืชยังมีดอกที่คอยทำหน้าที่ขยายพันธุ์ของพืชโดยพวกแมลงที่คอยมาดูดน้ำหวานและก็พึ่งเหล่านี้นี่แหละครับโดยขบวนการเนี่ยพึ่งและแมลงก็จะมาดูดน้ำหวานพวกนี้ไปผสมเป็นเกสรเพื่อให้กลายเป็นผลและกลายเป็นเมล็ดเพื่อขยายพันธุ์พืชต่อไปนะครับแมลงที่เป็นส่วนสำคัญของการขยายพันธุ์ต้นไม้เนี่ยนะครับก็คือผึ้งเพราะในแต่ละครั้งที่ผึ้งออกมาหาเกสรหรือหาน้ำหวานเนี่ยผึ้งก็จะบินไปที่ดอกไม้ดอกนั้นๆทำให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรนับรวมๆแล้วเนี่ยนะครับผลผลิตที่ได้จากการเกษตรหรือว่าการทำเกสรของผึ้งเนี่ยมากกว่าการที่ไปเก็บน้ำผึ้งจากรังอีกนะครับในปัจจุบันคนเรามักเลี้ยงผึ้งเพื่อช่วยเพิ่มอัตรา

0: การติดผลให้กับต้นไม้ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีคนเลี้ยงผึ้งที่บริการให้เช่าผึ้งเป็นลังๆไปวางไว้ในสวนผลไม้ในช่วงเวลาที่ดอกไม้เริ่มบานครับการเรียนรู้โลกของต้นไม้ของเราในวันนี้นะครับทำให้เรารู้ถึงการพึ่งพาอาศัยกันของธรรมชาตินะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยก็ต้องการออกซิเจนจากต้นไม้ส่วนต้นไม้เองก็ต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากมนุษย์ที่มันไม่มากเกินไปเช่นกันครับหรือจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างน้ำหวานของผึ้งและการช่วยผสมเกสรให้กับต้นไม้พอเราเห็นการช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันที่สวยงามนี้เราเองนะครับก็อย่าลืมช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลให้ต้นไม้โตขึ้นมาสวยงามอยู่กับโลกของเราไปนานๆนะครับ
1: คำถามน้องๆคิดว่าต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงเท่าไหร่ตอบ 115.61 เมตรนั่นคือ Redwoods ที่แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาลองเทียบง่ายๆถ้าน้องๆสูงกัน100ซมกว่าๆต้องใช้น้องๆต่อตัวกันทั้งหมด100คนถึงจะเท่ากับต้น Redwood ต้นหนึ่งโอ้ my god จะสูงไปไหนเนี่ยคุณ

0: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปี3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเดี๋ยววันนี้นี่งานเหนือทั้งทีต้องกินลาบซะหน่อยวันนี้เนี่ยเป็นร้านลาบที่คนในพื้นที่เนี่ยเขารู้จักกันดีมากๆเลยนะฮะแล้วเปิดมานานแล้วแต่ว่าต้องรีบมาหน่อยเพราะว่าตามชื่อร้านเลยนะครับร้านลาบเรียบเพราะว่ามันจะหมดเรียบลาบคราบเลยไปดูว่าอร่อยแค่ไหนตามมาเลยฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าน
0: ี่นะครับแม่เรียบนะครับเจ้าของร้าน
1: จ้า
0: ลาบเรียบนี่มาจากชื่อไหม
1: ชื่อจ้ะ
0: เรียบนี่เรียบอะไร
1: กินเรียบเลย
0: กินเรียบเลยเหรอหมายถึงอาหารใช่ไหมหรือว่า
1: อาหารแล้วก็ขายเรียบ
0: ไม่ใช่วันที่1กับ16อะไรที่ไม่ใช่นะร้านนี้เปิดมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: 18ปีแล้วจ้ะ
0: 18ปีคือผู้บอกคุณผู้ชมว่าร้านนี้คนพื้นที่รู้จักกันดีเป็นเรื่องโม้ไหมแม
1: ่ไม่โม
0: ้ไม่โม
1: ้ไม่โม้
0: ใช้คำว่าทั้งตำบลเลยเหรอ
1: ใช่
0: ทำไมเขาถึงชอบมากินร้านนี้ล่ะ
1: มันอร่อยมั้ง
0: อร่อยมั้งวันนี้เมนูร้านเรามีอะไรบ้างครับเห็นบทป้ายนี่ไม่เยอะนะ
1: มีไม่เยอะเน้นก็คือลาบหมูคั่วลาบแดงเนื้
0: อ
1: เมนูที่สองก็ขายดีก็คือต้มขม
0: ต้มขมก็มีร้านนี้ทีเด็ดของเราอยู่ที่อะไรบ้าง
1: ก็ยำคั่วลาบเป็นหอมๆเอาน้ำมันหมูเกี๊ยวเอง
0: แล้วแบบวัตถุดิบที่เราเลือกนี่เราไปเลือกเองที่ตลาดเลย
1: ใช่หมูสดๆต
0: ้
1: องไปจ่ายทุกวัน
0: คือไปที่เขียงสดๆเลย
1: ใช่
0: เนื้อนี่เอาส่วนไหนมามั้ง
1: ก็เอาสันไงสันนอกสันในที่มันมาลาบมันลาบลำฟูดี
0: ฟูดีเหรอแต่ว่ามันต้องอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ผู้ไปรอกินก่อนทำนานไหมเนี่ยร้านนี้ทำ
1: แป๊บเดียวนาทีครึ่งได้เลย
0: เกินไปเดี๋ยวเขาจะเอาเกินไปนะเดี๋ยวผู้ไปรอกินนะครับยังไงสุดฝีมือได้ไหมนะขอบคุณนะครับมาครับเดี๋ยวเราลองชิมกันนะครับร้านนี้คือทีเด็ดคือลาบแม่เลียบนะครับจัดเมนูนี้มาให้เลยนะครับลาบหมูคั่วส่วนจานนี้นะครับเป็นยำนะฮะก็คือถ้าเป็นทางอีสานเนี่ยก็จะออกไปทางน้ำตกนะแต่ว่าทางเหนือเนี่ยเขาเรียกยำเป็นยำสะใบนาก็คือผักขี้ริ้วใส่รวมมากับตัวเอ็นเนื้อนะฮะมาต่อกันที่ถ้วยนี้นะครับทีเด็ดเหมือนกันต้มขมเป็นต้มขมเนื้อนะครับเดี๋ยวลองชิมกันก่อนมาเริ่มจากลาบก่อนเลยนะครับลาบคั่วนี่นะครับเขาก็จะโรยกากหมูเจียวมาด้วยถ้าลาบคั่วทางเหนือเนี่ยไข่นอกจากหมูแล้วก็จะมีเครื่องในต่างๆนะครับมีตับมีไส้มีหนังหมูด้วยใส่รวมๆกันมานะครับเค็มเผ็ดนะครับพริกนี่จะเป็นพริกลาบที่แบบใช้ทางภาคเหนือนะฮะมีกลิ่นแบบของมะแขวนนิดๆเป็นสไตล์แบบลาบคั่วทางเหนือนะครับอร่อยมากกากหมูเจียวไม่เหม็นหืนเลยมาเดี๋ยวลองเครื่องในบ้างนะครับทางนี้จะเป็นตับมีไส้นะครับคือตัวเครื่องในนะครับนุ่มแล้วก็สะอาดมากเลยนะฮะรสชาติแบบลงตัวกับความเผ็ดเค็มตรงนี้นะฮะแล้วพอกินกับตัวเพกาดองไปด้วยนะมันจะมีขมนิดๆแล้วก็จะมีความหอมของตัวเพกานะเขาจะมีเสน่ห์ของเขานะฮะอร่อยดีเหมือนกันนะครับเพิ่งเคยกินเพกาที่เอามาดองต่อกันที่เมนูนี้นะครับเป็นยำนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนผักขี้ริ้วหรือว่าสะใบนานะครับอารมณ์แบบน้ำตกนั่นแหละใส่ข้าวคั่วมาด้วยนะยำที่ใช้คำว่าน้ำตกแล้วกันเปรี้ยวเค็มเผ็ดหอมข้าวคั่วนะฮะตัวสะใบนางหรือว่าผักขี้ริ้วนี่กรุบกรับดีเหลือเกินนะฮะมันกรอบนะฮะเดี๋ยวมาลองเอ็นมั่งนี่ทางนี้จะเป็นเอ็นนะครับเอ็นเนื้อนะฮะใส่มาด้วยคือตัวเอ็นเนื้อนะมันจะมีความนุ่มแล้วก็เป็นกลิ่นเนื้อที่มันไม่มีความเหม็นสาบเลยนะครับแม่บอกว่าใช้โซดาในการที่เราเอาไปแช่ไว้ด้วยนะครับเพื่อกลบกลิ่นเนื้อที่เราไม่ค่อยชอบอ่ะมันจะไม่มีเลยนะฮะแล้วก็แช่กับเกลือนิดหน่อยเท่านั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามายำเนื้อมันเลยมีความเด้งเอ็นมันก็เลยมีความหนึบมากเดี๋ยวลองซดน้ำต้มขมกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นต้มขมเนื้อนะใส่เนื้อมาแบบล้นๆเต็มๆแบบนี้เลยนะฮะนี่แม่ใช้เนื้อส่วนไหนครับ
2: น่องลายคร
0: ับ เนื้อส่วนน่องลายนะครับดูนะครับโอ้โหมันจะมีมันแทรกอยู่นะครับต้มขมที่ดีมันต้องเป็นยังไงจ๊ะแม่
2: ขมกรอบ
0: วานขมกลมกล่อมเดี๋ยวลองดูขมนำแล้วพอลงไปโดนลิ้นหวานตามแล้วกลมกล่อมมีความแบบเค็มๆขมๆน่าจะมีความหวานจากตัวน่องลายนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้มาลองนะต้มขมเนื้อนะครับกินง่ายนะตัดคำว่าขมไปใช้คำว่าหวานแล้วขมแบบหวานดูนะครับมีมันแทรกตรงนี้นะครับเป็นแบบเป็นแบบน่องลายจะมีเผ็ดน่องลายคือนุ่มมากเลยแล้วพอได้กินกับตัวน้ำเนี่ยที่มันเป็นแบบออกขมหวานนะอร่อยมากเลยกำลังอึ้งอยู่ต้มขมอร่อยมากดีมากนะครับแล้วคือผักนี่คือถ้ากินหมดไม่พอขอเพิ่มได้นะครับไม่คิดตังค์นะผมขมมันหวานเลยอ่ะสมคำล่ำลือมากนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากนะครับคนในพื้นที่บอกว่าลองไปกินร้านลาบเรียบดูสิแล้วจะลืมลาบที่อื่นไปเลยนี่อร่อยนะคุณผู้ชมอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะเรียบแหละหมดเรียบเลยแน่นอนนะครับตอนนี้ทีมงานแบบกืนน้ำลายเลยนะฮะมาดูราคากันหน่อยนะครับไม่แพงนะครับลาบหมูคั่ว60บาทส่วนยำรวมนะครับเป็นสบายนางเอ็นเนื้อเนี่ยอยู่ที่ราคา70บาทนะครับต้มขมเนื้อ70บาทเท่านั้นข้าวเหนียว10บาทวันนี้210บาทเท่านั้นเองผักเผือกฟรีหมดน้ำก็ฟรีนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจผ่านมาทางกำแพงเพชรนะครับเข้ามาในอำเภอเมืองก็มาลองชิมได้นะครับร้านลาบเรียบนะฮะเปิดทุกวันนะครับหยุดแค่วันที่29ของเดือนเท่านั้นเปิดตั้งแต่5:00เลย5:00ไปจนถึง4:00เย็นก็มาลองชิมกันได้นะฮะส่วนมายังไงปักบุญมาได้เลยเขียนคำว่าร้านลาบเรียบเจอแน่นอนนะฮะแล้วจะมากินให้เรียบลาบแบบพุกนี่แหละครับงงไหมอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยมากนี่โดยเฉพาะต้มขมเนื้อนะครับ

0: หมดยุคนำควายไปไถนาถึงเวลาเอาควายมาประกวด
1: ตอนนี้นะคะจะเข้าสู่การประกวดรุ่นจูเนียร์เพศผู้นะคะ
0: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักควายสวยงามและเทคนิคการฝึกควายให้มงลงกันค่ะ
2: หมดยุคควายใช่นะแต่ผมก็จะพยายามหัดให้รู้ตัวอื่นโดยเฉพาะการประกวดควายเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าช่วยเกษตรกรที่ทำนาและไม่ได้ผลนะครับพัฒนาควายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นสวยงามขึ้นนะครับบางตัวนี่บางครั้งมี12 ล้านก็มีควายอุทัย
0: ควายนับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่อยู่คู่กับสังคมไทยเรามานานนะคะซึ่งนอกจากจะใช้แรงงานในการไถนาแล้วปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงควายนะคะก็ได้ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์เป็นควายงามเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็มีการจัดประกวดควายสวยงามด้วยค่ะส่งผลให้ควายบางตัวนะคะมีราคาทะลุหลักล้านบาทเลยค่ะ
3: การเลี้ยงควายเข้าประกวดนะครับถ้าเราดูแลเรื่องผิวดีขนดีนะครับก็จะมีน้ำหนักแบบนี้ครับมีความออร่าของขนแล้วก็จะมีพลังงานเยอะมีความใกล้เคียง
2: ตั้งแต่ผมจำความได้ทั้งหน้ากลัวจะก่อนประมาณปี13ที่เราเริ่มประกวดกันมาประกวดกันมาจากจุดที่น้อยๆก็ค่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นควายสายพันธุ์ถามว่าแต่สายที่เอาไปกินเนี่ยควายกินเนี่ยคือหรือควายไปเชือดไปทำเนื้อขายเนี่ยมันเป็นควายที่อ้วนเอาเนื้ออย่างเดียวแต่ความสวยไม่มีบางครั้งอ้วนแต่เตี้ยโครงสร้างผอมก็มีเนื้อน้อยเนื้อไม่มีคุณภาพนะครับก็มาพัฒนาตรงนี้ตอนนี้ที่คนหันมาเลี้ยงควายประกวดกันมากเนี่ยเมื่อหนึ่งโดยเฉพาะพื้นที่อุทัยธานีเนี่ยมันไม่มีแม่น้ำไม่มีชลประทานช่วยเหลือก็หันมาตรงนี้เป็นอาชีพเสริมถ้าตัวไหนไม่ดีหรือตัวไหนเป็นเราก็ไปเลี้ยงเนื้อไล่ทุ่งเลี้ยงถ้าตัวไหนดีก็คัดมาเดินสนามและราคาจะส่งกับควายเนื้อเยอะ
0: สวยงามและมีราคาสูงนั้นนะคะต้องมีอัตลักษณ์เฉพาะค่ะมีเกณฑ์การประกวดแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ตำราควายงามไทยด้วยนะคะอย่างเจ้าสร้อยทองตัวนี้นะคะที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลมาแล้วหลายเวทีค่ะ
2: คือตัวนี้นะครับคือสร้อยทองเป็นควายอัตลักษณ์ของอุทัยธานีเลยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพแกนแชมป์โคนมาทั้งหมด21 แชมป์ทั่วประเทศผมได้มาปีที่แล้วเนี่ยเมื่อปี65ควายอุทัยต้องมีตาแต้มแก้มจ้ำคือตาแต้มที่ผมชี้อยู่เนี่ยตาควายอุทัยจะมีจุดอย่างนี้ตาแต้มแก้มจ้ำคือ2 จุด 3 จุดเนี่ยนะครับแล้วก็อ่องต้องมี2 ขั้นต่ำ 2 อ่องเลือดสีขาวที่คาดคอมันเนี่ยชัดเจนนะครับบางตัวจะยางไม่มีเลยเนี่ยแล้วก็ถุงเท้าขาวนะครับจะมีข้อขาวเนี่ยทั้ง4 ขาเลยหน้าตาเนี่ยหน้ายาวดั้งจะสูงมองด้านข้างจะเป็นเหลี่ยมครับมองด้านข้างจะควายทรงนี้จะลึกนะครับและขวัญข้างเนี้ยข้างหน้าดูแล้วข้างนี้เดี๋ยวให้ดูอีกข้างขวัญหน้าขวัญหลังตรงกันการดูควายนะครับท้ายเนี่ยต้องกว้างแล้วท้ายตัดเป็นมะนาวตัดเหมือนมะนาวผ่าซีกถ้าเป็นควายอุทัยเหมือนมะนาวตัดจะบานเห็นไหมปกหางต้องใหญ่และเลยข้อนี้ถ้าหลักการดูคะแนนควายอ่างดีไหมอ่างคือท้องอ่างใหญ่ไหมต้องให้ใหญ่ถ้าอ่างเล็กเกิดท้องลูกจะออกมาเล็กนะครับอย่างนี้อย่างน้อยผมออกมาผมก็ได้ล้านในตัว
0: ไม่เพียงแค่เรื่องของหุ่นห้างหน้าตาเท่านั้นในการประกวดควายสวยงามนะคะแต่ละครั้งนะคะพี่เลี้ยงนางงามควายเนี่ยต้องฝึกควายให้สง่างามทั้งท่าทางการยืนการเดินซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ย90 วันก่อนที่จะถึงวันประกวดค่ะ
4: ประมาณ3เดือนหรือ90 วันครับไปฝึกยืนกาดเพื่อให้คอเขานิ่งครับแนวคอก็สันหลังจะตรงเรียบราบกันไปเลยครับจะไม่ก้มต่ำหลงอย่างนี้มันจะตั้งอยู่ตลอดครับเชือกมัดสะพายแล้วก็กาดเกาะกระคือหรือที่ทำเป็นแล้วลาไว้ครับเป็นหลายอาทิตย์เดี๋ยวเขาก็ชินต่อไปจับสะพายปุ๊บปล่อยเดี๋ยวเขายืนของเขาเองเลยครับ
2: ยืนต้องตรงเท้าตรงขาห่างอกกว้างเนี่ยเท้าต้องตรงเห็นไหมเนี่ยหลังค่ำนิดๆนะครับถ้าเกิดหลังค่ำเงี้ยหน้าตรงเงี้ยยังไงหัวก็เชิดย้อนเชือกก็เชิดการเดินต้องตรงคือเดินขาหน้าขาหลังย่ำถ้าเป็นสนามทรายจะเห็นว่าขาหน้าขาหลังไปย่ำขาหน้าเราเองอย่างก้องดังยังไงต้องเหยียบรอยขาหน้าจะเหยียบทั้งเต็มตีหรือไม่เต็มตีก็ต้องเหยียบนิดนึงเดินบางครั้งวันละชั่วโมงพรุ่งนี้อาจจะชั่วโมงครึ่งถ้าไม่ตรงปักคองแล้วมันมีเชือกเอาไม้เดียวตีให้รู้ให้เดินให้นิ่งให้ได้โดยหาควายใกล้

0: อีกตัวนึงมาล่อเพื่อให้เขานิ่งเพราะเวลาเข้าสนามครั้งรอบนึงเนี่ย50ตัว40ตัวถ้าเราไม่มีตัวมาล่อเนี่ยเขาก็จะนิ่งตรงนี้แต่เวลาเกิดควายตัวอื่นปั๊บเขาก็จะวอกแวกวอกจะไปขวิดไปอะไรเขาคือเราฝึกใน5เดือนเนี่ยเราจะได้เปรียบถ้าเราฝึกตอนโตเหมือนคนอะไม้แก่ดัดยาก
1: สำหรับควายที่สามารถลงสนามลงเวทีประกวดได้นั้นนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่อายุ5เดือนขึ้นไปค่ะแต่จะยืนระยะรักษาตำแหน่งได้นานแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของพี่เลี้ยงหรือผู้เลี้ยงนั่นเองค่ะโดยการดูแลนั้นแน่นอนว่าก็ต้องพิเศษและก็ละเอียดกว่าควายทั่วไปค่ะทั้งเรื่องอาหารการกินแล้วก็ความเป็นอยู่ด้วยค่ะ
0: ถ้าใกล้ๆเดือนประกวดประมาณ45วันเราจะไปประกวดเนี่ยต้องอาบน้ำทันสองเวลาเช้าเขากินหญ้าออกจากคอกปั๊บเขาต้องมาลงน้ำนอนให้แช่ให้เย็นนะครับแล้วก็ออกขึ้นมาก็มาอาบน้ำดีเพื่อไม่ให้ผิวเนี่ยไปเจอเห็บเจอไรหรือหอยคันกัดและเสร็จหวีผมเผื่อถ้าไม่หวีขนจะมีเหาถ้าเล็บไม่ดีต้องแต่งเล็บแต่งเขาไม่ให้มีเสี้ยนไม่ให้ปลายเขาแตกเล็บต้องเนียบไม่ใช่เกยกันหรือไขว้กันคุณต้องเลี้ยงคุณต้องใส่ใจเขายาต้องฉีดตามกำหนดพยาธิต้องทำอาหารต้องอย่าให้ขาดบางวันกินกล้วย10หวีเพื่อให้ผิวดีการขับถ่ายสมบูรณ์ผมก็เสริมพวกอาหารเม็ดเลยคือว่าประกวดเนี่ยต้องเนี๊ยบอ่ะนะครับเหมือนผู้หญิงที่ว่าเสื้อผ้านะผมอ่ะของผมต้องดูทุกขั้นตอน
1: การเลี้ยงควายสวยงามนั้นนะคะสามารถสร้างรายได้ได้หลายทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลูกน้ำเชื้อพ่อพันธุ์หรือว่ารับฝากผสมพันธุ์ก็ได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถมาศึกษาหาข้อมูลได้จากกลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านตาลแถวที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีแห่งนี้ได้เลยค่ะ
2: เรียกเด็ดเอตโร
3: ช่วงของเด็ดเอตโร
4: สินค้าชุมชนของเราวันนี้นะคะที่นำมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงบ้านนะคะมาจากจังหวัดหนองคายค่ะจากวิสาหกิจชุมชนกล้วยแปรรูปแม่อารักษ์นะคะจากอำเภอสังคมเนาะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะมีการปลูกกล้วยกันริมแม่น้ำโขงเลยมีทั้งกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องกล้วยหอมส้มนะคะชื่อเป็นชื่อสายพันธุ์เนาะแล้วก็มีกล้วยหักมุกด้วยนะคะนำมาแปรรูปเป็นทั้งกล้วยฉาบแล้วก็กล้วยตากมีให้เลือกหลากหลายรสชาติด้วยนะคะเริ่มจากกล้วยตากกันก่อนนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องเขาจะตัดจากกล้วยที่แบบว่าแก่จัดนะคะแล้วก็นำมาบ่มเนาะแต่ว่าแก่นี่ไม่ได้ถึงกับแบบสุกแบบงอมนะคะนำมาบ่มให้ได้ที่อีกประมาณ 4-5 วันแล้วค่อยนำไปตากในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปชุบน้ำเชื่อมชุบน้ำผึ้งนะคะแต่ว่าเป็นความหวานที่ออกมาจากเนื้อของกล้วยเลยนะคะแพ็คนี้นะคะจะอยู่ที่35บาทเป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มลักษณะรูปทรงจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะกล้วยหอมส้มเนี่ยจะมีความเขาจะไม่ได้จัดรูปทรงให้แบนคือตากแล้วรูปทรงเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะกล่องเล็กนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ200กรัมราคาเท่ากันทั้งกล้วยหอมส้มแล้วก็กล้วยน้ำว้ามะลิอ่องที่นำมาทำเป็นกล้วยตากนะคะก็คือกล่องละ35บาทแต่ถ้าเกิดว่ากล่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้เนี่ยก็คือครึ่งกิโลเลยราคาเท่ากันเหมือนกันก็คือกล่องละ80บาทนะคะเดี๋ยวเราจะชิมเป็นกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มนะคะลูกเขาโนว่าคล้ายกล้วยไข่แต่เดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงเราต้องชิมนะสังเกตว่ารูปทรงเขาจะแบบเหมือนกับแห้งมารูปทรงแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าเขาจะมีการจัดทรงให้แบนๆหน่อยกลิ่นหอมแบบมีกลิ่นควันไฟด้วยความที่เวลาที่ตากในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จแล้วเนี่ยทางชุมชนเขาจะนำไปเหมือนกับไปอบในตู้ที่รมด้วยฟืนอีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งเพื่อให้แห้งขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เพื่อให้เกิดกลิ่นหอมด้วยนะคะกลิ่นหอมจริงจะมีกลิ่นควันไฟเลยอะเนื้อนุ่มมากเลยค่ะคือบางทีที่เรากินกล้วยตากมันจะมีความหนึบใช่ไหมคะแต่ว่าตัวกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มเนี่ยเขามีความนุ่มแต่ไม่ถึงกับเละนุ่มนิ่มแล้วก็หอมมากรสชาติก็คือไม่ได้มีความเปรี้ยวเลยเพราะว่าเขาใช้กล้วยที่สุกเนาะถือว่าอร่อยเลยแล้วก็โนว่าผู้สูงอายุกินง่ายเพราะว่าไม่แข็งเกินไปชิมกล้วยตากที่ทำจากกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องบ้างนะคะถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าเนี่ยเขาจะมีการจัดทรงกล้วยนิดนึงให้มีความแบบแบนๆสวยงามนะคะรสชาติของกล้วยตากที่ทำจากกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้หวานจัดแล้วก็ไม่มีความเปรี้ยวของกล้วยแต่ว่าจะมีความนุ่มหนึบ มากกว่าเนื้อสัมผัสจะนุ่มหนึบมากกว่า

อันนี้ก็อร่อยอร่อยคนละแบบแต่ถ้าใครชอบแบบหวานๆนุ่มๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ผู้ใหญ่ทานนะคะกล้วยหอมส้มอันนี้นุ่มนิ่มกว่าเนาะรสชาติก็จะอร่อยคนละแบบนะคะอีกอย่างนึงอันนี้เนี่ยเป็นแพ็คเกจจิ้งที่สวยงามเลยเหมาะมากถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่เนาะของฝากนี้ก็ได้นะคะกล่องนี้แบบสีสันสดใสมากข้างในจะมี8ชิ้นนะคะแล้วก็จะแพ็คแยกเป็นชิ้นเดียวๆเลยอันนี้ก็คือกินไม่หมดก็คือไม่เป็นไรไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้กล่องนี้จะอยู่ที่กล่องละ50บาทนะคะมาต่อกันที่ด้านนี้บ้างด้านนี้เนี่ยจะเป็นกล้วยฉาบซึ่งจะมีทั้งกล้วยหักมุกมีทั้งกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะคะแล้วก็มีทั้งกล้วยหอมส้มด้วยนะคะอย่างด้านนี้เนี่ยเราจะมี3ราคาชัดๆเลยก็คือถ้าเป็นถุงเล็กเนี่ยไม่ว่าจะกล้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยถุงละ50บาทแต่ถ้าเป็นถุงครึ่งกิโลนะคะจะถุงละ85บาทถ้าเป็นถุง1กิโลก็จะถุงละ160บาทจะมีราคาที่ต่างออกไปก็คือเป็นกล้วยอบเนยนะคะตัวกล้วยอบเนยเนี่ยเขาจะใช้กล้วยหอมส้มนำมาอบกับเนยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นกล้วยอบเนยกล้วยเบรกแตกหรือว่ารสอื่นๆในกระฉาบนะคะหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยปรุงรสแล้วเนี่ยเขาจะนำไปไร่น้ำมันด้วยการอบตู้อบที่ใช้เตาฟืนจะไม่ได้ใช้เป็นเครื่องอบนอกจากตัวกล้วยเนี่ยจะสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วนะคะยังมีกลิ่นหอมด้วยนะคะราคาของตัวกล้วยอบเนยตัวนี้เนี่ยก็คือถุงเล็ก50บาทเหมือนกันแต่ว่าถ้าครึ่งกิโลจะอยู่ที่ถุงละ100บาทนะคะถ้าเป็น1กิโลก็จะอยู่ที่กิโลละ180บาทแล้วถ้าแบบเบรกแตกนี่ก็จะใช้กล้วยแบบงอมๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบกล้วยหักมุกเขาก็จะนำมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็สไลด์บางๆเนาะมีการนำไปปรุงรสมีทั้งรสเค็มรสหวานปาปริก้านะคะแล้วก็แบบอบเนยเนาะเดี๋ยวโนจะชิม2แบบก็คือโนจะชิมแบบที่เป็นกล้วยเบรกแตกก็คือกล้วยสุกนะคะกับกล้วยอบเนยอันนี้จะเป็นกล้วยเบรกแตกนะคะนี่เขาจะทำมาเป็นใช้กล้วยแบบงอมๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความหวานแต่ว่านำไปทอดแล้วก็อบอีกทีนึงให้เขากรอบมากขึ้นกลิ่นหอมนะคะเพราะว่าเวลาเขาทอดเนี่ยเขาจะทอดพร้อมกับใบเตยด้วยตัวกล้วยเบรกแตกนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะทำมาแบบไม่ได้หวานมากเพราะว่าจะใช้รสชาติของกล้วยเลยคือกล้วยเนี่ยรสชาติมาเวลาสุกเป็นยังไงก็จะได้รสชาติแบบนั้นอาจจะมีออกอมเปรี้ยวนิดๆ นะคะแต่ว่ามีความกรอบมากมาที่รสอบเนยกันบ้างนะคะถุงนี้ก็50บาทนะคะอบเนยเนี่ยเขาจะมีการปรุงรสมากหน่อยจะใช้กล้วยหอมส้มดิบเนี่ยนำมาสไลด์แล้วก็ปรุงด้วยพวกแบบมีน้ำตาลมะพร้าวมีอะไรแบบนี้นะคะกลิ่นจะหอมหอมหอมเหมือนแบบหอมแบบพวกน้ำตาลมะพร้าวนี่แหละค่ะตัวกล้วยอบเนยนะคะกรอบแล้วก็จะหวานหวานมันมันไม่หวานมากนะคะอันนี้เวลากินก็ถือว่าเพลินเหมือนการเบรกแตกเหมือนกันนะคะใครชอบแบบรสชาติแบบธรรมชาติหวานธรรมชาติเลยก็แนะนำเป็นกล้วยเบรกแตกอันนี้นะคะหรือว่าถ้าใครชอบแบบมีการปรุงรสหวานหวานเค็มๆหน่อยก็เป็นอบเนยคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชอบสินค้าชุมชนนะคะจากวิสาหกิจชุมชนกล้วยแปรรูปแม่อารักษ์นะคะของอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเรื่องของราคาการจัดส่งหรือว่าใครอยากจะซื้อเยอะๆซื้อไปขายต่อคุยกับชุมชนได้เลยค่ะวันนี้ระเดตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการเรื่องเดตโลวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด

0: โอ้โหมีพลังสีด้วยเนาะ
1: ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง BLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: การสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซนตี้โบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: วสวัสดีครับพี่บิ๊กเด็กรุ่นใหม่ฝ่ายเรียนรู้กลับมาพบกับน้องๆและเรื่องราววิทยาศาสตร์อันน่าสนุกกันอีกแล้ว
1: สวัสดีครับผมวิทย์บอสโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็ตั้งตารอมาพบกับทุกคนเช่นกันครับพี่บิ๊กกำลังจะกินข้าวเหรอครับเนี่ยโอ้โหดูหอมน่ากินมากเลยนะครับ
0: อันเนี้ยพี่บิ๊กทำเองเลยนะง่ายๆมากแค่เราเอาอาหารแช่แข็งเนี่ยไปอุ่นในเตาไมโครเวฟกดตั้งเวลาไว้3นาทีแค่นี้เราก็จะได้อาหารหอมๆน่าอร่อยแบบนี้แล้ววิทย์บอส
1: สุดยอดไปเลยนะครับเตาไมโครเวฟเนี่ยช่วยให้ทุกคนได้กินอาหารอย่างรวดเร็วทันใจดีจริงๆ
0: โอ้โหลิ้นพองหมดเลยโอ้โหร้อน
1: เฮ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับพี่บิ๊ก
0: ร้อนอ่ะวิทย์บอสตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ร้อนเนี่ยพอจับกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนอะไรเลยแต่เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยลิ้นพองลวกปากหมดเลยอ่ะทำยังไงดีอ่ะวิทย์บอส
1: เมื่อเกิดปัญหาย่อมเป็นโอกาสให้เราฝึกสมองลองสงสัยแล้วหาคำตอบวิทย์บอยวิทย์เกิร์ลทางบ้านครับสงสัยอะไรเรื่องไมโครเวฟกันบ้างสำหรับผมตอนนี้มีหลายคำถามเลย
2: เตาไมโครเวฟมีหลักการในการทำงานยังไงคะ
3: ทำไมอาหารที่อบในเตาไมโครเวฟนานเกินไปจึงแห้งลงและแข็งขึ้นครับ
4: วิธีใช้ไมโครเวฟอย่างปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างคะ
5: อาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟมีอันตรายไหมคะ
6: เตาอบไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนขึ้นได้ยังไง
0: หลากหลายคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับไมโครเวฟจะไม่ใช่สิ่งที่น่าสงสัยอีกต่อไป
1: เพราะเราจะไปหาคำตอบกับการทดลองสุดสนุกด้วยกันครับ
0: ไปกันเลยหลายคนเคยมองหาสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนในเตาไมโครเวฟ
4: แต่สุดท้ายก็หาไม่เจอไม่ว่าจะเป็นขดลวดความร้อนหรือท่อแก๊ส
0: ทั้งที่เตาไมโครเวฟก็ไม่ได้ใช้ไฟในการทำอาหารแล้วมันทำให้อาหารอุ่นได้ยังไงอ่ะ
4: คำถามนี้ตอบได้ในการทดลอง
0: เราจะเทน้ำลงในแก้วน้ำและนำไปอุ่นในเตาไมโครเวฟเป็นเวลา3นาที

0: ตกใจแล้วก็แปลกใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมน้ำถึงพุ่งได
1: ้ภายในเตาไมโครเวฟจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าแมกนีตรอนที่ใช้สำหรับผลิตคลื่นไมโครเวฟอยู่เมื่อเราอุ่นอาหารคลื่นไมโครเวฟนี้จะถูกปล่อยออกมาจากช่องว่างของผนังโลหะในเตาไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟนี้จะสะท้อนมาอยู่ภายในเตาซึ่งคลื่นไมโครเวฟนี้เองที่เข้าไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกันเกิดเป็นความร้อนทำให้อุณหภูมิของอาหารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทดลองเราจะไม่เห็นว่าน้ำในแก้วนั้นเดือดแต่ความจริงน้ำในแก้วนั้นร้อนขึ้นเกินกว่าจุดเดือดของมันเพราะโมเลกุลของน้ำถูกทำให้สั่นและเสียดสีกันโดยคลื่นไมโครเวฟพอเราใส่กาแฟเข้าไปน้ำที่ถูกทำให้กระทบกระเทือนจึงเกิดการสั่นและพุ่งขึ้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเดือดโดยเฉียบพลันครับ
2: เราใช้คลื่นไมโครเวฟในการทำให้อาหารร้อนนี่เองเราถึงเรียกมันว่าเตาไมโครเวฟ
0: ส่วนการทดลองต่อไปจะต้องใช้สิ่งนี้ไส้กรอก
2: งงไหมล่ะคะว่าเอามาทำอะไรไส้กรอกเนี่ยก็ต้องเอามากินสิ
0: เฮ้ยนิ้วไม่ใช่มากินเอามาทำการทดลองต่างหากเมื่อเราเอาไส้กรอกไปอุ่นในเตาไมโครเวฟมันก็จะพองขึ้น
2: แต่พอไม่ได้รับเครื่องไมโครเวฟมันกลับเหี่ยวลงเหมือนเดิม
0: โอ้ยเมื่อกี้เหี่ยวเร็วมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะต้องดูการทดลองนี้เลย

0: เมื่อกี้นะครับลูกโป่งที่พองขึ้นเนี่ยพอออกจากตามไมโครเวฟก็เหมือนกับไส้กรอกครับที่มันพองขึ้นแล้วก็เหี่ยวลงนั่นเอง
1: ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคลื่นไมโครเวฟทำให้น้ำร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสน้ำจะเกิดการขยายตัวอย่างมากและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอและไอน้ำก็จะไปดันลูกโป่งพองขึ้นเมื่อเอาลูกโป่งออกมาอุณหภูมิของน้ำก็จะเย็นตัวลงทำให้ไอน้ำควบแน่นกลับเป็นของเหลวลูกโป่งจึงแฟบลงมามีขนาดเล็กเหมือนตอนแรกครับ
2: ซึ่งการพองตัวและหดตัวของไส้กรอกเนี่ยเป็นหลักการเดียวกับลูกโป่งเลย
0: เพราะหน้าในเวลาอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟนะครับเพื่อนๆต้องคิดสังเกตดูเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรที่แบบแปลกออกไปบ้างแต่ที่รู้ๆเลยตอนนี้ก็คือไส้กรอกที่อบจนเหี่ยวเมื่อกี้มันเหนียวมากเลยครับ
2: เอ้าพี่บิ๊กไหนบอกเอาไว้ทดลองไง
0: ทดลองอยู
1: ่สายแอนอินสกูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเตาไมโครเวฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เด็กๆหลายคนเคยเห็นเคยสัมผัสและเคยใช้งาน
3: ถ้าผมใช้ไมโครเวฟผมจะใช้อุ่นอาหารที่ใส่ไว้ในตู้เย็นและอาหารข้ามวันครับ
4: สมมติว่าถ้าเราอาหารเราทิ้งไว้นานแล้วมันเย็นครับเราก็สามารถนำไปอุ่นให้มันร้อนได้ครับ
5: ค่ะหนูใช้ไมโครเวฟในการตุ๋นไข่หรือว่าอุ่นอาหารที่ไปซื้อ

0: มานานแล้วสามารถอุ่นให้มันร้อนมารับประทานแบบร้อนๆได้ค่ะ
1: เคยใช้อุ่นอาหารที่แช่แข็งเช่นไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆและนำมาเวฟเองที่บ้านค่ะ
2: เคยค่ะเคยใช้ทำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดต่างๆแล้วอุ่นอาหารที่รับประทานค่ะ

0: ึกกับคนเก่ง
1: พวกเรามาจากโรงเรียนอํานวยวิทย์ค่ะ
0: ที่จะมาโชว์ฝีมือในวันนี้กันเลยครับ
2: แรงบันดาลใจของพวกเราก็คือในยุคปัจจุบันนี้มลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกทำให้เราคิดกันว่าเราจะทำอย่างไรที่ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่านี้แล้วยังเอื้อประโยชน์ให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟที่เราสร้างขึ้นมาด้วยค่ะ
3: ค่ะคลื่นไมโครเวฟนะคะจะส่งมายังท่อเวฟไกด์ค่ะซึ่งทำมาจากทองแดงอลูมิเนียมและฉาบด้วยเงินค่ะหลังจากนั้นส่งมายังสมองกลค่ะสมองกลก็จะสะสมคลื่นไมโครเวฟไว้ค่ะหลังจากนั้นเราจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แสงอาทิตย์ค่ะแสงอาทิตย์จะส่องลงมายังแผงโซลาร์เซลล์ของเรานะคะแล้วแผ่รังสีไปในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะเมื่อพร้อมใช้แล้วนะคะก็จะนำพลังงานในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่งไปยังในตัวไมโครเวฟและสมองกลก็จะส่งคลื่นไมโครเวฟลงไปในลูกกรงฟาราเดย์ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟสัมผัสบนอาหารค่ะเมื่ออบอาหารเสร็จแล้วนะคะจะใช้พัดลมระบายอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิในไมโครเวฟให้มีอุณหภูมิที่ลดลงค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเครื่องรับเสียงค่ะใช้สำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้ที่พูดไม่ได้นะคะผู้พิการทางสายตาใช้เป็นคำสั่งเสียงค่ะผู้ที่พูดไม่ได้นะคะใช้เป็นการปรบมือค่ะ
4: ไมโครเวฟส่วนใหญ่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของเราก็เช่นกันข้อดีคือไมโครเวฟเครื่องนี้สามารถพกพาได้สะดวกแบตเตอรี่ที่เราใช้นั้นใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่พัฒนามาจากแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีอายุการใช้งานนานถึง 7-8 ปีส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดามีอายุการใช้งาน 2-3 ปีและมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานดีกว่าข้อเสียคือเราไม่สามารถอุ่นอาหารที่บรรจุกระป๋องได้โลหะอลูมิเนียมเพราะว่าเมื่อสารพวกนี้ละลายสู่อาหารจะเกิดการเป็นพิษพอเป็นพิษเมื่อเรารับประทานเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้ค่ะ

5คำถามจริงหรือไม่กลับมาอีกแล้วจริงหรือไม่มดสามารถอยู่ในเตาไมโครเวฟที่กำลังทำงานอยู่โดยที่ไม่ตายคำตอบคือจริงเพราะมดมีขนาดเล็กกว่าครึ่งความยาวของไมโครเวฟมากอีกทั้งมดมันยังเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วยร้อนจริงหรือไม่พอเวลาที่เราอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเสร็จแล้วให้รีบเอาออกทันทีเพราะไม่อย่างนั้นจะมีรังสีตกค้างอยู่คำตอบคือไม่

0: พราะขึ้นไมโครเวฟมันถ่ายทอดพลังงานให้ถึงอาหารเสร็จแล้วมันก็จะสลายหายไปไม่ตกค้างอยู่ในอาหาร
1: จริงหรือไม่ในการแพทย์ใช้คลื่นไมโครเวฟในการรักษาคนไข้คำตอบคือจริงแต่ว่าขึ้นไมโครเวฟในการแพทย์นั้นจะมีความถี่ต่ำกว่าขึ้นไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารกันหมอเนี่ยเขาจะใช้ในการคลายกล้ามเนื้อครับโอ้ยปวดหลังขึ้นมาพอดีเลยสงสัยต้องใช้ขึ้นไมโครเวฟช่วยแล้วโอ้ยจริงหรือไม่ถ้าเราเอาซ่อมเข้าเตาไมโครเวฟแล้วจะไม่เกิดความร้อนอะไรเลยคำตอบคือไม่จริงซ่อมเป็นโลหะบางๆและทำให้เกิดความร้อนได้เร็วมากและทำให้บ้านไฟไหม้ได้ด้วยนะว้า
0: จริงหรือไม่แสงที่เราเห็นในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อตาของเรา
1: คำตอบคือไม่จริงไฟในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นแค่หลอดไฟที่ทำให้มองเห็นอาหารในเตาไมโครเวฟ
0: ถ้าเตาไม่ชำรุดหรือผุพังไปแล้วขึ้นไมโครเวฟก็จะไม่สามารถทะลุออกมาได้อย่างแน่นอนแต่ทางที่ดีนะครับเราไม่ควรจ้องมองใกล้ๆเพราะเราไม่รู้ว่าเตาไมโครเวฟของเรานั้นชำรุดหรือเปล่า
1: จบไปแล้ว5คำถามจริงหรือไม่มีใครตอบถูกครบบ้างถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราไปสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของไมโครเวฟกันต่อดีกว่า
2: แม้ว่าที่บ้านของพวกเราบางคนจะไม่มีเตาไมโครเวฟแต่อุปสรรคนี้ก็ไม่สามารถจะปิดกั้นการเรียนรู้ของเหล่านักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยได้วันนี้เราจะมารู้จักกับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัยเพื่อให้พร้อมรับมือเมื่อถึงคราวต้องใช้งานเริ่มต้นจากภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟก่อนเป็นอันดับแรกเรามีภาชนะหลากหลายชนิดให้น้องๆลองเลือกชิ้นที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ

0: ูเหมือนว่าน้องๆจะเลือกกันได้แล้วล่ะครับมีคนเลือกภาชนะที่ทำจากแก้วทั้งหมด15คนอยากรู้จังว่าทำไม
1: เพราะว่าแก้วทนต่อความร้อนครับถึงจะเอาเข้าไปเวฟแล้วแก้วจะร้อนแต่ก็สามารถทนความร้อนได้ดีครับ
2: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับมันจะทนความร้อนได้เยอะและนำความร้อนทำให้อาหารสุกครับ
3: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับทนความร้อนได้หลายองศาแต่ถ้าเป็นโลหะก็มันจะเป็นตัวนำความร้อนครับจะทำให้เหล็กมันร้อนมากถ้าพลาสติกก็มันจะละลายครับ
0: ส่วนแถวนี้เลือกภาชนะที่เป็นเซรามิกทั้งหมด5คนเพราะอะไรกันนะ
4: เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูไปเลือกโลหะหรือว่าพวกอลูมิเนียมนะคะถ้าเกิดว่าใส่ในไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันอาจจะแบบถ้าร้อนจัดมันอาจจะละลายได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกจานกระเบื้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบหนาแน่นแล้วก็ทนทานต่อความร้อน
5: แล้วรอดไหม
6: เพราะว่ากระเบื้องหรือว่าเซรามิกเนี่ยพวกนี้ค่ะมันจะมีความทนทานต่อความร้อนสูงค่ะ
0: ส่วนแถวนี้มั่นใจว่าพลาสติกใช้ได้6คน
7: เคยเห็นในร้านสะดวกซื้อค่ะที่อบในเตาไมโครเวฟที่เขาอุ่นข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
8: คิดว่าพลาสติกมันนำเก็บความร้อนได้ดีค่ะพลาสติกแบบนี้ค่ะบางชนิดก็ทำได้แล้วแต่บางชนิด
0: ส่วนน้องสองคนนี้คิดว่าโลหะสามารถใช้ได้
9: เพราะว่าเราสมมติว่าเราจะใช้ไข่ตุ๋นนี้ครับก็จะใช้ตุ๋นโดยการใช้อันนี้ครับเราจะใช้ไข่ตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะเก็บความร้อนได้ดีครับ
10: หนูว่ามันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันน่าจะเก็บความร้อนได้ดีกว่าอย่างอื่นค่ะ
0: สรุปแล้วภาชนะที่น้องๆเลือกว่าปลอดภัยในการใช้กับเตาไมโครเวฟมีแก้วเซรามิกพลาสติกโลหะ

วนกระดาษไม่มีใครเลือกเลยล่ะครับไปดูกันดีกว่าว่าที่ถูกต้องจริงๆนั้นเราควรใช้ภาชนะอะไรภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยที่สุดก็คือแก้วครับแต่ต้องเป็นแก้วที่มีคุณภาพดีและทนความร้อนได้ดีนะครับเซรามิกก็เป็นภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ดีอีกชนิดหนึ่งแต่ไม่ควรมีลวดลายสีฉูดฉาดที่ด้านในเพราะหากโลหะหนักในสีละลายออกมาปนกับอาหารก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับอาจฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ภาชนะกระดาษก็สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยแต่ควรเป็นกระดาษที่ไม่มีสีและตัวอักษรพิมพ์นะครับพลาสติกบางชนิดอาจจะละลายในเตาไมโครเวฟได้จึงต้องใช้แบบที่ระบุว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้นส่วนภาชนะที่ทำจากโลหะนั้นไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับเตาไมโครเวฟเลยเพราะจะทำให้คลื่นไมโครเวฟเกิดการสะท้อนกลับส่งผลให้อุปกรณ์ภายในเตาไมโครเวฟเสียหายและเสื่อมอายุการใช้งานลงอย่างรวดเร็วครับต่อไปเราจะให้น้องๆแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3คนแล้วมาแข่งกันใช้เตาไมโครเวฟกันโจทย์ก็คือให้ทำไข่ให้สุกแบบที่กินได้ด้วยนะครับมีเวลาให้น้องๆ15นาที

0: ป็นไง
1: เดี๋ยวเค็มไม่พอ
0: ยังเค็มไม่ค่อยพออะไร
1: เค็มแล้ว
2: ปะเค็มปีได้ปะ
3: เค็มปีได้ปะ
2: เค็มปีเลยครับ

0: การตัดสินได้รสชาติว่ากินได้หรือเปล่าผู้ตัดสินก็คืออาจารย์ศิรินดาศรีสังครับ
1: จากผลออกมานะคะระหว่างทีม3หนุ่ม3มุมนะคะแล้วก็ทีมไมโครสตูเดนต์นะคะน่าจะเป็นของผลของ3หนุ่ม3มุมค่ะที่มีความรสชาติหรือสีสันอะไรต่างๆน่าทานมากกว่าค่ะขอเป็น3หนุ่ม3มุมนะคะผลการตัดสินค่ะ
0: ส่วนคะแนนด้านวิธีการใช้ไมโครเวฟนั้นน้องทีมสีส้มและทีมน้ำเงินเลือกใช้ภาชนะเซรามิกซึ่งสามารถใช้กับไมโครเวฟได้เหมือนกันแต่ของทีมสีส้มเป็นแบบที่มีลวดลายวาดด้วยสีด้านในซึ่งถ้าสีละลายออกมามันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้จึงควรใช้แบบไม่มีสีและลายจะดีกว่าครับส่วนการใช้เตาไมโครเวฟนั้นน้องๆดูไม่รู้ว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ดีในการทำไข่ให้สุกหรือระดับความร้อนที่เหมาะสมแต่ทีมสีน้ำเงินก็ทำไข่สำเร็จออกมาได้ในการอบเพียง2ครั้งส่วนทีมสีส้มต้องลองอบอยู่หลายครั้งจนหมดเวลาแล้วก็ยังไม่ได้ไข่แบบที่พอใจเพราะฉะนั้นผู้ชนะได้แก่ทีม3หนุ่ม3มุมครับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำให้เราคิดแบบวิเคราะห์และเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งรอบตัวได้อย่างปลอดภัยต่อไปถ้าได้ใช้ไมโครเวฟเมื่อไหร่น้องๆทั้งหลายก็มั่นใจได้เลยว่าทำได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าแต่รู้วิธีใช้อย่างปลอดภัยแล้วแต่รู้หรือเปล่าว่าปุ่มไหนต้องใช้ตอนไหนล่ะเนี่ย

0: เราได้รู้แล้วว่าไมโครเวฟทำงานโดยการปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารนั้นเกิดการสั่นตัวแล้วก็เสียสีกันจนทำให้เกิดความร้อนนั่นเอง
1: แล้วก็ได้รู้ว่าเด็กๆอย่างพวกเราควรใช้เตาไมโครเวฟให้ปลอดภัยได้ยังไงงั้นก็อย่ารอช้ารีบเข้าไปตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่ Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ
0: คำถามก็คือคลื่นไมโครเวฟคือคลื่นอะไรรีบส่งคำตอบเข้ามากันนะครับคนที่ตอบถูก3คนแรกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี
1: ้และหากข้อสงสัยอยากรู้เรื่องของไมโครเวฟอย่างละเอียดมากขึ้นก็ลองเข้าไปหาอ่านดูได้ที่เว็บไซต์ตามนี้เลยครับ
0: วันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่น้องๆอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์นั้นสามารถคิดค้นคว้าและหาข้อมูลได้ตลอดเวลาเลย
1: เพราะวิทยาศาสตร์มีอยู่ในทุกที่รอบตัวเราและที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้า
0: ในรายการ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ของการเรียนรู้นะคะครูหลายๆท่านจึงอยากสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนนั้นๆโดยวันนี้นะคะเรามีวิธีการทำสื่อทำเรียนสร้างสรรค์มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมนะคะโดยวันนี้เป็นสื่ออะไรคะพี่เอ๋
1: มันเป็นคาเฟ่โฟร์สดๆค่ะ
0: น่าสนใจมากเลยนะคะเรามาเริ่มทำเลยดีกว่าไหมคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคค่ะเริ่มกันเลยค่ะวัตถุประสงค์ของการทำสื่อนะคะ 1. จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งเบาการเรียนการสอนของคุณครู 2. จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 3. จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนและครูผู้สอนได้มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยกัน 4. จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และสอนวิธีการจัดทำสื่อให้กับคุณครูผู้สอน

แล้วโชว์กล้องหน่อยครับโชว์ข้างหน้า

0: สร็จแล้วไงดูหน่อยครับ
1: ที่2

Thank you.

0: คพอครับน้องยศ
1: สำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไรไปคะครูคิมทำไมทำหน้าแค่อย่างนั้นล่ะ
1: ก็คุณค่าว่าจะขนุนแต่เราอยากหากิจกรรมดีๆให้เรียนได้เลยค่ะ
2: เรามีบางอย่างที่จะแนะนำครูคิมค่ะ
1: อะไรเหรอคะครูนุ่น
2: มันคือกิจกรรมพัฒนาการครูคิมสนใจไหมคะ
1: สนใจค่ะ
2: ถ้างั้นเราไปทำความรู้จักกับกิจกรรมพัฒนาการกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะพาไปรู้จักกับกิจกรรมพัฒนาการกันค่ะหัวข้อแรกนะคะคือจุดมุ่งหมายหลักที่สำคัญของกิจกรรมพัฒนาการค่ะ 1. เพื่อพัฒนาอารมณ์ค่ะโดยกิจกรรมพัฒนาการเป็นกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาอารมณ์ของบุคคลและชุมชน

0: ความหลากหลาย 3. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์หรือกิจกรรมบางอย่างที่เคยเข้าร่วมมาแล้วแต่ผู้เข้าร่วมอยากสร้างความประทับใจก็จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ได้เช่นกัน 4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมนันทนาการจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชนส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มรู้จักสิทธิและหน้าที
1: ่และต่อมานะคะก็จะเป็นประเภทของกิจกรรมนันทนาการค่ะจะมีอยู่ด้วยกัน8อย่างคือ 1. กิจกรรมกีฬาเช่นฟุตบอล 2. งานอดิเรกเช่นการปลูกดอกไม้ 3. การละเล่นเช่นวิ่ง3ขา 4. กิจกรรมนอกเมืองเช่นการอยู่ค่ายพักแรม 5. การเล่นดนตรีละครฟ้อนรำเช่นการร้องเพลง 6. งานศิลปะหัตถกรรมเช่นการเขียนภาพระบายสี 7. การอ่าน

0: ู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเส้นสีสนุกตามจินตนาการค่ะ
2: เก่งมากค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะหยิบกระดาษขึ้นมาวันละหนึ่งแผ่นค่ะ
0: หยิบสีขึ้นมาด้วยนะคะมีใครไม่ได้เอาสีมาเรียนปากเขาวันนี้
3: ถูกต้อง
0: โอเคแน่ใจนะคะว่าไม่มีใครลืมออกมาถ้าอย่างนั้นครูจะให้นักเรียนเนี่ยใช้สีนะคะวาดเส้นตามจินตนาการของเราเลยแล้วก็ครูจะให้เวลา15นาทีเท่านั้นนะโอเคค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมวาดเส้นสีแสนสนุกตามจินตนาการได้เลยนะคะ

0: คะคุณครูสมศรีจากพาใจดีและคุณผู้ชมทุกท่านไปเรียนรู้พร้อมกันเกี่ยวกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเด็กระดับประถมศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
1: พัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่1เด็กในวัยนี้สามารถควบคุมกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ได้ดีแต่รายละเอียดยังไม่ดีนักสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ดีไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำการสระผมการแปรงฟันการล้างมือหรือการแต่งกายพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กวัยประถมต้นเป็นวัยที่มีความสุขมีความพึงพอใจเกี่ยวกับวัยของตนอย่างมากมีความสนุกสนานในการเล่นเพราะจะใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเพื่อนๆและจะมีความกลัวต่างๆเช่นกลัวเสียงฟ้าร้องกลัวฟ้าผ่ากลัวสัตว์กลัวที่สูงกลัวความมืดพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นเข้าใจเรื่องเหตุและผลมากขึ้นสามารถจดจำระยะเวลาอดีตและปัจจุบันได้จะมีความสนใจที่ยาวนานขึ้นแต่ยังไม่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันและเด็กในวัยนี้สามารถวาดรูปคนมีรายละเอียดได้มากขึ้นสามารถเขียนตัวหนังสือได้ครบตามแบบบอกวันและเวลาในสัปดาห์สามารถเปรียบเทียบขนาดที่ใหญ่และเล็กเท่ากันแก้ปัญหาด้านบวกลบเลขง่ายๆและสามารถบอกวันเวลาก่อนและหลังได้อย่างถูกต้องพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่2เด็กในวัยนี้สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ดีชอบเคลื่อนไหวมากกว่าอยู่นิ่งๆเด็กในวัยนี้จึงสามารถใช้มือและนิ้วควบคุมการเคลื่อนไหวของดินสอได้ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปเลขาคณิตการวาดรูปคนที่มีอวัยวะครบเขียนตัวหนังสือการปั้นและการประดิษฐ์สิ่งของได้อย่างประณีตมากขึ้นตามอายุและประสบการณ์ของการเรียนรู้พัฒนาการทางด้านอารมณ์จะเริ่มมีอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้นมีอารมณ์เหมือนผู้ใหญ่เช่นโกรธอิจฉากังวลก้าวร้าวไม่พอใจหรือพอใจมีอารมณ์ความกลัวที่หลากหลายมากขึ้นเช่นกลัวการถูกเพื่อนล้อและมีความวิตกกังวลเข้ามาในเรื่องของการเรียนเช่นกังวลว่าจะสอบผ่านไหมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากเห็นมีความสนใจซักถามมากขึ้นชอบทำสิ่งใหม่ๆที่ตนไม่เคยทำมาก่อนจะมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมต่างๆนานมากขึ้นมีความสนใจที่จะทำงานนั้นให้มีความสำเร็จเด็กในวัยนี้จะรับฟังคำแนะนำในการทำงานมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าใจคำชี้แจงง่ายๆมีความสนใจในการเล่นต่างๆแสดงละครต่างๆได้สนใจในการวาดภาพดูภาพยนตร์โทรทัศน์การ์ตูนฟังวิทยุและชอบนิทานสนใจในการสะสมสิ่งของพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่3ร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอาจมีส่วนสูงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสามารถทำอะไรต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วพัฒนาการทางด้านอารมณ์สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยการสัมผัสรับรู้คิดและซึมซับสิ่งต่างๆไว้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเด็กในวัยนี้จะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวต่อสิ่งเร้าที่มากระทบจิตใจได้ง่ายดังนั้นครูหรือผู้ปกครองจึงต้องรู้จักสอดแทรกเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กเพื่อให้เด็กได้รู้จักผ่อนคลายกับการเรียนจะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นและสนุกกับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่4มีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อและระบบประสาทมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของน้ำหนักการเจริญเติบโตของกระดูกฟันและการขยายออกของร่างกายซึ่งเปลี่ยนแปลงในรูปต่างๆพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการหาเหตุผลการใช้ความคิดการแก้ไขปัญหาสามารถแก้ไขได้ดีขึ้นมีการตัดสินใจได้ด้วยตนเองไม่มีการตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่การเรียนการหาเหตุผลความคิดและการแก้ปัญหาจะดีขึ้นสามารถตัดสินใจอย่างมีการไตร่ตรองเด็กผู้ชายชอบเรียนเกี่ยวกับดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์เด็กผู้หญิงชอบเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสร้างมโนภาพเวลาแม่นยำและกว้างขวางขึ้นทำให้ศึกษาเกี่ยวกับวันเดือนปีสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว พัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่5ร่างกายของเด็กในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่าผู้ชายเมื่ออายุประมาณ10ปีครึ่งในพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่6จะมีการเจริญเติบโตถึงขีดสมบูรณ์เพื่อทำหน้าที่อย่างเต็มที่โครงสร้างกระดูกแข็งแรงขึ้นการผลิตเซลล์สืบพันธุ์ในเด็กชายการมีประจำเดือนของเด็กหญิงสุขภาพโดยทั่วไปของเด็กในวัยนี้จะดีกว่าเด็กในวัยที่ผ่านมาพัฒนาการทางด้านอารมณ์วิพากษ์วิจารณ์จะเห็นว่าความคิดของกลุ่มเพื่อนมีความสำคัญมากกว่าความคิดของผู้ใหญ่และจะมีความสับสนกังวลอ่อนไหวเด็กแต่ละคนจะเริ่มแสดงบุคลิกอารมณ์ประจำตัวเองออกมาให้ทราบเช่นอารมณ์ร้อนอารมณ์ขี้วิตกกังวลอารมณ์อ่อนไหวง่ายพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเริ่มอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมได้เช่นความดีความชั่วสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆใช้เหตุผลความจำสมาธิการแก้ปัญหาและการตัดสินใจมีความอยากรู้อยากเห็นชอบอภิปรายแสดงความคิดเห็นมีความคิดเริ่ม

0: สวัสดีครับพวกพี่เป็นตัวแทนมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพรัตน์พวกพี่เป็นนักศึกษาสาขาพละศึกษาครับวันนี้นะครับพวกพี่จะมาสาธิตการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานของเด็กประถมนะครับในช่วงของเด็กเล็กและเด็กโตนะครับผมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในช่วงของวัยเด็กครับเพราะไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างทักษะในการเล่นกีฬาฝึกความสมดุลของร่างกายแล้วก็ยังเพิ่มพละกำลังในช่วงวัยเด็กได้ดีด้วยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราไปทำการวอร์มอัพกันดีกว่าครับผม
1: โอเคนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าทำการเล่นฐานต่างๆนะครับเราควรมีการอบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะครับผมโดยการที่เราจะยืดเหยียดจากส่วนด้านบนลงสู่ด้านล่างนะครับโดยท่าที่หนึ่งครับเราจะเริ่มจากหัวลำคอนะครับผมโดยการยืดเหยียดนะครับโอเคครับแล้วต่อไปนะครับเราจะไล่ลงไปด้านล่างนะครับก็คือช่วงหัวไหล่แขนและพวกนี้ครับให้เกิดการยืดหยุ่นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับพอเรายืดตรงส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับหัวไหล่หรือแขนหรืออะไรต่างๆครับเราจะไปยืดตรงหลังขาต้นขานะครับเพื่อที่เวลาเคลื่อนที่หรือขยับทำกิจกรรมต่างๆจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าขาตึงหรือเส้นตึงนะครับและเกิดอาการบาดเจ็บครับผมโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในการยืดเหยียดก่อนเข้าเล่นกิจกรรมนะครับ
0: ครับผมกิจกรรมแรกนะครับที่จะมาสาธิตให้ดูนะครับคือกิจกรรมเดินบนเส้นครับผมกิจกรรมนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับนี่ครับเทปครับผมเราจะแปะไว้ที่พื้นนะครับในระยะ 5-10 เมตรครับผมกิจกรรมนี้นะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือฝึกการเดินที่ถูกวิธีนะครับแล้วก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับไปดูกันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง

ครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับคือการกระโดดกระต่ายขาเดียวนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็คือเทปจากกิจกรรมที่แล้วนะครับที่เราแปะกันเอาไว้ระยะ 5-10 เมตรเท่ากันเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาครับผมแล้วก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับแต่ข้อควรระวังนะครับคือไม่ควรจะกระโดดสูงไปครับผมเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ครับหรือว่าการล้มนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง

ครับสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับก็คือกิจกรรมสไลด์ข้างครับผมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็คือกลวยครับผมเราจะใช้ทั้งหมด4กลวยนะครับวางสลับฟันปลาครับในระยะ 1-2 เมตรครับผมเราจะสไลด์ออกด้านข้างทางฝั่งซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งขวาครับผมทำอย่างนี้ไปกลับนะครับผมครับประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมนี้นะครับก็คือฝึกการสไลด์ด้านข้างครับแล้วก็ยังได้กล้ามเนื้อขากันอีกด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ากิจกรรมนี้ทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

ครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมหนังสือวางบนหัวนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมีหนังสือหนึ่งเล่มแล้วกลวยนะครับวิธีการทำก็คือเอาหนังสือวางบนหัวครับแล้วเดินอ้อมกลวยกลับมาจุดเดิมนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้ก็คือการทรงตัวความสมดุลของร่างกายและสมาธิที่แม่นยำครับเชิญรับชมได้เลยครับ

ต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมการเล่นยิงเปี้ยนะครับการเล่นยิงเปี้ยนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2ฝ่ายนะครับฝ่ายละเท่าๆกันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีทั้งหมด2อย่างครับอย่างที่1ครับกลวย2อันนะครับแล้วก็ผ้า2ผืนนะครับ

เล่นนะครับก็จะมีกรรมการอยู่ตรงกลางระหว่างทั้ง2ทีมครับกรรมการจะให้สัญญาณนกหวีดครับเป่าเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นทำการวิ่งแข่งแต่ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้นะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นเริ่มทำการวิ่งนะครับโดยใช้ผ้านั้นต้องแปะฝ่ายตรงข้ามให้ได้นะครับถ้าฝ่ายใดโดนผ้าแปะหลังก่อนถือว่าจะเป็นผู้แพ้นะครับประโยชน์ของการเล่นนะครับก็จะเพิ่มในความคล่องแคล่วว่องไวและให้ร่างกายแข็งแรงครับไปดูวิธีการเล่นได้เลยครับ

ครับเราก็มาอยู่กับฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับผมโดยฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเป็นฐานกิจกรรมที่ให้เด็กที่กำลังเรียนจบโทนะครับได้ฝึกการกระโดดแล้วก็การเคลื่อนที่ไปในตัวครับเพราะเด็กๆนั้นจะไม่ชอบการที่ทำกิจกรรมซ้ำๆหรืออยู่กับที่หรือทำแบบจำเจน่าเบื่อครับกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับมาให้เด็กๆทำครับโดยวิธีการเล่นนะครับเราจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับเท่าๆกันนะครับและให้เด็กๆนั้นค่อยๆต่อแถวแล้วก็โดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับโดยอุปกรณ์นะครับเราจะมีเป็นมาร์กเกอร์หรือขวดน้ำหรือของรอบตัวครับที่มีความสูงไม่มากครับเหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับหรือเด็กๆนะครับผมโดยประโยชน์ที่ได้รับนะครับของกิจกรรมนี้คือเด็กๆทำงานกันเป็นทีมนะครับมีส่วนร่วมช่วยกันนะครับและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับในการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเพราะการกระโดดก็ถือว่าเป็นการคาร์ดิโอ

ครับสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับจะชื่อว่ากิจกรรมโยนลูกบอลลงตะกร้านะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้จะมีลูกบอลแล้วก็ตะกร้านะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะใช้กลวยหรือมาร์กเกอร์ตั้งเป็นแนวตั้งนะครับ 5-6 อันแล้วก็จะมีจุดมาร์กอีก1กลวยนะครับเป็นการโยนตรงจุดมาร์กนะครับให้ลงตะกร้าสำหรับใครที่โยนลงจะไปทางซ้ายมือจะเป็นกลวยสีเหลืองใครที่โยนไม่ลงจะไปทางขวามือจะเป็นกลวยสีส้มนะครับส่วนประโยชน์ที่ได้สำหรับกิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกความแม่นยำแล้วก็สมาธินะครับไปชมกันได้เลยครับ

กิจกรรมต่อมาจะเป็นกิจกรรมวิ่งแข่งเก็บบอลสีครับผู้เล่นจะแบ่งผู้เล่นเป็นสายนะครับอุปกรณ์จะมีลูกบอลสี2สีนะครับแล้วก็ตะกร้า1ใบผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจะแข่งกันก็คือวิ่งเก็บบอลสีจากอีกฝั่งนึงแยกไปฝั่งนึงโดยการแบ่งสีนะครับสีเขียวกับสีม่วงนะครับใครให้สัญญาณแล้วก็ใครที่วิ่งไปเก็บบอลสีได้ครบก่อนจะเป็นฝ่ายชนะนอกจากทำให้เกิดความสนุกสนานแล้วยังเกิดทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการวิ่งไปหยิบลูกนอกจากนั้นยังฝึกประสาทสัมผัสในการแบ่งแยกสีด้วยครับต่อไปเราไปชมกันเลยครับว่าฝึกกันยังไงครับ

อุปกรณ์เนี่ยก็จะมีลูกบอลแล้วก็อาจจะมีพื้นที่ในฐานที่โล่งแจ้งนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยโดยจะต้องแบ่งน้องๆเนี่ยออกเป็นทีมก่อนเท่าๆกันนะครับแล้วแต่จํานวนผู้เล่นของกิจกรรมนี้นะครับคือยืนเป็นแถวตอนลึกอะครับแข่งขันกันนั่นเองนะครับก็คือหัวแถวเนี่ยจะยืนถือบอลแล้วเอาบอลเนี่ยข้ามหัวศีรษะส่งให้คนที่2นะครับแล้วคนที่2เนี่ยรับบอลจากศีรษะมาแล้วเนี่ยส่งลอดวางขาด้วย2มือนะครับแล้วส่งให้คนที่3คนที่3เนี่ยก็จะทําสลับกันเหมือนคนที่1กับคนที่2นะครับคือข้ามหัวแล้วก็ลอดวางขานั่นเองครับพอถึงคนสุดท้ายเนี่ยให้ถือบอลและนําบอลเนี่ยวิ่งออกมาที่หัวแถวและทําในลักษณะเดียวกันเนี่ยวนไปเรื่อยๆนะครับจนกลับมาอยู่ที่เดิมกลุ่มไหนเนี่ยทําครบแล้วและนั่งลงก่อนเนี่ยถือเป็นฝ่ายชนะนะครับประโยชน์ของเกมนี้เนี่ยก็คือจะช่วยสร้างความสามัคคีให้กับทีมแล้วก็สร้างความสนุกสนานนั่นเองนะครับ

ต่อไปเป็นกิจกรรมวิ่งผัด XO นะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับโดยสถานที่ก็จะเล่นในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์จะมีกลวยทั้งหมด3ชิ้นนะครับ4ละ3ชิ้นนะครับแยกกันนะครับแล้วก็จะใช้แล็กซีนะครับหรือว่าเทปอะไรก็ได้ครับต่างๆครับตีตารางนะครับเป็นทั้งหมด9ช่องนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะให้ผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันนะครับแล้วแต่จํานวนของเด็กนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันแล้วก็ให้ทั้ง2ทีมนะครับ3คนแรกนะครับถือกลวยไว้นะครับอยู่คนด้านหน้านะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนะครับให้ออกจากจุดเริ่มต้นนะครับไปวางกลวยนะครับให้เรียงกันทั้ง3อันติดกันได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนและก็แนวทะแยงนะครับได้ยินเสียงสัญญาณแล้วให้ผู้เล่นวิ่งออกไปวางนะครับแล้วก็วิ่งกลับมาแตะมือคนต่อไปต้องแตะมือคนต่อไปก่อนนะครับคนต่อไปถึงจะออกไปได้เมื่อครบ3ชิ้นแล้วให้คนต่อไปวิ่งตัวเปล่านะครับมาแปะเพื่อให้คนต่อไปวิ่งไปเปลี่ยนสลับกันนะครับจนมีทีมใดทีมหนึ่งนะครับเรียงกันทั้งหมด3อันนะครับทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมและประโยชน์ของเกมนี้ทำให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดนะครับและมีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับไปรับชมกิจกรรมได้เลยครับ

ื่อกิจกรรมนะครับชื่อว่าวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือแบ่งผู้เล่นนะครับออกเป็นทั้งหมด2ทีมนะครับทีมละเท่ากันนะครับแล้วก็วางกลวยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดกลับตัวนะครับระยะห่างของกลวยนะครับอยู่ที่ 5-10 เมตรเมื่อผู้เล่นพร้อมนะครับผู้เล่นคนแรกนะครับจะยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับหลังกลวยนะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมให้หยิบลูกบอลขึ้นมานะครับแล้วก็กอดเอาไว้พร้อมกับยกขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับจะข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้เมื่อผู้เล่นนะครับได้ยินสัญญาณนกหวีดหรือสัญญาณว่าไปนะครับให้ผู้เล่นทำการเล่นได้นะครับเมื่อผู้เล่นไปถึงจุดกลับตัวแล้วผู้เล่นจะต้องเปลี่ยนขาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมพร้อมกับส่งลูกบอลให้กับผู้เล่นคนต่อไปนะครับโดยจะไม่โยนไม่กิ้งนะครับให้ส่งกับมือเท่านั้นเมื่อผู้เล่นคนใดนะครับที่ทำการเล่นไปแล้วก็ให้นั่งลงนะครับที่ท้ายแถวนะครับแล้วก็ทีมไหนทำการเล่นครบทุกคนก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับประโยชน์ของเกมประโยชน์ของกิจกรรมนะครับการวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับ 1. พัฒนาด้านร่างกายนะครับ 2. ครับช่วยในการคิดการวางแผนนะครับและทำงานเป็นกลุ่มนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ

กิจกรรมของผมนะครับก็จะชื่อว่าเกมวิ่งเก็บของนะครับโดยจะมีอุปกรณ์ก็คือนกหวีดนะครับนาฬิกาจับเวลาครับแล้วก็กล้วย2ชิ้นนะครับแล้วก็ไม้2ท่อนนะครับแล้วก็กระดาษกาวหรือแร็กซีนนะครับโดยวิธีการเล่นนะครับจะวางกล้วยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยระยะทางจะห่างกันประมาณ 5-10 เมตรนะครับโดยจะกำหนดตอบการวิ่งจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยจะใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมหรือวงกลมนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนติเมตรนะครับโดยจะใช้กระดาษกาวหรือแร็กซีนติดไว้นะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมแล้วนะครับจะ

ให้ผู้เล่นไปยืนข้างหลังจุดเริ่มต้นนะครับยืนข้างหลังกลวยนะครับให้ฟังเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับพอผู้เล่นได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับให้ผู้เล่นสามารถเริ่มเล่นได้ครับโดยการเล่นนะครับจะวิ่งไปเก็บของที่จุดวางของนะครับวิ่งไปเก็บทีละชิ้นนะครับให้มาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับโดยจะทำอย่างนี้2รอบนะครับกรณีที่ไม้ร่วงหรือหลุดมือนะครับต้องให้ผู้เล่นมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นใหม่ครับพอมาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับห้ามโยนนะครับหรือว่าห้ามคว้านะครับ

กิจกรรมต่อไปนะคะก็จะมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมหันหลังพิงบอล นะคะในส่วนของกิจกรรมหันหลังพิงบอล นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีหลักๆ ก็คือกล้วย2กล้วยนะคะและลูกบอลค่ะในส่วนของวิธีการเล่นนะคะก็คือจะแบ่งน้องๆ นะคะออกเป็น2ทีมค่ะโดยภายในทีมนะคะให้น้องจับคู่กับเพื่อนภายในทีมในวิธีการเล่นก็คือพี่จะตั้งกล้วยนะคะห่างกันประมาณ10เมตรค่ะให้น้องนะคะไปยืนกับคู่ตัวเองในกล้วยที่1ค่ะจากนั้นหันหลังเข้าหาคู่ของตัวเองนำมือทั้งสองข้างประสานคู่ของตัวเองนะคะแล้วพี่จะนำบอลไปวางไว้ที่ระหว่างหลังของน้องและของคู่ของน้องนะคะจากนั้นเมื่อได้ยินสัญญาณคำว่าเริ่มให้น้องนะคะช่วยกันนำพาบอลโดยไม่ใช้มือจับนะคะไปยังกล้วยที่2เมื่ออ้อมกล้วยที่2แล้วนะคะให้น้องนำพาบอลกลับมายังกล้วยที่1เมื่อมายังกล้วยที่1แล้วทีมใดที่กลับมายังจุดเริ่มต้นก่อนก็ให้นั่งลงนะคะในกรณีนะคะที่ผู้เล่นนะคะทำลูกบอลล่วงออกจากหลังนะคะก็จะมีกฎอยู่ว่าให้น้องนะคะนำบอลไปเริ่มใหม่ที่จุดเริ่มต้นค่ะส่วนในเรื่องของประโยชน์นะคะของเกมหันหลังพิงบอลหลักๆเลยก็คือจะเป็นในส่วนของการพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะและการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมทีมนะคะและการวางแผนการนำพาบอลไปยังจุดเส้นชัยค่ะขอเชิญรับชมกิจกรรมได้

โอเคครับหลังจากเราทำกิจกรรมมาเสร็จแล้วนะครับผมเนื่องจากเราทำกิจกรรมนะครับเราค่อนข้างจะใช้กล้ามเนื้อหรือใช้ร่างกายแทบทุกส่วนเลยนะครับเราควรมีการยืดคูลดาวน์นะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะครับจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บเวลาเราทำกิจกรรมเสร็จนะครับผมจะเชิญรับชมเลยครับ

0: ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ที่พวกพี่ได้สาธิตให้ดูสนุกกันไหมเอ่ยพี่บอสสนุกไหมครับ
1: โอ้สนุกมากเลยครับวันนี้เราค่อนข้างที่จะใช้แรงนิดนึง
0: ใช้แรงหน่อยนะครับก็จบกันไปแล้วก็มีการวอร์มอัพคูลดาวน์อะไรไปแล้วนะครับกิจกรรมวันนี้พวกพี่ตั้งใจกันมากเลยนะครับที่จะให้น้องๆได้ทําตามแล้วก็คัดสรรกันมาอย่างดีเลยครับผมพี่เชื่อว่าเหมาะกับน้องๆทุกเพศทุกวัยนะครับพี่บอสมีอะไรจะเสริมไหมครับผม
1: โอเคครับก็อย่างที่พี่พูดบอกข้างต้นนะครับว่าพวกพี่ค่อนข้างที่จะตั้งใจทำนะครับก็พี่อยากจะเตือนน้องนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับควรมีการวอร์มอัพคูลดาวน์และการอุ่นร่างกายก่อนทำกิจกรรมนะครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับในระหว่างทำกิจกรรมหรือเลิกทำกิจกรรมไปแล้วอาจจะมีรีเฟกต์ย้อนหลังมานะครับผมก็กิจกรรมไหนที่ยากเกินไปหรือค่อนข้างอันตรายครับอยากให้แนะนำว่าน้องๆควรมีผู้ใหญ่หรือผู้ที่ชำนาญอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในการทำกิจกรรมนะครับก็จากนี้ก็ขอให้น้องๆทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ

ร์นะคะเวลา14 นาฬิกาบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอซ์ก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวัน

0: ลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

หลังจากที่เรามีการตกลงใจรับกระต่ายเข้ามาเลี้ยงแล้วนะคะเรามาดูวิธีการจับบังคับกระต่ายกันนะคะหลายๆคนคงจะเคยได้ยินว่าเวลาที่จะจับกระต่ายหรืออุ้มกระต่ายขึ้นมาให้ดึงจากตำแหน่งของหูตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการที่ผิดมากเนื่องจากว่าเวลาที่เรามีการจับหรือดึงหูของเขาขึ้นมานะคะเขาเจ็บมากค่ะเนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งของเส้นเลือดและเส้นประสาทปริมาณมากหากมีการจับหรือดึงขึ้นมาเส้นเลือดจะมีการแตกได้ง่ายมากกระต่ายบางตัวเวลาที่เจ็บมากเขาจะดีดตัวเองค่ะสามารถทำให้เกิดภาวะของสี่ขาอ่อนแรงเป็นอัมพาตได้นะคะวิธีการจับที่ถูกต้องนะคะถ้ากระต่ายไม่ได้ดื้อมากนะคะเราจะทำการจับโดยการที่จะใช้มือของเราช้อนตรงตำแหน่งของหน้าอกนะคะใต้ขาด้านหน้าขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้มืออีกหนึ่งมือในการช้อนที่ตำแหน่งของสะโพกขึ้นมาแล้วอุ้มให้ติดกับลำตัวของเราแบบนี้เขาจะรู้สึกปลอดภัยเขาก็จะไม่ดิ้นวิธีการนี้สามารถอุ้มไปไหนมาไหนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนเขาก็จะสามารถตัดเล็บกระต่ายได้โดยวิธีของการอุ้มแบบนี้นะคะวิธีการจับอีกวิธีนึงนะคะเหมาะสำหรับกระต่ายที่มีลักษณะปราดเปรียวนะคะก็คือการจับบริเวณหนังคอนะคะคล้ายๆกับการจับแมวขึ้นมานะคะเราจะทำการจับโดยที่รวบในตำแหน่งของตัวต้นคอทั้งหมดนะคะรวบหนังทั้งหมดขึ้นมาอยู่ในมือเราแล้วก็ช้อนไปที่ในส่วนของตัวสะโพกของกระต่ายนะคะกระต่ายจะนิ่งนะคะกระต่ายไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรแต่เพียงแค่เขารู้สึกปลอดภัยเท่านั้นเองค่ะส่วนอีกวิธีถัดไปนะคะที่เราจะใช้ในการจับกระต่ายนะคะจะเป็นวิธีการห่อผ้านะคะวิธีการนี้ก็จะเหมาะสำหรับการที่จะใช้ในการป้อนยากระต่ายนะคะเมื่อกระต่ายของเราป่วยพาไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยากลับมาป้อนนะคะวิธีการจับบังคับก็คือการห่อผ้านะคะเพราะว่าเวลาที่เราป้อนยาบางทีเขาจะรู้สึกว่ามันมีอะไรเข้ามาใส่ในปากเขาแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ปลอดภัยก็คือการห่อวิธีการก็คือเราปูผ้าเอาไว้ในแนวยาวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับกระต่ายวางลงไปนะคะเราค่อยๆสอดผ้าเข้ามาใต้คางเขานะคะพับเพื่อห่อตัวกระต่ายเข้ามาเพื่อที่จะทำให้กระต่ายเขาอยู่นิ่งนะคะซึ่งง่ายต่อการป้อนยาของเรานะคะเวลาที่เราจะป้อนยาเราก็จะสามารถใช้ตัวหลอดป้อนยาหรือไซลิงนะคะใส่เข้าไปด้านข้างปากของกระต่ายเองตรงนี้จะเป็นเหงือกโล่งๆไม่มีฟันนะคะหลังจากที่เราดูวิธีของการจับบังคับเพื่อที่ป้อนยาแล้วนะคะเราก็จะมาดูวิธีของการแปรงขนกันนะคะเวลาที่เราก่อนที่เราจะแปรงขนเราจะพยายามเลือกหวีนะคะโดยที่หวีของเราจะต้องปลอดภัยกับกระต่ายนะคะง่ายๆก็คือบางทีเราก็จะลองดูโดยการที่เราเอามาหวีที่แขนของเราก่อนแขนของเราจะต้องไม่เป็นแผลหรือเราจะต้องไม่เจ็บนะคะวิธีการแปรงขนก็ง่ายๆเลยค่ะเหมือนเวลาที่เราหวีผมค่อยๆหวีลงไปธรรมดาแบบนี้นะคะหวีไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะทำให้ขนที่มันตายแล้วหลุดออกหากเราไม่มีการแปรงขนกระต่ายจะทำการเลียด้วยตัวเองนะคะหลังจากนั้นขนจะเข้าไปพันกับเศษอาหารเศษหญ้าที่เขากินเข้าไปท้ายที่สุดก็จะเกิดปัญหาเรื่องของโรคก้อนขนอุดตันในทางเดินอาหารของกระต่ายนะคะก็จะส่งผลทำให้กระต่ายของเราเกิดปัญหาเรื่องของท้องอื่นหรืออะไรต่างๆตามมามากมายนะคะถ้าเราสามารถแปรงขนกระต่ายได้ทุกวันจะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยเราขออาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะเนื่องจากกระต่ายจะเป็นสัตว์ที่มีการเลียขนแต่งขนตัวเองตลอดทุกวันอยู่แล้วค่ะการอาบน้ำในตัวที่ไม่เคยมีการจับอาบตั้งแต่เด็กๆบางตัวเขาตกใจมากสามารถที่จะทำให้กระต่ายช็อกและเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นการอาบน้ำในกระต่ายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความจำเป็นแต่อย่างใดนะคะเราเน้นการแปรงขนมากกว่าค่ะเราลองดูกันเวลาที่เราอุ้มขึ้นมาเพื่อที่จะตัดเล็บเวลาอุ้มขึ้นมานะคะเปิดหาเล็บของกระต่ายเวลาที่เราจะตัดเล็บเราก็จะตัดเหมือนในส่วนของตัวสุนัขเลยนะคะโดยที่เราจะต้องไม่ตัดให้เข้าไปโดนในตำแหน่งของสีชมพูนะคะตัดออกห่างออกมาประมาณนี้นะคะก็ตัดไปนะคะกระต่ายก็จะไม่เจ็บนะคะเรื่องราวน่ารู้ของกระต่ายยังมีอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการอยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยที่จะได้มาสนุกกับการเรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรมีใครทราบไหมคะ
1: น
0: ัก
1: สืบ
0: เป็นนักสืบนักสืบต้องทำอะไรคะ
2: ใช
0: ้
2: ห
0: ั
2: วค
0: ิ
2: ด
0: ใช้หัวคิดโอเคต้องรอบคอบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุ้นๆไหมคะว่าเราเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อน
2: เ
1: คยแล้วแล้วเราก็ใช้ความคิดแล้วเราก็ทำค่ะ
2: แล้วเราก็ทำ
0: โอเคอ่านพร้อมกันแล้วกันนะคะสเต็ปแรกเราจะทำอะไรกันนะ
2: ทำ
0: สเต็ปที่สอง
2: ค
0: ิ
2: ด
0: สเต็ปที่สาม
2: ท้าทาย
0: มาดูกันว่าจะได้ท้าทายจริงไหมวันนี้นอกจากจะพาเป็นนักสืบแล้วนะคะอยากให้ทำสิ่งนี้ได้ค่ะ
2: ย
0: ิ
2: งธนู
0: มันคือเป้าหมายใช่ยิงธนูนี่แหละมันคือเป้าหมายนะคะนักเรียนปลายทางก็ทำไปกับเราได้นะคะวันนี้เราจะได้หาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วก็นอกจากหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วนะคะก็ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะในการเติมภาพที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์นะคะเข้าสู่เรื่องราวที่เราจะต้องเติมภาพให้สมบูรณ์แล้วค่ะเรื่องราวแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนิดนึงมาใครพร้อมเป็นนักสืบบ้างยกมือขึ้นโอเคตั้งใจฟังให้ดีนะคะเรื่องมีอยู่ว่าที่งานปาร์ตี้พี่หมีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะมีพี่หมีตัวนึงเขาเป็นอะไร
2: เสียชีวิต
0: เขาเสียชีวิตเราไปดูที่ที่เกิดเหตุเราเป็นนักสืบเราไปดูที่ที่เกิดเหตุนะเราเห็นเราเห็นปากกาวางทิ้งไว้อยู่นะคะ
2: แล้วก็
0: มีเอกสารที่มีลายมือใครก็ไม่รู้เขียนว่า
2: ฉันขอโทษ
0: แต่นักสืบกับตำรวจเอาปากกาด้ามนี้ไปตรวจแล้วไม่พบลายนิ้วมือเลยดังนั้นนักสืบต้องช่วยแล้วล่ะค่ะช่วยหาคนร้ายให้หน่อย
2: เขาฆ่าตัวตาย
0: กฎของการเป็นนักสืบคือถ้าเราคิดอะไรได้เราจะไม่พูดนะเราจะเก็บไว้ในใจก่อนโอเคไหมถ้าจะพูดก็ต่อเมื่อยกมือแล้วก็มีคนอนุญาตให้พูดเพราะว่าถ้าเราเผลอพูดออกไปมีคนร้ายได้ยินแล้วคนร้ายอาจจะหนีทันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่พูดถ้ายังไม่ถึงเวลานะโอเค
2: แล้วมีทำใบอะไรอีก
0: นั่นนะสิทำใบอะไรอีกตอนนี้เราเป็นนักสืบอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามีอะไรเป็นหลักฐานแล้วบ้างตอนนี
2: ้
0: ปากกากับฉันขอโทษขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จัสมินนะคะเพราะฉะนั้นฉันขอโทษกับปากกาเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์หาอะไรคะ
2: ลายมือผู้ร้ายต้องใช้อะไรที่ทั้งใส่ถุงมือแล้วก็เขียนแน่เลย
0: ผู้ร้ายอาจจะใส่ถุงมือแล้วก็เขียนทำให้ลายนิ้วมือไม่เจอที่ปากกาแต่เขาทิ้งลายมือไว้ใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: เราจะวิเคราะห์ลายมือคนร้ายได้ไหมคะ
2: ได
0: ้พี่นักสืบอยากได้ลายมือคนร้ายใช่ไหมคะแต่ไม่รู้จะเอาลายมือคนร้ายมาได้ยังไงเราก็เลยทำตัวเป็นคนส่งของแล้วก็ให้เขาเขียนรับของเราถึงจะได้ลายมือเขามาพี่นักสืบเก่งไหมคะ
2: เก่ง
0: โอเคเดี๋ยวเราอ่ะแกล้งไปส่งของให้พี่หมี3ตัวนี้แล้วก็ให้เขาเซ็นมาหน่อยว่ายินดีรับของแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ลายมือของ3พี่หมีมาดังนี
1: ้
0: ฉันยินดีทำไมเขาต้องเขียนว่าฉันยินดีนะเพราะว่าเขารับของไงเขาเขียนว่าฉันยินดีรับของโอเคโอเคก่อนเดี๋ยวยกมือก่อนรอบนึงค่ะตอนนี้มีใครรู้ว่าใครพี่หมีคนไหนเป็นคนร้ายแล้วบ้างคะมีใครรู้แล้วบ้างอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดนักสืบต้องยังไม่พูดค่ะโอเคทุกคนรู้หมดแล้วนะคะเอามือลงได้ค่ะเดี๋ยวมาโหวตกันหน่อยใครค่ะพี่หมีเนียมที่ลายมือแบบนี้เป็นคนร้ายยกมือขึ้น
3: ผมจำลายมือเรียบร้อยแล้ว
0: โอเคใครคิดว่าพี่หมีไหมที่เป็นคนร้ายยกมือขึ้นโอ้เยอะพี่หมีใครคิดว่าพี่หมีอรุณเป็นคนร้ายยกมือขึ้นมีดาคุงคนเดียวโอเค
4: นักเรียนปลายทางคะถ้าเกิดว่าอยากร่วมสนุกไปกับนักเรียนต้นทางนะคะเรามาเล่นเกมนักสืบกันค่ะเกมนักสืบเนี้ยง่ายมากเลยนะคะก็คือมาช่วยสืบหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่มีลายมือของใครก็ไม่รู้นะคะเขียนไว้ว่าฉันขอโทษกับปากกาด้ามหนึ่งซึ่งไม่มีรอยนิ้วมือแฝงใดๆเลยเขาจะหาตัวคนร้ายได้ไหมนะคะเขาในที่นี้ก็คือนักสืบนะคะนักสืบเนี่ยก็คือนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะมาช่วยกันสืบหน่อยค่ะสังเกตลายมือนี้ดีๆนะคะที่เขียนว่าฉันขอโทษเราเห็นพี่หมี3ตัวอยู่ใกล้ๆเหตุการณ์เกิดเหตุในวันนั้นนะคะพี่หมี3ตัวเนี้ยตัวที่1ชื่อพี่เนียมตัวที่2ชื่อพี่ไม้ตัวที่3ชื่อพี่อรุณนะคะแน่นอนว่าหมีทั้ง3ตัวก็ถือพัสดุอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เป็นกลลวงของนักสืบเองนะคะที่เอากล่องพัสดุเนี่ยไปส่งให้กับพี่หมีแล้วก็ขอให้พี่หมีเซ็นว่าฉันยินดีรับของมาเราก็เลยได้พี่ลายมือของพี่หมีทั้ง3ตัวเนี้ยกลับมาเพื่อเปรียบเทียบกับลายมือที่เจอในที่เกิดเหตุค่ะลายมือของพี่หมีเนียมก็จะเป็นแบบรูปที่หนึ่งเลยนะคะลายมือแบบพี่หมีไม้เป็นฉันยินดีในแบบที่สองนะคะแล้วลายมือแบบพี่หมีอรุณนะคะก็จะเป็นแบบที่สามนะคะนักเรียนปลายทางสังเกตไหมคะว่ามีลายมือของพี่หมีเบอร์ไหนที่ใกล้เคียงกับลายมือที่ปรากฏในที่เกิดเหตุแล้วเราสังเกตจากตรงไหนเราถึงว่าเหมือนคะลองวิเคราะห์ดีๆนะคะแล้วให้เหตุผลกับทีเชอร์หน่อยว่าที่ว่าเหมือนมีจุดสังเกตตรงไหนนะคะถ้าคิดได้แล้วไปร่วมตอบด้วยกันกับนักเรียนต้นทางเลยค่ะ
2: ทีนี
0: ้มาเทียบกันดูนี่คือฉันขอโทษกับฉันยินดี
2: อันที่สองอันที่สองอะไรวะอันที่สอง
3: สอง
0: คิดว่าพี่หมี
2: ต้องดูจากฉันเพราะมันมีคำว่าฉันอยู่ให้ด้วยค
0: ่
2: ะ
0: โอเคเราดูอะไรได้อีกคะนอกจากดูคำว่าฉัน
2: วันเล็ก
0: ค่ะแต่ฟังพี่พินแป๊บนึง
2: สถานการณ์ที่เราเขียนแบบประการที่เราใช้เขียนแล้วก็
0: โอเคเมื่อกี้ฟังเดี๋ยวขอบคุณพี่มาริโอเดี๋ยวทีเชอร์เรียกให้ตอบนะคะพี่พีนบอกว่าให้ดูสไตล์การเขียนมันมีวิธีใช้ปากกาและลายปากกาไม่เหมือนกันพี่พีนบอกว่า3นี้ตัดออกได้เลย
2: เพราะว่ามันเขียนวัน
0: พี่มาริโอมีความเห็นยังไงคะพี่นักสืบมาริโออ
2: ันที่2อ่ะครับไอ้หัวชอชิงมันแบบเหมือนไอ้ตรงเส้นตรงนี้มันเกือบจะชนไอ้วงกลมอ่ะครับส่วนไอ้อันที่หนึ่งมันไม่ชนเลย
0: ใกล้แล้วโอเคตรงหัวชอชิงใช่ไหมคะ
2: จะดูได้ไงอ่ะ
0: ตรงหัวชอชิง2ตัวนี้เหมือนกันไหมคะ
2: ไม่เหมือนอันที่เกิดขึ้นผมบ้างครับผม
0: โอเคโอเคเดี๋ยวเรามาพิจารณาชอชิงกันเชิญค่ะพี่มีสุข
2: อันที่ค่ะลายมือมันเหมือนกันตรงที่มันเหลี่ยมมันไม่มีเส้นที่แหลมๆเลยอ๋อ
0: มันเป็นลายมือที่เขียนแนวโค้งๆถูกไหมไม่มีเหลี่ยมเยอะใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้น
2: ม
0: ัน
2: เป็นเหล
0: ี่
2: ยม
0: อ่ะคิดว่าลายมือ1 2 3ลายมือไหนใกล้เคียงกับลายมือคนร้ายที่สุดคะโอเคคิดว่าตรงนี้เหลี่ยมเหรอคะเหลี่ยมยังไงคะ
2: ม
0: ัน
2: มียอยักษ์บาง
0: ทีอ๋อยอยักษ์เห็นได้ชัดใช่ไหมว่ามันเป็นเหลี่ยมแต
2: ่
0: คนเนี้ยไม่มีเลยดอเด็กก็ไม่เหมือนโอเคแต่ดอเด็กไม่มีในนี้ไง
2: ก็ใช่มันไม่เหมือนก็

0: ครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์หนึ่งยกมือขึ้น
1: ไม่มีความ
0: ไม่มีความเป็นไปได้หรอใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์สองยกมือขึ้นอ้าวทุกคนเลยอ่านักสืบเห็นตรงกันนะคะใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์สามยังมีอยู่ไหมพี่ต้นกล้าทำไมคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์สามล่ะคะมีเหตุผลไหมเอ่ยไม่มีพี่ต้นกล้าอยากแตกต่างโอเคปรากฏว่าถูกต้องนะคะถูกต้องเพราะเราวิเคราะห์ได้เก่งมากเราดูอะไรบ้างนะการเขียนที่ว่ามันมีความโค้งมันมีความเหลี่ยมอยู่ในลายมือแต่ว่าลายมือต้นแบบจะไม่มีความเหลี่ยมเลยเราก็เลยแยกออกใช่ไหมคะกับอันที่สองมันมีคำที่เหมือนกันอยู่คำหนึ่งที่เราดูได้คือคำว่าฉานใช่ค่ะเก่งมากพี่จัสมินวันนี้ทีเชอร์ก็เลยจะให้เราหัดทายลายนิ้วมือให้เก่งขึ้นพร้อมหรือยังคะ
2: ไม
0: ่พี่หมีเบอร์สองเนี่ยเป็นพี่หมีตัวร้ายเขาพี่หมีที่ตายไหมพ
1: ี่
0: หม
1: ี
0: เขาดูลับล่อๆด้วยใช่
1: ม
0: ัน
1: เล็กใช่ไหมคะมันใช่ของพาร์ทเ
0: นอร์นั่นน่ะสิเดี๋ยวจะมีสตอรี่ถัดไปในหลังปีใหม่ใครมาเรียนเดี๋ยวจะเล่าสตอรี่พี่หมีถูกฆาตกรรมต่อนะคะโอเคต่อไปเราจะมาเล่นเกมค่ะคราวนี้เป็นเกมใช้ทักษะการดูลายนิ้วมือนี่แหละแต่ทีเชอร์ขอให้แบ่งทีมก่อนใครจะเป็นทีม A คะทีมไหนจะเล่นก่อนคะมาเป่ายิงฉุบกันดีกว่า
1: เดี๋ยว
0: ขอตัวแทนเดี๋ยวแป๊บนึงนั่งนั่งขอให้คนที่มาคนแรก2คนแรกละกันก็คือ Data กับซิลีนโอเคซิลีนชนะนะคะเดี๋ยวทีม A ข้างหลังจะเป็นผู้เล่นก่อนนะคะทีมไหนตอบถูกทีเชอร์จะให้บล็อกไปเก็บไว้ตอนที่ทีม A เล่นทีม B ไม่ต้องตอบแล้วก็ไม่ต้องช่วยเขานะ
1: ผมไม่ช่วยเลย
0: แต่ถ้าเป็นฝั่งทีม B เล่นเดี๋ยวเราช่วยเขาได้นะก็คือช่วยกันทั้งทีมเนาะ
1: ยกแค่ตอบ
3: ค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเกิดว่ามีคอมพิวเตอร์ที่ต่อWi-Fi หรือว่ามีอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถเข้ามาที่เว็บ aithaigen.in.th ได้นะคะตัว A ตัว I แล้วก็ thaigen.in.th นะคะเว็บนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ฟรีนะคะที่สร้างสรรค์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะในแพลตฟอร์มนี้นะคะในเว็บไซต์แห่งนี้นะคะก็จะมีเกมที่เราได้ใช้กันนะคะนั่นก็คือเกมทายภาพค่ะเกมทายภาพจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะคะเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้ทายไปด้วยนะคะในหน้านี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมทายได้นะคะโดยที่AI Thaigen Platform เนี่ยก็จะมีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดประเทศนะคะหมวดกอไก่ถึงฮอนกฮูกอักษรภาษาไทยนะคะหมวดภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ต่างๆแล้วก็ number เดี๋ยวเราจะเริ่มที่ง่ายๆที่ number ก่อนนะคะเริ่มต้นเลยเราอาจจะเริ่มที่จำนวนแผ่นป้ายที่ไม่มากนักเอาสัก3คูณ3แล้วกันนะคะก็จะอยู่ที่3คูณ3เท่ากับ9แผ่นป้ายนะคะเดี๋ยวเรามาลองตอบกันนะคะนักเรียนต้นทางก็จะตอบไปด้วยนะคะนักเรียนปลายทางถ้าดูจอไปด้วยแล้วก็ช่วยทีเชอร์ตอบไปด้วยได้นะคะเรามาลองเปิดแผ่นป้ายแรกกันก่อนเลยเริ่มท้าทายตัวเองด้วยการเปิดสุ่มภาพก่อนนะคะสุ่มภาพใหม่ตรงนี้เวลาเอาเมาส์เข้าไปแตะก็จะขึ้นเป็นสีชมพูแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยคราวนี้จะมีตัวเลขซ่อนอยู่ข้างหลังแผ่นป้ายนี้แล้วนะคะเรามาลองเปิดสักแผ่นป้ายหนึ่งดีกว่าเอาเลข2แล้วกันนะคะเปิดแล้วเห็นขีดข้างบนอย่างนี้แล้วก็มีส่วนเส้นตรงเหมือนจะเป็นเส้นตรงยาวลงมาแน่ใจไหมคะว่าเป็นเลขอะไรเป็นเลขอะไรได้บ้างนะถ้ายังไม่แน่เปิดอีกสักหนึ่งแผ่นป้ายค่ะเปิดเลขอะไรดี4 5 6ลองเปิดเลข6ดูไหมคะอันแน่เริ่มเห็นแล้วนะคะว่ามีเงาเป็นส่วนโค้งตรงนี้นะคะเป็นเลขอะไรได้บ้าง

แอบได้ยินบางคนเริ่มมีในใจแล้วนะคะว่ามันเป็นเบอร์ห้าน่าจะถูกนะเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะหรือถ้าแน่ใจแล้วเราก็มาใส่ในช่องคำตอบนี้แล้วก็กดส่งคำตอบได้นะคะเอาเป็นว่าเล่นครั้งแรกทีเชอร์จะลองเปิดอีกสักแผ่นป้ายค่ะเป็นแผ่นป้ายตรงกลางเลยแผ่นป้ายเบอร์ห้าคราวนี้ก็จะชัดแล้วนะคะรูปร่างลักษณะจากที่เห็นนะคะเราเชื่อมโยงได้กับตัวเลข5นะคะลองใส่คำตอบดูค่ะแล้วก็กดส่งคำตอบนะคะ1คะแนนก็จะปรากฏขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราเดาถูกนะคะเราลองสุ่มภาพใหม่อีกครั้งนึงค่ะคราวนี้น่าจะยากขึ้นแล้วแหละเปิดแผ่นป้ายอะไรดีคะเบอร์4ดีมั้ยไม่เห็นอะไรเลยคราวนี้ยากแล้วนะคะเมื่อกี้เราเปิดไปประมาณ2แผ่นป้ายเราเริ่มรู้เรื่องเนาะคราวนี้เปิดแผ่นป้ายแรกไม่ได้ให้คำใบ้อะไรเลยที่จะช่วยเราลองแผ่นป้ายที่2ดีกว่าค่ะเอาเบอร์5แล้วกันกลางๆนักเรียนชอบบอกให้ทีเชอร์บอกเปิดกลางๆน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะคะไม่รู้จริงหรือเปล่าเราลองกดดูนะคะโอ้คราวนี้แหละจะเป็นตัวเลขไหนไปไม่ได้นะคะลองเชื่อมโยงดูนะคะว่าตัวเลขไหนมีรอยหยักเข้ามาแบบนี้แล้วก็หยักออกแบบนี้นะคะตัวเลขไหนที่มีอยู่ในใจคะไม่ยากเลย0ถึง9มีเพียงตัวเลขเดียวนะคะที่มีลักษณะแบบนี้นะคะการที่เราวิเคราะห์หาลักษณะเด่นของตัวเลขได้นะคะก็แปลว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่เราเห็นก็คือ0ถึง9คือประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วเราลองเชื่อมลักษณะเด่นตรงนี้นะคะเชื่อมดูว่าหมายถึงเลขอะไรหรือว่ามันใกล้เคียงกับเลขอะไรแน่นอนว่าเริ่มมีเสียงตอบมาแล้วว่าเลข3นะคะทีเชอร์จะใส่คำตอบไปนะคะแล้วก็กดส่งคำตอบเพราะเราแน่ใจเหลือเกินต้องเป็นเลข3แน่ๆเลยถูกจริงๆด้วยค่ะคราวนี้เรามาลองยากขึ้นค่ะเมื่อกี้เป็นกริดหรือว่าแผ่นป้าย 3x3 ทั้งหมด9แผ่นป้ายเราลอง 4x4 ดูไหมคะน่าจะสนุกขึ้นค่ะ 4x4 แต่ยังคงเป็นนัมเบอร์อยู่ให้ทีเชอร์เปิดอะไรก่อนดีคะเบอร์7ดีไหมตรงกลางมักจะเป็นตำแหน่งที่นักเรียนชอบบอกว่าเปิดแผ่น6 7 10 11สิครับนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะคะอ้าวเป็นขีดตรงๆเลยจะเปิดเบอร์ไหนอีกต่อดีน่าจะยังเดายากบางคนบอกว่าเลข1จะใช่หรือเปล่านะอีกสักตัวเลขละกันค่ะก็ตรงดิ่งขนาดนี้จะเป็นตัวเลขอื่นไปได้อีกหรือเปล่าลองคิดดูนะคะว่าลักษณะเด่นแบบนี้ลักษณะที่เป็นเส้นตรงแบบนี้เป็นตัวเลขอะไรได้เป็น7ได้ไหมหรือต้องเป็น1เท่านั้นลองกดเบอร์2ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะไม่น่าจะใช่7แล้วแหละเพราะว่ามันเริ่มมีหัวลงมาอย่างนี้แล้วคำตอบน่าจะชัดเจนนะคะว่าเป็นตัวเลขเดียวได้เท่านั้นก็คือเลข1กดส่งคำตอบได้เลยค่ะนี่เราก็ได้3แต้มมาง่ายๆนะคะลองสุ่มภาพอีกครั้งนึงค่ะเผื่อจะเจอตัวเลขสนุกๆมาลองเล่นกับทีเชอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะลองกดเบอร์11บ้างตัวเลขนี้ก็น่าสนใจนะคะเหมือนมีการไขว้กันระหว่างเส้นตั้งกับเส้นนอนนะเป็นแบบนี้เป็นลักษณะที่เราจะเห็นในตัวเลข0ถึง9ตัวเลขอะไรลองเปิดเบอร์6ดูไหมคะได้เลยอุ้ยเปิดแบบนี้ก็รู้เลยเปิดเพียง2แผ่นป้ายมีใครพอจะรู้บ้างแล้วเดาไม่ยากเลยนะคะวิธีเล่นก็คือใส่คำตอบลงไปในช่องเลยก็คือเลข4นั่นเองแล้วก็กดส่งคำตอบได้เลยค่ะเย้ถูกจริงๆด้วยถ้าอยากท้าทายนะคะไปต่อที่กริด 5x5 ได้เลยค่ะปกติกริด 3x3 หรือ 4x4 เราเปิดกันแค่2แผ่นป้ายเราก็พอจะรู้แล้วมาลอง 5x5 ดูนะคะว่าเราจะเปิดกี่แผ่นป้ายถึงจะพอรู้เบอร์8อ้าวบอกยากจังเลยเห็นแค่นูนๆขึ้นมาตรงขอบสีดำตรงนี้เปิดต่อดีกว่า

0: อุ๊ยเริ่มเห็นเป็นกลมๆโค้งๆละเดาได้ไหมเอ่ยเป็น6หรออาจจะใช่นะคะลองมาดูซิเบอร์7เห็นอะไรอุ๊ยเห็นไปเป็นการโค้งขึ้นแบบเนี้ยแน่นอนว่าไม่น่าจะใช่เลข9เป็นเลข3ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีส่วนโค้งตรงนี้เป็นเลข0ก็ไม่ได้เพราะมีการโค้งขั้นกลางเป็นเลข2ได้ไหมคะก็ไม่น่าได้เนาะลองเปิด19ต่อดีไหมคะเราเปิดไปแล้ว3แผ่นป้ายนะเริ่มชัดขึ้นแล้วล่ะค่ะตอนนี้ส่วนโค้งแบบนี้น่าจะมีอยู่เลขเดียวนะคะนั่นก็คือเลข6นะคะกดส่งคำตอบดูโอเคเราได้5แต้มนะคะจะลองเปลี่ยนหมวดดูก็ได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเล่นให้ดูอีกสักหมวดนึงนะคะเป็นหมวดกอไก่แล้วกันนะตัวอักษรกอไก่ถึงหอนกไปได้หมดเลยนะคะแล้วเราเริ่มง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะเป็น3คูณ3ดูซิว่าอักษรภาษาไทยที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นี้เป็นอะไรทีเชอร์จะเปิดตรงกลางก่อนเลยนะคะอุ้ยเป็นอะไรได้คะต่อเต่าได้ไหมมีหัวอย่างนี้แล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้ลองเปิดเบอร์2ดูค่ะคราวนี้น่าจะพอรู้ละอุ้ยเป็นต่อเต่าไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าต่อเต่าต้องหัวแตกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นได้ตัวเดียวก็คือดอเด็กถูกจริงๆด้วยคะแนนเราขึ้นมาเป็น6แต้มแล้วนะคะโอเคค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะของการเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายนะคะแล้วก็จะทายตัวอักษรตัวเลขหรือว่าตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษรวมทั้งสัตว์ต่างๆก็จะอยู่ใต้แผ่นป้ายที่เปิดนี้นะคะสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะคะหรือว่าคุณครูสามารถเปิดเล่นกับน้องๆที่อยู่โรงเรียนปลายทางได้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะทีเชอร์ก็จะใช้แผ่นป้ายแบบนี้ล่ะค่ะเปิดเล่นกับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูกันค่ะว่านักเรียนต้นทางจะทำได้เก่งเหมือนนักเรียนปลายทางหรือเปล่าลองไปดูห้องเรียนต้นทางตอบคำถามในหมวดเปิดแผ่นป้ายกันนะคะไปเจอกันในห้องเรียนต้นทางค่ะมาทีม A พร้อมไหมคะพร้อมจะเล่นเกมไหมคะทีม A เปิดป้ายเลยค่ะเลือกเบอร์ไหน1ถึง9เดี๋ยวขอเป็นพี่ปูนก่อนพี่ปูนบอกว่าเบอร์1จะปิดเปิดเบอร์1แล้วนะเอ้ยจะทายมั้ยคะทีม A จะทายมั้ยคะว่าเป็นเลขอะไรอยู่ข้างใต้นี
1: ้ไม่แป้ง
0: ตกลงกันก่อนค่อยพูดทีม B ไม่ต้องช่วยเขาจะทายมั้ย
1: ไม่เอายังไม่ก่อนยังไม่ถูกแต่เลขแรกจะทาย2
0: ทีม A จะยังไม่ทายนะทีม B
1: เบอร์5
0: ถามทีม B ก่อนทีม B จะทายไหมคะ
1: 9
0: ทำไมถึงคิดว่าเลข9คะดูจากอะไร
1: มันเป็นเลข9แล้วมันเป็นเลขแน่นอนแล้วมันคือมีผิดลงมาค่ะบอกแล้วผมว่าเลข8 9
0: โอเคอ่ะทีม B ตกลงกันว่าจะทายหรือว่าจะยังข้ามไปก่อนสรุปแล้วว่าทายว่าเลข
1: 9 9
0: ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นของทีมนะคะต่อไปค่ะมีอีกค่ะทีม B เริ่มก่อนทีม B เปิด1ป้ายค่ะให้เพื่อนฝั่งนี้เรียกบ้างเปิดเบอร์อะไรคะเปิดแล้วเดี๋ยวฟังก่อนจะทายไหมทีม A อย่าไม่ต้องช่วยของอิ
1: ทธิ์สีมันไม่มีขีดนะ
2: มีปะเนี่ย
1: สีไอ้ดูดีๆสีของอาไม่ใช่ไม่ใช่เอ็งต้องมาอยู่ข้างหลัง
0: โตหลังคิดว่าเป็นเลขอะไรคะโตหลังคิดว่าสีอีกป้ายหนึ่งแล้วกันค่ะเปิดป้ายอะไรคะ

0: ไม่แปลว่าโต๊ะบีทายก่อนเพราะฉะนั้นโต๊ะบีได้แต้มนะคะถ้าใครไม่ฟังทีเชอร์เล่นต่อไม่ได้นะคะพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: คราวนี้จะยากขึ้นจะไม่ใช่ตัวเลขแล้วเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษโอเคทีมบีจะเริ่มก่อนเปิดช่องอะไรคะทายไหมคะทีม A ค่ะทีม A ดูทีม B เขาไม่ทายแล้วนะตอนนี้เป็นคะแนนของเราละจะเปิดช่องอะไรคะ
1: 11
0: ทายไหมคะทีเชอร์รู้แล้วว่าทีม A ทายว่าผีแต่ว่าเราขอให้ทีม B เปิดอีกตัวหนึ่งค่ะเปิดอะไรคะ
1: 6 7 8 9 10
0: ขอเปิด2ก่อนละกันเพราะว่าเพื่อนตอบเยอะที่สุดโอเคแต่ทีม A ได้คะแนนนะคะเพราะเขาทายก่อนเย้ง่ายไหมคะแต่ว่าคราวนี้ทีม A จะเป็นฝ่ายเริ่มบ้างค่ะเปิดช่องเลยค่ะ16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 โอเคต่อไปทีม B ทีม B จะเปิดช่องไหนคะจัดทายไหมคะโอเคโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วฟังก่อนบอกครั้งเดียวพอนะทีเชอร์รู้แล้วว่าเราทายว่าเก็บคำตอบไว้ก่อนเดี๋ยวขอให้ทีม A เปิดอีกป้ายก่อน
2: อย่าล
3: ่
2: อ
3: 15
0: เราตอบว่า L ใช่ไหม
4: L
0: โอเคทีม B ได้ไปอีกบล็อกหนึ่งนะคะตอบว่าอะไรคะ
5: 9
0: เขียนเลขลงไปเลยค่ะพี่นาน่าชายเติมคำตอบนะคะคำตอบให้เติมตัวเลขที่คิดว่าเราจะทายส่วนข้อที่ถามว่าเป็นเลขอื่นได้อีกไหมให้ลองเขียนตัวเลขที่คิดว่าเป็นไปได้ดูถ้าไม่มีตัวเลขอื่นที่เป็นไปได้ก็ไม่ต้องเขียนนะคะชิดจะไม่รู้ถ้าลองดูว่ามันมีเลข8เลขเดียวหรือว่ามีเลขอื่นที่เป็นตัวนี้ได้ถ้ามีเลข8เลขเดียวผมก็เขียน8แต่ถ้าเกิดว่ามีเลขอื่นหนูก็เขียน8แล้วก็เขียนเลขอื่นตรงนี้โอเคไหมไม่มีเขียนเลข8เดียว
6: ตอบเลข4ได้แล้ว
0: หนูคำตอบหนูเขียนข้างบนนะครับโอเคมาดูด้วยกันก่อนทีเชอร์ขอฟังทีเชอร์แป๊บนึงได้ไหมคะหันหน้ามาทางกระดานนิดนึงเนาะข้อแรกมีใครอยากตอบไหมคะว่าเป็นตัวเลขอะไร
7: 9
0: โอเคเก่งมากค่ะเป็นเลข9นะคะเป็นเลขอื่นได้ไหม
7: ได
0: ้ใครว่าเป็นเลขอื่นได้ยกมือขึ้นเลขอะไรที่หนูคิดไว้ในใจเราไม่มีเลข9เราไม่มีเลข19เรามีแค
8: ่
0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8อ๋อมันเป็น8ได้ยังไงครับหนูเห็นอะไร
8: ก็ถ้ามันมีตรงนั้นขึ้นมาอีกมันก็จะเป็น8เลยคร
0: ับ อ๋อโอเค
9: ในใบกิจกรรมนะคะนอกจากข้อที่เราเพิ่งได้ทำเมื่อครู่นี้นะคะก็คือข้อ1ที่เดาเลขที่ดูเหมือนจะเป็นเลข9นะคะความเป็นไปได้อาจจะมีเลขอื่นอีกก็ได้นะคะน้องๆสามารถเขียนตัวเลขที่เป็นไปได้เลขอื่นลงในด้านล่างเลยแล้วก็เอา1ในนั้นนะคะเลือกมาเป็นคำตอบของเราได้นะคะส่วน Q2 หรือข้อที่2นะคะเราก็ได้ทำไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะจะเห็นว่าตัวเลขที่มันมีรอยหยักตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นส่วนโค้งเว้าๆแบบนี้นะคะน่าจะเป็นเลขเดียวนะคะก็คือเลข8นะคะเป็นเลขอื่นอีกก็ยังนึกไม่ออกหรืออาจจะเป็นไม่มีตัวเลขโดดเลขไหนก็คือ019เนี่ยที่มันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็ตอบเลข8แล้วก็เป็นเลขอื่นอีกไม่ได้นะคะส่วนคำถามข้ออื่นนะคะ

คำถามข้อที่3นะคะนักเรียนทางไกลนักเรียนปลายทางลองคิดดูได้นะคะว่าคำถามข้อที่3ตัวเลขอะไรที่มันดูเหมือนจะมีส่วนโค้งข้างบนนะคะเพื่อนที่ต้นทางนักเรียนต้นทางบอกว่าจริงๆเป็นได้หลายตัวเลขเลยนะเลข8ก็เป็นไปได้เลข0ก็เป็นไปได้เลข9ก็เป็นไปได้นะคะก็เขียนทั้ง3เลยนะคะแต่เราอาจจะเลือกคำตอบที่เรามั่นใจที่สุดมาเป็นคำตอบข้างบนนะคะจะได้ดูว่าเราเดาคำตอบเหมือนเพื่อนไหมหรือว่าถ้าได้คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนมีเหตุผลอะไรนะคะในการเลือกคำตอบจากเลขที่เราคิดว่ามีความเป็นไปได้หลากหลายตัวเลขนะคะข้อ4ก็ยังเป็นตัวเลขเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะค่อนข้างเปิดแผ่นป้ายมา3แผ่นที่มีแค่2แผ่นเท่านั้นนะคะที่โชว์ข้อมูลบางอย่างอยู่นะคะเป็นข้อมูลเหมือนจะเป็นขีดที่เฉียงๆหน่อยนะคะลองเขียนเดาได้เลยนะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะส่วนคำถามข้อที่5นะคะจะเริ่มท้าทายขึ้นนะคะเพราะเราเปลี่ยนจากหมวดตัวเลขเป็นหมวดพยัญชนะแล้วนะคะเปิดมาเพียง2แผ่นป้ายค่ะจาก16แผ่นป้ายนะคะเห็นเท่านี้เองนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นพยัญชนะอะไรนะคะลองเขียนตรงด้านล่างก่อนนะคะที่ถามว่าเป็นพยัญชนะอะไรได้บ้างนะคะก็เขียนไปเลยนะคะอาจจะมีมากกว่า 2-3 พยัญชนะก็ได้นะคะแล้วค่อยเลือก1ในหลากหลายความเป็นไปได้ของเรามาเป็นคำตอบวางไว้ช่องด้านบนนะคะคำถามยังไม่หมดค่ะ Q6 นะคะมีตัวอักษรปริศนาเหมือนกันค่ะที่เปิดถึง1 2 3 4 4แผ่นป้ายแต่จากตาราง 7x7 ที่มีถึง49ช่อง49แผ่นนะคะแต่เราเปิดมาเพียง4แผ่นป้ายเท่านั้นเองแต่4แผ่นป้ายนี่เพียงพอที่จะให้เราตอบหรือเปล่าอันนี้ทีเชอร์จะยังไม่ให้คำใบ้หรือคำแนะนำอะไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางลองตอบไปในใบกิจกรรมก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเราจะคิดเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมนะคะนักเรียนต้นทางก็น่าจะกำลังคิดอยู่เหมือนกันค่ะคำถามยังไม่หมดแค่นี้นะคะใครทำเร็วมาไกลถึงคำถามข้อที่7จะเป็นรูปสัตว์แล้วนะคะคราวนี้เห็นพื้นหลังสีฟ้าเห็นบางส่วนของสัตว์ด้วยนะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างลองเดาดูนะคะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างแล้วก็เขียนด้านล่างเลยแล้วก็เขียนคำตอบที่ข้างบนค่ะคำว่าเป็นสัตว์คำถามที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะมีถึง2ข้อค่ะคำถามข้อที่8ก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์เหมือนกันนะคะลองดูว่าเราเชื่อมโยงกับสัตว์อะไรที่มีลักษณะเด่นตามแผ่นป้ายที่เปิดได้นะคะเราเห็นความสัมพันธ์เหล่านี้ไหมเราวิเคราะห์เห็นลักษณะเด่นที่เชื่อมโยงกับสัตว์ที่เรารู้จักหรือเปล่านะคะ

นักเรียนปลายทางกำลังทำใบกิจกรรมอยู่หรือเปล่าคะถ้ากำลังทำอยู่ทีเชอร์แวะมาให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการช่วยให้เรามีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะแล้วก็รวมถึงหาความเป็นไปได้กับตัวเลขตัวอักษรปริศนาที่อยู่ภายใต้เกมที่เราเล่นกันนะคะทีเชอร์มีเคสตัวอย่างค่ะเคสนี้เลยนะคะเป็นแผ่นป้ายที่มีถึง16แผ่นป้ายแต่ว่าถูกเปิดเพียงแค่4แผ่นป้ายเองนะคะจากแผ่นป้ายที่ปรากฏนะคะทีเชอร์อยากให้เราทำสิ่งนี้ค่ะ1หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะหาไปทำไมหาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ค่ะหาความสัมพันธ์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะแน่นอนว่าก่อนที่จะเราจะหาความสัมพันธ์เรามาดูข้อมูลก่อนนะคะข้อมูลที่ปรากฏคือข้อมูลภาพใช่ไหมคะภาพที่เราเห็นเพียงวับวับแวมแวมเท่านั้นนะคะภาพที่เห็นเนี่ยเราบอกอะไรได้บ้างบอกได้ว่าตัวอักษรที่ปรากฏน่ะน่าจะเป็นตัวอักษรที่มีหัวกลมนะถามว่าดูยังไงล่ะคะว่าเป็นหัวกลมยังไงเราเห็นเขากลมอยู่แค่ครึ่งวงกลมเองแต่ว่าพอจะเดาได้ว่าลักษณะเนี้ยคือลักษณะของตัวพยัญชนะไทยที่จะต้องมีหัวกลมแน่ๆเลยการที่เราบอกว่าลักษณะที่เราเห็นเพียงแค่ครึ่งวงกลมแต่เราคาดเดาไปแล้วนะคะว่าจะต้องเป็นพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมหรือว่าเขียนด้วยวงกลมตัวเล็กๆนะคะสิ่งที่เรากำลังบอกอยู่นั้นนะคะก็คือเราหาความสัมพันธ์ของภาพเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลนึงที่เราเห็นนะคะความสัมพันธ์ของภาพกับพยัญชนะไทยที่เรารู้จักนะคะ 2. เราเห็นว่าตัวอักษรเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีรอยหยักค่ะรอยหยักที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะตรงกลางหัววงกลมเลยนะรอยหยักอยู่ด้านบนนะคะ 3. ตัวอักษรเนี่ยนอกจากมีรอยหยักแล้วจะเกิดความโค้งต่อจากรอยหยักอีกนะคะจริงๆลักษณะอาจเห็นได้มากกว่านี้เราอาจบรรยายได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทีเชอร์เอามาให้เราได้เห็นว่าเวลาที่เราเห็นข้อมูลภาพเนี่ยเราบอกลักษณะในระหว่างที่เราบอกลักษณะมันมักจะมีความคิดเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่เรารู้จักนะคะแล้วสิ่งที่เรารู้จักนี่แหละค่ะเวลาเราเชื่อมไปเราเรียกว่าเรากำลังหาความสัมพันธ์มันอยู่นะคะเช่นเขียนแบบเนี้ยต้องเป็นหัวกลมแน่เลยเห็นรอยหยักแบบเนี้ยโค้งลงมาแบบเนี้ยเรานึกถึงอะไรนะคะถัดมาค่ะเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไปได้มันชัดเจนมากขึ้นเราลองมาลิสต์หรือว่าลองหาความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดอะไรได้บ้างนะคะหัวกลมล่ะนึกถึงอะไรที่มีหัวกลมจริงๆตัวอักษรพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมเยอะมากเลยนะคะดอเด็กมีหัวกลมใช่ไหมขอไข่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันงองูได้ไหมก็ได้เหมือนกันต่อเต่าก็ยังได้เลยขอคนขอคนรู้จักกันไหมคะขอคนเป็นพยัญชนะที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะคะแต่ว่าเขาจะเขียนคล้ายๆต่อเต่าเลยเพียงแต่ว่าเขาจะเขียนด้วยหัววงกลมที่เป็นหัวออกส่วนต่อเต่าจะเป็นหัวเข้าข้างในนะคะแล้วก็สองตัวนี้ก็มีความคล้ายกันเนาะแต่ว่าขอคนจะเป็นคำไทยที่เรามักจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีทอผู้เฒ่าด้วย

0: ที่ลดลงมาใช่ไหมคะจากเดิมที่คำว่าหัวกลมเนี่ยจริงๆมีมากกว่านี้นะคะนอนูก็หัวกลมหอหีบก็หัวกลมปอปาก็หัวกลมขอไข่ก็หัวกลมมีความเป็นไปได้เยอะมากเลยแต่พอหัวกลมและมีรอยหยักด้านบนเนี่ยเราก็ลดลงมาได้สามตัวทพุเท่าตอเต่าแล้วก็ขอคดมีมากกว่านี้ไหมคะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะลองกางพยัญชนะแล้วก็ลองเทียบดูก็ได้นะคะลักษณะที่สามนะคะความโค้งต่อจากรอยหยักทั้งสามตัวนี้ทั้งทพุเท่าตอเต่าแล้วก็คอคนต่อจากรอยหยักมีความโค้งหมดเลยนะคะจะเห็นได้ว่าข้อนี้ความเป็นไปได้เนี่ยมีมากกว่าหนึ่งแต่อาจจะวิเคราะห์ต่อไปในระดับที่ลึกขึ้นนะคะเช่นเห็นพื้นที่ตรงนี้ไหมมันว่างอยู่แสดงว่าเขาอ่ะจะต้องมีอะไรต่อจากตรงนี้แน่เลยมันน่าจะไม่ใช่ตอเต่าหรือว่าคอคนนะเพราะว่าถ้าตอเต่ากับคอคนเขาควรจะวางรอยหยักไว้ตรงกลางสิความเป็นไปได้ก็อาจจะลดลงมาก็ได้นะคะเหลือแค่ตัวเดียวก็คือทพุเท่าเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกลักษณะของข้อมูลภาพได้หาความสัมพันธ์ได้ลองวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้วลองเลือกความเป็นไปได้ที่น่าจะใช่ที่สุดดูนะคะสามารถวิเคราะห์ได้ลึกลงเรื่อยๆเลยค่ะก็อยากให้เอาเทคนิคนี้นะคะไปใช้ในใบกิจกรรมด้วยนะคะแน่นอนว่านักเรียนต้นทางและปลายทางจะคิดไปด้วยกันนะคะมีทั้งข้อมูลภาพที่มีตัวเลขซ่อนอยู่ด้านหลังเป็นตัวเลขอะไรได้อีกบ้างนะมีหลายตัวเลขหรือเปล่าลองวิเคราะห์กันดูนะคะตัวเลขนี้ก็จะมีความแปลกเหมือนกันนะเห็นเป็นเงาๆที่ว่ามีรอยหยักตรงนี้ลองวิเคราะห์ดูนะคะตัวเลขนี้นะคะก็ดูยากเหมือนกันที่จะลองให้ไปวิเคราะห์ดูนะคะเมื่อวิเคราะห์ได้แล้วนะคะอยากให้เรามาแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียนค่ะการแลกเปลี่ยนนะคะจะทำให้เราเห็นว่าความเป็นไปได้ที่เราหาองค์ประกอบจากข้อมูลภาพที่เราสามารถลิสต์เป็นลักษณะได้เนี่ยบางคนอาจจะเห็นต่างแตกต่างกันก็ได้นะคะลองกลับไปคุยกันกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะ
1: ข้อนี้มันเป็นเลขอื่นไม่ได้เพราะว่าเลข9เป็นเลขเดียวที่มีส่วนโค้งด้านบนเนาะแล้วก็ถ้ามันจะเป็นเลข8ได้เราต้องเห็นมันเชื่อมส่วนโค้งข้างล่างใช่ไหม
2: แต่เราไม่เห็น
1: แต่ไม่เห็นก็เลยใช่ก็เลยเป็นเลข8ยังไม่ได้ข้อนี้ล่ะคะเราคิดว่าเป็นเลขข้อนี้ยากยากละข้อนี้เป็นเลขอะไรได
2: ้
1: เป็นเลข8
2: คร
1: ับคร
2: ับ อันนี้ขอบคุณ
1: โอเคเป็นเลขอื่นได้อีกไหม
2: ได้
1: เพราะอะไรคะ
2: ม
1: ัน
2: เป็นแค่แบบน
1: ี้อ๋อมันเป็นเลขเดียวที่มีการเชื่อม2หยักเนาะโอเคเราก็จะเห็นว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้เพราะว่าการเชื่อมแบบนี้มีเลข8เลขเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้ขอยากขึ้นบ้างข้อนี้มีใครคิดว่าไม่ใช่เลข8มีไหมคะข้อ3มีใครคิดว่าเลขอื่นอีกไหมคะที่มีสุขคิดว่าเป็นเลขอะไรอีก9ใช่ที่ชอบเขียนละมีเลขอื่นอีกไหมคะข้อนี
2: ้
1: 0ขอบคุณค่ะพี่ฟ้าสายอาจจะเป็น0ก็ได้ดูแล้ว
2: แล้วคุณเขียน0ทำไมอันเนี้ย
1: มีเลขอื่นอีกไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นแค่ด้านบนนะคะที่มันเป็นส่วนโค้งเราก็เลยคิดว่าเป็น8ก็ได้เป็น9ก็ได้หรือว่าเป็น0ก็ได้นะคะเป็นได้หลายอย่างเลยเอียนี้เป็นเลขอะไรได้พี่มาริโอ
2: 7
1: พี่แม็กซีน
2: 7
1: โอเคพี่มีสุขมันจะเป็น5ยังไงครับไหนลองมาเขียนดูสิเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้จะเป็น5ยังไงตรงนี
2: ้โอ้ยเขียนได้ไงอ่ะ
1: มันไม่เป็น5ไงเพราะ5มันต้องโค้งตรงนี้แต่ตรงนี้มันมีขีดลงมาใช่ไหมคะขอแผ่นดินแล้วกันแผ่นดินอยู่ข้างหลังแผ่นดินอย่าเพิ่งค่ะขอถามเพื่อนก่อนแผ่นดินคิดว่าตัวอักษรพยัญชนะไทยตัวนี้เป็นอะไรได้บ้างคะเดี๋ยวนะ
2: ต
1: ั
2: วเด็ก
1: คือ
2: สีอะไร จริงๆเรา

0: โอเคคอควายคอคนสอสลามีอะไรอีกไหมคะเออนี่อ่ะเพื่อนดะคุงคอควายคอคนสอสลาแล้วเป็นอะไรได้อีกไหมคะ
1: สอเส
0: ือสอเสือได้ไหม
2: ได
0: ้พี่จะ
2: ไม่ได
0: ้เพราะฉะนั้นเขียน3ตัวได้ค่ะคอควายคอคนสอสลายากขึ้นละ
2: จนแล
0: ้วเป็นอย่างอื่นได้อีกไหม
2: ไม่ได
0: ้จริงหร
2: อชอชิง
0: ชอชิงอะไรลองเขียนสิชอชิงจะเป็นยังไงได
3: ้ถาวรตื่นก็ได้ถาวรก็รู
0: ้มันมีห่างตรงนี้ไหมไม่มีนะเดี๋ยวมันจะเกินเดี๋ยวมันจะเกินใช่
2: ก
0: ็
2: ไม่คล้ายๆเลยมันมีอย่างเดียวก็เหมือน
0: โอเคจอจานได้อย่างเดียวไหมข้อนี
2: ้
0: จอจานได้อย่างเดียวไหม
2: ไม
0: ่มีใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นได้อีกเป็นถอฐานได้ไหม
2: ได
0: ้เขาเป็นถอฐานได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ถอฐานก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีที่เขียนด้านล่างแล้วถ้าเป็นถอฐานเขาอาจจะต้องขยับขึ้นนิดนึงอาจจะต้องเขียนเล็กๆใช่ใช่ค่ะ
2: ต้องเขียนอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: เพราะว่าเขาไม่มีที่ให้เติมฐานเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นได้ตัวเดียวน้องก็คือจอจาน
2: เ
0: ขียนด้วยค่ะพี่ดาคุงเสร็จหรือยังคะโอเคทำพี่ปูนทำเสร็จหรือยังคะ
4: เ
0: สร็จทุกหน้าเลย
4: ทำใช่นะเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้ร้อยล้าน
2: พูดจริงแต่ว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวจะตะลุยมีจริง
0: ไหมเสร็จแล้วเก่งมากมิกกี้ยังไม่เสร็จมิกกี้เขียนให้ทีเชอร์หน่อยสิอันนี้มันเป็นตัวอะไรได้นะ8ก็ได้หรือว่า9ได้ไหมเป็นเลขอื่นได้ไหมเมื่อกี้เพื่อนบอกเป็น0ก็ได้นะผมก็เลยเติม0โอเคแล้วเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ล่ะเป็นกวางเป็นอื่นได้อีกไหมถ้าไม่ใช่กวางโอเค
5: มันมีสิเป็นของนักเรียน
0: ขอบคุณค่ะโอเคเก่งมากเก่งมากอันนี้มีแผ่นหนึ่งของใครยังไม่ได้ทำเนี่ย
6: บอกฮู้ครับ
0: บอกฮู้เหรอคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนทำเสร็จหมดแล้วเขียนชื่อด้วยนะคะ
2: ทุกแผ่นเลยเหรอคะ
0: ทุกไม่แผ่นเดียวก็พอครับอ๋อแต่น่าเขียนทุกแผ่นขอบคุณค่ะเขียนเรียบร้อยมากโอเคค่ะตั้งๆเขียนเรียบร้อยมากค่ะโอเคขอบคุณครับเก่งมากพี่ช่วงสุดท้ายเนี่ยทีเชอร์จะบอกว่าสิ่งที่เราทำไปคือเราทำอะไรนะเราถ่ายใช่ไหมทำไมเราถึงถ่ายได้นะคะ
2: เราวิเคราะห์
0: ขอบคุณค่ะเราทำอะไรอีกเราถึงทำให้เราถ่ายได้เราสังเกต
2: เรา
0: ใช้สมองคิด
2: ว่ามันเป็นรูปร่างยังไง
0: อ๋อเราดูว่าเป็นรูปร่างยังไงทำไมเราถึงถ่ายได้นะคะพี่มาริโอ
2: ดูจากรูปภาพเด็ก
0: ดูจากรูปภาพและวิเคราะห์ทำไมเราถึงถ่ายได้นะคะที่เราทำไปนะคะก็คือเราได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นส่วนโค้งของตัวอักษรส่วนหัวหรือว่าส่วนที่เห็นไม่หมดแต่เราหาความเชื่อมโยงได้ว่าส่วนย่อยที่เราเห็นมันสัมพันธ์กับตัวอักษรหรือว่าตัวเลขไหนนะคะ
7: เรากลับมาเฉลยในใบงานอีกรอบนะคะหลังจากได้ฟังนักเรียนต้นทางดิสคัสหรือว่าอภิปรายเหตุและผลกันแล้วนะคะมาดูว่าใบกิจกรรม Q1 นะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยค่ะข้อมูลภาพที่เราเห็นนะคะจะเห็นเป็นวงรีนะคะรูปร่างคล้ายวงรีอยู่ในส่วนบนของตัวเลขนะคะแล้วก็ส่วนบนของตัวเลขที่เป็นวงรีนะคะมีการลากเส้นโค้งออกมาด้วยเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างนะคะแน่นอนว่าเพื่อนๆตอบว่าเลข9นะคะเพื่อนๆบอกว่าจริงๆอ่ะมันก็แอบเป็นเลข8ได้นะแต่ว่าตรงเนี้ยถ้ามันโค้งอีกนิดนึงนะคะเราจะคิดว่าเออมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเลข8นะคะอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นกันนะคะเราอาจจะบอกได้ว่าไม่เห็นด้วยนะ มันเป็นเลข9แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นส่วนโค้งที่ลากต่อมาจากวงรีด้านบนไม่น่าจะเป็นเลข8เพราะเลข8มันจะเป็นส่วนโค้งที่ถูกตัดออกเป็น2ท่อนก็คือวงกลมท่อนบนหรือวงรีท่อนบนแล้วก็วงรีท่อนล่างนะคะก็อาจจะบอกว่าส่วนบนคล้ายวงกลมมีเลข9กับเลข8เท่านั้นแต่เป็นเลข8ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่เห็นความขาดกันของวงกลมทั้งท่อนบนและท่อนล่างนี่ก็เป็นเหตุผลนึงที่น่าเชื่อถือมากทีเดียวนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราวิเคราะห์ความเป็นไปได้จะมีบางchoice หรือว่าบางคำตอบที่เราตัดออกไปทำให้เราสามารถเลือกคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะมาดูข้อนี้บ้างข้อนี้เปิดแค่แผ่นป้ายเดียวเท่านั้นนะคะรอยหยากตรงนี้นะคะเพื่อนบอกว่ามัน obvious มากๆเลยหรือว่ามันชัดเจนเหลือเกินว่าเป็นเลข8เป็นเลขมีบางคนบอกว่าอาจจะเป็นเลข3ก็ได้นะจริงๆก็มีความเป็นไปได้นะคะถ้าเป็นเลข3ที่กลับเขาเรียกว่าอะไรกลับด้านกลับซ้ายไปขวาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยความที่เราเน้นตัวเลขที่เป็นตัวเลขจริงๆนะคะเราก็จะนึกถึงเพียงเลขเดียวเท่านั้นนะคะที่เราเห็นรอยหยักตรงกลางนะคะคือรอยหยักที่มาจากส่วนโค้งของวงกลมด้านบนกับวงกลมด้านล่างวงกลมหรือวงรีนะคะที่เราใช้สร้างเลขแปดสร้างเลขแปดนะคะเพื่อนบอกว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าส่วนเชื่อมตรงนี้มันชัดเหลือเกินนะคะว่าเป็นเลข8นะคะมาดูคำถามข้อที่3บ้างนะคะคำถามเนี้ยค่ะเพื่อนใช้เวลาอภิปรายกันนานมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าข้อมูลภาพเนี่ยเห็น2แผ่นป้ายก็จริงแต่ว่าเป็นข้อมูลภาพที่อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลเยอะนักนะคะทำให้เราหาความเป็นไปได้ได้หลากหลายมากเลยเช่นเป็น8ก็ได้เพราะมันมีส่วนโค้งด้านบนนี่นะเป็น9ก็ได้หรือเป็น0ก็ยังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อที่3เนี่ยคำตอบอาจจะมีหลากหลายเนาะเพราะว่าเราเห็นความเป็นไปได้ที่เราตัดข้อใดข้อหนึ่งออกไปไม่ได้เลยเพราะว่าข้อมูลภาพที่เห็นอ่ะมันอาจจะยังไม่มากพอนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าดูจากส่วนโค้งแล้วอาจจะเป็น9หน้าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถอภิปรายต่อได้นะคะว่าเราเห็นข้อมูลเชิงลึกอะไรหรือไปเปรียบเทียบกับตัวเลขอะไรเราถึงมองว่าเป็นเลข9นะคะแต่เลข9นี้ไม่ใช่เฉลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยก็คือข้อมูลภาพมีแค่นี้เองเราสามารถเห็นต่างจากของเพื่อนๆต้นทางได้นะคะข้อนี้เห็น3แผ่นป้ายที่ถูกเปิดออกแล้วก็เห็นเป็นเส้นเฉียงลากลงมาเพื่อนบอกว่าไม่ยากเลยค่ะทีเชอร์เป็นเลข7เลขเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเมื่อครู่นี้ได้ดูนักเรียนต้นทางอภิปรายกันมีบางคนเดินมาบอกทีเชอร์นะคะว่ามันเป็น5ก็ได้ถามว่ามันเป็น5ได้ยังไงล่ะเพื่อนบอกว่ามันเป็น5เพราะว่าเขียนแบบนี้ไงแบบลาก5ให้มันยาวๆอย่างนี้ไงก็คือลากส่วนที่เป็นส่วนเส้นตรงเฉียงๆด้านบนให้ยาวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆคิดได้ไปไกลเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองดูพื้นที่ที่เหลือก็คือเหลือแค่แถวเดียวตรงนี้เองมันไม่น่าจะทำให้เกิดส่วนโค้งที่มาช้อนรับความโค้งของเลข5ได้เพราะฉะนั้นในเพื่อนๆต้นทางก็สรุปกันว่าไม่น่าจะใช่เลข5หรอกนะเพราะว่ามันไม่มีที่เหลือพอที่จะให้ทำส่วนโค้งด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเพื่อนๆก็คือลงความเห็นกันว่าเป็นเลข7นั่นแหละถูกแล้วนะคะยังมีอีกหลายข้อที่ได้ทำในใบกิจกรรมนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไม่เสร็จพอสวิดีโอแล้วก็ทำต่อได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครทำเสร็จแล้วนะคะลองมาดูภาพสัตว์ภาพนี้กันค่ะลองใช้เทคนิคที่ทีเชอร์เคยให้ก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าเราเห็นแผ่นป้ายที่หลากหลายที่ถูกเปิดออกเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นข้อมูลภาพที่เราเห็นมีอะไรบ้างมาจำแนกข้อมูลภาพกันก่อนเลยนะคะว่าองค์ประกอบจากข้อมูลภาพเราเห็นอะไรบ้างเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นสัตว์ที่มีหางแหลมนะฉันเห็นตรงนี้ไงหางแหลมเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีขาสั้นค่ะพอดูแล้วลำตัวเขาเป็นลำตัวแนวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาเขาสั้นมากๆเลยถ้าเทียบกับลำตัวน่าจะยาวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาสั้น พื่อนบอกว่าปากแหลมด้วยนะเห็นไหมบริเวณปากและฟันเนี่ยมันค่อนข้างมีความแหลมชัดเจนเลยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่มีฟันเป็นซี่คมเรียงเป็นแผงเลยนี่คือลักษณะจากข้อมูลภาพที่เราได้ข้อมูลมานะคะมีหางแหลมมีขาสั้นลำตัวขนานกับพื้นราบมีปากแหลมแล้วก็ฟันเรียงเป็นแผงเลยจากข้อมูลนี้เพื่อนก็อาจจะบอกว่าสิ่งที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะก็คือขาสั้นกับลำตัวขนานกับพื้นราบนะคะขาสั้นและลำตัวขนานกับพื้นราบเนี้ยมันคล้ายจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือเปล่านะเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเพิ่มข้อมูลเข้าไปเช่นเขามีฟันแหลมด้วยนะสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้แล้วก็ปากแหลมด้วยเราจะนึกถึงอะไรเป็นจระเข้ได้ไหมเป็นนาคได้ไหมเคยเห็นปากของนาคหรือเปล่ามันแหลมหรือเปล่าหรือนาคปากไม่แหลมจะเป็นแค่จระเข้หรือเปล่าหรือสัตว์อะไรอีกที่เราเห็นว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วมีปากแหลมมีฟันเรียงคมเป็นซี่เป็นแผงซี่ฟันที่แหลมคมมีสัตว์อะไรได้บ้างนะข้อมูลนี้เราวิเคราะห์ต่อได้นะคะทีเชอร์อยากให้เราพยายามคิดท้าทายแตกองค์ประกอบมาแล้วก็หาความเป็นไปได้นะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงในใบกิจกรรมได้เลยค่ะก่อนจบคาบนะคะเรามาเล่นเกมปิดท้ายสักเล็กน้อยค่ะเป็นเกมเปิดป้ายเหมือนอย่างที่เราเล่นกันเมื่อตอนต้นคาบเลยค่ะแต่คราวนี้จะยากขึ้นค่ะเป็นการเปิดป้ายธงนะคะเป็นการเปิดป้ายธงประจำชาตินะคะลองดูซิว่าเราจะหาคำตอบร่วมกับเพื่อนต้นทางกันได้หรือเปล่านะคะลองไปเล่นเกมสนุกๆ กันกับเพื่อนๆที่ห้องเรียนต้นทางนะคะแล้วก็ไปฟังสรุปก่อนจบคาบได้เลยค่ะ

็นใช่เพลงนี้เป็นธงประเทศออสเตรเลียค่ะหน้าตาแบบนี้นะค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้ฝึกก็คือการวิเคราะห์การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เพื่อให้เราเติมภาพที่ขาดหายไปให้เต็มได้นะคะแล้วก็เราก็ช่วยวิเคราะห์พี่หมีนะคะที่เป็นที่ชายที่โดนฆาตกรรมแล้วก็เราก็หาคนร้ายได้จากการแกะรอยจากลายมือซึ่งก็เป็นการวิเคราะห์ของส่วนที่เราเห็นนะคะเพื่อเติมเต็มว่ามันคล้ายหรือมันเหมือนกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ใช้ทักษะการวิเคราะห์เนี่ยไปลองเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆที่เราอาจจะไม่รู้แต่เราสามารถหาจุดสัมพันธ์ของมันได้นะคะในกิจกรรมอื่นๆก็เราก็สามารถเราสามารถวิเคราะห์อย่างนี้ได้กับกิจกรรมอื่นเช่นกันวันนี้นะคะห้องเรียนทางใกล้และทางไกลทั้งต้นทางปลายทางก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้เด็กๆทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะ

ีโบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็คงจะมีกิจกรรมงานอดิเรกของตัวเองอยู่ใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องเพลงเล่นกีฬาวาดภาพหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของก็ตามน้องๆคนไหนชอบทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบดูบ้างนะแต่สำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่กำลังรอพี่โบพาไปประดิษฐ์สิ่งของอยู่บอกเลยว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่น่ารักมากๆงานประดิษฐ์ของเราวันนี้ก็คือกรอบรูปค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกรอบรูป DIY สองน่ารักกระดาษลังกระดาษห่อของขวัญดินสอไม้บรรทัดคัตเตอร์กรรไกรกาววันนี้ก็คือรูปพี่โบสเองพี่โบสใช้ขนาดรูป 4x6 นิ้วนะคะเราก็ต้องใช้กระดาษลังนะคะน้องๆ นะคะวัดไปเลยค่ะพี่โบสจะใช้ขนาด 18x13 เซนติเมตรค่ะโอเคค่ะและเมื่อตอนนี้นะคะน้องๆได้ขนาด 18x13 เซนติเมตรเรียบร้อยแล้วเราจะวัดทุกด้านเลยนะคะขึ้นมา 2.5 เซนติเมตรสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องวัดเข้ามาอีกรอบนึงเพราะว่าเราจะเอาไว้ใส่รูปภาพกันนะคะตัดตามเส้นเลยนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะมันเป็นของมีคมนะน้องๆถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะนี่แล้วก็จะได้กรอบรูปด้านหน้าของเราแล้วล่ะค่ะเอามาเป็นแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาทำด้านหลังกันต่อพี่โบจะพาน้องๆมาตัดขนาด 10x16 เซนติเมตรค่ะตัดตามรอยเลยนะคะทีนี้พี่โบก็ได้กรอบรูปตัวส่วนด้านหลังออกมาแล้วแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าด้านหน้าหน่อยนึงทีนี้เราจะมาทำตัวขั้นกันค่ะเราจะทำช่องว่างนะคะเพื่อเอาไว้สำหรับใส่รูปภาพของเราโดยที่น้องๆ นะคะเอาใส่กระดาษลังอันเดิมมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็วัดขนาดลงไปเลยค่ะความยาวให้ได้พอดีกันนะจากนั้นความหนาของมันก็ประมาณ1เซนติเมตรก็ได้นะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2เส้นค่ะเพื่อที่วางขนาดด้านข้างของเราทีนี้เราก็จะเหลือเส้นด้านล่างอีก1เส้นนะคะส่วนด้านบนนะคะเราจะไม่ติดค่ะน้องๆเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่รูปลงไปเนี่ยมันจะได้ใส่ได้พอดีค่ะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเราจะมาตกแต่งกันนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญค่ะหรือว่าจะเป็นกระดาษสีหรือว่าจะเป็นดินสออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่โบก็จะได้ตัวกล่องออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาติดกระดาษห่อของขวัญกันที่ตัวด้านหลังกันต่อทำเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆอันนี้มันตามจินตนาการน้องๆเลยน้องๆสามารถใช้กระดาษสีไหนก็ได้หรือว่าตกแต่งยังไงก็ได้เลยนะคะตามจินตนาการน้องๆเลยค่ะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกันด้วยตัวอันเล็กที่เราตัดกันมาค่ะทากาวลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยเราก็จะเอาฝาหลังค่ะไปประกบด้วยกันเลยแบบนี้ตอนนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้วเรานะคะก็จะมีช่องสำหรับการใส่รูปของเราด้วยตรงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาทำขาตั้งกรอบรูปกันต่อค่ะเราจะมาวาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกันนะคะน้องๆโดยการวาดเส้นตรง2เส้นค่ะอันนี้ของพี่โบนะคะก็จะเอา10เซนติเมตรเท่ากันเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาวาดเส้นทะยางมุมค่ะจากตรงนี้นะคะไปสู่ตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็จะได้สามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วค่ะที่มีมุม90องศาทีนี้เราจะมาติดกันที่ด้านหลังกรอบรูปของเรากันค่ะเอาให้มันตั้งตรงแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกรอบรูปของพี่โบ๊ทเป็นยังไงบ้างคะน้องๆของน้องๆเสร็จกันหรือยังเดี๋ยวเราจะมาใส่รูปกันลงไปดีกว่านะนี่แบบนี้เลยนะคะตันๆเห็นไหมล่ะคะน้องๆว่ากรอบรูปของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญยังน่ารักมากๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งมุมไหนของบ้านก็ได้ตั้งตรงไหนก็ได้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะในการทำดินสอแสนสวย

าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำดินสอแสนสวยโฟมลูกบอลโฟมยางปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกซึ่งดินสอแสนสวยในวันนี้โบเลือกทำเป็นธีมดอกไม้ค่ะนี่แล้วเราก็ต้องมีตัวนี้เลยโฟมกลมนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่าครึ่งกันเพื่อทำเป็นเกสรดอกไม้อย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะแล้วตอนนี้ฮิโบก็ผ่าออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะทั้งหมด2ซี่ด้วยกันเราก็จะมาทำสีกันค่ะผ่าให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆในการทำเกสรดอกไม้นะคะน้องๆน้องๆสามารถเลือกใช้สีอะไรก็ได้นะตามที่น้องๆชอบเลยค่ะระหว่างที่เรารอสีแห้งกันนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำกลีบดอกกันค่ะด้วยโฟมยางโดยสีชมพูของพี่โบนเนี่ยจะใช้ขนาด10เซนติเมตรค่ะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรสีเขียวเราก็จะใช้เป็น9เซนติเมตรนะคะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรเท่ากับอันแรกเลยเมื่อน้องๆวาดเสร็จแล้วก็ตัดออกมาได้เลยค่ะนี่แล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ไซส์แล้วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตัดขอบมนกันค่ะทั้ง2ฝั่งเลยนี่เริ่มเห็นภาพกันหรือยังคะน้องๆว่าดอกไม้ของเราเนี่ยจะออกมาเป็นสีอะไรนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดขอบมนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาประกบติดกันแบบนี้เลยนะคะเราจะติดให้มันเหลื่อมลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะแบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้ด้านนี้ค่ะน้องๆในการประกบมันขึ้นไปรอบนึงแล้วเราก็จะติดกาวลงไปเพื่อให้มันซ้อนกันแบบนี้ค่ะกดค้างเอาไว้นะคะสักพักนึงจนกว่ามันจะแห้งค่ะหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งในแนวตั้งกันอีกรอบนึงค่ะจะหยอดกาวเข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็บีบมันเอาไว้แบบนี้จนกว่ามันจะแห้งค่ะจะมาตัดโฟมยางนะคะสีเขียวเพื่อมาพันรอบก้านของเรากันค่ะเราจะวัดนะคะประมาณ3เท่าของดินสอเรามันจะเป็นความยาวที่เราต้องใช้นะคะจริงๆแล้วถ้ามันเหลือเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันตามขนาดความกว้างของดินสอด้วยตัดให้มันตรงตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปติดกาวกันพันกับที่ดินสอเอาให้มันติดกันแบบนี้เลยนะได้แท่งก้านออกมาแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันกับตัวดอกไม้ที่พี่โบทำเอาไว้กดเอาไว้แน่นๆนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแต่ตอนนี้นะคะข้างหลังของเราค่ะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็จะเอาเครื่องวงกลมนะคะเอามาวัดขนาดกันค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดตามรอยเลยค่ะเราก็จะไปปิดที่ด้านหลังของดินสอของเราแบบนี้เลยนะคะน้องๆเดี๋ยวแล้วนะคะจะมาทำการตกแต่งดอกไม้เพิ่มเติมกันนิดหน่อยค่ะนี่เลยดอกไม้ของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยเห็นไหมล่ะคะว่าดอกไม้แสนสวยของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้มีทั้งดินสอแสนสวยและกรอบรูป DIY ของเราการประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญเรามีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยนะและเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆสำหรับคนไหนที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidon Channel คนไหนถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและนักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถใช้งานได้จริงมีประโยชน์และที่สำคัญยังสวยมากๆด้วยค่ะและอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็หาได้ง่ายง่ายเลยล่ะค่ะน้องๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกาวสองหน้าชนิดบางกาวกระดาษสีกระดาษร้อยปอนของตกแต่งสีเมจิกตอนแรกในการทำกล่องใส่ขนมนะคะโดยเราจะใช้กระดาษ A4 ค่ะที่เป็นกระดาษร้อยปอนด์นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพับกันค่ะน้องๆพับเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมลงไปแบบนี้เลยเพื่อที่เราจะได้ตัดกระดาษออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสน้องๆเวลาใช้กรรไกรนี่ต้องระมัดระวังมือด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งกันทีนี้เราก็จะได้เป็นคล้ายๆสมุนแบบนี้ออกมาแล้วนะคะน้องก็เอามุมนะคะพับเข้าไปสู่ตรงกลางทั้งสองฝั่งเลยพับกันเข้าไปอีกทบนึงค่ะเอาให้มันพอดีกับเส้นตรงกลางเลยโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องเอามุมตรงนี้พับมาให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะพับสามเหลี่ยมทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะน้องๆเดี๋ยวน้องๆ นะคะจะต้องพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยก็จะง่ายต่อการพับเราพับสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดตรงมุมสามเหลี่ยมของเราเอาไว้นะคะแล้วก็ดันมันขึ้นมาค่ะแล้วก็พับลงไปเลยทีนี้น้องๆก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นหัวกล่องแล้วค่ะฝั่งหนึ่งโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะท่าละเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล่องด้านในของพี่โบ๊ทนี่เมื่อเราได้กล่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะใช้สกอตเทปใสเพื่อแปะให้มันอยู่ตัวเป็นกล่องที่แข็งแรงนะคะต่อไปเราจะมาทำฝาครอบกันต่อค่ะแล้วพี่โบ๊ทก็จะเลือกใช้เป็นกระดาษสีนะคะน้องๆเราจะทำขั้นตอนคล้ายๆกับของอันแรกเลยค่ะก็คือการพับกระดาษก่อนนะคะเพื่อให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกมาตัดตามรอยนี้เลยขั้นตอนถัดมาค่ะเราจะพับมันขึ้นไปนิดนึงนะคะเราก็จะเอากล่องค่ะด้านในที่เราทำเอาไว้เอามาวางทาบลงไปเลยนะคะเอาให้ตัวกล่องเนี่ยพอดีกับตัวกระดาษครอบด้านนอกแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะดันตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันรู้ตำแหน่งว่าเนี่ยกล่องของเรามีขนาดเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะพับมันลงไปเลยค่ะเราจะมาติดสกอตเทปกันค่ะเอากล่องตัวเดิมของเรานะคะมาวางทาบลงไปเลยค่ะคือเราจะทำตัวครอบมันอีกทีนึงนะคะเราก็ต้องทำให้มันครอบได้พอดีกับกล่องด้านในน้องๆก็จะต้องค่อยๆวัดนะคะเอาให้มันพอดีกันเห็นไหมคะทีนี้เวลาตัวกล่องด้านในอยู่เงี้ยน้องก็สามารถเปิดปิดได้เนี่ยแล้วพี่โบก็เริ่มพับตามรอยค่ะที่มันมีเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาติดสกอตเทปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบล่ะฉันอยากจะเห็นของน้องๆแล้วสิว่าน้องๆเนี่ยตกแต่งกันเป็นอะไรบ้างนี่พี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเป็นสีหวานๆเลยเหมาะกับเสื้อพี่โบ๊ทในวันนี้มากเลยใช่ไหมคะแต่ไอศกรีมของเรายังขาดอะไรไปอีกคะน้องเรายังขาดไม้ไอศกรีมนะคะน้องๆนี่นะคะก็จะลองวัดขนาดไม้กันค่ะน้องๆเวลาตัดนะคะน้องๆต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะเพราะว่าไม้ไอศกรีมเนี่ยมันมีความแข็งเราก็จะมาหยอดกาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักพักหนึ่งเลยนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไหมคะนี่แล้ววันนี้นะคะพี่โบก็ทำตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปที่พี่โบนะคะจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมค่ะอ่ะสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊หน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ทำที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกระดาษทรายสก็อตเทปใสกาวกรรไกรมาดูขั้นตอนนะคะในการทำที่วางโทรศัพท์กันเลยเราก็จะโทรศัพท์มาวางเพื่อวัดขนาดกันค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเรียงไม้ไอศกรีมของเราให้ได้ขนาดเท่ากับโทรศัพท์ของเรากันเลยอันนี้ก็คือตัวด้านหลังทีวีของเรานั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นมาอีก2ไม้นะคะเพื่อเป็นตัวกั้นขอบของเรานั่นเองค่ะเพิ่มความแข็งแรงให้กับฐานไม้ไอศกรีมของเรากันแต่ตั้งแต่ไม้แรกเลยนะคะน้องๆอันนี้ก็จะแปะไป2ชั้นนะคะทีนี้เราจะมาวัดความกว้างของโทรศัพท์กันนะคะแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะตัดไม้ไอศกรีมส่วนที่เกินโทรศัพท์ของเราเนี่ยออกไปกันค่ะตัดตามรอยเส้นที่เราวาดกันไว้เลยนะคะอย่าลืมนะคะน้องๆเวลาตัดเนี่ยกรรไกรมันเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำฐานนะคะสำหรับที่วางโทรศัพท์ของเรากันเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดออกกันทีนี้แล้วก็อีกอันนึงมานี่มันก็จะมาต่อกันได้พอดีเลยค่ะน้องก็ต้องตัดแบบนี้นะคะให้เท่ากับความหนาของโทรศัพท์ของเราเลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดกาวเข้าด้วยกันค่ะตอนนี้ที่โบได้ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดกันต่อค่ะที่ด้านล่างค่ะและที่นี้นะคะน้องๆเราจะใช้กระดาษทรายของเราค่ะในการฝนมันเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้ไม้ไอติมของเราเนี่ยมีความเรียบค่ะแล้วก็สามารถติดกันได้สนิทค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะเวลาติดกาวนะคะน้องๆเราจะติดอยู่ด้านบนของตัวขอบทีวีด้านหลังเรานี่นะคะแบบนี้ติดลงไปแบบนี้เลยแต่ว่าน้องๆต้องใจเย็นๆนะคะเราจะต้องรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาไม้ไอติมของเรามาวางข้างๆนะคะเพื่อทำให้เป็นขอบทีวีกันก็จะทากาวติดลงไปนะคะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งกันค่ะเรานะคะจะมาเติมความแข็งแรงให้กับด้านหลังทีวีของเรากันแบบนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งกันพี่โบก็ใช้ไม้ไอศกรีมเหมือนเดิมเลยมาจุดไว้ที่3เซนติเมตรก่อนแล้วก็ตรงที่ 2.5 เซนติเมตรด้วยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะตัดนะคะจาก 2.5 ไปที่3ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะกลายมาเป็นเส้นทะยานมุมแบบนี้เลยแล้วก็จะติดเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4อันค่ะเดี๋ยวเราจะเอา2ขานะคะติดไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็อีก2ขาค่ะมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตั้งได้ด้วยแต่น้องๆคะเวลาติดกาวนะพี่โบอยากจะบอกว่าขาหน้าของเราอะค่ะเราต้องติดลงไปที่ฐานด้านล่างนะคะแบบนี้แต่ว่าขาด้านหลังค่ะเราจะติดลงไปตรงๆด้านหลังแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีความเฉียงลงไปนะคะมันจะได้เป็นตัวตั้งรับให้เราค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาตกแต่งทีวีกันเราจะเพิ่มเสาให้มันกันค่ะน้องอาจจะใช้เป็นกระดาษสีสติกเกอร์สีหรือว่าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไม้ไอศกรีมก็ได้นะแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่วางโทรศัพท์มือถือจากไม้ไอศกรีมของพี่โบ๊ท

สำหรับน้องๆ นะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้กับพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเห็นหมดแล้วทุกชิ้นเลยนะอยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยเก่งกันมากๆเลยและทำสวยกันมากๆเลยนะคะแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่ทำแล้วยังไม่ได้ส่งมาให้กับพี่โบ๊ทเนี่ยอย่าลืมนะคะส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ

การที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์1เบอร์2เบอร์3ถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์1นะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์2ก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์3เนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะตัวนึงซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนนะคะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์

0: เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูมิ้นอีกแล้วนะคะกลุ่มสาระของสังคมศึกษาเนาะอ่ะวันนี้นักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้มีใครแบบไปเดินตลาดไหมหรือว่าเวลาซื้อของไปที่ไหนกันบ้างไปตลาดหรือว่าไปห้างสรรพสินค้าแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดเนี่ยเป็นยังไงในทางเศรษฐศาสตร์มีอะไรบ้างในทางเศรษฐศาสตร์ถ้าไม่รู้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะอยู่ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์นั่นเอง

0: นักเรียนก่อนอื่นเลยครูถามก่อนว่านักเรียนเนี่ยรู้จักตลาดกันไหมคะ
1: รู้จักครับ
0: รู้จักใช่ไหมคะแล้วนักเรียนอ่ะรู้ไหมว่าตลาดอ่ะมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ซื้อสินค้าหรือเปล่าครับ
2: ใช่ขายของไหมครับ
0: เอาไว้ซื้อของเอาไว้ขายของใช่ไหมคะถูกต้องเดี๋ยวครูเนี่ยจะมาอธิบายให้ฟังว่าตลาดมีความสำคัญยังไงก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนว่าตลาดมีความสำคัญกับผู้บริโภคยังไงนักเรียนรู้ไหมคะว่าผู้บริโภคคือใคร
2: ตัวเราแน่เลย
0: ตัวเราใช่ไหมคะที่ไปซื้อของซื้อสินค้าต่างๆจากในตลาดหรือว่าที่อื่นๆใช่ไหมคะก็จะถือว่าตัวเราเป็นผู้บริโภคนะคะซึ่งตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อผู้บริโภคนั่นก็คือสามารถให้ผู้บริโภคนะคะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อราคานะคะที่มีอย่างหลากหลายทำให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินในการใช้ชีวิตนั่นเองและนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อผู้ผลิตยังไง
1: อันนี้ผมไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะตลาดเนี่ยจะมีความสำคัญต่อผู้ผลิตนั่นก็คือจะช่วยให้ผู้ผลิตนะคะสามารถรู้ข้อมูลได้ว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าประเภทไหนต้องการสินค้าอะไรนะคะจากนั้นแล้วผู้ผลิตนะคะก็จะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาผลิตสินค้าเพื่อที่จะได้ผลิตสินค้าตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะซึ่งเกิดผลดีนั่นก็คือจะทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาเหล่านี้ขายได้หมดไม่เหลือตกค้างนั่นเองต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลาดเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติยังไงนะคะนักเรียนคิดว่ายังไงตลาดมีความสำคัญต่อประเทศยังไงบ้าง
1: ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าครับ
0: กระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะอะไรอีก
2: ใช่ส่งออกสินค้าหรือเปล่า
0: ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศใช่ไหมคะถูกต้องซึ่งตลาดเนี่ยก็จะมีความสำคัญต่อประเทศนั่นก็คือช่วยขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศใช่ไหมคะเนื่องจากเวลาเราผลิตสินค้าปริมาณมากๆเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวขึ้นหรือการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆนะคะก็จะช่วยให้รายได้เนี่ยเข้ามาสู่ประเทศเรามากขึ้นหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปเวลามีการผลิตสินค้ามากๆประชาชนทั่วไปเขาก็จะถูกการจ้างงานไปเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้ประชาชนเหล่านี้เนี่ยมีอาชีพมีรายได้เข้ามาด้วยนั่นเอง

0: นักเรียนก็ได้รู้ถึงความสำคัญของตลาดกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาครูถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนเนี่ยรู้จักตลาดแบบไหนกันบ้าง
1: ตลาดนัดครับ
0: ตลาดนัดตลาดสดใช่ไหมคะแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าตลาดที่นักเรียนเนี่ยอยู่ในประเภทไหน
1: ไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังซึ่งตลาดที่ครูจะนำมาอธิบายวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด2ประเภทนั่นก็คือตลาดทั่วไปแล้วก็ตลาดทางเศรษฐศาสตร์นักเรียนตอบมาว่าอะไรตลาดนัดกับตลาดสดใช่ไหมคะตลาดนัดกับตลาดสดเนี่ยก็จะจัดอยู่ในตลาดทั่วไปใช่ไหมคะซึ่งตลาดทั่วไปที่ครูพูดถึงเนี่ยจะเป็นตลาดที่คนในชุมชนมาทำการซื้อขายของกันในตลาดนะคะโดยมีการกำหนดวันชัดเจนหรืออาจจะมีตลาดทุกวันก็ได้นะคะอย่างที่นักเรียนตอบมาว่าเป็นตลาดนัดใช่ไหมตลาดนัดก็อาจจะมีการกำหนดวันอย่างเช่นจันทร์พุธศุกร์อันนี้ก็จะเป็นตลาดนัดหรือตลาดสดตลาดสดปกติแล้วก็อาจจะมีทุกๆวันใช่ไหมคะอันนี้ก็จะจัดอยู่ในตลาดทั่วไปนะคะต่อมาตลาดทางเศรษฐศาสตร์ล่ะตลาดทางเศรษฐศาสตร์เป็นยังไงรู้ไหมคะไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะตลาดทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะแตกต่างจากตลาดทั่วไปนั่นก็คือตลาดทางเศรษฐศาสตร์นะคะไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการซื้อขายนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นว่าผู้ขายกับผู้ซื้อเนี่ยจะต้องมาพบเจอกันโดยตรงนั่นเอง

เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตลาดในทางเศรษฐศาสตร์หรือว่ามาร์เก็ตทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็จะเหมือนกับที่ครูได้อธิบายไปเมื่อกี้เลยนะคะนั่นก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการซื้อขายกันแล้วก็ไม่จำเป็นว่าผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยจะต้องมาพบเจอกันโดยตรงนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกได้ทั้งหมดอีก2ประเภทย่อยนะคะนั่นก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ

เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์กันก่อนเลยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะจะมีผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยค่ะนักเรียนแต่จุดเด่นก็คือสินค้าในตลาดนี้เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการเลยนะคะแล้วผู้ขายเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดราคาสินค้าเองได้จะต้องขายตามราคาท้องตลาดและส่งผลดีอย่างไรล่ะเรามาดูข้อดีของผู้บริโภคอย่างเรากันก่อนเลยอย่างที่ครูบอกไปนะคะว่าสินค้าเนี่ยต้องขายตามราคาท้องตลาดใช่ไหมคะส่งผลดีกับตัวเรานั่นก็คือราคาสินค้าที่เราจะไปซื้อเนี่ยไม่สูงทำให้เรานะคะสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าได้ตรงกับความต้องการของตัวเรานั่นเองค่ะส่วนในด้านของผู้ผลิตนะคะข้อดีนี้ก็คือผู้ผลิตเนี่ยจะต้องพัฒนาปรับปรุงสินค้าของตนเองนะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆนะคะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะถือเป็นตลาดในอุดมคติเลยแต่นักเรียนก็จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่มีให้เห็นแล้วนะคะเพราะว่าเป็นตลาดในอุดมคตินั่นเอง

ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์กันค่ะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะจะมีลักษณะนั่นก็คือมีความหลากหลายทั้งในแง่ของรูปแบบคุณภาพหรือแม้แต่ราคานะคะโดยผู้ขายเนี่ยยังจะมีบทบาทในการเข้าไปกำหนดราคาควบคู่กับกลไกราคาของตลาดนั่นเองนะคะตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะสามารถจำแนกย่อยได้ทั้งหมด3ประเภทนะคะได้แก่ตลาดผูกขาดตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนะคะแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั่นเอง

0: เดี๋ยวเรามาดูตลาดผูกขาดกันก่อนนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตลาดผูกขาดนะคะจะมีผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายนะคะเพียง1รายและไม่สามารถนำสินค้าอื่นๆเนี่ยมาใช้ทดแทนได้นะคะโดยผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายเนี่ยยังสามารถที่จะตั้งราคากำหนดราคาสูงได้ตามความต้องการเลยนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าตลาดผูกขาดเนี่ยสินค้าประเภทใดบ้างที่อยู่ในลักษณะของตลาดผูกขาด
1: ไฟฟ้าหรือเปล่าครับ
0: ไฟฟ้าใช่ไหมคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีประปาอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาคนะคะและสุดท้ายเลยนั่นก็คืออะไรคะกระชึกกระชักปูนรถไฟใช่ไหมคะก็จะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะสินค้าประเภทนี้เนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะของตลาดผูกขาดนั่นเองค่ะ

ตอนนี้นักเรียนก็รู้ถึงลักษณะของตลาดผูกขาดกันไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดผูกขาดกันบ้างข้อดีเลยก็คือสินค้าบางประเภทเนี่ยมีการใช้ต้นทุนจำนวนมหาศาลใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้าเป็นเหตุทำให้รัฐนะคะจะต้องเข้ามาควบคุมด้านราคาสินค้านั่นเองนะคะเนื่องจากผู้ผูกขาดเนี่ยอาจจะมีการตั้งราคาที่สูงจนเกินไปทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนนั่นเองต่อมาเรามาดูข้อเสียกันนะคะข้อเสียเนี่ยผู้ซื้อนะคะไม่มีตัวเลือกในการซื้อสินค้าและบริการมากนักยิ่งระดับการผูกขาดมากนะคะการผลิตอาจจะไม่มีประสิทธิภาพนะคะเนื่องจากไม่มีการแข่งขันกันทางการค้านั่นเอง

ต่อมาเรามาดูลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันบ้างนะคะลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนะคะจะมีผู้ขายหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยเพียงไม่กี่รายนะคะ

0: อย่างของสินค้าที่อยู่ในตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันค่ะอย่างแรกเลยนั่นก็คือเครือข่ายมือถืออ่ะนักเรียนใช้เครือข่ายอะไรกันบ้าง
1: True Move ครับ
0: True Move มีอะไรอีก
1: Dtac
0: ใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะเห็นว่าเครือข่ายมือถือเนี่ยมีจำนวนให้เลือกใช้ที่น้อยนะคะก็จึงจะจัดอยู่ในประเภทตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายนั่นเองนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังจะมีปูนซีเมนต์แล้วก็มีสายการบินอยู่ในตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายด้วย

ตอนนี้นักเรียนก็รู้ถึงลักษณะของตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดประเภทนี้กันข้อดีเลยก็คือเนื่องจากมีผู้ขายจำนวนน้อยรายใช่ไหมคะทำให้มีอำนาจในการกำหนดราคาที่สูงนะคะผู้ขายเนี่ยแข่งขันกันในด้านของการบริการหรือราคาเพื่อดึงดูดผู้บริโภคนะคะซึ่งจะเกิดการขายตัดราคากันเองแต่ด้วยปัจจัยนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีของการผู้บริโภคอย่างเรานะคะต่อมาเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะคะด้วยความที่มีผู้ขายจำนวนร้อยรายนะคะอาจจะทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ขายเพื่อกำหนดราคาที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะ

ต่อมาเรามาดูตลาดประเภทสุดท้ายกันค่ะนั่นก็คือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดลักษณะของตลาดนี้นะคะนั่นก็คือมีผู้ขายและผู้ผลิตจำนวนมากแต่ว่าสินค้าเนี่ยคุณภาพไม่ต่างกันนะคะสามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้โดยการแข่งขันเนี่ยก็จะมีการแข่งขันนั่นก็คือการลงโฆษณานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสินค้าของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือสินค้ากลุ่มยาสีฟันและสินค้าประเภทของเครื่องสำอางเป็นต้นนั่นเองค่ะ

่อมานะคะเรามาดูข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันค่ะข้อดีเลยก็คือเป็นตลาดที่มีสินค้าให้เลือกอย่างหลากหลายนะคะทำให้เกิดการแข่งขันกันในด้านของการผลิตนะคะซึ่งจะทำให้สินค้าเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูข้อเสียของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกันนะคะด้วยความที่ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยเป็นตลาดที่มีผู้ผลิตจำนวนมากทำให้แต่ละรายนะคะแข่งขันกันเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะมาซื้อสินค้าของตนเองจึงมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการโฆษณาแต่ว่าต้นทุนในการลงโฆษณาเนี่ยก็จะรวมอยู่ในราคาของสินค้าด้วยนะคะทำให้ราคาสินค้านะคะสูงกว่าต้นทุนการผลิตที่แท้จริงนั่นเองค่ะ

วันนี้ก็จบบทเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะคะนักเรียนคงจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่จะจบบทเรียนกันนะคะครูจะมีคำถามท้ายบทเรียนทั้งหมด2ข้อนะคะมาให้นักเรียนทำเดี๋ยวมาดูโจทย์กันนะคะข้อแรกถามว่าข้อใดเป็นตัวอย่างสินค้าในตลาดผูกขาดกอไก่ผงซักฟอกยาสีฟันขอไข่ข้าวโพดอ้อยคอควายการไฟฟ้าการประปาและงองูครีมทาผิวและแชมพูนั่นเองค่ะ

่อมาคำถามข้อที่2นะคะถามว่าสินค้าหรือบริการในข้อใดต่อไปนี้อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายกไก่ยาสระผมขอไข่การไฟฟ้า

่ะวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับรายวิชาเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของตลาดในระบบเศรษฐกิจนะคะจากครูมิ้นสังคมศึกษาไว้พบกันใหม่คาบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

0: สึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: 20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ passive design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือมินิแพลนท์ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: เฮ้ย
0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เต็มตีโต
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: เซ็กสนุก
0: พวกเรารู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกัน
2: รู้ค
0: ่
2: ะ
0: รู้ทุกทีไหนบอกให้ทันฟังมาเลยมา
2: เรื่องเกี่ยวกับไฟสถิต
0: โอ้ไฟฟ้าสถิต
2: ไฟฟ้าสถ
0: ิ
2: ตค่ะ
0: ทำไมต้องทำหนาวๆอย่างนั้นด้วยอ่ะจริงเปล่าน้องๆทางบ้านคงสงสัยว่าทำไมแก๊งจิ๋วตัวแสบของเราทุกคนถึงได้รู้สึกหนาวกันขนาดนี้เพราะวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่กันเล็กน้อยเพราะวันนี้เราจะมาทำการทดลองที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตแล้วทุกคนคงสงสัยว่าแล้วทำไมต้องมาทำในที่หนาวๆใช่ไหมแอรินอธิบายสิทำไมเราถึงอยากได้ที่หนาวๆ
3: ม
0: ัน
3: จะมีความแห้งนะคะพอเวลาเอามาถูหรือว่าอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: เยี่ยมยอดหัวใจที่สำคัญคือเราอยากได้ความแห้งคือเราต้องการอากาศที่มีความชื้นต่ำนั่นเองเราก็เลยอยากจะมาอยู่ในห้องที่อันนี้เราก็ตั้งใจทำให้อุณหภูมิมันลดลงแล้วก็มีการ

0: เปิดเครื่องปรับอากาศให้ไล่ไอ้เจ้าความชื้นออกไปสำหรับวันนี้นะครับอย่างที่น้องไอรีนเกริ่นไปเมื่อสักครู่เราจะสังเกตได้ว่าในหน้าหนาวเราจะได้ยินคำว่าไฟฟ้าสถิตมากกว่าช่วงที่เป็นหน้าร้อนหรือเป็นช่วงที่อากาศชื้นหรือดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการศึกษาเรื่องราวของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตกันให้มากขึ้นงั้นเราไปเริ่มต้นการทดลองแรกกันเลยนะครับไปกันเลยครับเอาละครับสำหรับการทดลองแรกนะครับนี่อาจารย์มีลูกโป่งอยู่ในมือ
1: แล้วพวกเราก็มีลูกโป่งอยู่ในมือ
0: ดีมากซึ่งยังไม่ได้เป่า เอาละเดี๋ยวพวกเราต้องมีโอกาสได้เป่าลูกโป่งกันแน่ๆ แต่สิ่งหนึ่งน่าจะเป็นการทดลองที่น้องๆ อาจจะเคยได้ทำกับคุณครูที่โรงเรียนมาแล้วบ้าง ก็คือเราจะเป่าลูกโป่งแล้วเราก็จะเอาไอ้เจ้าลูกโป่งนี่แหละลองมาทูและดูซิว่ามันจะมีความสามารถอะไรเกิดขึ้นโอเคนะงั้นเราเริ่มเป่าลูกโป่งกันเลยมาครับหลังจากที่ทุกคนได้ลูกโป่งของตัวเองแล้วเริ่มปฏิบัติการอะไรนะ
1: ถู
0: เลย
1: ถูตรงไหนก็ได้เหรอคะ
0: เอาลองที่ผมก่อนดีกว่า
1: ผมไม่ได้สระมา4วันแล้วนะคะ
0: ถูให้สะอาดเลยครับ เอาละครับเพื่อจะให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเอาลูกโป่งมาถูเราจะมีกระดาษที่ตัดเป็นชิ้นบางๆเล็กๆนะครับแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนลองมาดูซิว่ามันส่งผลยังไงกับกระดาษเหล่านี้นะโอ้นี่อันนี้เห็นชัดสุดเลยสังเกตผมน้องไอรีนตั้งแล้วเรียบร้อย อันนี้ได้ผลดีมากไหนลองไปดูดกระดาษดูโอ้โหนี่กำมาเริ่ม
2: มาดูลูกโป่งของแก๊งตัวจิ๋วกันครับว่าของใครจะสามารถสร้างไฟฟ้าสถิตที่ลูกโป่งได้มากกว่ากัน
0: น้องๆทั้งบ้านครับก็จะเห็นได้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีไฟฟ้าสถิตซึ่งเราสร้างไฟฟ้าสถิตเนี่ยจากการถูกันของตอนนี้เป็นวัสดุ2ประเภทก็คือประเภทหนึ่งก็คือผิวของเจ้าลูกโป่งนี้นั่นเองกับอีกอันนึงก็คือผมของเราสารโดยปกติแล้วเนี่ยมันมีสภาพเขาเรียกว่าความเป็นกลางทางไฟฟ้าก็คือไม่มีคุณสมบัติอะไรพิเศษทางด้านไฟฟ้าแต่พอเราทำการถูกันขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีวัสดุหนึ่งเนี่ยสามารถถ่ายเทประจุให้กับวัสดุอีกนึงได้ซึ่งการถ่ายเทจะเกิดขึ้นในทิศไหนเนี่ยรู้ไหมว่าขึ้นอยู่กับอะไร
2: วัตถุสามารถถ่ายเทประจุไฟฟ้าให้กันได้ด้วยเหรอครับอาจารย์แล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างล่ะครับ
1: ขึ้นอยู่กับไฟฟ้าสถิตของแอร์ความแห้ง
0: ยังไม่เชื่อจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการเสียประจุของวัสดุแต่ละชิ้นนั่นเองนั้นอยากยกตัวอย่างอย่างลูกโป่งที่เราเอามาถูกับผมเนี่ยแสดงว่าความสามารถในการยึดหรือความสามารถในการให้ไอ้เจ้าตัวประจุเนี่ยระหว่างผมกับลูกโป่งมันไม่เท่ากันมันก็เลยมีการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่มันมีการแลกเปลี่ยนจากที่มันเคยเป็นกลางก็คือบวกกับลบเท่ากันมองว่าอย่างนั้นก็เลยจะมีอันนึงบวกมากกว่าอีกอันนึงลบมากกว่าและไอ้คำว่าบวกลบที่เราใช้กันเนี่ยเราก็มาใช้จนถึงปัจจุบันก็คือเราเรียกประจุไฟฟ้าว่ามีอยู่2ประเภทก็คือประจุบวกกับประจุลบด้วยนั่นเองถ้าอันไหนก็ตามที่มีจำนวนบวกกับลบเท่ากันเราก็จะเรียกว่ามันเป็นกลางทางไฟฟ้าเอาละครับเพื่อให้น้องๆทางบ้านได้เห็นตัวอย่างเรื่องของไฟฟ้าสถิตและก็ประจุไฟฟ้ามากขึ้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองอันถัดไปกันดูด้วยวัสดุอื่นๆกันบ้างครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาลองเปลี่ยนชนิดของวัสดุกันบ้างคราวนี้อาจารย์มีท่อ PVC กับผ้าสังเคราะห์เป็นผ้าใยสังเคราะห์เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองโดยการใช้ท่อ PVC ถูกับเจ้าผ้าตัวนี้และดูซิว่ามันเกิดผลคล้ายๆกับเมื่อสักครู่ที่เราทำการทดลองกับลูกโป่งกับผมเราไหมเนาะอ่ะเริ่มกันเลยเพื่อเป็นการทดสอบคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าสถิตเหมือนกับที่เราทำเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ใช้ไอ้เจ้าเศษกระดาษที่เราใช้การทดลองกับลูกโป่งไปแล้วเนี่ยมาลองเหมือนเดิมเนาะเพื่อจะดูผลของมันเดี๋ยวอาจารย์วางเศษกระดาษไว้ตรงนี
1: ้ใครจะเริ่มก่อนดีครับ
0: ใครพี่ไอรีนดีไหมพอดูเหมือนจะพร้อมแล้วเยี่ยมยอดนี่แหละนั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะคล้ายๆกับที่เราเห็นกับไอ้เจ้าผิวของลูกโป่งเมื่อสักครู่นะครับอ่ะไหนคนต่อไป
1: น้องวอสค่ะ
2: การทดลองไฟฟ้าสถิตด้วยท่อ PVC ผลออกมาคล้ายกับการทดลองด้วยลูกโป่งเลยครับทีนี้เรามาทดลองวัสดุอื่นกันบ้างครับ
0: สิ่งที่อาจารย์จะทำให้พวกเราได้เห็นอีกครั้งนึงก็คือนี่อาจารย์มีกระป๋องเปล่าเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทุกคนใช้ไอ้เจ้าประจุที่เราสะสมมาอยู่ใน PVC ทำให้กระป๋องนี้เคลื่อนที่

0: ได้ไหม
1: ฮะทำให้กระป๋องเคลื่อนที่ได้ด้วยเหรอครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวให้ไอรีนลองเป็นคนแรกเลยอาจารย์จะวางกระป๋องไว้ตรงนี้แล้วลองเอาประจุที่สะสมอยู่ใน PVC ทำให้กระป๋องนี้ขยับซิทำได้ไหมลองดูมาอ่ะดีดีมีไปสะกิดแต่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้
2: ถอยกลับหน่อยถอยกล
0: ับ ถอยกลับถอยกลับไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเก็บไว้หน่อยไม่ทันแล้วเก็บไว้หน่อย
2: แพ้จังวะ
0: มาพิงหยางกับบอสพร้อมยัง
2: พร้อมแล้วครับ
0: มาม
2: าหาค่ะพระเจ้าม
1: าดูกันว่าน้องพิงหยางจะขยับกระป๋องได้หรือไม่เฮ้ยในที่สุดก็ขยับได้แล้วครับ
0: เอาละครับจากที่เมื่อสักครู่เราทดลองกับ PVC แล้วก็ผ้าใยสังเคราะห์เนาะจะเห็นได้ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยผ้าใยสังเคราะห์แต่ละผืนเนี่ยก็อาจจะมีความสามารถในการถ่ายเทประจุไม่เท่ากันหรอกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละอันผลิตมาอย่างไรนะครับก็เลยอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างว่าบางผืนรู้สึกมันต้องถูนานเหลือเกินเนาะกว่ามันจะพอจะได้บางอันก็แป๊บเดียวก็ใช้ได้แต่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราเองต้องระวังเรื่องของความชื้นนะพอเรามือเราชื้นๆพอเราไปแตะปุ๊บประจุมันก็ถ่ายเทเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคำถามที่อาจารย์อยากจะถามน้องๆทุกคนก็คือแล้วทำไมมันถึงดูดได้ยังไม่ถึงกับกระแสไฟฟ้า
3: ประจุมันเท่ากัน
0: ประจุเท่ากันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน
4: หรือว่าพวกบอกข้อเราไม่เหมือนกันนะ
0: คือเราต้องเข้าใจคุณสมบัติของประจุก่อนถ้ามันมีประจุประเภทเดียวกันอยู่ใกล้กันมันจะผลักกันนั่นก็คือหมายความว่าบวกเจอกับบวกมันจะผลักลบเจอกับลบมันจะผลักแต่ถ้าเกิดมีประจุตรงกันข้ามมาอยู่ด้วยกันมันจะดูดกันคือถ้าเป็นแม่เหล็กเราจะใช้คำว่าขั้วเหนือขั้วใต้แต่เบิร์นประจุไฟฟ้าเราจะใช้ขั้วบวกขั้วลบโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูอย่างเรื่องของกระป๋องเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นได้ว่ากระป๋องเนี่ยปกติมันเป็นกลางแต่คราวนี้พอเราเอาท่อ PVC เนี่ยที่เราถูจนกระทั่งมันมีประจุแล้วซึ่งถ้าเราไปเทียบในตารางแล้วเนี่ยท่อ PVC มันจะมีความเป็นลบมากหน่อยแต่ไอ้เจ้าตัวกระป๋องตัวนี้มันเป็นกลางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพออาจารย์เอาประจุลบมาใกล้ปรากฏว่าไอ้เจ้ากระป๋องเนี่ยมันสามารถเคลื่อนย้ายเจ้าตัวประจุที่อยู่ในกระป๋องได้ไอ้ประจุที่เป็นลักษณะประจุที่เป็นบวกมันก็เลยวิ่งมาอยู่ใกล้กับลบส่วนประจุที่เป็นลบอยู่ในกระป๋องมันก็เลยวิ่งไปไกลออกไปนิดนึงสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือบวกกับลบมันเลยอยู่ใกล้กันมันก็เลยพยายามจะดูดแล้วก็ค่อยๆไล่ตามไอ้เจ้าท่อ PVC มานั่นเองแล้วไม่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้จะเป็นอะไรก็ตามก็คือในกระดาษเองในสภาวะปกติมันก็เป็นกลางเหมือนกันพอเราเอาไอ้เจ้าวัสดุที่มีประจุเหลืออยู่ไปไว้ใกล้ๆมันก็เกิดเอฟเฟกต์เดียวกันมันก็เลยดูดกระดาษติดขึ้นมาได้นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากทุกคนตอนนี้ก็คือประจุมี2ประเภทก็คือบวกกับลบถ้าประจุเหมือนกันจะคร
2: ับ
0: ดันกันและถ้าประจุต่างกันจะ
2: ดูดกัน
0: เอาละครับนี่คือพื้นฐานของเรื่องของประจุไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าสถิตโอเคไหมเอาละเรายังมีการทดลองอื่นๆให้เรามาทำกันอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูการทดลองต่อไปกันเลยครับหลังจากที่เราเห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประจุไฟฟ้าแล้วก็ไฟฟ้าสถิตกันแล้วเดี๋ยวจะมาทำอะไรสนุกๆให้พวกเราดูกันนิดนึงซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็ใช้อุปกรณ์เดิมนี่แหละเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราสามารถสร้างประจุไฟฟ้าได้โดยการถูอาจารย์มีอุปกรณ์เพิ่มเติมนิดหน่อยซึ่งก็คือเม็ดโฟมนี่อาจารย์ทำมาหลากหลายไซส์คราวนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเอฟเฟกต์ของประจุไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถทะลุผ่านไปได้เดี๋ยวมาดูนะว่าอาจารย์สามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวอาจารย์จะลองนี่ดีกว่าอาจารย์จะเอาเม็ดโฟมที่อยู่ในแก้วออกมาข้างนอกโดยที่อาจารย์ไม่แย่ท่อนี้เข้าไปข้างใน
1: เม็ดโฟมอยู่ในแก้วเราต้องทำอย่างไรจึงจะเอาเม็ดโฟมออกมาได้นะห้ามสัมผัสแก้วด้วยเหรอครับชักอยากจะเห็นซะแล้วสิ
2: อ้าว
0: นี่ดันอยู่ข้างนอกนี่เราก็ต้องช่วยหน่อยช่วยพลังจิตนิดหนึ่ง
2: พลังจิต
0: นี่สังเกตอะไรไหม
2: มันก็เลื่อนนะ
0: เพราะว่าแสดงว่าที่มือดันก็ยังมีประจุด้วยแสดงว่าตอนที่ดันถูเนี่ยประจุบางส่วนก็มาอยู่ที่มือดันด้วยนั้นพอดันเอามือไปใกล้ๆทุกคนลองมือตัวเอง
2: มีไหม
0: มี
2: แล้วทำไมมันไม่เลื่อน

0: แล้วแต่เพราะว่ามันอยู่ที่การกระจายตัวของประจุที่เกิดขึ้นเพราะนั้นบริเวณไหนที่มันมีประจุที่คล้ายๆกันเหมือนกันมันก็จะผลักกันทำให้เราเห็นการเคลื่อนที่ที่มันห่างกันออกไปบริเวณไหนที่ถ้าเกิดเมื่อสักครู่ที่เราการทดลองถ้าประจุมีลักษณะการเหนี่ยวนำให้เกิดประจุที่ตรงกันข้ามอยู่ใกล้กันมันก็จะเกิดการดูดนะนี้มีหนีเอาล่ะเดี๋ยวดูซิว่ามันยังมีเหลือมั้ยเนี่ยหลังจากที่พวกเราแตะท่อ PVC แล้วเนี่ยไหนยังมีเหลืออีกมั้ยยังมีประจุเหลือมั้ยทำหมดแล้วทำยังไงอาจารย์ก็ถูใหม่ทำใหม่แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องๆที่จะไปลองทำที่บ้านเนี่ยต้องเลือกวันที่แห้งนิดนึงเพราะว่าไอ้น้ำในอากาศในวันที่มีความชื้นสูงเนี่ยมันจะพาประจุออกไปได้เร็วมากพวกเราลองเล่นกันเลย
1: yeah!

0: เอาแหละแต่เรายังมีการทดลองอันต่อไปที่เราจะมาทดสอบกันดูซิว่าเอ๊ะเรื่องของปริมาณของประจุเนี่ยมันมีมากน้อยเท่าไหร่ที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้จากการขัดถูของเราเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูเลยครับสำหรับการทดลองต่อไปอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองทำเครื่องมือในการวัดปริมาณประจุกันแบบง่ายๆดีกว่าทำไม่ยากเลยน้องๆทางบ้านสามารถทำไปด้วยกันได้ดังต่อไปนี้ครับจะเห็นได้ว่ามีถ้วยน้ำนะครับอาจารย์เจาะรูแล้วอาจารย์ก็เอาหลอดมาเสียบเข้าไปสาเหตุที่อาจารย์เลือกเป็นพวกพลาสติกเป็นพวกหลอดพวกนี้ก็คือ
1: จะทิ้งง่าย
0: นะครับแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำต่อมาก็คืออาจารย์มีอลูมิเนียมฟอยล์ก็คือเป็นที่ห่ออาหารร้อนอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเอามาปั้นเป็นเม็ดเล็กๆแล้วอาจารย์ก็เอามาผูกกับได้แล้วก็แขวนอยู่บนหลอดตรงนี้อย่างที่เห็นเราจะมาทำการทดลองว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดมันอยากจะผลักกันเนี่ยมันอยากจะผลักกันด้วยแรงมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยเราพอที่จะสังเกตมันได้อย่างไรนี่ก็คือประโยชน์ของอุปกรณ์ชิ้นนี้นั่นเองอาจารย์เอากระดาษฟอยล์อาจารย์ก็ม้วนออกมาแล้วทำเป็นแท่งธรรมดาเลยแล้วอาจารย์ก็จะเอาตัวเนี้ยมาวางไว้ใกล้ๆกับไอ้เจ้าลูกบอลที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่โอเคนะแต่คราวนี้ด้วยความที่อาจารย์รู้แล้วว่าถ้าอาจารย์อยากจะทดสอบกับประจุต่างๆเนี่ยแล้วทันทีที่อาจารย์ให้ประจุปุ๊บแล้วมันไปเชื่อมกับบริเวณอื่นๆที่มันสามารถนำประจุได้ประจุอาจารย์ก็จะหายไปหมดเลยและนั่นก็คือประโยชน์ของดินน้ำมันที่อาจารย์เอามานั่นเอง
2: นี่คือเหตุผลที่อาจารย์เอาดินน้ำมันมาใช้เพราะเจ้าดินน้ำมันช่วยไม่ให้ประจุไฟฟ้าหายไปนั่นเอง
0: เอาล่ะและคราวนี้สังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่อาจารย์ให้มันแตะกับไอ้เจ้าลูกบอล นี้ไว้ก่อนแน่นอนตอนที่มันแตะกันมันก็ต้องไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วเนาะอุปกรณ์นี้สามารถนำมาใช้ทดสอบประจุที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้ได้ทุกคนลองดูที่ไอ้เจ้าลูกบอลอลูมิเนียมของเรานะ
1: ว้าว
0: นั้นจะเห็นว่าตอนนี้ไอ้เจ้าตัวลูกบอลเนี่ยไม่สัมผัสกับไอ้เจ้าคานอลูมิเนียมของเรานะและอาจารย์จะลองขยับมันไปรอบๆนิดนึงเพื่อให้ดูว่ามันนี่มันพยายามจะผลักกันอยู่พอสมควร
2: คราวนี้ถึงเวลาที่แก๊งตัวจิ๋วของเราจะได้ทำการทดลองกันแล้วโดยให้เด็กๆปั้นคานตามจินตนาการของตัวเองเรามาดูกันว่าผลการทดลองจะเป็นอย่างไรเริ่มกันที่คนแรกครับน้องบอสออกแบบมาได้สุดยอดจริงๆเลยนะครับ
0: เอาละครับเป็นดีไซน์ของน้องบอสนะครับนี่ไหนลองอธิบายสั้นๆให้น้องๆทางบ้านซิว่าทำไมเราถึงอยากออกมาเป็นรูปร่างแบบเช่นนี้ครับ
1: เวลาเราจะทำเนี่ยครับบอสจะไปตรงไปที่บอสพับไว้ตรงนี้แล้วมันก็จะวิ่ง
0: นี
1: ่แล้วบอสก็ทำให้มันแรงดันขึ้นกด
0: มีแรงดันเข้าไปด้วย
1: แล้วมันก็มาตรงนี้แล้วตัวนี้ก็รับ
0: นี
2: ่จินตนาการลึกล้ำจริงๆเลยนะครับน้องบอสเอาเป็นว่าเราไปดูผลการทดลองของน้องบอสกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลย
0: สังเกตนะว่ามันมีการผลักออกไปนะครับใช้ได้ถือว่าเราเห็นปรากฏการณ์นี้เช่นเดียวกันอ่ะต่อไปไอรีนมา
2: คราวนี้ถึงตาน้องไอรีนกันบ้างวัดจินตนาการมาแบบนี้ผลจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ
0: เงียบจ้ะเงียบเลยอีกทีเงียบคือทดสอบให้รู้ว่าอาจารย์มีประจุอยู่บน PVC จริงๆเนี่ยมันดูดมันได้แต่คราวนี้สังเกตว่าเมื่อเอาไปผ่านคานที่ผลิตโดยน้องไอรีนแล้ว
1: มันไม่ได
0: ้เหมือนของน้องบอสเขาเลยไม่ขยับเลย
2: ต่อไปถึงคิวน้องผิงหยางแล้วครับมาดูกันว่าจะสำเร็จหรือไม
0: ่ลองดูของพี่ผิงหยางกันดีกว่ามาพี่ผิงหยางสร้างอะไรมาโชว์ให้น้องๆดูหน่อย
3: อันนี้คือโอ้โหทำให้มันซิกแซกหน่อย
0: มีซิกแซกลอง
2: แหมน้องผิงหยางออกแบบคานมาไม่ธรรมดาเลยนะครับมาลองดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร
0: เดี๋ยวรู้กันนะเวิร์กนะนี่ทำเป็นเล่นสังเกตไหมสังเกตมันไปผลักหนีจากบริเวณปลายเนาะ
2: รอบนี้เราลองเปลี่ยนตำแหน่งปลายกันดูครับผมว่าจะเกิดผลอย่างไร
0: ไม่เวิร์ก
2: แหมไม่สำเร็จนะครับรอบนี้ที่มันไม่ขยับก็เพราะว่ามีส่วนที่สัมผัสอยู่กับพื้นไงล่ะครับมันถึงไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวเลย
0: สิ่งที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้ก็คืออะไรครับสังเกตว่าที่น้องๆทำกันทุกคนเนี่ยจะเห็นว่ารูปร่างแตกต่างกันออกไปเนาะแต่ตราบใดที่ไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่านำไฟฟ้าก็คือประจุสามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดการผลักกันของประจุไฟฟ้าได้นั่นเองนะและนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมอาจารย์ถึงเลือกใช้อลูมิเนียมฟอยล์มาใช้นั่นเองเพราะมันสามารถนำประจุได้และอาจารย์ก็ต้องป้องกันไม่ให้ประจุที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยมันหายไปอาจารย์ก็เลยต้องเอาดินน้ำมันมาประกบเพื่อไม่ให้มันวิ่งหนีไปเท่านั้นเองนั่นคือหลักการของเราแต่รูปร่างอาจจะมีผลเล็กน้อยในเรื่องของการกระจายตัวของแรงระหว่างประจุอีกทีนึงนั่นเองครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่คือคุณสมบัติพื้นฐานของไอ้เจ้าตัวไฟฟ้าเราเรียกลักษณะชี้ว่าเป็นคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้าสถิตแล้วเดี๋ยวเรามีการทดลองที่น่าสนใจให้เราติดตามกันต่อไปอีกตามไปชมกันเลยครับและสำหรับอุปกรณ์ที่เราได้มาในตอนนี้เราก็ต้องขอขอบคุณสสวท.นะครับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์นี้มาทำให้พวกเราสามารถเรียนรู้เรื่องของประจุไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้นเมื่อสักครู่นี้เราสร้างประจุไฟฟ้าผ่านการถูก็คือมีการเสียดสีกันเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตัวลูกโป่งเองที่ถูกับผมเราบ้างหรือจะเป็นเจ้าตัวผ้าที่เรามาถูกับ PVC นั่นก็คือที่เราทำการทดลองกันไปแต่อุปกรณ์นี้เราเรียกว่าเครื่อง Van der Graaf มันจะสามารถปริมาณประจุที่มีขนาดมากกว่าที่เรามานั่งถูกันเองได้เยอะเลยหลักการการทำงานของมันเนี่ยจริงๆแล้วก็คล้ายคลึงกับสิ่งที่เราทำนี่แหละแต่เขาทำมาเป็นเครื่องมือเลยก็คือถ้าทุกคนสังเกตที่บริเวณใจกลางของมันนะครับจะมีที่เป็นสายพานอยู่ซึ่งสายพานนี้สามารถเลือกวัสดุที่สามารถถ่ายเทไอ้เจ้าประจุได้คล้ายๆกับที่เรามีเรื่องของมีผ้าเรื่องของ PVC เรื่องของยางที่เราใช้ในการทำลูกโป่งเหมือนกันคราวนี้ที่บริเวณด้านล่างและด้านบนก็จะมีรอบเพื่อจะทำให้สายพานนี้เกิดการหมุนเมื่อเราเดินเครื่องด้วยความที่การเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าสายพานตัวนี้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการที่เราเลือกวัสดุให้เหมาะสมเนี่ยมันจะมีการถ่ายเทประจุชนิดหนึ่งมาอยู่ที่ด้านบนและประจุอีกชนิดหนึ่งไปอยู่ที่ด้านล่างอีกในนี้ก็จะมีอาจจะเป็นเส้นลวดทองแดงนี่เป็นต้นก็สามารถนำเอาไอ้เจ้าประจุเนี่ยพาแล้วก็มาฝังตัวอยู่ที่บนไอ้เจ้าโลหะที่เป็นลูกกลมๆข้างบนอยากรู้ไหมว่ามันเยอะกว่ากันแค่ไหนเดี๋ยวอาจารย์จะเดินเครื่องแล้วเพื่อจะให้น้องๆทางบ้านได้มีโอกาสได้เห็นประจุที่มากมายขนาดนี้ด้วยอาจารย์จะอาศัยไอ้เจ้าเม็ดโฟมเล็กๆที่เราทำการทดลองไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถทำให้มันมีประจุบนเม็ดโฟมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างดีไหม
1: อาจารย์
0: ครับผม
1: ผมเป็นเชฟผมจะช่วยทำครับ
0: เอาหมวกเชฟมาใส่โฟมให้อาจารย์เลยมาที่อาจารย์จะลองก็คือง่ายๆเลยอาจารย์จะเอาไอ้เจ้าถ้วยที่มีเม็ดโฟมในนี้อยู่แล้วเนี่ยมาวางบนนี้เลยพวกเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเม็ดโฟมครับไอรีนก่อน
1: อาจารย์คะหนูว่านะคะมันน่าจะลอยขึ้นมาแบบเด้งๆ
0: โอ้โหขนาดเลยนะ
1: ก็เด้งๆเด้งเหมือนกันนะเด้งดึง
0: เด้งดึงพิงยางก็เหมือนกันอยากจะถามว่าคิดว่าเพราะอะไร
2: น้องๆทางบ้านลองเดากันดูนะครับว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น
3: มันสั่นๆอ๋อ
0: สั่นๆอะไรสั่น
1: มันสั่น
0: เครื่องสั่นโอเคไอรีนว่า
1: หรือว่าเป็นเพราะว่าไฟฟ้าสถิต
0: โอ้โหฟังดูดีเพราะวันนี้เราคุยเรื่องไฟฟ้าสถิต
2: ไปทำการทดลองกันเลยดีกว่าครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวเรามาลองเดินเครื่องกันเลยดีไหมครับนี่เดี๋ยวอาจารย์ทำหน้าที่เดินเครื่องเองก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดแล้วก็จะเห็นสายพานนี้เริ่มเคลื่อนที่และเดี๋ยวมันก็จะเริ่มมีการเก็บประจุเอาไว้นะเริ่มเลยนะมีสังเกตอะไรไหม
1: นี่
0: อ่ะเอานะอีกทีนี่เพราะนั้นสิ่งที่เราทุกคนตอบอาจารย์มาเมื่อสักครู่ถูกต้องเลยเพราะตอนนี้ทันทีที่อาจารย์เดินเครื่องเนี่ยไอ้เจ้าลูกบอลโลหะตัวนี้ก็จะเริ่มสะสมประจุแล้วประจุเองก็จะค่อยๆถ่ายเทไปผ่านไอ้เจ้าถ้วยพลาสติกซึ่งถึงแม้ว่าพลาสติกอาจจะนำไฟฟ้าได้ไม่ดีมากแต่ก็มันก็ยังพอที่จะนำไฟฟ้าได้บ้างประจุก็เลยค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็ถ่ายเทไปให้กับเจ้าเม็ดโฟมแล้วพอเม็ดโฟมมันเริ่มมีประจุมากขึ้นแล้วมันเป็นประจุชนิดเดียวกันพอมันเป็นประจุชนิดเดียวกันมันก็เลยเริ่มที่จะมีการดีดออกจากกันบ้างพอเราไปกระตุ้นมันสักเล็กน้อยมันก็เลยกระเด็นออกมาให้เรา
1: คราวนี้อาจารย์กดไม่ยั้งเลยโอเควะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้คือด้วยความที่เครื่องนี้ถ้าอาจารย์ เดินเครื่องต่อเนื่องไปเนี่ยประจุมันก็จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะได้สัมผัสกับอะไรที่อันตรายมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะไม่เดินเครื่องนี้นานจนเกินไปแต่ตอนนี้ทุกคนสังเกตเห็นแล้วเนาะนี่คือคุณสมบัติของไฟฟ้าสถิตซึ่งตอนนี้เราผลิตได้ในปริมาณมากเลยทีเดียวเรามาทบทวนกันนิดนึงว่าวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างอันที่1เลยพวกเราต้องรู้เลยว่าประจุมี2ประเภทก็คือมีประจุบวกและประจุลบประจุเหมือนกันจะ
4: ต่างกัน
0: ดีมากถ้าต่างกันจะ
4: ดูดกัน
0: และเรา
1: ใช้ไม่เหล็กเลย
0: ใช่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองเพื่อจะทดสอบไอ้เจ้าคุณสมบัติเหล่านี้โดยการใช้เรื่องของการเสียดสีเป็นหลักเลยสำหรับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยมือของเราเองหรือจะเป็นด้วยอุปกรณ์ของเราก็ตามและสิ่งที่เราเรียนรู้เพิ่มเติมวันนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่าวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมีความสามารถในการรับและในการถ่ายเทประจุไม่เหมือนกันมันก็เลยนำมาสู่ว่าเราสามารถถ่ายเทประจุจากวัสดุหนึ่งไปยังวัสดุอีกชิ้นหนึ่งได้แต่อย่างไรก็ดีอุปกรณ์นี้ยังทำอะไรได้มากกว่าที่เราเห็นไปแล้วเมื่อสักครู่แล้ววันนี้เวลาของเราก็อาจจะดูจะไม่ค่อยจะเพียงพอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามการทดลองเหล่านั้นกันอีกในครั้งต่อไปแล้วเรื่องราวความสนุกเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับติดตามกันต่อไปในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดี

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สดีค่ะอาจารย์ปอนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โอปอกับสกุลค่ะวันนี้อาจารย์โอปอจะพาทุกคนนะคะไปทำเว็บไซต์นะคะหรือว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอนะคะหรือว่าแฟ้มสะสมงานนะคะหรือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลนะคะของทุกคนซึ่งเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Google Site นะคะหนึ่งในบริการของ Google Application นะคะซึ่งนอกจากเราสามารถใส่รูปภาพได้แล้วนะคะใส่วิดีโอได้แล้วเราก็สามารถใส่ปฏิทินนะคะหรือแบบฟอร์มต่างๆที่ตัวเอกสารของ Google Application มีนะคะเช่น Google Sheet นะคะ Google Form นะคะ Google Application ต่างๆอันเนี้ยนะคะสามารถที่จะใส่เข้าไปในตัว Google Site ได้เลยนะคะเดี๋ยววิธีการทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเดี๋ยวลองก็ไปดูการทำนะคะตัวไซต์นะคะเว็บไซต์หรือว่าตัวพอร์ตโฟลิโอออนไลน์เนาะนะคะด้วยบริ

การของ Google Site นะคะอย่างที่บอกก็คือ Google Site ก็คือเป็นโปรแกรมที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรีนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ปรับแต่งรูปลักษณ์ให้มีความสวยงามอย่างอิสระนะคะแล้วก็สามารถรวบรวมความหลากหลายของฟังก์ชันไว้ด้วยกันเช่นพวกรูปภาพวิดีโอนะคะปฏิทินเอกสารนะคะหรืออื่นๆที่เราสามารถนำมาแทรกในหน้าเว็บเพจได้เลยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มลูกเล่นนะคะให้การใช้งานเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้ด้วยค่ะอันดับแรกนะคะในการเข้าใช้งาน Google Site นะคะเราสามารถเข้าได้3วิธีนะคะวิธีแรกก็คือเราสามารถเข้าไปใน google.com นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Google Site นะคะ Google Site อันนี้คือวิธีที่1นะคะ Google Site นะคะแล้วเราก็เข้าไปได้เลย Google Site Sign In นะคะถ้าเราทำการล็อกอินเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปสู่ Google Site เลยนะคะส่วนวิธีที่2นะคะวิธีการเข้าใช้งาน Google Site ก็คือนะคะเมื่อเราล็อกอินเข้าไปใน Google Drive ของเราแล้วนะคะเราสามารถที่จะคลิกขวานะคะแล้วก็ไปยังเพิ่มเติมนะคะแล้วก็หาคำว่า Google Site ได้เลยนะคะอันนี้คือวิธีที่2นะคะส่วนนะคะวิธีที่3นะคะเป็นวิธีที่ง่ายเหมือนกันนะคะเราสังเกตนะคะตรงซ้ายมือมันจะมีคำว่าใหม่นะคะใหม่แล้วก็เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เข้าไปอย่าง Google Site ได้เลยนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าองค์ประกอบของ Google Site นะคะมีอะไรบ้างนะคะGoogle Site อันแรกนะคะเราก็จะมีในส่วนของแบนเนอร์นะคะแบนเนอร์ตรงนี้นะคะเราสามารถจะสร้างแบนเนอร์มาก่อนได้นะคะโดยโปรแกรม Canva หรือโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราก็สามารถจะเลือกนะคะเปลี่ยนรูปภาพได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันในกรณีที่เราไม่มีภาพนะคะนะคะไปที่คำว่าเปลี่ยนรูปภาพนะคะแล้วก็เลือกนะคะในกรณีที่เรายังไม่ได้ออกแบบมานะคะมันก็จะมีนะคะตัวภาพให้เราเลือกนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะคะลองเลือกนะคะแล้วก็กดเลือกไปเลยนะคะเราจะสังเกตนะคะจะมีฟังก์ชันของเรานะคะเป็นไม้กายสิทธิ์ตรงนี้นะนะคะเราสามารถคลิกเพื่อให้ข้อให้รูปภาพเราชัดขึ้นได้นะคะอันนี้คือในกรณีที่เราไม่มีรูปภาพนะคะส่วนถ้าเรามีรูปภาพแล้วนะคะให้เราไปที่เปลี่ยนภาพนะคะแล้วก็คลิกอัปโหลดนะคะสมมุติเราได้สร้างแบนเนอร์ไว้แล้วนะคะนี่คือเราสามารถจะแอดแบนเนอร์มาได้เลยนะคะขนาดแบนเนอร์ที่เหมาะสมนะคะในการทำ Google Site ก็คือ 1,600 พิกเซลคูณ400พิกเซลนะคะเราจะได้ขนาดของแบนเนอร์ที่เป๊ะนะนะคะเรามองว่าเป๊ะได้เลยนะคะถ้าเกิดเราอยากให้ภาพแบนเนอร์ชัดขึ้นก็กดที่นะคะเป็นรูปปรับแต่งเพื่อให้อ่านง่ายนะคะตรงนี้นะคะตรงไหนที่เราไม่เอานะคะเราสามารถจะคลิกนะคะแล้วก็ลบออกได้เลยสมมุติว่าเราได้ออกแบบมาแล้วนะคะเราไม่อยากได้คำว่าชื่อหน้าตรงนี้เราก็กดถังขยะได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะได้หน้าของตัวเว็บไซต์ของเราที่มีแบนเนอร์แล้วนะคะต่อไปเราจะใส่นะคะตัวเหมือนโลโก้นะคะเล็กน้อยนะคะเหมือนเป็นชื่อของเว็บไซต์เราสามารถพิมพ์ป้อนชื่อเว็บไซต์ได้เลยนะคะอาจารย์อุปอก็จะพิมพ์ว่าอาจารย์อุปอนะคะนี่นะคะตรงส่วนตรงนี้เวลาเรานำตัวเมาส์ไปชี้เห็นไหมมันจะมีให้เราพิมพ์คำว่าเพิ่มโลโก้ได้ด้วยแสดงว่าในหน้าเว็บไซต์มันก็จะมีโลโก้ด้วยนะคะแต่ถ้าโลโก้เรายังไม่ได้ออกแบบมานะคะเราก็สามารถที่จะหานะคะเพิ่มเติมได้เลยนะคะอาจารย์อุปกรณ์ลองเพิ่มเข้าไปนะคะปุ๊บนะคะเราก็สามารถถ้าเรามีโลโก้อยู่แล้วก็กดอัปโหลดได้เลยนะคะแต่ถ้าเรายังไม่มีเราก็สามารถที่จะใส่โลโก้นะคะเข้าไปได้ด้วยนะคะในตัว Google ได้นะคะกดที่เลือกนะคะแล้วไปยังตรงGoogle รูปภาพนะคะพิมพ์ไปก็ได้นะคะหัวไอคอนนะคะดันจะใส่โลโก้ไอคอนไปกดเลือกเลยค่ะจากนั้นกดแทรกนะคะโอเคเราจะสังเกตเห็นโลโก้เล็กๆนะคะตรงนี้ค่ะตรง Google ค่ะเราสามารถเซตได้นะคะว่าเมนูของเรานะคะเราจะเป็นเมนูที่อยู่ทางด้านข้างบนนะคะหรือว่าทางด้านซ้ายให้มาที่การนำทางนะคะตรงนี้ก็ถ้าเกิดอยากได้โลโก้ตัวเมนูนะคะอยู่ด้านบนก็คลิกด้านบนอยากให้อยู่ด้านข้างก็คลิกด้านข้างนะคะส่วนสีก็คือแถบโลโก้ตรงนี้นะคะเราอยากให้โปร่งใสโปร่งใส

คือมาเราจะไม่ได้เห็นสีอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดอยากให้เป็นสีขาวนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะสีดำก็เลือกได้นะคะแต่ในที่นี้นะคะอาจารย์ปอจะเลือกเป็นโปร่งใสจะได้ดูเข้ากันนะคะในส่วนของเนื้อหานะคะวันนี้อย่างที่บอกก็คือเราจะทำเป็นแบบแฟ้มนะคะเป็นแบบเหมือนเว็บไซต์เป็นโฟลิโอของเราเนาะนะคะฉะนั้นวิธีเราก็จะใส่ข้อมูลกับข้อมูลส่วนตัวซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างเนาะนะคะตัวอย่างที่อาจารย์โอปอลบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเว็บไซต์ของอาจารย์โอปอลเองนะคะอาจารย์โอปอลทำเว็บไซต์ด้วย Google Site นะคะเพื่อเป็นการบอกรายละเอียดของตัวอาจารย์เองนะคะว่าอาจารย์โอปอลเป็นใครนะคะจบการศึกษาจากไหนสนใจอะไรนะคะแล้วก็ในเทอมแต่ละเทอมค่ะอาจารย์โอปอลสอนวิชาอะไรนะคะซึ่งภาษาเราเปลี่ยนได้หมดนะคะอันนี้อาจารย์โอปอลจะใช้ภาษาอังกฤษนะคะเราสามารถจะเปลี่ยนได้หมดตรงนี้นะคะเมนูจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะมันก็จะมีเมนูอย่างที่อาจารย์โอปอลบอกเมื่อกี้เราจะเอาเมนูไว้ข้างบนก็ได้นะคะหรืออยู่ด้านซ้ายก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะคะนี่นะคะเราสามารถใส่ได้ทั้งรูปภาพวิดีโอนะคะข้อความสีใส่ไปได้เลยนะคะอันนี้ก็ลักษณะของวิดีโอเนาะอาจารย์โอปอลก็ใส่ตัววิดีโอเข้าไปด้วยนะคะใส่ลิงก์ได้นะคะเหมือนเราทำเว็บไซต์ปกติได้เลยนะคะใส่ตารางสอนนะคะที่เป็นภาพแอดไปได้นะคะใส่การติดต่อของเรานะคะอันนี้คือเมนูนะคะส่วนวิธีการทำนะคะทำอย่างไรนะคะโอเคเราได้ในส่วนของแบนเนอร์แล้วก็เนื้อหาในส่วนของบอดี้แล้วเนาะนะคะอย่างที่เราบอกเว็บไซต์นะคะก็จะมีองค์ประกอบอยู่4อย่างแบนเนอร์นะคะเมนูบอดี้แล้วก็ฟุตเตอร์นะคะในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เขาจะเรียกว่าบอดี้นะคะซึ่งบอดี้ถ้าเราไปดูตรงเมนูขวามือนะคะมันจะมีคำว่าแทรกนะคะหน้าเว็บนะคะแล้วก็ธีมนะคะนี่นะคะถ้าเราอยากได้รูปแบบไหนธีมแบบไหนนะคะเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบธีมได้เลยนะคะนี่เลือกได้แต่เราจะเลือกได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าใน Google ค่ะมันจะมีธีมสำเร็จรูปเนาะให้เราสามารถที่จะเลือกใช้นะคะไม่เยอะมากเนาะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้บางอย่างเท่านั้นนะคะเราลองมาดูว่าถ้าเราจะแทรกนะคะข้อความรูปภาพวิดีโอนะคะลิงก์เข้าไปข้างในเราควรแทรกอย่างไรนะคะจริงๆแล้วมันจะมีในส่วนของกล่องข้อความอยู่ขวามืออยู่แล้วนะคะกล่องข้อความก็ใช้แอดข้อความเข้าไปนะคะรูปภาพตรงนี้ก็คืออะไรที่เป็นรูปก็ใส่เข้าไปฝังก็คือเราอาจจะฝังที่เป็นลิงก์ก็ได้นะคะหรือฝังวิดีโอใน YouTube ก็ได้นะคะเราแอดมาได้หมดที่มันเป็นลิงก์นะคะในไดรฟ์ก็คืออะไรที่อยู่ในไดรฟ์ของเรานะคะใน Google Drive ของเราเราก็สามารถแอดมาได้หมดเลยนะคะแต่อาจารย์โอปอลมีวิธีง่ายๆค่ะจริงๆแล้วเราใช้เวลานิดเดียวในการทำก็คือเราลองมาดูตรงคำว่าบล็อกเนื้อหาข้างล่างตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่าบล็อกเนื้อหาเราต้องคิดก่อนว่าในหน้าเว็บไซต์ของเราเราจะนำเสนอแบบไหนนะคะอาจารย์โอปอลบอกว่าอาจารย์โอปอลอยากใส่รูปตรงนี้นะคะรูปที่เป็นแบบนี้เนาะนะคะนี่อาจารย์โอปอลก็ใส่มาเลยนะคะแสดงว่าข้อความตรงนี้เราก็สามารถใส่ได้เลยนะคะคลิกข้อความไปนะคะอาจารย์โอปอลขออนุญาตนะคะ copy มาจากเราสามารถที่จะ copy มาก็ได้นะคะหรือว่าเราพิมพ์ก็ได้เนาะนะคะโอเคจะบอกขออนุญาต copy ข้อมูลนะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ pass ได้เลยนะคะนี่นะคะใส่ได้เลยนะคะเปลี่ยนสีได้นะคะถ้าเกิดอยากให้ฟอนต์ใหญ่นะคะเรามาส่วนหัวตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะให้ใหญ่แค่ไหนจะให้เล็กแค่ไหนนะคะสีสันก็เปลี่ยนได้นะคะสีสันเปลี่ยนได้นะคะเราก็จะใส่รูปเปลี่ยนสีได้เลยส่วนรูปภาพก็เหมือนกันนะคะเราจะใส่รูปภาพเราเองก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใส่รูปภาพที่เขาเตรียมไว้ให้ก็ได้นะคะโดยคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะคลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะเลือกรูปภาพคือในกรณีที่เรายังไม่ได้เตรียมรูปไว้นะคะเราก็ไปเลือกใน Google ได้นะคะเราก็ลองพิมพ์ภาพที่เราจะใช้นะคะตรงนี้ได้เลยเลือกได้เลยพิมพ์ส่วนที่เราต้องการนะคะสมมติเราจะพิมพ์คำว่าบุ๊กนะคะเราจะใส่บุ๊กนะคะใน Google ก็จะนำเสนอตัวรูปภาพที่เป็นหนังสือให้เรานะคะตามที่เราต้องการนะคะเราก็สามารถที่จะแทรกนะคะตัวรูปภาพเข้าไปได้เลยนะคะเพื่อเป็นการตกแต่งนะคะ
แต่ถ้าเกิดเราจะใส่รูปภาพอย่างที่อาจารย์อุปอบอกเนาะเราก็ต้องมีตัวรูปภาพของเราเนาะเก็บไว้ก่อนนะคะเราก็ต้องมีรูปภาพของเราเก็บไว้ก่อนนะคะเช่นอาจารย์อุปอบอกว่าอาจารย์อุปออยากใส่รูปอาจารย์อุปอเองแสดงว่าอาจารย์อุปอต้องมีรูปนะคะในการที่จะเตรียมไว้นะคะ

ีภาพหมุนมีปุ่มนะคะมีตัวแบ่งนะคะมีตัวลิงก์โซเชียลมีเดียนะคะมี YouTube อะไรต่างๆมากมายแล้วแต่เราว่าเราจะชอบแบบไหนเนาะนะคะส่วนจารุปอจารุปอส่วนมากก็จะใส่ในตัวรายละเอียดนะคะจังก็จะเพิ่มนะคะในส่วนของข้อมูลเข้าไปนะคะก็คือกล่องข้อความคลิกกล่องข้อความนะคะเราก็ใส่ข้อความเราพิมพ์ไปได้เลยนะคะแต่ว่านะคะเดี๋ยวจารุปอจะใส่นะคะตัวรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปพิมพ์ไปได้นะคะเราก็ copy มาก็ได้นะคะถ้าเรามีข้อความใน Word เนาะนะคะเราก็ใส่ไปได้เลยนะคะนี่คือข้อความนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเราลองดูตรงแถบสีของส่วนตรงนี้ค่ะมันจะปรับไปตามธีมเนาะนะคะเราก็เปลี่ยนได้เลยนะคะอันนี้ในส่วนของรูปภาพนะคะใส่วิดีโอได้ไหมใน YouTube ได้ค่ะเราก็มาในส่วนของตัววิดีโอนะคะ YouTube นะคะค้นหา YouTubeนะคะสมมุติอาจารย์อุปอชอบในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์อาจารย์อุปอก็หาคำว่าคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีนะคะในส่วนของตัว YouTube นะคะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นให้เราเลยในสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะนี่นะคะเราก็สามารถใส่ตัว YouTube เพิ่มเติมไปได้นี่เราสามารถใส่ปฏิทินนะคะในกรณีที่เราอยากจะแอดปฏิทินเข้าไปนะคะมาดูนิดนึงนะคะในส่วนของเราในแต่ละส่วนค่ะเราสามารถใส่ตัวแบ่งได้นี่ค่ะใส่ตัวแบ่งนะคะใส่ตัวแบ่งนะคะอย่างที่อาจารย์อุปบอกก็คือส่วนประกอบของเว็บไซต์มันจะต้องมีแบนเนอร์เมนูในส่วนของบอดี้เนื้อหาแล้วมันก็จะมีส่วนของฟุตเตอร์นะคะเราสามารถเพิ่มส่วนท้ายได้เลยนะคะเราคลิกส่วนท้ายส่วนมากเราจะใช้คำว่าอะไรกันคะน่าจะเป็นตัว copyright เนาะนะคะแต่จริงๆเราก็ใส่เป็นชื่อนามสกุลของเราก็ได้เบอร์โทรนะคะหรือตัวช่องทางที่เราอยากจะให้คนที่เขาสนใจค่ะสามารถที่จะติดต่อได้อาจารย์ปอก็จะใส่นะคะเป็นชื่ออาจารย์อุปอนะคะนะคะแล้วก็ใส่โซเชียลมีเดียละกันนะคะหรือว่าการติดต่อของเราหรือใส่ที่อยู่ก็ได้ค่ะใส่อีเมลก็ได้นะคะแต่เนี้ยอาจารย์อุปอขอใส่คร่าวๆละกันนะคะเป็นอาจารย์อุปอตรงนี้นะคะเราก็จะใส่ตัวแถบก็ได้ค่ะมันจะได้ดูว่ามันมีความเป็นส่วนๆเนาะนะคะอันนี้เสร็จแล้วในหน้าแรกนะคะปกติเว็บไซต์เราจะมีหลายหน้าใช่ไหมหลายหน้าก็คืออย่างที่อาจารย์บอกอันนี้ของอาจารย์อุปอมีหน้าโฮมนะคะมีหน้า about นะคะเกี่ยวกับตัวอาจารย์อุปอเองนะคะการเพิ่มหน้าของเราควรจะเพิ่มยังไงนะคะเราสามารถจะเพิ่มหน้าของเราได้เลยนะคะโดยไปที่เมนูนะคะที่2ที่ชื่อว่าหน้าเว็บนะคะหน้าเว็บตอนนี้เรามีหน้าแรกหน้าเดียวนะคะเราจะเพิ่มอีกหน้านะคะเป็น about นะคะเราก็คลิกหน้าเว็บใหม่แล้วก็ตั้งชื่อเลยนะคะหน้าที่2เกี่ยวกับเรานะคะ about ค่ะกดเสร็จสิ้นค่ะมันจะขึ้นหน้าใหม่มาให้เราอัตโนมัติเลยนะคะเราไม่เอาตรงไหนเราก็สามารถลบออกได้นะคะนี่นะคะในหน้า about ของอาจารย์อุปอก็จะเป็นเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการใช่ไหมคะว่าอาจารย์อุปอไปไหนมาบ้างไปทำอะไรไปอบรมอะไรมาบ้างนะคะเราก็จะใส่รูปได้เหมือนเดิมอย่างที่บอกเนาะเราต้องเซฟรูปไว้ก่อนนะคะอยากใส่เนี่ยนะคะอยากใส่รูปไว้ข้างบนแล้วก็มีเนื้อหาข้างล่างนะคะเราก็ลองมาดูสิเราแทรกยังไง1เราจะแทรกรูปอยากแทรกรูปก่อนก็มาที่รูปภาพได้นะคะแล้วก็กดอัปโหลดนะคะแล้วก็ใส่รูปเข้าไปรูปตรงนี้เราก็สามารถที่จะขยายได้เลยนะคะเราสามารถปรับได้ด้วยนะคะว่าเราอยากจะให้โชว์แค่ตรงไหนนะคะปรับได้เลยเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปแล้วก็ปรับหรือว่าครอปนะคะครอปก็ใช้ในกรณีที่เราไม่ต้องการบางส่วนนะคะไม่ต้องการบางส่วนเราก็สามารถที่จะครอปได้เลยนะคะใส่รูปต่อไปอยากใส่กล่องข้อความนะคะเราก็คลิกที่กล่องข้อความนะคะแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเราก็เอาข้อมูลนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะได้เลยนะคะนี่นะคะอยากจะเน้นส่วนก็เ

0: สีได้เลยนะคะเราลองไปดูนะคะตอนนี้เราทำสองหน้าแล้วนะคะเราทำสองหน้าแล้ววิธีการดูนะคะเราก็คลิกมาที่หน้าแรกนะคะแล้วดูนะคะคลิกตรงแสดงตัวอย่างนะคะคลิกแสดงตัวอย่างปุ๊บนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เราทำเมื่อกี้อันนี้คือหน้าแรกนะคะมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะดูผ่านอะไรผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านแท็บเล็ตนะคะหรือว่าผ่านโมบายหรือโทรศัพท์ของเราหน้าจอจะปรับไปตามอุปกรณ์นะคะที่เราจะดูนะคะเรามี2หน้าคือหน้า2นะคะ about เนาะนะคะเมื่อกี้หน้าแรกอาจารย์อุปกรณ์ใส่อะไรคะใส่ตัววิดีโอนะคะขึ้นไหมวิดีโอขึ้นนะคะสามารถกดเพลย์ได้ไหมกดเพลย์ได้เลยนะคะถ้าเราไม่แก้ไขอะไรแล้วเราก็กดปิดนะคะข้างหลังมันก็จะมีปุ่มเนาะตัวแบ่งนะคะโซเชียลมีเดียเนาะโซเชียลมีเดียก็คือเราใส่รูปภาพใส่ลิงก์ใส่รูปภาพใส่ลิงก์เราแทรกก็ไปนะคะเราก็สามารถจะใส่ได้เลยนะคะอีกอันนึงที่เขานิยมใส่กันมากเลยนะคะคือเขาชอบใส่ในส่วนของตัวเป็นแผนที่นะแผนที่นะคะเราก็สามารถคลิกแผนที่ได้เลยนะคะเลือกตำแหน่งของเราอาจารย์อุปอยู่ตรงไหนเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะตรงนี้เราเลือกได้เลยเราเลือกตำแหน่งเลือกตำแหน่งที่เราอยู่ก่อนนะคะเราก็กดเลือกได้เลยค่ะนะคะแผนที่ก็จะปักหมุดไปที่เราอยู่เนาะนะคะเราจะใส่หัวข้อไหนนึงเราก็ไปทำการเป็นไงคะเราต้องกดส่วนก่อนแล้วทำการแทรกเนาะสมมติเราใส่กล่องแล้วเราพูดว่าแผนที่นะคะแผนที่นี่นะคะไฮไลท์แล้วก็สามารถเลือกที่ขนาดได้เลยนี่ค่ะแผนที่ใส่สีได้ด้วยนะคะใส่สีได้ด้วยนะคะแผนที่นะคะก็ใส่ได้หลายอย่างหลายๆอย่างนะคะทุกอย่างแผนที่แม้แต่เอกสารนะคะที่อยู่ใน Google Drive ของเราสไลด์นะคะสไลด์ก็คือตัวสไลด์ Google Slide ที่เราทำเพื่อนำเสนอค่ะแทรกได้แล้วก็ในชีทนะคะก็คือในส่วนของ Google Form ต่างๆก็ใส่ได้หมดเลยนะคะเราสามารถใส่ได้หมดนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอันสุดท้ายเนาะอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าในส่วนของบทเนี้ยวิธีการนะคะทำ Google Site อย่างง่ายเนาะนะคะเราสามารถจะใส่ข้อมูลเข้าไปในเบื้องต้นได้นะคะวิธีการก็คือเป็นการเซฟนะคะเพื่อเราจะเผยแพร่นะคะเราก็มายังนะคะปุ่มข้างบนเห็นไหมคะมันจะมีคำว่าเผยแพร่นะคะเรากดเผยแพร่นะคะตั้งชื่อเว็บไซต์ของเรานะคะตรงนี้มันจะเช็คว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยซ้ำกันหรือเปล่านะคะถ้าอาจารย์โอปอจะตั้งชื่ออาจารย์โอปออ่ะลองดูสิอาจารย์โอปอแต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะห้ามตั้งเป็นภาษาไทยอ่ะถ้าเกิดมันซ้ำกันมันก็จะบอกว่าชื่อดีนะแต่ว่ามีคนใช้แล้วนะคะฉะนั้นเราก็อาจจะใช้เป็นอาจารย์โอปออาจจะไม่ว่างใส่คอมเข้าไปดูสิว่างถ้าว่างก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมานะคะใครดูได้บ้างอันเนี้ยนะคะอาจารย์อุปอใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยแน่นอนเวลาเราทำเว็บไซต์อะค่ะเราไม่ได้ให้คนในองค์กรดูอย่างเดียวเราก็อยากจะให้คนข้างนอกดูด้วยฉะนั้นเราอยากให้คนข้างนอกดูด้วยลองกดจัดการนะคะแล้วก็เลือกบอกว่าให้คนที่ดูได้เป็นสาธารณะนะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็กดเผยแพร่ได้เลยนะคะนี่พอเรากดเผยแพร่แล้วสังเกตเราจะมีมุมนะคะสามเหลี่ยมนะคะชี้ลงมามีอะไรบ้างถ้าเราตั้งค่าผิดเมื่อกี้หรือเราอยากจะเปลี่ยนชื่อนะคะเราก็มาเปลี่ยนตรงการตั้งค่าเผยแพร่ได้นะคะการตรวจสอบการเผยแพร่มันจะเป็นการเปรียบเทียบให้เรานะคะเวลาเดี๋ยวเรามาแก้ไขใหม่อ่ะเราจะต้องทำการกดเผยแพร่ตลอดการกดเผยแพร่แสดงถึงการเซฟนะคะแล้วก็ดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่อันนี้เราทำเสร็จออกมาแล้วเราสามารถดูว่าเว็บไซต์ที่มาเผยแพร่เป็นยังไงบ้างนะคะเราสามารถยกเลิกได้ด้วยสมมติเรากดเผยแพร่ไปแล้วเราไม่อยากให้คนเห็นละเราก็สามารถมากดยกเลิกตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่นะคะนะคะนี่คือหน้าเว็บไซต์นะคะที่เราได้ทำนะคะจารุปอทำแค่2หน้านะคะเดี๋ยวเรามีเวลาเราก็จะทำเพิ่มนะคะอันนี้2หน้าเนาะนะคะ2หน้านะ คะแล้วเราก็สามารถเวลาส่งลิงก์ไปให้เพื่อนนะคะเราก็สามารถกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะกดลิงก์ตรงนี้ข้างบนแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆได้เลยนะคะนะคะแต่ถ้าเรามีเวลานะคะเราก็จะทำเพิ่มเติมนะคะให้เพิ่มขึ้นมาหลายๆหน้านะคะอันนี้อาจารย์ปอได้ทำไปทุกหน้าแล้วนะคะทำไปทุกหน้าแล้วก็จะมีทั้งเมนู Home About Course นะคะ Schedule แล้วก็ Contact ตรงนี้นะเรามาเช็คดูตรงหน้าเว็บไซต์นะคะเราอยากทำเมนูเพิ่มเข้าไปนะคะเป็นเมนูย่อยเราก็กดที่ถ้าเกิดเป็นเมนูย่อยนะคะเราก็ต้องกดที่จุด3จุดนะคะแล้วเพิ่มหน้าย่อยเข้าไปเราก็จะได้เมนูย่อยขึ้นมาแต่ถ้าไหนเราไม่อยากเผยแพร่นะคะเราทำไปแล้วไม่อยากเผยแพร่เราก็กดนะคะจุด3จุดนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะไม่ให้แสดงได้ด้วยเช่นนะคะตรงเนี้ยเราถ้าเราไม่อยากให้ไม่ให้แสดงเราก็ซ่อนจากการนำทางนะคะมันก็จะมีเครื่องหมายกากบาทนะคะปิดนะคะอย่าลืมนะคะมีเวลาก็ทำให้ครบทุกหน้านะคะทำให้ครบทุกหน้าเลยขออาจารย์ปอได้ทำครบทุกหน้าแล้วนะคะอันนี้คือหลังจากที่เราทำไปทั้งหมดแล้วนะคะเราสามารถที่จะเห็นนะคะรูปแบบได้อย่างนี้นะคะนี่นะคะมีหน้าแรกนะคะก็จะเกี่ยวกับรายละเอียดรูปภาพของอาจารย์โอปอนะคะมีเกี่ยวกับเรานะคะเกี่ยวกับนะคะเราก็ใส่รูปไปได้เลยนะคะใส่ลิงก์ได้ด้วยนะนะคะใส่ลิงก์ได้ด้วยนะคะนะคะวิชาที่อาจารย์โอปอสอนนะคะมีทั้งวิดีโอนะคะรูปภาพใส่เข้าไปได้ YouTube นะคะใส่ได้นะคะแล้วก็ตัวตารางสอนนะที่มันเป็นรูปภาพเราก็สามารถที่จะใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการติดต่อเรานะคะเป็นไงกันบ้างคะเราใช้เวลาไม่นานนะคะในการสร้างเว็บไซต์ของตัวเองซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายมากนะคะลองเอาไปลองทำดูนะคะหรือว่าลองฝึกเนาะนะคะนอกจากนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำแค่พอร์ตโฟลิโอนะคะหรือว่าเว็บไซต์ส่วนตัวของตัวเองเราสามารถที่จะนำ Google Site นะคะไปทำข้อมูลของบริษัทได้นะคะหรือว่าทำในส่วนของแฟ้มสะสมงานเราได้นะคะหรือทำเว็บไซต์นะคะรวมไปถึงการทำเว็บเกี่ยวกับการขายของในอีคอมเมิร์ซได้อีกด้วยซึ่งเราก็สามารถที่จะเอามาปรับนะคะใช้ประโยชน์ได้มากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะการทำเว็บไซต์นะคะด้วย Google Site นะคะอาจารย์ปอก็จะมาสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยว EP หน้าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเติมนะคะเราสามารถจะเพิ่มในตัวฟังก์ชันรายละเอียดได้เพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดด ผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: cái cày. Ní cày chửi chửi.
1: สวัสดีนะครับน้องๆมีเรื่องชวนให้เราสงสัยเกี่ยวข้องกับค้างคาวเนี่ยมากมายเลยนะครับน้องๆลองดูคำถามเหล่านี้นะครับว่าตรงกับคำถามในใจของน้องๆหรือเปล่าทำไมค้างคาวถึงนอนห้อยหัวค้างคาวดูดเลือดมีจริงหรือเปล่าค้างคาวใช้หูหาอาหารจริงหรือเราจะมาคิดวิทย์ไขปริศนาและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวในวันนี้นะครับแต่จะสนุกสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

็แค่ตัวอย่างก็สุดตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเสียเวลานะครับไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะมาร่วมขบวนคิดวิทย์กับภารกิจค้างคาวสุดลึกลับไปพบกันเลยครับ

0: ผู้กล้าที่เราท้าให้มาคิดวิทย์เรื่องขังข่าวในวันนี้จะได้ลงพื้นที่สำรวจขังข่าวแม่ไก่ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาจะได้ใกล้ชิดกับขังข่าวแบบถึงเนื้อถึงตัวก่อนจะไปพบกับโจทย์ประจำวันที่จะต้องรวมพลังกันพิชิตให้ได
1: ้ผมก็จะเป็นคนสองกล้องครับแบ่งแล้วก็สลับกันไปส่วนจินนี่กับซีรีก็จะเป็นคนวาดรูปครับ
2: มันสีน้ำตาลหัวสีน้ำตาล
3: มันมีปีก
4: หัวสีน้ำตาล
3: ถูกต้องแล้วข้าวมีปีกเป็นเส้น
5: ๆสีดำ
4: ใช่สีเส้นๆสีดำ
6: ตรงส่วนด้านหน้ามันตั้งแต่จมูกถึงช่วงแก้มต้นๆเป็นสีดำๆแล้วก็หลังจากนั้นมันสีน้ำตาล
4: ถูกต้องเส้นๆ
6: แล้วก็อยู่เป็นกลุ่ม
7: ห้อยหัวนอนจมูกมันเหมือนหมูเลย
8: ส่วนมากจะหุบตอนนอน
9: ทำไมตามันเล็กจัง
4: เสียงซึ่งคนจะไม่ได้ยินคนจะไม่ได้ยิน
3: มันใช้เสียงที่คนไม่ได้ยินหรือเปล่าม
4: ัน
6: น่าจะเหมือนเรดาร์ของเครื่องบินที่ตรวจจับสิ่งของ
10: เสียงเหรอคะเสียงมันเหมือนกับเล่นไวโอลินนะคะเหมือนกับเสียงไวโอลินที่มันแสบหูแล้วก็สูงสูงอะค่ะ
8: หรือว่าขามันอะคล้ายๆไก่ตามันไม่ค่อยดีก็เลยใช้เสียง
6: คิดว่ามันจะแบบว่าเอ้ยยังไงหรือว่าปัสสาวะยังไงครับ
9: น่าจะแบบจับกิ่งไม้
6: จ
9: ับ
6: ก
9: ิ่
6: งไม้สอง
9: ม
6: ือแล้วก็แบบแบบโผล่ลงแบบเหมือนลิงครับมันยิงยันหรอครับ
8: ลงมาเลย
6: แต่มันก็ไม่กลัวลมเลยเนาะเห็นลมพัดมาพัดไปพัดมามันก็ค่อยตองแตงตองแตงตองแตงอยู่
11: เอาแล้วมันห้อยหัวหลับลงมาแล้วมันทำไมมันไม่ร่วงลงมาล่ะมันหลับสนิทแล้วหลับแบบ
10: ขามันเกาะไว้อ่ะเกาะไว้อย่างแน่นเหมือนมีก
7: า
10: วตา
7: แปะไว้คงเป็นแบบคนมั้งที่หายใจตลอด
9: แต่ขังเขาก็ทำไมมันอยู่เป็นกลุ่มเลย
6: มันถ้าอยู่เดี่ยวมันจะอันตรายกว่าป่ะมันเหมือนหนูบินอ่ะเหมือนหนูติดปีกแล้วก็บินได้
10: ก็รู้สึกดีอะค่ะไม่เคยเจอขังข่าวอะค่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะอย่างนี้
0: เมื่อน้องๆได้สำรวจสังเกตเจ้าขังข่าวมากมายที่อยู่ในระยะไกลแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ใกล้ชิดขังข่าวกันแบบถึงเนื้อถึงตัว
12: สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขังข่าวกันขังข่าวที่เราอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้างแต่ถ้าเราไปสัมผัสโดยตรงก็อาจจะทำให้ไปติดเชื้อมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เลยได้นำขังข่าวที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาให้ศึกษากันขังข่าวก็มีหลักๆมีอยู่2กลุ่มที่เราเห็นเนี่ยเรียกขังข่าวขังข่าวอะไร
13: แม่ไก่
12: แม่ไก่ทำไมเขาเรียกแม่ไก
10: ่เพราะมันตัวใหญ่
12: ตัวใหญ่เท่าไหร่
13: แม่ไก่
12: ถ้าแม่ไก่ก็คือตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก flying fox และหน้าตาของเขาเนี่ยตัวนี้ข้างคาวจะหน้าตาเหมือนหมาป่านะตัวใหญ่นะถ้าจมูกยาวตาโตหากินกลางคืนก็ใช้สายตาจมูกยาวก็สามารถทำไมดมกลิ่นได้ดีกลางคืนมองไม่เห็นเนี่ยกลิ่นผลไม้สุกอยู่ตรงไหนก็จะไปได้กลางคืนที่มีแสงน้อยๆนะก็เราก็จะเห็นว่ามันก็สามารถดูได้ว่ามีต้นไม้อยู่ตรงไหนทิศทางเป็นยังไงบินไปบินกลับได้นะแต่มีอีกกลุ่มนึงนะที่เขาเรียกว่าข้างคาวกินแมลงเขาจะใช้พิเศษนิดนึงนะใช้เสียงขังข่าวเนี่ยมันสามารถส่งเสียงได้ถึงตั้งแต่ 50,000 จนถึงแสนเฮิรตซ์ซึ่งเราไม่ได้ยินจากตัวขังข่าวเนี่ยไปสู่ตัววัตถุเนี่ย300เมตรนาที
7: เวลาเสียงมันไปกระทบแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นต้นไม้หรือว่า
12: พอเสียงไปกระทบไปใช่ไหมครับแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยจะเข้าหูทั้งสองข้างประสาทเนี่ยสมองของขังข่าวจะแปลเป็นภาพว่าเป็นอะไรนะแปลเป็นภาพเลยเป็นจินตนาการของภาพออกมาเลยเป็นแมลงเป็นสิ่งกีดขวางเป็นผลไม้เป็นอะไร
7: ทำไมเวลามันนอนค้างคาวห้อยหัวลงมาใช่ป่ะครับ
12: ใช
7: ่ตามปกติมันต้องตกลงมามันนอนแล้วมันไม่ตกเหรอ
12: ใช่เขาจะเกี่ยวพอดีกับจุดศูนย์ถ่วงเขาพอดีเขาเป็นขาเขาเป็นตะขอเนี่ยเห็นไหมจุดศูนย์ถ่วงพอดีไม่ตกเลย
6: อาจารย์ก็บอกว่าเพศผู้กับเพศเมียก็จะมีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันเหมือนคนเราของเพศเมียก็จะมีเต้านมส่วนของเพศผู้ก็จะมีอวัยวะเพศอีกส่วนหนึ่งถ้าคราวหน้าผมไปได้เจอค้างคาวหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่อยู่ใกล้มันเกินเพราะว่ามีเชื้อโรคด้วยอย่างที่อาจารย์บอกไว้ส่วนค้างคาวที่อาจารย์เอามาสตาร์ฟก็ถูกฆ่าเชื้อโรคไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปแช่ในน้ำดองทำให้เราสามารถจับได้
12: ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการส่งคลื่นเสียงของค้างคาวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องมือมาเครื่องมือนึงเขาเรียกแบตดีเทคเตอร์ไว้แอบฟังเสียงค้างคาวคุยกันเครื่องนี้จะรู้ว่าค้างคาวแต่ละชนิดคุยกันได้คลื่นเสียงอะไรเวลาจะใช้เครื่องมือนี้ใช่มั้ยเราก็ปรับคลื่นว่าคลื่นที่เท่าไหร่นะปรับคลื่นไปคลื่นเท่าไหร่ก็เหมือนกับวิทยุเราเปิดหน้าวิทยุในรถใช่ไหมเราเปิดในรถเราจะฟังคลื่นอะไรเราก็ปรับมีเสียงคุยกันไหมถ้ามีเสียงคุยก็เป็นข้างคาวชนิดนั้นชนิดนี้แต่ว่าอันนี้มันจะสูงขึ้นทั้งข้างคาวบินมาแล้วส่งคลื่นเสียงถ้าคลื่นเสียงตรงกันมันก็ดังวิบวิบวิบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็แสดงว่าเป็นข้างคาวในคลื่นเสียงนั้นเสียงที่มันใช้หาทิศทางก็จะเป็นเสียงคลื่นเสียงนึงไม่ดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่าเมื่อเจออาหารหรือเจอแมลงเนี่ยมันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอจะใกล้จะโฉบเสียงจะวื๊ดอย่างนี้แต่ว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยข้างคาวแม่ไก่เนี่ยพวกนี้เนี่ยแม่ข้าวกินผลไม้ไม่สามารถส่งเสียงอุลตราโซนิกหรือเสียงเอ็กโคโลเคชันอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ได้ยินเสียงสามารถส่องไปทางนู้นได้นะ
8: ได้ยิน
12: ได้ยินไหมได้ยินไหมเล็งไปที่มือที่เขาถูเห็นไหมได้ยินไหมนะเราไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้ได้ยินใช่ไหม
5: และเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค้างคาวแม่ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ศึกษาทั้งกายภาพภายนอกของเขามีทั้งตัวเป็นๆนะครับที่อยู่บนต้นไม้และก็ถูกดองไว้อยู่ในโหลนะครับน้องๆก็ได้สัมผัสกันด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความถี่สูงที่ค้างคาวได้ยินแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ยินโดยการใช้เครื่องแบ็คดีเทคเตอร์นั่นเองนะครับน้องๆเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกันแล้วล่ะว่าน้องๆเขาจะสามารถนำไปพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ของเราได้หรือเปล่าเราต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ
14: ไม่น่าเชื่อค้างคาวดูดเลือดมีอยู่จริงค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดเป็นค้างคาวกลุ่มนึงที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางสัตว์ที่พวกมันจะดูดเลือดคือวัวควายม้าสมเสร็จและก็ไก่งวงเท่านั้นและถ้ามันจะดูดเลือดมนุษย์แล้วก็มันก็จะดูดที่นิ้วเท้าไม่ใช่ซอกคอและมันก็ดื่มได้ในปริมาณแค่2ช้อนโต๊ะในการกัด1ครั้งเท่านั้นเลือดเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำดังนั้นถ้าพวกมันไม่ได้ดูดเลือดถึง2คืนติดกันมันก็จะตายแต่ธรรมชาติก็มีกลไกในการรักษาชีวิตค้างคาวทั้งหลายไว้โดยให้ค้างคาวตัวเมียที่โตเต็มวัยสามารถให้เลือดกับค้างคาวตัวอื่นได้แถมพวกมันยังจะจดจำกันด้วยว่าตัวใดเคยช่วยเหลือมันมันก็จะตอบตัวนั้นก่อนโอ้โหค้างคาวนี่น่าทึ่งจริง
5: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดวิทย์นะครับกับโจทย์สุดมันในรายการของเราแล้วนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวสุดลึกลับในวันนี้ก็คือให้น้องๆสวมวิญญาณเป็นค้างคาวโดยการปิดตาและฟังเสียงสะท้อนจากห้องลับ3ห้อง
15: 3ห้อง
5: 3ห้องนะครับในแต่ละห้องนะครับก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันไปรวมถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับน้องๆต้องคาดคะเนคิดเปรียบเทียบเพื่อตอบให้ถูกนะครับว่าห้องไหนเนี่ยมีวัสดุอะไรและอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโดยน้องๆเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมมาให้นำมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการรับฟังเสียงสะท้อนนะครับเหมือนกับหลักการได้ยินของข้างคาวเพื่อช่วยน้องๆนะฮะค้นหาตำแหน่งของวัสดุในห้องทั้ง3ห้องได้นั่นเองครับขอให้น้องๆเตรียมประสาทสัมผัสในการฟังให้ดีนะครับแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
16: เฮ้ยอย่าตีใส่หัวเราพ่อก่อน
17: ฮัลโหล
16: มันไม่เท่ากัน
17: ฮัลโหลฮัลโหลฮ
16: ั
17: ลโหล
16: เอาอะไรที่มันครอบหัวเลยดิ
18: น้องเริ่มลงมือทำงานโดยแยกกันเป็น2กลุ่มน้องผู้หญิงทำเครื่องส่งเสียงส่วนน้องผู้ชายทำเครื่องรับเสียงสะท้อนแต่อุปกรณ์ที่มีอยู่มากมายตรงหน้านี้ก็ทำเอาน้องๆงงไปเหมือนกันนะครับ
7: มันยากมันแบบเหมือนส่งเสียงออกไปแล้วให้สร้างเครื่องได้ยินอะแล้วให้ได้ยินกลับมาแล้วให้ระบุว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร จอโจครั้งแรกมันจะกลับมาได้ยังไงงง
18: ๆมาลุ้นกันสิว่าอุปกรณ์ช่วยฟังเสียงสะท้อนที่ประกอบไปด้วยกระบอกส่งเสียงที่น้องๆสร้างขึ้นชาบและชามอลูมิเนียมจะช่วยให้น้องๆฟังเสียงสะท้อนในห้องรับได้หรือไม
5: ่และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่น้องๆนะครับจะต้องมาบอกแล้วล่ะว่าในแต่ห้องเนี่ยมีอะไรใครจะเป็นคนเข้าไป2คนแรกยกมือขึ้นโอเคเอาเป็นโอมกับแบงก์ก่อนใช่มั้ยถ้างั้นมาเลยครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินจับเข้ามาอีกครับหลังจากนี้เนี่ยเราต้องใช้หลักการเรื่องการสะท้อนของเสียงนะครับลองดูว่าการใช้สะท้อนของเสียงเนี่ยวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและเป็นอะไรลองดูได้เลยครับเชิญครับ
19: โล

0: ตรงนี้ใช่ไหมใช่เป็นโฟมหรือเปล่านุ่มๆเรียบๆใช่ไหม
1: ไปออกไปก่อนนะครับ
0: เปิดตาเอง
1: โอเคนะครับโอเคซีรีส์อยู่ตรงนี้ครับเนมี่นะครับจินนี่ทางนี้ครับลองคาดคะเนซิว่าวัตถุอยู่ตรงไหนแล้วคาดว่าจะเป็นอะไรเชิญครับ
2: วัดดีแถวๆเขาอะเนี่ยเขาว่าอยู่ตรงกลางอะตรงตัวเขาเลยน่าจะอยู่ตรงกลางนะคะ
1: โอเคค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาล่ะมาน้องโอมน้องแบงค์ห้องสุดท้ายนะครับมาตามพี่ท็อปมาครับค่อยๆเดินมานะฮะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับซ้ายล่างเหรอครับน้องโอมคิดว่าตรงไหนครับ
3: ไม่ได้ยินเลยครับให้แบงค์จัดการดีกว่าครับ
1: โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ฟัง

0: เสียงสะท้อนครบทั้ง3ห้องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ต๊อบจะพาน้องๆทางบ้านครับมาดูว่าจริงๆแล้วทั้ง3ห้องนั้นคือวัตถุอะไรและวางอยู่ตรงไหนมาดูพร้อมๆกันเลยครับห้องแรกครับห้องที่1นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนั่นก็คือผ้านะครับที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นเหมือนกับขนสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าห้องนี้เนี่ยน้องๆเขาสามารถทายได้ถูกนะครับว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนและเป็นวัตถุอะไรมีความใกล้เคียงมากนะครับคราวนี้เรามาดูห้องที่2กันต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่ครับกระจกนะครับน้องๆเนี่ยก็บอกได้ถูกต้องนะฮะว่าทิศทางของวัตถุตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นก็คืออยู่ตรงกลางหรือตรงหน้าเขานั่นเองคราวนี้มาดูห้องต่อไปห้องที่3ครับนั่นก็คือนี่ครับแผงไข่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยพี่ต๊อบเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับไปพัฒนาอุปกรณ์ในการฟังเสียงสะท้อนครับแล้วคราวนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยครับว่าน้องๆเขาจะตอบถูกหรือเปล่าว่าวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและคืออะไรต้องเอาใจช่วยครับ
1: สรุปพวกเราจะเอาฉาบออกเพราะว่ามันเสียงดังเกินไปเลยจะเอาอันนี้ไปแทน
2: โอเคไหม
3: โอเค
1: โอเค
4: ลุย

0: กระดาษแข็งสี่เหลี่ยม
1: เอาละครับตอนนี้ฮะก็ถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องมาวาดสิ่งที่น้องๆได้ยินแต่ต้องออกมาเป็นภาพให้ได้ลองดูนะครับว่าในแต่ละห้อง1 2และ3เป็นอะไรอยู่ตรงไหนวาดให้ละเอียดนะครับพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
0: คิดว่าอยู่ทางด้านขวาข้างล่างครับมันเหมือนมีอะไรสะท้อนกลับมาเร็วกว่าเดิมครับเสียงมันก็จะแบบทุ้มๆ
3: เราคิดว่าเป็นกระจกเพราะว่าเวลาพูดอะค่ะพูดไปแล้วพอได้ยินมันกลับมาใสมากเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นกระจก
0: พอมาทางซ้ายก็ได้ยินว่ามีเสียงสะท้อนมาทางด้านล่างแล้วก็ทางซ้ายอะครับ
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เขียนมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูทีละห้องเลยดีกว่าอ้าวเดี๋ยวเปิดทางนิดนึงถอยหลังนิดนึงนะครับห้องแรกประตูอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับมองเข้าไปทางด้านนี้เป็น
4: ผ้า
1: เป็นผ้ามั่นใจนะคิดว่ามั่นใจนะโอเคได้ครับคราวนี้มาดูห้องที่2ครับเข้าไปจะเจอ
3: กระจก
1: คิดว่าอยู่ตรงไหน
5: ด
1: ้
5: านขวา
1: ด้านขวา
3: ขวาใกล้ๆประตูหน่อย
1: ขวาใกล้ๆประตูหน่อยก็คือบริเวณประมาณนี
5: ้
1: ใช่ไหมคะแน่ใจนะโอเคห้องที่3ครับประตูอยู่ด้านนี้นะครับมองเข้าไปคิดว่าเจออะไรครับ
0: กระดาษ
6: แข็งครับ
1: กระดาษแข็งอยู่ทางด้านไหนครับ
6: ด้านออกซ้าย
1: ก็คือซ้ายมือ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะก็คือด้านตรงนี
6: ้ครับผม
1: ใช่ไหมครับเอางี้น้องๆครับน้องๆทางบ้านน้องๆทางบ้านเนี่ยรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกว่าในแต่ละห้องมันคืออะไรพร้อมที่จะฟังกันยัง
2: พร้อมครับ
1: สามห้องนี้เนี่ยถ้าตอบถูกเนี่ยถือว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยพี่ชิดภารกิจได้นะพี่ชิดคิดวิทย์เราได้นะครับห้องแรกเป็นอะไรครับลองจับดูมันคือผ้าแหละถูกแล้วครับถูกแล้วห้องแรกนะครับคำตอบคือผ้าและอยู่ในทิศทางที่น้องๆเขาได้สรุปไว้นี่ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้มาลุ้นต่อไปห้องที่สอง
7: เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้นะ
1: ลุ้นต่อไปห้องที่สองตามมาเลยแล้วเข้ามาดูพร้อมๆกันครับคืออะไรครับคำตอบของเราคือกระจกมันอยู่ตรงตำแหน่งไหน
3: ข
1: ้
3: างหน้า
1: ข้างหน้าเยื้องมาทางขวานิดนึงเปล่าตอนนี้นะครับน้องๆบอกถูกว่ามันคือกระจกนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยน้องๆบอกว่ามันอยู่ไปทางข้างขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เป็นว่ากระจกนี่ถือว่าถูกต้องนะครับโอเค

0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายกันว่าเป็นอะไรนะครับ
1: มา
0: พี่ต๊อบขอให้ทุกคนหลับตาก่อนหลับตาก่อนหลับตาแล้วค่อยๆเดินเข้ามาดูนะครับหลับตาก่อนนะครับหลับตาก่อนนะครับแล้วพี่ต๊อบจะนับ1 2 3นะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับว่าคืออะไร1 2 3ลืมตาได้ครับน้องๆบอกว่ามันคืออะไรนะครับ
2: กระดาษแข็ง
0: กระดาษแข็งถ้าเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือกระดาษแข็งเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าจะให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคือกระดาษแข็งที่เรานำมาทำเป็นขึ้นรูปนะครับแล้วก็เห็นไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร
2: ังไข่
3: รังไข
0: ่รังไข่นะครับถึงจะถูกต้องแบบจริงๆเลยแต่ตอนนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าสิ่งที่น้องๆเขาได้ตอบมาจะสามารถที่จะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันครับและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะมาทราบผลแล้วนะครับแต่ว่าเรามาลองดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะฮะน้องๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วถือว่าตอบได้มีความถูกต้องได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะทั้งห้องที่1เนี่ยก็ตอบได้ถูกนะฮะห้องที่2เนี่ยอาจจะผิดในเรื่องของตำแหน่งไปนิดนึงห้องที่3เนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วก็ตำแหน่งนี่ถือว่าใช่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆทีม BCIS B จะผ่านภารกิจในวันนี้ได้หรือไม่ฟังดีๆครับพี่ต๊อบและทีมงานให้ผ่านครับ
3: เย้เ
0: ก่งมากๆครับน้องๆคำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกชื่อของค้างคาวกินผลไม้ที่ใช้สายตาในการหาอาหารและค้างคาวกินแมลงที่เสียงสะท้อนในการหาอาหารมาอย่างละ3ชื่อสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับข้างข่าวหน่อย
3: วิทยาศาสตร์ช่วยคิดพิชิตภารกิจเรียนเสียงข้างข่าวเย้ yeah!
0: แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
3: คิด
0: วิสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: มองบนมองบนโอ้โหบินเต็มเลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์อังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
7: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
8: เซฟตี้โฟร์โอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
9: PEA

0: ได้อากาศเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่

0: การที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าน
0: ะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
2: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
0: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
3: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
0: ับผม
3: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้เอาความรู้ออกไปใช้จริงๆนะครับ
0: ผม
3: ไอการเอาความรู้ออกไปใช้นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้เอาองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
0: ์
3: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
0: ์
3: ข้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีเรียนต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
0: ็
3: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
0: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกันใช่ไหมฮะ
3: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
0: คือไม่มีโอกาสได้จ
3: ับ ไม่มีโอกาสได้จับเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
0: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
3: ก็จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับในเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทำเป็นตัวอย่างนะครับว่าในการที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีแรงต่างมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องแรงต่างด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
0: ใช่ฮะ
3: แล้วก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่
0: อ
3: นพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่

0: โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
1: ีอะไรต่างๆ
0: เข้ามาให้เงินเข้ามามากขึ้น
1: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
0: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
1: อ๋อครับผมแล้วรู้จักโครงพูดถึงสำนักปลัดกระทรวงเกษตรแล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
0: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการทีเดียวเราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
1: ตอนนี้ก็คือก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
0: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทำให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจำอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปมีต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
1: โอเคก็แบบอย่างน้อยแล้วก็มีทั้งทีมวิจัยมีทั้งเงินทุนก็สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทั้งอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเน
0: า
1: ะ
0: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆเนี่ยจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
1: ครับผม
0: แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
1: นะฮะก็สำคัญ
0: ครับ
1: คือก่อนที่จะขายทำอะไรขายก็ตามต้องมีการเทสทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถึงสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับมีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม
2: ่กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2กันเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวไปถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
3: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะครับโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานหนึ่งที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับ
2: มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่ไหมฮะ
3: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นของตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
2: แข็งตัว
3: นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกไอ้การลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
2: มันก็จะหายใจเข้าไป
3: ใช่ครับและตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
2: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
3: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรร
2: ม
3: มีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่า

0: เกิดการสะสมของฝุ่นเวลาถุงมันจะตันจะทำยังไงให้ไอ้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้ลมฮะใช้แรงลมเนี่ยเป่ายิงเข้าไป
1: เพื่อให้ฝุ่นนี่แตกแล้วก็หลุดออกมาหล
0: ุ
1: ดลวกออกมาน
0: ะครับซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีการแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทำให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรง
1: ๆอ๋อเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
0: เปลี่ยนเขาเรียกพาวส์เจ็ตปั้งเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
1: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้น
0: ครับ
1: นะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนะครับ
0: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่สองก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวนึงแล้วก็เป็นรถครับรถนี่เขาจะเรียกว่าคลีนนิ่งคาร
1: ์คลีนนิ่งค
0: าร์เป็นรถทำความสะอาด
1: ชื่อตรงมาก
0: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะครับ
1: ครับผม
0: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสวนเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสวนลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
1: ครับ
0: ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
1: โอ้โห
0: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
0: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวครับไม่เหนียวในการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะครับ เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับ
1: ครับผม
0: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี้ยขึ้นมาซ
1: ึ่
0: งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
1: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางการตลาดก็จะทําไปเรื่อยๆออกมาขาย
0: ครับ
1: ตอนนี้ได้ทําออกมาขายแล้ว
0: ตอนนี้ทําออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยแรงต่างด้วยนะครับก็เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
1: คือแรกๆก็ทำเป็นเครื่องเล็กก่อนเหรอฮะหลังๆรู้เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
0: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทำที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทำใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
1: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปครับ
0: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทำยังไงถึงจะออกแบบยังไงถ้าด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดร่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
1: ครับผมนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ยังจะทำขายคือว่าง่ายๆว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
0: ๆครับ
1: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ทำได้
1: ครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อาจจะได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทร์ก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทำงานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้

0: จารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
1: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำในตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024.9299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
0: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับเอาละครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะฮะเครื่องกองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
2: สวัสดีครับคุณเก่ง
3: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
3: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
0: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างอ่ะครับ
3: ครับตัวนี่นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักๆจะตกลงในไซโครนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
0: ครับ
3: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
0: นะฮะก็จะปล่อยไปลมสะอาด
3: ไปลมสะอาดไป
0: ง่ายและส่วนปล่องนี่ฮะ
3: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
0: อ๋อครับผมนะครับนะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
3: ่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับหนึ่งที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
0: มันจะขึ้นไปเลย
3: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะฮะ
0: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
3: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆเลยคือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
0: มันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยไหมฮะ
3: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่ต้องไปเส
0: ีย
3: ค่าไม่เจ็บไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
0: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี่
3: ครับเชิญครับ

0: ละครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผมนายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองฝุ่นระบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกรองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกรองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกรองฝุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกรองฝุ่นที่ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีและมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดีอย่างไรแล้วได้อะไรบ้าง
2: ครับ
0: กับเครื่องกองฝุ่น
2: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้าไม่มีเครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
2: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับว่าทําให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้น
2: ใช่
0: เหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้เช่นกัน
2: ใช่
0: อ
2: ๋
0: อ
2: นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขอใบอนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทํางานที่ดีนะเท่านั้นครับ
0: ได้ทํางานไปนานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
2: ใช่ถูกต้อง
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอนงานแล้วก็เสียเวลา
2: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่ายังไงว่าคุ้มค่า
2: ครับ
0: กับเจ้าเครื่องตัวนี้
2: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับ ตามด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะคร
0: ับ ด้านล่างเลยนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคร
2: ับ
0: วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คำหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรทั้งอย่างหนึ่งได้อะไรบ้างนะ
2: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับเอาละครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และโครงการดีๆจะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: สวัสดีครับพี่บิ๊กเด็กรุ่นใหม่ฝ่ายเรียนรู้กลับมาพบกับน้องๆและเรื่องราววิทยาศาสตร์อันน่าสนุกสนุกกันอีกแล้ว
1: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้ก็ตั้งตารอมาพบกับทุกคนเช่นกันครับพี่บิ๊กกำลังจะกินข้าวเหรอครับเนี่ยโอ้โหดูหอมน่ากินมากเลยนะครับ
0: อันเนี้ยพี่บิ๊กทำเองเลยนะง่ายๆมากแค่เราเอาอาหารแช่แข็งเนี่ยไปอุ่นในเตาไมโครเวฟกดตั้งเวลาไว้3นาทีแค่นี้เราก็จะได้อาหารหอมๆน่าอร่อยแบบนี้แล้ววิทย์บอท
1: สุดยอดไปเลยนะครับเตาไมโครเวฟเนี่ยช่วยให้ทุกคนได้กินอาหารอย่างรวดเร็วทันใจดีจริงๆ
0: โอ้โหลิ้นพองหมดเลยโอ้โหร้อน
1: เฮ้ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับพี่บิ๊ก
0: ร้อนอ่ะวิทย์บอทตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่ร้อนเนี่ยพอจับกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนอะไรเลยแต่เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยลิ้นพองลวกปากหมดเลยอะทำยังไงดีอะวิทย์บอท
1: เมื่อเกิดปัญหาย่อมเป็นโอกาสให้เราฝึกสมองลองสงสัยแล้วหาคำตอบวิทย์บอทวิทย์เกิร์ลทางบ้านครับสงสัยอะไรเรื่องไมโครเวฟกันบ้างสำหรับผมตอนนี้มีหลายคำถามเลย
2: เตาไมโครเวฟมีหลักการในการทำงานยังไงคะ
3: ทำไมอาหารที่อบในเตาไมโครเวฟนานเกินไปจึงแห้งลงและแข็งขึ้นครับ
4: วิธีใช้ไมโครเวฟอย่างปลอดภัยต้องทำยังไงบ้างคะ
5: อาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟมีอันตรายไหมคะ
6: เตาอบไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนขึ้นได้ยังไง
0: หลากหลายคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับไมโครเวฟจะไม่ใช่สิ่งที่น่าสงสัยอีกต่อไป
1: เพราะเราจะไปหาคำตอบกับการทดลองสุดสนุกด้วยกันครับ
0: ไปกันเลย

0: หลายคนเคยมองหาสิ่งที่ทำให้เกิดความร้อนในเตาไมโครเวฟ
1: แต่สุดท้ายก็หาไม่เจอไม่ว่าจะเป็นขดลวดความร้อนหรือท่อแก๊ส
0: ทั้งที่เตาไมโครเวฟก็ไม่ได้ใช้ไฟในการทำอาหารแล้วมันทำให้อาหารอุ่นได้ยังไงอ่ะ
1: คำถามนี้ตอบได้ในการทดลอง
0: เราจะเทน้ำลงในแก้วน้ำและนำไปอุ่นในเตาไมโครเวฟเป็นเวลา3 นาที

0: กใจแล้วก็แปลกใจไม่น้อยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมน้ำถึงคงได
1: ้ภายในเตาไมโครเวฟจะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าแมกนีตรอนที่ใช้สำหรับผลิตคลื่นไมโครเวฟอยู่เมื่อเราอุ่นอาหารคลื่นไมโครเวฟนี้จะถูกปล่อยออกมาจากช่องว่างของผนังโลหะในเตาไมโครเวฟคลื่นเวฟนี้จะสะท้อนมาอยู่ภายในเตาซึ่งคลื่นไมโครเวฟนี้เองที่เข้าไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนและเสียดสีกันเกิดเป็นความร้อนทำให้อุณหภูมิของอาหารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทดลองเราจะไม่เห็นว่าน้ำในแก้วนั้นเดือดแต่ความจริงน้ำในแก้วนั้นร้อนขึ้นเกินกว่าจุดเดือดของมันเพราะโมเลกุลของน้ำถูกทำให้สั่นและเสียดสีกันโดยคลื่นไมโครเวฟพอเราใส่กาแฟเข้าไปน้ำที่ถูกทำให้กระทบกระเทือนจึงเกิดการสั่นและพุ่งขึ้นมาเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเดือดโดยเฉียบพลันครับ
2: เราใช้คลื่นไมโครเวฟในการทำให้อาหารร้อนนี่เองเราถึงเรียกมันว่าเตาไมโครเวฟ
0: ส่วนการทดลองต่อไปจะต้องใช้สิ่งนี้ไส้กรอก
2: งงไหมล่ะคะว่าเอามาทำอะไรไส้กรอกเนี่ยก็ต้องเอามากินสิ
0: เฮ้ยนิ้วไม่ใช่มากินเอามาทำการทดลองต่างหากเมื่อเราเอาไส้กรอกไปอุ่นในเตาไมโครเวฟมันก็จะพองขึ้น
2: มันกลับเหี่ยวลงเหมือนเดิม
0: อุ้ยเมื่อกี้เหี่ยวเร็วมากเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะต้องดูการทดลองนี้เลย

0: ื่อตะกี้นะครับลูกโป่งที่พองขึ้นเนี่ยพอออกจากตำไมโครเวฟก็เหมือนกับไส้กรอกครับที่มันพองขึ้นแล้วก็เหี่ยวลงนั่นเอง
1: ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าคลื่นไมโครเวฟทำให้น้ำร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสน้ำจะเกิดการขยายตัวอย่างมากและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอและไอน้ำก็จะไปดันลูกโป่งพองขึ้นเมื่อเอาลูกโป่งออกมาอุณหภูมิของน้ำก็จะเย็นตัวลงทำให้ไอน้ำควบแน่นกลับเป็นของเหลวลูกโป่งจึงแฟบลงมามีขนาดเล็กเหมือนตอนแรกครับ
2: ซึ่งการพองตัวและหดตัวของไส้กรอกเนี่ยเป็นหลักการเดียวกับลูกโป่งเลย
0: เพราะหน้าในเวลาอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟนะครับเพื่อนๆต้องคิดสังเกตดูเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรที่แบบแปลกออกไปบ้างแต่ที่รู้ๆเลยตอนนี้ก็คือไส้กรอกที่อบจนเหี่ยวเมื่อกี้มันเหนียวมากเลยครับ
2: เอ้าพี่บิ๊กไหนบอกเอาไว้ทดลองไง
0: ทดลองอยู
1: ่สายแอนอินสกูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเตาไมโครเวฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เด็กๆหลายคนเคยเห็นเคยสัมผัสและเคยใช้งาน
3: ถ้าผมใช้ไมโครเวฟผมจะใช้อุ่นอาหารที่ใส่ไว้ในตู้เย็นและอาหารข้ามวันครับ
4: สมมติว่าถ้าเราอาหารนะเราทิ้งไว้นานแล้วมันเย็นครับเราก็เลยนำไปอุ่นให้มันร้อนได้ครับ
5: ค่ะหนูใช้ไมโครเวฟในการตุ๋นไข่หรือว่าอุ่นอาหารที่ไปซื้อมานานแล้วสามารถอุ่นให้มันร้อนมารับประทานแบบร้อนๆได้ค่ะ
6: เคยใช้อุ่นอาหารที่แช่แข็งเช่นไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆและนำมาเวฟเองที่บ้านค่ะ
7: เคยค่ะเคยใช้ทำพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดต่างๆแล้วอุ่นอาหารที่รับประทานค้างเอาไว้ค่ะ
1: ไปดูกันว่าเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในครัวอย่างไมโครเวฟจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะและนี่ก็คือโฉมหน้าของวิทยากรคนเก่ง
8: พวกเรามาจากโรงเรียนอํานวยวิทย์ค่ะ
1: ที่จะมาโชว์ฝีมือในวันนี้กันเลยครับ
9: แรงบันดาลใจของพวกเราก็คือในยุคปัจจุบันนี้มลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกทำให้เราคิดกันว่าเราจะทำอย่างไรที่ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่านี้แล้วยังเอื้อประโยชน์ให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟที่เราสร้างขึ้นมาด้วยค่ะ
10: ค่ะคลื่นไมโครเวฟนะคะจะส่งมายังท่อเวฟไกด์ค่ะซึ่งทำมาจากทองแดงอลูมิเนียมและฉาบด้วยเงินค่ะหลังจากนั้นส่งมายังสมองกลค่ะสมองกลก็จะสะสมคลื่นไมโครเวฟไว้ค่ะดังนั้นเราจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้แสงอาทิตย์ค่ะแสงอาทิตย์จะส่องลงมายังแผงโซลาร์เซลล์ของเรานะคะแล้วแผ่รังสีไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะเมื่อพร้อมใช้แล้วนะคะก็จะนำพลังงานในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่งไปยังในตัวไมโครเวฟและสมองกลก็จะส่งคลื่นไมโครเวฟลงไปในลูกกรงฟาราเดย์ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟสัมผัสบนอาหารค่ะเมื่ออบอาหารเสร็จแล้วนะคะจะใช้พัดลมระบายอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิในไมโครเวฟให้มีอุณหภูมิที่ลดลงค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเครื่องรับเสียงค่ะใช้สำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ผู้ที่พูดไม่ได้นะคะผู้พิการทางสายตาใช้เป็นคำสั่งเสียงค่ะผู้ที่พูดไม่ได้นะคะใช้เป็นการปรบมือค่ะ
11: ไมโครเวฟส่วนใหญ่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของเราก็เช่นกันข้อดีคือไมโครเวฟเครื่องนี้สามารถพกพาได้สะดวกแบตเตอรี่ที่เราใช้นั้นใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่พัฒนามาจากแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีอายุการใช้งานนานถึง 7-8 ปีส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดามีอายุการใช้งาน 2-3 ปีและมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานดีกว่าข้อเสียคือเราไม่สามารถอุ่นอาหารที่บรรจุกระป๋องได้โลหะอลูมิเนียมเพราะว่าเมื่อสารพวกนี้ละลายสู่อาหารอาหารจะเกิดการเป็นพิษพอเป็นพิษเมื่อเรารับประทานเข้าไปอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้ค่ะ

0: คำถามจริงหรือไม่กลับมาอีกแล้วจริงหรือไม่มดสามารถอยู่ในเตาไมโครเวฟที่กำลังทำงานอยู่โดยที่ไม่ตายคำตอบคือจริงเพราะมดมีขนาดเล็กกว่าคลื่นความยาวของไมโครเวฟมากอีกทั้งมดมันยังเคลื่อนที่ตลอดเวลาด้วยร้อนจริงหรือไม่พอเวลาที่เราอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเสร็จแล้วให้รีบเอาออกทันทีเพราะไม่อย่างนั้นจะมีรังสีตกค้างอยู่คำตอบคือไม่จริงเพราะขึ้นไมโครเวฟมันถ่ายทอดพลังงานให้ถึงอาหารเสร็จแล้วมันก็จะสลายหายไปไม่ตกค้างอยู่ในอาหารจริงหรือไม่ในการแพทย์ใช้คลื่นไมโครเวฟในการรักษาคนไข้คำตอบคือจริงแต่ว่าคลื่นไมโครเวฟในการแพทย์นั้นจะมีความถี่ต่ำกว่าคลื่นไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารกันหมอเนี่ยเขาจะใช้ในการคลายกล้ามเนื้อครับโอ้ยปวดหลังขึ้นมาพอดีเลยสงสัยต้องใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยแล้วโอ้ยจริงหรือไม่ถ้าเราเอาซ่อมเข้าเตาไมโครเวฟแล้วจะไม่เกิดความร้อนอะไรเลยคำตอบคือไม่จริงซ่อมเป็นโลหะบางๆและทำให้เกิดความร้อนได้เร็วมากและทำให้บ้านไฟไหม้ได้ด้วยนะว้าจริงหรือไม่แสงที่เราเห็นในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นรังสีที่เป็นอันตรายต่อตาของเราคำตอบคือไม่จริงไฟในเตาไมโครเวฟนั้นเป็นแค่หลอดไฟที่ทำให้มองเห็นอาหารในเตาไมโครเวฟถ้าเตาไม่ชำรุดหรือผุพังไปแล้วขึ้นไมโครเวฟก็จะไม่สามารถทะลุออกมาได้อย่างแน่นอนแต่ทางที่ดีนะครับเราไม่ควรจ้องมองใกล้ๆเพราะเราไม่รู้ว่าเตาไมโครเวฟของเรานั้นชำรุดหรือเปล่าจบไปแล้ว5คำถามจริงหรือไม่มีใครตอบถูกครบบ้างถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเราไปสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของไมโครเวฟกันต่อดีกว่า
1: แม้ว่าที่บ้านของพวกเราบางคนจะไม่มีเตาไมโครเวฟแต่อุปสรรคนี้ก็ไม่สามารถจะปิดกั้นการเรียนรู้ของเรานักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยได้วันนี้เราจะมารู้จักกับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัยเพื่อให้พร้อมรับมือเมื่อถึงคราวต้องใช้งานเริ่มต้นจากภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟก่อนเป็นอันดับแรกเรามีภาชนะหลากหลายชนิดให้น้องๆลองเลือกชิ้นที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ

0: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเลือกกันได้แล้วล่ะครับมีคนเลือกภาชนะที่ทำจากแก้วทั้งหมด15คนอยากรู้จังว่าทำไม
1: เพราะว่าแก้วทนต่อความร้อนครับถึงจะเอาเข้าไปเวฟแล้วแก้วจะร้อนแต่ก็สามารถทนความร้อนได้ดีครับ
2: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับมันจะทนความร้อนได้เยอะและนำความร้อนทำให้อาหารสุกครับ
3: แก้วเป็นวัสดุที่ทนความร้อนครับทนความร้อนได้หลายองศาแต่ถ้าเป็นโลหะก็มันจะเป็นตัวนำความร้อนครับจะทำให้เหล็กมันร้อนมากถ้าพลาสติกก็มันจะละลายครับ
0: ส่วนแถวนี้เลือกผ่า

0: แต่นะที่เป็นเซรามิกทั้งหมด5คนเพราะอะไรกันนะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูไปเลือกโลหะหรือว่าพวกอลูมิเนียมนะคะถ้าเกิดว่าใส่ในไมโครเวฟเนี่ยมันเป็นตัวนำความร้อนอ่ะมันอาจจะแบบถ้าร้อนจัดมันอาจจะละลายได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกจานกระเบื้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบหนาแน่นแล้วก็ทนทานต่อความร้อน
2: แล้วลองอะไร
3: เพราะว่ากระเบื้องหรือว่าเซรามิกเนี่ยพวกนี้ค่ะมันจะมีความทนทานต่อความร้อนสูงค่ะ
0: ส่วนแถวนี้มั่นใจว่าพลาสติกใช้ได้6คน
4: ก็เคยเห็นในร้านสะดวกซื้อค่ะที่อบในเตาไมโครเวฟที่เขาอุ่นข้าวอะไรเงี้ยค่ะ
5: คิดว่าพลาสติกมันนำเก็บความร้อนได้ดีค่ะพลาสติกแบบนี้ค่ะบางชนิดก็ทำได้แล้วแต่บางชนิด
0: ส่วนน้องสองคนนี้คิดว่าโลหะสามารถใช้ได้
6: เพราะว่าเราสมมติว่าเราจะใช้ไข่ตุ๋นนี้ครับก็จะใช้ตุ๋นโดยการใช้อันนี้ครับเราจะใช้ไข่ตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะเก็บความร้อนได้ดีครับ
7: หนูว่ามันเป็นตัวนำความร้อนค่ะมันน่าจะเก็บความร้อนได้ดีกว่าอย่างอื่นค่ะ
0: สรุปแล้วภาชนะที่น้องๆเลือกว่าปลอดภัยในการใช้กับเตาไมโครเวฟมีแก้วเซรามิกพลาสติกโลหะส่วนกระดาษไม่มีใครเลือกเลยล่ะครับไปดูกันดีกว่าว่าที่ถูกต้องจริงๆนั้นเราควรใช้ภาชนะอะไรภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยที่สุดก็คือแก้วครับแต่ต้องเป็นแก้วที่มีคุณภาพดีและทนความร้อนได้ดีนะครับเซรามิกก็เป็นภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ดีอีกชนิดหนึ่งแต่ไม่ควรมีลวดลายสีฉูดฉาดที่ด้านในเพราะหากโลหะหนักในสีละลายออกมาปนกับอาหารก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับอาจฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ภาชนะกระดาษก็สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยแต่ควรเป็นกระดาษที่ไม่มีสีและตัวอักษรพิมพ์นะครับพลาสติกบางชนิดอาจจะละลายในเตาไมโครเวฟได้จึงต้องใช้แบบที่ระบุว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้นส่วนภาชนะที่ทำจากโลหะนั้นไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับเตาไมโครเวฟเลยเพราะจะทำให้คลื่นไมโครเวฟเกิดการสะท้อนกลับส่งผลให้อุปกรณ์ภายในเตาไมโครเวฟเสียหายและเสื่อมอายุการใช้งานลงอย่างรวดเร็วครับต่อไปเราจะให้น้องๆแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3คนแล้วมาแข่งกันใช้เตาไมโครเวฟกันโจทย์ก็คือให้ทำไข่ให้สุกแบบที่กินได้ด้วยนะครับมีเวลาให้น้องๆ15นาที

0: เป็นไง
1: อย่าเค็มไม่พออ
2: ่ะยังเค็มไม่ค่อยพออะไร
1: เค็มแล้ว
0: ป่ะเค็มปีได้ป่ะ
3: เค็มปีได้ป่ะ
0: เค็มปีเลยครับ

0: จากผลออกมานะคะระหว่างทีม3หนุ่ม3มุมนะคะแล้วก็ทีมไมโครสตูเดนต์นะคะน่าจะเป็นของผลของ3หนุ่ม3มุมค่ะที่มีความรสชาติหรือสีสันอะไรต่างๆน่าทานมากกว่าค่ะขอเป็น3หนุ่ม3มุมนะคะผลการตัดสินค่ะ
1: ส่วนคะแนนด้านวิธีการใช้ไมโครเวฟนั้นน้องทีมสีส้มและทีมน้ำเงินเลือกใช้ภาชนะเซรามิกซึ่งสามารถใช้กับไมโครเวฟได้เหมือนกันแต่ของทีมสีส้มเป็นแบบที่มีลวดลายวาดด้วยสีด้านในซึ่งถ้าสีละลายออกมามันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้จึงควรใช้แบบไม่มีสีละลายจะดีกว่าครับส่วนการใช้เตาไมโครเวฟนั้นน้องๆดูไม่รู้ว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ดีในการทำไข่ให้สุกหรือระดับความร้อนที่เหมาะสมแต่ทีมสีเงินก็ทำไข่สำเร็จออกมาได้ในการอบเพียง2ครั้งส่วนทีมสีส้มต้องลองอบอยู่หลายครั้งจนหมดเวลาแล้วก็ยังไม่ได้ไข่แบบที่พอใจเพราะฉะนั้นผู้ชนะได้แก่ทีม3หนุ่ม3มุมครับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทำให้เราคิดแบบวิเคราะห์และเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งรอบตัวได้อย่างปลอดภัยต่อไปถ้าได้ใช้ไมโครเวฟเมื่อไหร่น้องๆทั้งหลายก็มั่นใจได้เลยว่าทำได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าแต่รู้วิธีใช้อย่างปลอดภัยแล้วแต่รู้หรือเปล่าว่าปุ่มไหนต้องใช้ตอนไหนล่ะเนี่ย

0: เราได้รู้แล้วว่าไมโครเวฟทำงานโดยการปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารนั้นเกิดการสั่นตัวแล้วก็เสียสีกันจนทำให้เกิดความร้อนนั่นเอง
1: แล้วก็ได้รู้ว่าเด็กๆอย่างพวกเราควรใช้เตาไมโครเวฟให้ปลอดภัยได้ยังไงงั้นก็อย่ารอช้ารีบเข้าไปตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่ Facebook ของรายการชื่อนี้เลยนะครับ
0: คำถามก็คือคลื่นไมโครเวฟคือคลื่นอะไรรีบส่งคำตอบเข้ามากันนะครับคนที่ตอบถูก3คนแรกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี
1: ้และหากใครมีข้อสงสัยอยากรู้เรื่องของไมโครเวฟอย่างละเอียดมากขึ้นก็ลองเข้าไปหาอ่านดูได้ที่เว็บไซต์ตามนี้เลยครับ
0: วันนี้เวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่น้องๆอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์นั้นสามารถคิดค้นคว้าและหาข้อมูลได้ตลอดเวลาเลย
1: เพราะวิทยาศาสตร์มีอยู่ในทุกที่รอบตัวเราและที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
0: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้า
0: ในรายการ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สดชื่นจริงๆเลยใช่ไหมล่ะครับเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางต้นไม้หรือว่าอยู่ท่ามกลางป่าไม้ที่มีใบไม้สีเขียวๆเนี่ยอากาศมันดีแตกต่างจากเวลาที่เราอยู่ในเมืองและมันมีมลพิษมีฝุ่นควันต่างๆเลยใช่ไหมล่ะครับสังเกตเลยนะครับว่าเวลาที่เราไปเดินป่าหรือว่าขึ้นภูเขาในเวลาปิดเทอมเนี่ยนะครับเราก็จะได้อยู่ท่ามกลางสิงสาราสัตว์ท่ามกลางใบไม้สีเขียวยืนตากแดดและสูดอากาศให้ชื่นใจว้าไม่ใช่ให้ดูกำลังภายในกันนะครับแต่สิ่งที่พี่กำลังจะชวนน้องๆคิดเนี่ยก็คือต้นไม้เนี่ยสามารถสร้างอากาศให้เราหายใจได้ยังไงกันต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเวลาที่มนุษย์เราหายใจเข้าเราจะได้รับแก๊สที่เรียกว่าออกซิเจนเข้าไปครับแล้วเวลาที่มนุษย์ของเราปล่อยลมหายใจออกมาเราก็จะปล่อยแก๊สที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับและไอ้เจ้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับต้นไม้ก็จะดูดเข้าไปเป็นอาหารของมันนะครับใช่แล้วครับเจ้าต้นไม้เนี่ยก็กินอาหารเหมือนกันนะครับแต่เจ้าต้นไม้ก่อนที่มันจะกินอาหารมันก็มีการปรุงอาหารเหมือนกันนะเนี่ยการปรุงอาหารของต้นไม้เนี่ยต้องมีแสงแดดมีน้ำแล้วก็มีแก๊ส

0: าร์บอนไดออกไซด์นะครับการปรุงอาหารของต้นไม้นี้เราจะเรียกมันว่าการสังเคราะห์แสงครับพอปรุงเสร็จแล้วก็จะได้อาหารของตัวเองและยังปล่อยแก๊สออกซิเจนกับไอน้ำออกมาด้วยนะครับแก๊สออกซิเจนพอปล่อยออกมาก็จะปล่อยมาให้สัตว์และมนุษย์อย่างพวกเราได้หายใจกันครับเคยมีนักวิทยาศาสตร์ทำการวิจัยการปล่อยออกซิเจนของต้นไม้นะครับว่าต้นไม้1ต้นเนี่ยจะปล่อยออกซิเจนออกมา118กิโลกรัมต่อ1ปีซึ่งเพียงพอต่อคนเพียง2คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆก็จะได้ช่วยให้เรามีอากาศไว้หายใจกันได้เรื่อยๆนะครับคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้าต้นไม้ต้นนี้กันดีกว่าครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเห็นส่วนสำคัญอย่างแรกเลยก็คือมันมีใบสีเขียวๆเต็มต้นเลยใช่ไหมล่ะครับซึ่งไอ้เจ้าส่วนใบนี้นะครับเป็นส่วนที่ทำหน้าที่สารพัดอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสังเคราะห์แสงการปรุงอาหารรวมไปถึงการปล่อยแก๊สออกซิเจนตำแหน่งของใบจะอยู่ติดกับกิ่งแล้วก็ก้านเล็กๆครับส่วนอันนี้เป็นส่วนที่สาวๆชอบเรียกว่าดอกไม้สวยๆนะครับผมส่วนอีกอันนึงเป็นผลเปรี้ยวๆหวานๆแหมเห็นแล้วหิวเลยนะครับเนี่ยเจ้า2สิ่งนี้นะครับเรียกว่าดอกกับผลครับผมและในผลเนี่ยนะครับก็จะมีเมล็ดอยู่ด้วยพอนึกภาพเมล็ดออกใช่ไหมล่ะครับน้องๆเมล็ดเนี่ยก็เหมือนเวลาที่เรากินส้มเราก็ต้องคายเมล็ดมันออกมาเราคงเบื่อที่จะคายเมล็ดมันออกมาแต่รู้ไหมครับว่าเมล็ดเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของพืชเลยนะครับพอเวลาที่เราคายเมล็ดออกมาแล้วเมล็ดร่วงลงสู่พื้นดินมันก็จะโตกลายเป็นต้นไม้ต้นใหม่ครับมองตามกิ่งและก้านจนถึงลำต้นใหญ่ๆนะครับเจ้ากิ่งก้านเล็กๆเนี่ยจะเป็นส่วนที่ช่วยพยุงกิ่งและใบและผลให้ออกมารับแสงแดดนะครับและลำต้นยังทำหน้าที่เป็นเหมือนท่อที่คอยลำเลียงสารอาหารที่ใบสร้างขึ้นส่งต่อไปยังรากและส่วนอื่นๆของต้นไม้อีกด้วยนะครับต่อจากลำต้นลงไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นรากนะครับรากเนี่ยมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็มีทั้งขนาดใหญ่มีลักษณะช้อนชัยแทงลึกลงไปใต้ดินเพื่อไปหาอาหารและหาแร่ธาตุภายในดินเพื่อมาเลี้ยงลำต้นนะครับส่วนรากเนี่ยมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือยึดต้นไม้ให้อยู่นิ่งนะครับสังเกตไหมนะครับว่าส่วนต่างๆของต้นไม้เนี่ยก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองอย่างชัดเจนทำให้เรานึกถึงอวัยวะต่างๆของร่างกายของเราเลยนะครับที่ทำหน้าที่ควบคู่กันไปเพื่อทำให้เรามีชีวิตได้อยู่ต่อไปนะครับ
1: คำถามระหว่างแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต้นไม้ต้องการแก๊สชนิดไหนไปสร้างอาหารคำตอบต้นไม้ต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบนำไปปรุงอาหารหรือที่เราเรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนออกซิเจนนั้นเป็นผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคราวนี้เราไปดูการทำงานของแต่ละส่วนแบบใกล้ๆและเข้าใจง่ายกันดีกว่าเริ่มจากเมล็ดที่โยนลงไปในพื้นดินภายในเมล็ดมีเปลือกหุ้มเมล็ดต้นอ่อนและอาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนส่วนที่คล้ายต้นและใบเล็กๆอยู่ภายในเมล็ดนั่นคือต้นอ่อนและส่วนที่มีสีขาวหนาแยกออกได้เป็น2ซีกคืออาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนลักษณะการงอกของเมล็ดแบ่งออกเป็น2แบบคือการงอกที่ชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดินกับการงอกที่ฝังใบเลี้ยงไว้ใต้ดินที่เห็นนี้คือการชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดินคือทั้งส่วนที่เป็นใบและส่วนที่เป็นรากพอแตกออกมาก็เริ่มทำหน้าที่ของตัวเองรากก็ช้อนชัยลงไปในพื้นดินต้นอ่อนและใบก็พยายามยืดตัวให้เหนือพื้นดินในช่วงนี้น้องต้นอ่อนจะยังสร้างอาหารเองไม่ได้จึงต้องกินอาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อนหล่อเลี้ยงกันไปก่อนรากอันใหญ่ที่สุดจะงอกลึกลงไปในดินกลายเป็นรากแก้วระหว่างนั้นก็แตกแขนงรากออกไปด้านข้างขนานไปกับพื้นดินและแตกเป็นรากเส้นเล็กๆอีกจำนวนมากเรียกว่ารากฝอยที่เป็นฝอยนี้จะทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุนอกจากหน้าที่หาอาหารยังมีรากของพืชบางชนิดทำหน้าที่เป็นคลังเก็บสะสมอาหารได้ด้วยนะอย่างพวกรากมันแก้วรากแครอทรากมันสำปะหลังและรากหัวผักกาดที่เรากินกันเนี่ยล่ะแหล่งอาหารชั้นดีเลยและพอพูดถึงรากน้องๆหลายคนอาจจะเคยเห็นรากชนิดนึงที่โผล่ขึ้นมาเหนือดินเป็นต้นไม้มีขาเหมือนต้นไม้ปีศาจแต่ไม่ต้องกลัวไปนั่นเป็นรากที่ช่วยค้ำยันและพยุงลำต้นไว้อย่างเช่นรากโกงกางรากข้าวโพดและไม่ได้ยึดค้ำกับดินอย่างเดียวนะรากบางชนิด ยังทำหน้าที่ยึดเกาะลำต้นหรือกิ่งไม้อื่นๆได้ด้วยเช่นรากพลูด่างขณะที่รากกำลังงอกแทงลงไปในดินอีกฝั่งหนึ่งต้นอ่อนก็พยายามโตพ้นดินให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยิ่งรากใหญ่และเจอแร่ธาตุมากลำต้นก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นลำต้นมีส่วนประกอบที่เรียกว่าข้อคือส่วนประกอบของลำต้นบริเวณที่มีใบกิ่งและตาเจริญงอกออกมาปล้องคือส่วนของลำต้นที่อยู่ระหว่างข้อตามีลักษณะโค้งนูนคล้ายโดมตาจะสามารถเจริญไปเป็นกิ่งใบหรือดอกได้เมื่อลำต้นเติบโตแตกกิ่งในส่วนที่เป็นตาจะมีใบงอกออกมาลักษณะส่วนใหญ่ของใบด้านที่หันเข้าหาแสงอาทิตย์เรียกว่าด้านท้องใบส่วนอีกด้านเรียกว่าด้านหลังใบที่ใบไม้ส่วนใหญ่เป็นสีเขียวเพราะมีสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ทำหน้าที่รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหนึ่งที่นำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงถ้าซูมดูใกล้ๆที่ใบทั้งสองฝั่งเราจะเห็นรูเล็กๆมีตัวเปิดปิดทำงานตลอดเวลาเรียกว่าปากใบเป็นเหมือนประตูเข้าออกของน้ำกับอากาศนั่นเองเป็นยังไงคะที่เคยคิดว่ารู้จักพืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆอย่างดีแล้วแต่โลกของพืชยังมีเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอีกมากยิ่งค้นหาก็ยิ่งสนุกคำถามน้ำแสงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงแต่3ปัจจัยนี้พืชรับเข้ามาจากทางส่วนใดบ้างคำตอบน้ำได้มาโดยการที่รากพืชจะดูดน้ำขึ้นมาและลำเลียงต่อไปยังใบโดยผ่านทางท่อลำเลียงที่มีอยู่ในรากและลำต้นไปจนถึงใบส่วนแสงมาจากการที่คลอโรฟิลล์จะดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาในใบพืชส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พืชจะรับเข้ามาทางปากใบที่เปิดในเวลากลางวันหรือช่วงเวลาที่มีแสงสว่าง
0: น้องๆรู้ไหมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่ได้ด้วยการหายใจนะครับแม้ว่าลมหายใจของเราเนี่ยจะแบบไม่ค่อยหอมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพืชหรือว่าต้นไม้เนี่ยก็หายใจได้เหมือนกันนะครับ
2: ในช่วงการทดลองแรกวันนี้นะครับเราจะมาค้นหาการหายใจของพืชกันในเมื่อพืชไม่มีจมูกแล้วเขาใช้อะไรหายใจกันนะครับ
0: เอาละครับเรามาเริ่มทำการทดลองโดยการนำถุงพลาสติกเนี่ยคลุมส่วนต่างๆของพืชไว้ก่อนนะครับ
2: เริ่มจากดอก
0: เรียบร้อยครับ
2: ใบ

0: และก็รากครับเรียบร้อยครับพอติดรากเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็รอดูกระบวนการหายใจของพืชครับ
1: ลองสังเกตดูดีๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเริ่มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมีไอน้ำเกาะที่ถุงคล้ายกับการที่เราหายใจใส่กระจกและเกิดฝ้าเลยใช่ไหมล่ะครับและไอน้ำที่อยู่ในถุงที่เราครอบส่วนของใบไว้ทำให้เรารู้ว่าการหายใจของต้นไม้นี้เกิดขึ้นที่ใบนั่นเอง
0: คราวนี้เราจะมาดูวิธีการปลูกต้นไม้กันนะครับการปลูกต้นไม้ธรรมดาที่น้องๆรู้จักกันเนี่ยอาจจะธรรมดาเกินไปเพราะต้นไม้เนี่ยมันงอกขึ้นมาจากใต้ดินใช่ไหมล่ะครับแต่การปลูกต้นไม้แบบพี่เนี่ยคือการปลูกต้นไม้ให้มันหัวทิ่มลงมาแบบนี้นะครับพี่ขอตั้งชื่อการปลูกต้นไม้แบบนี้ว่าการปลูกแบบบันจี้

0: เราเอาสายจากด้านนี้นะครับอ้อมมาฝั่งนี้เพื่อที่จะให้มันเป็นหูที่เราสามารถหิ้วได้นะครับดึงตรงกลางขึ้นมาเล็กน้อยให้มันเป็นเส้นคู่กันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้กรรไกรเนี่ยครับตัดเลยพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็นำเชือกทั้งสองเส้นนี้นะครับผูกกันครับเรียบร้อยครับเราก็ได้มาแล้วเห็นไหมครับ
1: ตัดแผ่นฟองน้ำนี้ตรงกลางแต่เหลือที่ไว้ไม่ให้มันขาดออกจากกันเพื่อจะเอาไว้เสียบยึดต้นอ่อนเอาฟองน้ำไปเสียบตรงต้นอ่อนแล้วใส่ต้นอ่อนลงไปในขวด

เอาละครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็เอาอันที่เสร็จเนี้ยนะครับไปแขวนไว้ตรงที่มันมีแสงแดดแล้วเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะโตหรือเปล่านะครับไป

0: โอครับน้องๆแต่มันเปลี่ยนวิธีการงอกคืองอกชูเข้าหาแสงปลูกแบบนี้ก็โตเฉยเลยเอ้าเป็นงง
1: จากการทดลองที่1เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของถุงที่ครอบใบเพียงถุงเดียวลักษณะการเปลี่ยนแปลงของถุงก็คือจะมีไอน้ำโผล่ขึ้นมาในถุงทั้งที่ถุงอื่นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไอ้น้ำที่เกิดขึ้นในถุงใบเกิดจากการคายน้ำของปากใบที่มีรูเปิดปิดหลายๆรูทำหน้าที่เป็นทางผ่านเข้าออกของแก๊สและน้ำหรือก็คือใบจะรับหน้าที่ปรุงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้นำสารอาหารที่ได้จากรากขึ้นมาผสมกับแก๊สและพลังงานของแสงที่รับมาทางปากใบเมื่อปรุงได้ที่จะมีการคายน้ำส่วนเกินออกมาซึ่งแก๊สที่ออกมาพร้อมน้ำก็คือออกซิเจนที่เราเอาไว้หายใจน้ำในถุงใบจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าการหายใจของต้นไม้เกิดขึ้นที่ใบการทดลองที่2การปลูกพืชกลับหัวผลที่ได้ก็คือต้นไม้โตออกข้างกระถางและหันใบเข้าหาแสงแดดซึ่งที่เห็นพืชโตในลักษณะนี้เกิดจากการปรับตัวเพื่อที่จะให้ใบทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงและตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงโดยเปลี่ยนจากการโตแบบแตกยอดขึ้นไปด้านบนเป็นการโตแบบแตกยอดออกไปด้านข้างการปลูกแบบกลับหัวนี้ช่วยประหยัดพื้นที่ได้เยอะเลยแล้วใครที่กลัวพวกแมลงที่มาเกาะกินต้นไม้วิธีนี้จะช่วยลดแมลงที่จะมาเกาะพืชของเราได้ด้วยปลูกแบบบันจี้จัมป์แบบนี้ก็ไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะน้องๆลองไปทำกันดูนะคำถามน้องๆคิดว่าต้นกระบองเพชรมีใบหรือไม่คำตอบต้นกระบองเพชรมีใบแต่ลดรูปใบเปลี่ยนเป็นหนามเพื่อให้สามารถต้านทานต่อสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งตลอดเวลาได้เพราะมันมีต้นกำเนิดอยู่แถบทะเลทรายยิ่งอากาศร้อนๆพืชก็ต้องยิ่งคายน้ำสูงใบของต้นกระบองเพชรจึงต้องเล็กที่สุดจะได้ไม่ต้องไปคายน้ำมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียน้ำมากเกินไปยังไงล่ะ
0: เฮ้ยพึ่งมาจากไหนเยอะเลยเนี่ยโอ้โหน้องๆครับพี่ลืมบอกไปอีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญมากเลยว่านอกจากโครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยส่วนประกอบที่สำคัญหนึ่งของพืชยังมีดอกที่คอยทำหน้าที่ขยายพันธุ์ของพืชโดยพวกแมลงที่คอยมาดูดน้ำหวานและก็พึ่งเหล่านี้นี่แหละครับโดยขบวนการเนี่ยพึ่งและแมลงก็จะมาดูดน้ำหวานพวกนี้ไปผสม

0: เป็นเกสรเพื่อให้กลายเป็นผลและกลายเป็นเมล็ดเพื่อขยายพันธุ์พืชต่อไปนะครับแมลงที่เป็นส่วนสำคัญของการขยายพันธุ์ต้นไม้เนี่ยนะครับก็คือผึ้งเพราะในแต่ละครั้งที่ผึ้งออกมาหาเกสรหรือหาน้ำหวานเนี่ยผึ้งก็จะบินไปที่ดอกไม้ดอกนั้นๆทำให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรนับรวมๆแล้วเนี่ยนะครับผลผลิตที่ได้จากการเกษตรหรือว่าการทำเกสรของผึ้งเนี่ยมากกว่าการที่ไปเก็บน้ำผึ้งจากรังอีกนะครับในปัจจุบันคนเรามักเลี้ยงผึ้งเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการติดผลให้กับต้นไม้ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีคนเลี้ยงผึ้งที่บริการให้เช่าผึ้งเป็นลังๆไปวางไว้ในสวนผลไม้ในช่วงเวลาที่ดอกไม้เริ่มบานครับการเรียนรู้โลกของต้นไม้ของเราในวันนี้นะครับทำให้เรารู้ถึงการพึ่งพาอาศัยกันของธรรมชาตินะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยก็ต้องการออกซิเจนจากต้นไม้ส่วนต้นไม้เองก็ต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากมนุษย์ที่มันไม่มากเกินไปเช่นกันครับหรือจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างน้ำหวานของผึ้งและการช่วยผสมเกสรให้กับต้นไม้พอเราเห็นการช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันที่สวยงามนี้เราเองนะครับก็อย่าลืมช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลให้ต้นไม้โตขึ้นมาสวยงามอยู่กับโลกของเราไปนานๆนะครับ
1: คำถามน้องๆคิดว่าต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงเท่าไหร่ตอบ 115.61 เมตรนั่นคือ Redwoods ที่แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาลองเทียบง่ายๆถ้าน้องๆสูงกัน100ซมกว่าๆต้องใช้น้องๆต่อตัวกันทั้งหมด100คนถึงจะเท่ากับต้น Redwood ต้นหนึ่ง Oh my god จะสูงไปไหนเนี่ยคุณ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ To Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้น

0: แต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTVถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicleปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่าEV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: าใช้วิธีการต้อนกิ่งติดตาเป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบแม่สายเพศนะคะ
1: โอ้โหครูเชษคะมันมีอะไรงอกออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
0: ตอนสวนผักคืนชีพทำอะไรอยู่คะแพรว
1: อ๋อกำลังทดลองตอนกิ่งต้นไม้อยู่ค่ะช่วงเนี้ยเขารณรงค์ให้กักตัวอยู่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19ใช่ไหมคะก็เลยกะว่าจะหากิจกรรมทำเนี่ยกะว่าจะขยายพันธุ์ต้นไม้อ๋อเผื่อขายได้ด้วยนะคะครูเช่พอเจอในรายการตอนที่เขาเพาะพันธุ์ต้นไม้ส่งขายได้เยอะเลยนะคะนี่ไปดูกันค่ะ
2: คุณผู้ชมครับคุณลุงมีเคล็ดลับการที่จะตอนกิ่งพันมาฝากนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเคล็ดลับที่ทำให้คุณลุงมีเงินล้านภายใน5ปีนั้นจะมีดีอย่างไรแล้วต้นพันต้นนี้ก็คือต้นแรกที่ทำให้ลุงมีรายได้เป็นล้านนะครับ
3: บอกง่ายเลย
2: ขั้นตอนแรกใช้กรรไกรกว้านเอาปอกเปลือกออกนะครับทิ้งไว้อีก3วันถ้าสมมุติว่าเราไม่ทิ้งไว้3วันลุงบอกว่าก็ใช้ได้แต่ว่าให้รูปเอาเมือกลื่นมันออกนะครับ
3: สมมุติอันนี้เราอยากได้ต้นนี้นะลุงเนาะเราจะทำเลยนะโอเครูปเอาเมือกลื่นออก
2: ขุยมะพร้าวเนี่ยจะร่วนร่วนแล้วก็เอามีดผ่าหลังจากนั้นนี่น้ำอะไร
4: น้ำกะปิ
2: น้ำกะปิอ๋อต้องใช้กะปิ
4: กะปิตีบ
2: กะปิตำน้ำพริกเนี่ยนะเคล็ดลับก็คือว่าคุณลุงอ่ะจะละลายกะปิเนี่ยนะครับมาเติมหยอดเข้าไปในขุยมะพร้าวแล้วก็จัดการห่อใช่ไหม
4: เป็นยา
2: เป็นยา
4: เรียกรัก
2: อ๋อคุณลุงพูดภาษาใต้บอกว่ามันเป็นยาเรียกรักก็คือว่าถ้าแปลเป็นภาษากลางน้ำกะปิเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการเร่งให้รากมันเจริญเติบโตไวยิ่งขึ้นมันแรงรักเนาะหลังจากนั้นก็พันห่อทิ้งไว้กี่วันฮะ
4: 45วัน
2: ผ่านไป45วันรากจะค่อยๆงอกออกมาแล้วก็ทิ้งไว้อีก1เดือนได้ระยะเวลาประมาณ 75-80 วันก็สามารถตัดขายได้เรียบร้อยครับอันนี้คือตอนไว้เรียบร้อยแล้วฮะโอเคลุงผมขอหน่อยโอเคปั๊บอันนี้กิ่งนี้นะครับลุงทิ้งไว้ประมาณ2เดือนเอาไปปลูกได้แล้วตอนปลูกเนี่ยต้องแกะออก

0: ออกไหมครับ
1: แกออก
0: แกออกเนี่ยรากเดินเต็มแล้วเนาะ
1: เดินเต็ม
0: อ๋อถ้าเราสังเกตเห็นนะครับมันจะมีรากแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลเดินเต็มอยู่ในถุงก็ไปแกะถุงออกแล้วก็ไปหย่อนปลูกได้เลยอ๋อเรียบร้อยอันนี้ขายกิ่งพันธุ์เท่าไหร่กิ่งพันธุ์ละเท่าไหร่ฮะ
1: 100
0: บาทคุณผู้ชมครับเพียงแค่นี้ใช้ระยะเวลาเกือบประมาณ2เดือนได้แล้วครับ100บาทคุณลุงมีรายได้จากการตอนกิ่งขายอย่างนี้นะครับ5ปีจำนวนกิ่งตอนทั้งหมดประมาณ 10,000 เกือบ 15,000 ต้นใช่มั้ยลุงแล้วก็มีรายได้ประมาณ1ล้านกว่าบาทครับเนาะ
1: ได้
0: นะเรียบร้อย
2: ภัตตาคารบานทุน
3: อ๋อเขาใช้วิธีการตอนกิ่งติดตาเป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะ
4: ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
3: ดูท่าจะงงถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลาซ่าท้าทดลองถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มกันที่แบบแรกก่อนเลย
4: ค่ะ
3: นั่นก็คือการแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะหรือว่า binary fission
4: แบ่งออกเป็น2 ส่วนยังไงหรอคะ
3: วิธีนี้นะคะก็จะพบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นอะมีบายูกรีนาพารามีเซียมหรือว่าสาหร่ายเซลล์เดียวค่ะเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขยายอะมีบาออกมาให้เห็นค่ะนี่เลยตัวอย่างของอะมีบาค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะอะมีบาของครูนะคะมีนิวเคลียสแค่1ใช่ไหมคะเมื่อเวลาที่เขาต้องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยใช้การแบ่งออกเป็น2 ส่วนอะมีบาค่ะก็จะทำการเพิ่มจำนวน DNA ค่ะให้เป็น2เท่าค่ะแล้วแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะแบบนี
4: ้โอ้โห
3: หลังจากที่เขานะคะทำการเพิ่มจำนวน DNA ออกเป็น2 ส่วนแล้วนะคะหรือเรียกง่ายๆว่านิวคลีอิกหรือว่านิวเคลียสที่เราคุ้นเคยกันนะคะต่อมานะคะเขาก็จะทำการแบ่งไซโทพลาสม์ค่ะ
4: แบ่งยังไงคะ
3: แบ่งแบบนี้เลยนี่เลยค่ะ
4: เป็น2แล้ว
3: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้อะมีบา2ตัวค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะขนาดของตัวจะยังเล็กอยู่นะคะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็เจริญเติบโตขึ้นค่ะแล้วก็สามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้
4: โหแบบนี้ถ้าเกิดว่าแบ่งไปเรื่อยๆเนี่ยพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็จะถูกแบ่งออกเป็น2เท่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
4: โหสุดยอดมากๆเลยค่ะเอ๊ะแล้วแบบนี้มีวิธีอื่นๆอีกไหมคะ
3: อ๋อมีค่ะนั่นก็คือวิธีการแตกหน่อค่ะหรือว่าบัดดิ้งนั่นเอง
4: แตกหน่อเหมือนอย่างพวกไผ่กล้วยแล้วก็พุทธลักษาอะไรอย่างนี้ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเด็กๆอาจจะคุ้นนะคะในพืชพวกนี้นะคะในสัตว์ก็มีนะคะนั่นก็คือพวกในยีสต์กับไฮดราค่ะนี่เลยนี่ค่ะไฮดรานี่นะคะถ้าไฮดราตัวนี้นะคะจะทำการแตกหนอเขาจะเริ่มจากการสร้างหนอขึ้นมาค่ะโดยหนอหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะ
4: มีหนอออกมาแบบนี้ได้หรอคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะตรงหนอนี้นะคะก็จะค่อยๆเจริญขึ้นค่ะโดยตัวแม่เองนะคะก็จะมีการแบ่งนิวเคลียสของตัวเองค่ะให้เป็น2 ส่วนแล้วนิวเคลียสนะคะก็จะถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ในส่วนของหนอค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อหนอเจริญจนแข็งแรงแล้วนะคะก็จะหลุดออกจากตัวแม่ค่ะแบบนี้เลยค่ะ
4: โอ้โห
3: และหนอก็จะมีชื่อเฉพาะด้วยนะคะเขาจะเรียกว่าบัตโทสปอร์ค่ะ
4: บัตโทสปอร์
3: ใช่ค่ะหลังจากนั้นหนอก็จะเจริญเป็นไฮดราตัวใหม่ที่แข็งแรงนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะคะ
4: อะไรอะคะ
3: นั่นก็คือการงอกใหม่เพื่อเพิ่มสมาชิกค่ะหรือที่เรียกว่า regeneration เราก็จะพบในสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
4: ว้าวดาวทะเล
3: ใช่แล้วค่ะถ้าดาวทะเลนะคะมีชิ้นส่วนที่ขาดหายไปค่ะแบบนี้นี่แบบนี้เลยเจ้าชิ้นส่วนที่ถูกตัดออกนะคะก็จะสามารถงอกส่วนที่เหลือออกมาค่ะทำให้ได้ดาวทะเลตัวใหม่ที่เพิ่มขึ้นค่ะ
4: โอ้โหแบบนี้เลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะนอกจากดาวทะเลแล้วนะคะก็ยังมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นด้วยที่สามารถงอกใหม่ได้ก็อย่างเช่นพวกพานาเลียปลิงทะเลซีแอนิมอนีอ๋อแล้วก็ยังมีไส้เดือนดินด้วย
4: อ๋อเห็นดาวทะเลแบบนี้นะคะพอนึกขึ้นได้ค่ะเหมือนพ่อเคยเห็นในรายการคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดตอนดาวทะเลค่ะน้องๆเขาไปดูการเพิ่มจำนวนของดาวทะเลด้วยไปดูกันค่ะ

0: คะ
1: ไหนตรงไหนคะ
0: ตรงน
1: ี้เอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยนี่เดี๋ยวช่วย
0: แล้วทำไมปลาดาวต้องมี5เฉกอ่ะ
2: ใช่แล้วทำไมมันต้องเป็นสีแบบนี้ด้วย
3: ใช่แล้วทำไมมันถึงต้องเป็นรูปดาวด้วยอ่ะวันนี้เราจะเก็บหมดไหมเนี่ย
2: โหได้มาเยอะมากเลยพี่โต
1: ๊ดเอาให้สะอาดไปเลย
3: เยอะสุดๆนี่เราก็เอาออกไปเยอะแล้วนะพี่โต๊ดแต่มันก็ยังไม่หมดเลยอ
1: ่
3: ะ
1: ใช่มาตรงนั้นสะอาดยัง
3: ใกล้สะอาดแล้วค่ะพี่โต๊ด
1: ครับ
3: หมดแล้วค่ะพี่โต๊ดอุ้ยพี่โต๊ดโต๊ด
1: นี่ได้แล้วเป็นไงสะอาดขึ้นไหม
3: พี่โต๊ด
1: ว่า
3: อะไรอ่ะมันนอนหงายอ่ะ
4: ทำไมมันถึงนอนหงายพี่โต๊ด
1: มาน
0: ี่ไหน
1: ตัวนี้เหรอ
2: เฮ้ยใช่พี่โต๊ดมันนอนหงายอยู่มันจะเป็นอะไรมากไหมคะ
0: เฮ้ยจริงด้วยอ่ะ
3: เราต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยไหม
2: โอ้ยหนึ่งเราจับน้องหงายเองได้ไหมคะ
0: มันนอนหลับอยู่หรือเปล่า
1: ปล่อยเขาไว้แบบนี้แหละไม่ต้องช่วย
0: ทำไมคะ
1: อ้าวดาวทะเลเนี่ยเขาแข็งแกร่งกว่าที่พวกเราคิดเองนะเนี่ยลองหันไปดูสิ
2: กลับมาพลิกเองเหรอพี่โต๊ด
0: ใช
2: ่ไม่ใช่พลิกกลับมาแล้วตายแล้วพี่โต๊ด
1: ไม่เขาแข็งแกร่งไงอย่างที่บอกแล้ว
2: โอ้ยมันจะพลิก
1: ดูท่าเรนเจอร์ทางบ้านคงมีคำถามเกี่ยวกับเจ้าดาวทะเลไม่แพ้กับเรนเจอร์ทางนี้เลยใช่ไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้พวกเราจะไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเจ้าสัตว์แปลกมหัศจรรย์ตัวนี้ไปด้วยกันมาดูดาวทะเลเป็นสัตว์ทะเลที่มีรูปร่างแปลกตาพวกมันไม่ใช่ปลาไม่มีกระดูกสันหลังขยายพันธุ์ได้อย่างน่าทึ่งปัจจุบันมีการค้นพบดาวทะเลกว่า 1,800 ชนิดอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลโขดหินบนพื้นทรายและลงไปอยู่ใต้ทะเลลึกทั่วโลกดาวทะเลขนาดเล็กอาจจะมีความกว้างเพียง1เซนติเมตรส่วนดาวทะเลขนาดใหญ่ที่สุดอาจยาวได้ถึง1เมตรเลยพวกมันจะกินสัตว์เล็กๆและซากสัตว์ตามพื้นทรายเป็นอาหารเท่ากับว่าดาวทะเลมีหน้าที่เป็นนักย่อยสลายซากที่สำคัญของท้องทะเลเลยทีเดียว
3: มันน่าสนใจ
5: เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆทำความสะอาดเสร็จหรือยัง
0: สวัสดีค่ะ
5: น้องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารดาวทะเลกัน
3: อันนี้คืออาหารของมันเหรอคะ
5: ใช่ค่ะนี่เป็นอาหารของดาวทะเลทั้งหมดเลย
3: มันกินอย่างอื่นนอกจาก3อย่างพวกนี้ได้ไหมคะ
5: กินได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันทีหลังเนาะว่ามันกินยังไง
3: แล้วหอยพวกนี้ค่ะพวกเราต้องแกะให้มันด้วยไหมคะ
5: อันนี้ไม่ต้องแกะค่ะเดี๋ยวให้แบบนี้เลยอันนี้เป็นหอยสดๆเลย
1: ไม่ต้องแกะเลย
5: ไม่ต้องแกะค่ะ
3: แล้วแบบนี้
6: กินได้ไงเหรอคะ
5: ลองให้ไหม
6: ลองค่ะ
5: เดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนคนละข้างคนละข้าง
1: เพื่อความสะอาดปลอดภัยนะฮะ
6: เอาข้างที่ถนัด2ข้างหรือข้างเดียว
5: ได้
6: ข้าง
5: เดียวแล้วแต่เลย
0: เสร็จแล้วค่ะ
1: เยี่ยม
5: ทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารดาวทะเลกันนะคะ
1: โอ้ยมีทั้ง3อย่างนะฮะ
3: เดี๋ยวหนูจะลองให้กุ้งหนูพี่โต
5: เอาเวลาเราให้เราหย่อนใกล้ๆอะค่ะหย่อนใกล้ๆตัวมัน

0: ระดึบกระดึบไปกินแล้วพี่โต๊ะ
1: ใช
2: ่ใช่
3: แล้วมันกินหอยเข้าไปแล้วว่ะ
1: ใช
0: ่เขาเดินไปกินได้ไงอ่ะ
3: ใช่มันมีแขนมีขาหรือเปล่าอ่ะ
1: เออแล้วรู้ว่าอาหารอยู่ตรงไหนไหมอ่ะ
4: เขามีจมูกไหม
3: ใช่เขามีปากกินหรือเปล่าอ่ะ
0: เขามีฟันหรือเปล่า
3: อืม
0: ใช่เออแล้วแฉกแฉกนี่ใช่แขนหรือขามันหรือเปล่านะ
3: มันไม่มีตาแล้วมันเดินไปได้ไงอ่ะ
0: หรือตามันอยู่ข้างล่างว่ะ
5: นี่ก็เป็นไปได
6: ้เด็กๆคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วดาวทะเลเนี่ยเขาจะมีอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ตรงไหนของร่างกายบ้าง
3: อยากรู้ค่ะ
7: ต
3: ั
7: วใหญ่ๆนะ
3: ตัวใหญ
7: ่
3: เออหนูว่าไปดาวไม่ก
7: ี่อันนี้เป็นตรงกลางนะ
0: พี่ว่าเราควรโค้งดีกว่านะ
3: เอาเหร
7: ออันนี้มันคือตรงกลางมันคือปาก
0: มันมีรูตรงนี้มันก็จะมีแบบไอ้ตะปุ่มตะปั่มจุดๆเนี่ยพี่ว่านะมันเอาไว้เดิน
3: ตรงข้างบนตุ่มๆเอาไว้ทำอะไรอ่ะ
0: ข้างบนตุ่มๆนะพี่ว่าเอาไว้แบบ
3: เอาไว้ป้องกันป่ะ
0: เอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็เป็นเรดาร์แบบบอกว่าอาหารอยู่ตรงไหนอ้าว
7: ตรงนี้น่าจะเป็นขามันเนาะเนี่ยเนี่ยจุดๆเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นขี้มันป่ะเอ้ยไม่ใช่สิมันจะคานยังไงนะ
4: มันอาจจะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้จะมีจุดสีขาวๆต่อ
8: เป็นยังไงว่าถึงไหนแล้ว
9: เสร็จแล้วค
8: ่ะเสร็จแล้วเหรอไหนดูดีแต่ละที
0: มตรงรูตั้งข้างใต้ตรงนี้ค่ะพวกหนูคิดว่าเป็นปากและปลายมุมของดาวทะเลค่ะมีขนๆพวกหนูเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นมันอยู่ตรงปลายมันอาจจะแบบบอกทิศทางว่าแบบเฮ้ยอาหารอยู่ทางไหนแล้วก็ไอ้ตุ่มๆสีส้มๆมาค่ะหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นขา
3: ข้างบนเปลือกแข็งๆนะคะมันมีแบบดูเป็นยอดมุมด้วยหนูก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเปลือกหุ้มร่างกายข้างล่างของมันนะคะแล้วก็ตรงข้างบนตรงยอดของมันก็น่าจะเป็นส่วนหัวค่ะ
7: นี่ครับ
4: แล้วตอนนี้คือปาก
7: ใช่ค่ะเพราะว่ามันน่าจะอยู่ตรงกลางค่ะแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นแขนของมันครับ
4: เอาไว้ช่วยยึดกับขา
7: แล้วตรงสีเหลืองๆที่อยู่ตรงคอของมันก็น่าจะเป็นจมูกครับส่วนตรงจุดๆเนี่ยครับมันก็จะเป็น
4: น่าจะเป็นขาเพราะว่ามันสามารถยึดกับหินได้
7: ใช่ครับยึดได้ทุกที่เลยครับ
6: เดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่เราทั้งสองทีมวาดเนี่ยมันใช่กับเหมือนสิ่งที่เราคิดหรือเปล่
8: า
6: เดี๋ยวเราดูจากตัวจริงกันเลยนะคะ
8: ได้ครับผม
6: ทั้งสองทีบอกว่าปากอยู่ตรงไหนเอ่ย
9: ตรงกลาง
6: ตรงกลางนะคะถูกต้องแล้วนะคะปากอยู่ตรงกลางนี่กลางนี้เลยของลำตัวนะคะทีนี้ลูทวานนะคะลูทวานจะอยู่ด้านบนนะคะตรงกลางด้านบนตรงนี้ขาของดาวทะเลขาคือสีส้มๆนะคะส
0: ้
6: มๆนี่เขาเรียกว่าเท้าท่อว่าทิวฟีดนะตาของดาวทะเลเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณปลายเนี้ยทั้งหมดเลยปลายขานะคะปลายขาเขาบอกว่าดาวทะเลเนี่ยมันจะมีสมการนะคะจะสามารถแบ่งเขาออกได้เป็น5จุดเท่าๆกันแล้วก็จะออกมาได้5แฉกก็คือเนี่ยเราจะแบ่งได้นะคะแบ่งออกเป็น1แฉก2แฉก3แฉก4แฉก5แฉกเนี้ยทุกด้านจะเท่ากันหมดเลยก็คือพอแบ่งจาก5ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปงอกเป็น5เป็น10
9: นะ
3: ไปจนถึงแฉกป่ะคะ
6: 20แฉก
8: 20เยอะมาก
6: 20แฉกใช่ค่ะ
7: พี่ครับแล้วสมมุตินะคะเราตัดออกมาแล้วมันจะงอกมาเพิ่มทีละ2หรือว่าเท่าเดิมคะ
6: ถ้าสมมุติตัดไปขาเดียวก็งอกมาขาเดียวใช่
0: ถ้าเราตัดหมดเลยล่ะคะ
6: ถ้าตัดหมดเลยก็ตายเลยค่ะแต่ว่ามันก็จะสามารถงอกได้แต่ว่าพวกนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะเป็นปีเลยกว่ามันจะงอก
3: อวัยวะส่วนต่างๆของดาวทะเลหน้าทั้งสุดๆไปเลยปากอยู่ใต้ตัวก้นอยู่ด้านบนแขนใต้แขนแต่ละข้างของดาวทะเลยังมีหนวดสั้นๆเรียกว่าโปเดียเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงอวัยวะเกาะและเคลื่อนที่หรือจะเรียกว่าเป็นขาของมันก็ได้นะหูมหัศจรรย์จริงๆเลยเจ้าดาวทะเล
7: เปลือกมันแข็งมากเลยพี่โต๊ด
8: เหรอ
7: ใช่ค่ะ
0: โอ้ตัวนี้มี1 2 3 4 5
4: แล้วก็ข้างหลังมันแข็งด้วย
8: น้องๆจำได้ไหมว่าตอนที่เราให้อาหารน่ะมันชิ้นประมาณเท่านี้ใช่ไหมอย่างหอยอ่ะแล้วปากมันจะกินได้ยังไงอ่ะ
0: ใช่
4: ปากมันอาจจะ
0: แล้วแบบที่ปากแข็งๆของมันอ่ะพอมันอ้าปุ๊บมันบีบปุ๊บอ่ะหอยอาจจะแตกออกเลยก็ได
7: ้แต่ว่าตอนที่ผมยกขึ้นมาใช่ปะเห็นคล้ายๆเขี้ยวของมันอ่ะมันน่าจะเอาไว้แกะหอยออกแล้วค่อยใช้ปากกินนะ
3: หรือว่ามันมีอวัยวะภายในที่เอาไว้แกะเปลือกหอยหรือเปล่า
0: หรือว่ามันใช้น้ำย่อยในกระเพาะ
7: น้ำย่อยในกระเพาะมันก็จะย่อยไปทั้งเปลือกสิดาวทะเลปากเล็กนิดเดียวพวกมันกินอาหารที่ใหญ่กว่าปากตัวเองมากๆอย่างปลาและหอยที่มีเปลือกแข็งๆได้ยังไงกันเนี่ยมาก
0: ินนะกินนะ
3: เฮ้ยอะไรอ่ะกินยังไงอ่ะ
0: ไม่ใช่ว่ามันแบบหอยตัวออกห่างเพื่อให้หอยมาตรงปากใช่ปะ
8: รอลุ้นดูลุ้นดู
2: เฮ้ยจริงจริงยัง
0: ไม่พี่เลยพี่ต้น
8: มัน
0: จะปล่อยให้หอยจะตกดูแล้ว
6: เด็กๆคิดว่ามันกินยังไงอ่ะ
0: หนูว่ามันน่าจะอ้าปากหรือพึบเข้าไปเลยค่ะ
2: เฮ้ยมันจะกินแล้ว
0: จะกินแล้วอีกนิดเดียวมันเอาขาดูดหอยไว้แล้วเมื่อกี
2: ้เฮ้ยจริงด้วย
8: มันจะเป็นลักษณะแบบไหนครับเขาม
0: ันจะแกะหอยแล้ว
2: มันใช่สุญญากาศเข้า
6: จริงๆแล้วตอนนี้เวลาที่เขากินอาหารเนี่ยเขาจะยื่นกระเพาะออกมาทับบนเหยื่อเลยนะคะแล้วก็ปล่อยน้ำย่อยแล้วดูดเข้าไปนะคะพวกนี้เขาจะไม่มีฟันเนาะเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการเคี้ยวนะคะ
5: รู้แล้วดาวทะเลกินอาหารด้วยการเอากระเพาะออกมาคลุมนี่เองพี่บุตรบอกว่าพ่อดาวทะเลใช้กระเพาะคลุมอาหารได้หมดแล้วก็จะหดกระเพาะกลับเข้าไปในตัวแล้วย่อยอาหารต่อไปโอ้โหมหัศจรรย์สุดยอดไปเลย
8: กินแล้วกินแล้ว
2: กินแล้วน่ามหัศจรรย์มากเลยครับพี่ตูน
8: ใช่
2: ใช่ครับ
9: ดาวทะเลมีขายุบยับอยู่ภายในลำตัวแข็งๆทำให้พวกมันเคลื่อนที่ไปมาได้คำถามคือพวกมันเป็นสัตว์ทะเลประเภท

0: เพศไหนกันแน่น่าสงสัยจริงๆดูแล้วเหมือนกับระบบในร่างกายของสัตว์ประเภทไหนปลาจาระเม็ดปูหรือว่าจะเป็นปลิงทะเลสัตว์ทะเลชนิดใดที่มีระบบดูดน้ำเข้าออกร่างกายเหมือนกับดาวทะเลเรนเจอร์ทางบ้านพอจะคิดออกกันหรือเปล่าไปหาคำตอบกันตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วปลาหมายถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในน้ำซึ่งมีเหงื่อและครีบแต่ว่าดาวทะเลนั้นไม่มีลักษณะที่กล่าวมาเลยสักอย่างเดียวและพวกมันก็ไม่มีขายื่นออกมาจากลำตัวแบบที่เห็นได้ชัดเจนเหมือนกับปูแต่ดาวทะเลเคลื่อนที่ด้วยระบบท่อน้ำที่เรียกว่า water vascular system โดยมีท่อน้ำจากกลางลำตัวต่อแยกออกไปภายในแขนทั้ง5ทำงานสูบน้ำเข้าออกไปที่เท้าเล็กๆที่อยู่ใต้แขนของพวกมันทำงานสัมพันธ์กันทำให้เกิดการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นระบบการเคลื่อนที่แบบเดียวกันของสัตว์ตัวนี้ปลิงทะเลดังนั้นจึงสรุปได้ว่าดาวทะเลไม่ใช่ปลาหรือปูแต่พวกมันเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับปลิงทะเลนั่นเอง
1: แบบนี้เนี่ยการที่เจ้าจิ้งจกน้อยหางขาดแต่ว่ามีหางงอกมาใหม่แต่ก็ยังเป็นจิ้งจกตัวเดิมไม่ได้เป็นจิ้งจกตัวใหม่อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องเลยค่ะแพลวพูดถึงหางจิ้งจกที่ขาดครูก็นึกถึงวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้อีกหนึ่งวิธีค่ะ
1: อะไรเหรอคะ
2: นั่นก็คือการขาดออกเป็นท่อนค่ะก็จะพบในสิ่งมีชีวิตค่ะที่มีเซลล์เรียงต่อกันเป็นสายยาวๆแต่ถ้าสายนั้นนะคะขาดออกจากกันเซลล์ที่อยู่ใกล้ๆนะคะเซลล์ที่เหลือก็จะทำการเจริญแล้วก็แบ่งเซลล์ออกมาใหม่ค่ะทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได
1: ้
2: ก็จะเจอในพวกหนอนตัวแบนแล้วก็สาหร่ายทะเลค่ะ
1: อย่างเช่นปะการังนี่ใช่ไหมคะ
2: ปะการังก็ด้วยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเจอในพวกปะการังเขากว้างก็คือพวกเป็นกิ่งพวกนี้นะคะก็คือเวลาที่มันหักออกจากกันน่ะก็จะทำการเจริญออกมาใหม่ค่ะ
1: แล้วพวกการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแบบนี้ค่ะมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะ
2: ยังมีค่ะนี่คือการสร้างสปอร
1: ์สร้างสปอร์
2: ใช่ค่ะอย่างเช่นพวกเห็ดรากมอสเฟิร์นพวกนี้ค่ะจะมีการสร้างสปอร์เล็กๆออกมาค่ะซึ่งสปอร์นี้นะคะจะมีน้ำหนักที่เบามากค่ะแล้วก็ทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากเลยดังนั้นเวลาที่เขาปลิวแล้วแตกออกไปเนี่ยก็จะสามารถไปเจริญได้ค่ะถ้าสภาพแวดล้อมนั้นมีความเหมาะสมแล้วก็ยังมีอันค่ะก็คือการสร้างเจมมูลซึ่งจะเจอในพวกฟองน้ำที่บางครั้งเนี่ยเราจะลึกถึงฟองน้ำถูตัวใช่ไหมจริงๆแล้วนะคะฟองน้ำจะมีโครงสร้างแข็งใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพลูพุนอยู่ด้านในซึ่งการสร้างเจมูลก็คือคล้ายกับการสร้างหน่อเล็กๆที่อยู่ด้านในค่ะก็จะมีเซลล์เล็กๆมากมายอยู่ในโครงสร้างแข็งอีกทีนึง
1: โอ้โหจะว่าไปการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนี่มันก็มีหลายวิธีเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าของกินของเราเนี่ยสามารถงอกมาใหม่ได้แบบนี้บ้างก็คงจะดีเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: พูดถึงวิธีที่ทำให้ของกินสามารถจำนวนได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าสวนผักคืนชีพนี่เลยค่ะกิจกรรมสวนผักคืนชีพ
1: ครูใช่ค่ะนี่มันเศษผักที่พาเอาไปทำอาหารแล้วนี่คะ
2: ใช่ค่ะ
1: เอามาทำอะไรอะคะ
2: เราจะคืนชีพผักพวกนี้กันค่ะ
1: คืนชีพ
2: ใช่ค่ะ
1: คืนไงอะ
2: อ่ะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าวันนี้มีผักอะไรบ้าง
1: ค่ะ
2: เริ่มที่แครอทหอมแขกผักกาดขาวหอมใหญ่บีทรูทต้นหอมผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะ
1: อือหือ
2: ค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะทำการหั่นผักแล้วเนี่ยก็จะเหลือค่ะอย่างเช่นแครอทนะคะก็จะเหลือส่วนบริเวณหัวใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ค่ะมีส่วนของลำต้นอยู่ค่ะเด็กๆและนี่นะคะหอมแขกค่ะเวลาที่เราไปใส่ในยำแล้วนะคะสิ่งที่จะเหลือนั่นก็คือส่วนของรากค่ะกับลำต้นและนี่เลยค่ะผักกาดขาวเวลาที่เราใช้ใช่ไหมคะเราก็จะหั่นส่วนของใบออกไปแล้วก็จะเหลือส่วนของลำต้นอยู่ค่ะเหมือนกันค่ะหอมใหญ่ก็จะเหมือนกับหอมแขกเลยค่ะก็จะเหลือส่วนของลำต้นกับรากไว้ค่ะ นี่เลยค่ะบีทรูทนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะนำไปปั่นเป็นน้ำผลไม้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเหลือส่วนที่เป็นลำต้นกับส่วนของใบเล็กๆอยู่ค่ะนี่เลยค่ะต้นหอมค่ะถ้าใครนะคะไม่ได้กินทั้งต้นนะคะก็จะเหลือส่วนของรากนะคะแล้วก็ลำต้นบางส่วนเอาไว้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: เยอะเลย
2: ใช่ค่ะนี่ผักชี
1: ค่ะ
2: เวลาที่เรานำผักชีไปใช้แล้วนะคะนำส่วนใบไปแล้วเราก็จะเหลือส่วนของรากค่ะถ้าเรานำรากพวกนี้นะคะไปขยายพันธุ์สามารถทำให้ได้ใบผักชีขึ้นมาอีกนะ
1: ถ้าไม่เอาไปตำซะก่อน
2: ใช่ค่ะแต่กระทำสามเกลืออร่อยมากเลยนะคะ อ่ะต่อมาค่ะกระเทียม
1: ค่ะ
2: ปกติแล้วนะคะเราก็จะกินส่วนที่เป็นหัวใช่ไหมคะแต่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้มันเกิดใบขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาใบกระเทียมเนี่ยไปใช้ได้
1: ใบกระเทียมเหรอคะโอ้ปกติพวกเนี้ยเราทิ้งขยะหมดเลยนะคะเนี่ย
2: เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการคืนชีพให้มันค่ะแล้วเราจะได้ผักเอาไว้กินในช่วงโควิด -19 กัน
1: ต้องรอดูซะหน่อยแหละ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย
1: ค่ะ

0: โอ้โหคุณเชษคะมันมีอะไรงอกออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่ขนาดเราแช่น้ำไว้เพียง3วันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาเริ่มจากหอมหัวใหญ่กันละกัน
0: ค่ะ
1: หอมหัวใหญ่นะคะก็จะเกิดรากขึ้นมาแล้วค่ะ
0: ยาวเลย
1: ใช่ค่ะหอมแขกก็เช่นกัน
0: นี่มีรากเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอู้กระเทียม
0: โหมันกระเทียมก็มีรากงอกออกมาด้วย
1: ใช่แล้วก็เริ่มมีการแทงยอดออกมาแล้วด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ว้าวมีอะไรอีกนะ
0: นี่ค่ะ
1: บีทรูทค่ะ
0: โอ้มีใบตรงนี้ออกมาด้วย
1: ใช่ค่ะมีใบอ่อนแล้วก็มียอดแตกออกมาเต็มเลยน้องๆ
0: โอ้โหดูต้นหอมกับผักชีสิคะเนี่ย
1: มีใบอ่อนแทงขึ้นมาเต็มเลยน้อง
0: ใช่ค่ะ
1: นี่สามารถเด็ดเอาไปกินได้แล้วนะคะ
0: สุดยอดเลยนะคะเนี่ยยังไม่หมดค่ะมีนี่อีกด้วย
1: ผักกาดขาวนี่ผักกาดขาวนะคะก็เริ่มมีใบใหม่ที่กำลังจะงอกขึ้นมาค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าทิ้งไว้สักพักรากก็น่าจะงอกออกมาเช่นกัน
0: ต่อไปนี้นะถ้าเกิดว่าเอาผักต่างๆนะคะไปทำอาหารแล้วพอจะไม่ทิ้งเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่นะคะก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศแบบง่ายๆเลยค่ะน้องๆหลังจากนี้นะคะพอน้องได้แล้วนะคะก็สามารถนำไปขยายต่อลงดินได้เลยนะ
0: โหต่อไปนี้นะคะก็ไม่ต้องออกไปซื้อเลยเราก็จะมีพืชผักสวนครัวเอาไว้กินที่บ้านด้วยน้องๆลองไปทำดูนะถ้าหากว่าของใครมีงอกแบบนี้ออกมาแล้วถ่ายรูปส่งมาให้พี่พอกับครูเชษได้ชมกันด้วยนะคะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: น้องๆคะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะคือการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตโดยไม่ใช้เซลล์สืบพันธุ์ค่ะแต่ว่าจะใช้เซลล์ร่างกายในการเพิ่มจำนวนลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเหมือนพ่อกับแม่ทุกประการเลยค่ะแล้วก็ยังพบได้ทั้งในพืชแล้วก็สัตว์อีกด้วยนะคะ
1: การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะมีด้วยกันหลายวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคะการแตกหน่อค่ะการงอกใหม่เพื่อเพิ่มสมาชิกการสร้างสปอร์การสร้างเจมมูลรวมถึงการขาดออกเป็นท่อนด้วยนะคะ
0: กลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆได้ใหม่ในแล็บซ่าท้าทดลองเดี๋ยวตอนนี้นะคะพี่พาวขอเอาผักพวกนี้ไปลงดินก่อนดีกว่า
1: ดีเลยค่ะเราจะได้มีผักปลอดภัยกินกัน
0: ใช่แล้วค่ะคุณเช่ลงได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยหมดเลยนะโอเคจัดไปค่ะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: พี่ครีมนะคะนางสาวปิรดากิจอุบลค่ะเป็นนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมนะคะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กัปตันนะครับนายกิติการเตชินพิพัฒน์พงศ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมศิลป์ที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับ
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยพี่จะมาพูดเกี่ยวกับอะไรเครื่องปรับอากาศนั่นเองหรือที่น้องๆเนี่ยรู้จักกันว่าแอร์ซึ่งบ้านน้องๆเนี่ยก็อาจจะมีกันใช่ไหมคะแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าแอร์เนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเป็นอันดับที่2รองมาจากเครื่องทำน้ำอุ่นเลยก็ว่าได้นะคะตกอยู่ที่ชั่วโมงละ 5-13 บาทกันเลยทีเดียวถ้าน้องๆอยากรู้ว่าพี่ครีมถ้าอยากใช้ให้ประหยัดเนี่ยต้องใช้ยังไงข้อดีข้อเสียเนี่ยเป็นยังไงแล้ววิธีการใช้ที่หนูทำอยู่เนี่ยผิดถูกหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ให้ไปดูที่พี่กัปตันเลยเจอกันนะคะ
1: เมื่อกี้นะครับพี่คิมได้พูดถึงเรื่องแอร์ไปว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนและเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟอย่างมากต่อไปพี่จะพาไปดูเรื่องของการประหยัดค่าไฟนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเปิดแอร์นะครับเราต้องเปิดอยู่ที่อุณหภูมิ 25-26 องศาครับและถ้าหากห้องมีสัดส่วนที่เล็กนะครับเราจะต้องเปิดเราจะต้องมีที่ปิดกั้นอย่างเช่นผ้าม่านพลาสติกครับหรือผ้าม่านเพื่อใหในห้องไม่มีแสงลอดเข้ามาครับและลดอุณหภูมิความร้อนของในห้อง
0: การปิดแอร์นะคะน้องๆเนี่ยควรปิดแอร์เป็นระยะเวลา 15-30 นาทีก่อนเลิกใช้งานนะคะเพื่อที่จะได้ประหยัดค่าไฟมากขึ้นนะคะการปิดแอร์ด้วยรีโมทนะคะจะทำให้ลดความชื้นลดการเกิดเชื้อราของตัวที่กองแอร์นะคะส่วนการปิดที่เบรกเกอร์โดยตรงเนี่ยจะทำให้เกิดผลเสียก็คือที่กองแอร์จะตันไวเกิดความชื้นนะคะแล้วก็เกิดเชื้อราแล้วก็จะทำให้แอร์เนี่ยไม่เย็นอีกด้วยการปิดแอร์ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานนะคะเช่นน้องๆเนี่ยปิดเทอมไปเที่ยวตามวันหยุดเทศกาลนะคะก็พี่แนะนำให้ปิดที่รีโมทนะคะจากนั้นเนี่ยตามด้วยเบรกเกอร์เพราะว่าจะทำให้ป้องกันไฟตกไฟกระชากนะคะแล้วก็จะทำให้แอร์เนี่ยจะไม่เปิดใช้เองอัตโนมัตินะคะก็คือจะไม่เปลืองไฟเลย
1: การเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆนะครับจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่สั้นลงในสภาวะของเครื่องปรับอากาศจะเร่งความร้อนให้มากขึ้นตามโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะส่งผลโดยรวมการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองทำงานมากกว่าการตั้งค่าเบื้องต้นครับ
0: หลายคนนะคะพูดว่าการเปิดแอร์ร่วมกับการเปิดพัดลมเนี่ยจะช่วยให้ประหยัดไฟได้จริงไหมพี่บอกเลยนะคะว่าจริงค่ะแต่จะมีวิธีการยังไงเนี่ยนั่นก็คือน้องๆ นะคะควรเปิดแอร์เพิ่มขึ้นอีก2องศาจากเดิมเนี่ยน้องๆเปิดอยู่ที่25องศาใช่ไหมคะให้เพิ่มไปอีก2นั่นก็คือ27องศานั่นเองจากนั้นนะคะให้ใช้พัดลมเนี่ยเปิดใช้งานพัดลมร่วมด้วยนะคะจะทำให้สภาวะอากาศในห้องเนี่ยเย็นทั่วถึงกันทั่วห้องนะคะจากการทดลองเนี่ยถือว่าจริงค่ะลดอัตราการสิ้นเปลืองได้จริงเลยทีเดียวโดยตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกอยู่แค่100บาทถึง300บาทต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะว่าไฟตกบ่อยเนี่ยมี2กรณีด้วยกันนั่นก็คือกรณีที่1จะนานๆเป็นทีนะคะก็คือไฟตกแบบนานๆเป็นทีนะคะน้องๆเนี่ยควรหยุดใช้งานก่อนนะคะแล้วก็ จนกว่ามั่นใจแล้วว่าระบบไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยเป็นปกติน้องๆถึงจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมกรณีที่2นะคะก็คือเป็นบ่อยหรือว่าเป็นทุกวันนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆเลยน้องๆเนี่ยควรให้ผู้ปกครองค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านส่วนข้อเสียนะคะที่เป็นระยะยาวเลยเนี่ยคือจะทำให้อายุการใช้งานของแอร์เนี่ยสั้นลงนั่นก็คือพังไหวนั่นเองนะคะเพราะว่าอัตราแรงดันนะคะของไฟฟ้าเนี่ยมีอัตราที่สูงหรือต่ำเกินตามมาตรฐานของหน่วยงานหรือว่าระบบไฟฟ้าที่ทางไฟฟ้าเนี่ยกำหนดไว้นั่นเองค่ะ
1: แอร์ไม่เย็นอย่าเพิ่งเรียกฉันนะครับพี่มี3วิธีมาให้น้องๆกันวิธีที่1เช็ครีโมทแอร์ว่าอยู่ในโหมดปกติหรือเปล่าวิธีที่2ฟิลเตอร์เราควรล้างแผ่นกรองทุกๆสัปดาห์หรือเรียกช่างแอร์ทุกๆ6เดือนวิธีที่3เราควรเช็คว่ามีคนอยู่ในห้องมากเกินไปหรือเปล่าหรือเราควรเช็คว่าอากาศภายนอกห้องมีความร้อนจัดไปหรือเปล่าถ้าอากาศภายนอกห้องมีความร้อนจัดมากเกินไปจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพครับ
0: สุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการสร้างสื่อนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ทีมนะคะนางสาวปิรดากินุบลค่ะพี่นะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรีนะคะปีที่2นั่นเองสาขาการจัดการอุตสาหกรรมนะคะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กัปตันนะครับนายกิติการเตชินพิพัฒน์พงศ์ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมศิลป์
0: วันนี้นะคะพี่จะมาพูดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าระบบของเนี่ยจะทํางานโดยการตรวจสอบระดับพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากแผงโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งถ้าหากมีแรงดันต่ํากว่า12โวลต์เนี่ยระบบนะคะจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติและถ้าหากมีแรงดันมากกว่า12โวลต์นะคะระบบเนี่ยจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกัน

0: ค่ะ
1: แผ่นโซลาร์เซลล์นะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยนพลังแสงเข้มให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้แผ่นโซลาร์เซลล์ที่มีขนาด330วัตต์พีคสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย300วัตต์หรือ300จูลต่อวีได้หากนำไปผ่านเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยเท่ากับหลอดไฟ3หลอดพัดลม1เครื่องครับ
0: ชาร์จเจอร์นะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ควบคุมอัตราการประจุไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ลงสู่แบตเตอรี่นะคะเช่นแผงโซลาร์เซลล์ที่มีขนาด180วัตต์พีคแรงดันปลายสายนะคะโดยประมาณเนี่ยจะอยู่ที่24โวลต์สามารถต่อกับชาร์จเจอร์นะคะเพื่ออัดกระแสไฟฟ้าลงสู่แบตเตอรี่ในขนาด12โวลต์ให้ได้มีประสิทธิภาพค่ะแบตเตอรี่นะคะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่สะสมพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบไฟฟ้ากระแสตรงมีขนาดแรงดัน12และ24โวลต์น้องๆเนี่ยสามารถเห็นทั่วไปตามท้องตลาดได้เลยเช่นแบตเตอรี่ที่มีแรงดัน12โวลต์นิยมใช้กับรถส่วนบุคคลทั่วไปและแบตเตอรี่ที่มีแรงดัน24โวลต์น้องๆสามารถเห็นได้ตามรถพ่วงรถบัสหรือรถที่มีขนาดใหญ่ทั่วไปได้เลยค่ะอินเวอร์เตอร์นะคะนั่นคืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าตรงให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับเช่นแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า12โวลต์เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าสลับที่มีแรงดัน220โวลต์50เฮิรตซ์ค่ะ
1: ATS นะครับคืออุปกรณ์ไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นเหมือนดังสะพานมีหน้าที่คอยส่งผ่านไฟฟ้าอัตโนมัติหากเกิดข้อผิดพลาดจะนำระบบไฟฟ้ามาจ่ายแทนที่อัตโนมัติ
0: ตำแหน่งการจ่ายโหลดทางไฟฟ้านะคะนั่นก็คือเต้ารับหรือที่น้องๆรู้จักกันนะคะก็คือปลั๊ก3ตานั่นเองสามารถรับการจ่ายโหลดทางไฟฟ้านะคะได้สูงสุดถึง 1,000 วัตต์เลยทีเดียวถ้าให้พี่เทียบเท่านะคะนั่นก็จะเป็นอย่างเช่นพัดลมตั้งโต๊ะนะคะเป็นจำนวน10ตัวหรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นจำนวน25หลอดนั่นเองค่ะ
1: ในสภาวะไร้โหลดนะครับไฟฟ้าจะนำพลังงานจากแสงโซลาร์เซลล์ไปอัดใส่ในประจุแบตเตอรี่ส่วนสภาวะโหลดไฟฟ้านะครับจะนำพลังงานส่วนต่างของแผ่นโซลาร์เซลล์นำไปอัดใส่ประจุแบตเตอรี่เช่นกันครับพี่ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับการเพิ่มวัตต์มากขึ้นเราควรเพิ่มความจำของตัวเครื่องให้มากขึ้นตามเช่นกันแต่เครื่องก็จะรับภาระมากขึ้นส่งผลให้เครื่องมีน้ำหนักเป็นอย่างมากเราควรเลือกใช้อุปกรณ์ตามลักษณะของการนำไปใช้งานครับ
0: และสุดท้ายนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนการสร้างสื่อนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศวะวรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์กรอบค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนัน
0: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดคุยบ้างคะ
1: โอเควันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้แนวทางคำตอบเนี่ยเป็นขั้นตอนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าสามารถเอาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับโดยการคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับจะเป็นการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับเช่นการจัดลำดับเชิงตรรกะนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลหรือกระทั่งการสร้างสรรค์ปัญหาวิธีแบบทีละขั้นตอนนะครับซึ่ง computational thinking หรือแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะครับมันมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนนะครับแต่นะครับการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะครับ decomposition นะครับการพิจารณารูปแบบ pattern recognition การพิจารณาสาระสำคัญ attention นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการออกแบบอัลกอริทึมหรือตัวอัลกอริทึมนั่นเองนะครับวันนี้เราจะเริ่มกันที่การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย decomposition ครับในส่วนตัวแรกที่เราคุยกันนะครับก็คือเรื่องของ decomposition หรือการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะครับในองค์ประกอบนี้ก็จะเน้นเรื่องของการแก้ปัญหาระบบหรือแก้ปัญหาที่มันใหญ่ๆแบ่งออกเป็นระบบย่อยๆหรือปัญหาย่อยๆแล้วค่อยๆแก้นะครับพูดง่ายเลยก็คือแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับหรือถ้าเป็นระบบงานนะครับก็จะแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหา

0: ันทำนะครับซึ่งในรายวิชาวิศวกรรมเราก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่แบ่งงานในเน็ตเวิร์กออกเป็น7ชั้นเราเรียกว่า OSI 7 Layer คุ้นไหม
1: คุ้นค่ะ
0: คุ้นเนาะชั้นบนสุดคือ
1: Application Layer ค่ะ
0: ดีใจลูกศิษย์จำได้นะครับใน OSI 7 Layer นะครับก็อย่างที่นันบอกนะครับว่าชั้นบนสุดคือ Application Layer นะครับ

0: ต่อกันในส่วนของ decomposition นะครับ decomposition ก็อย่างที่บอกนะครับคือแยกปัญหาใหญ่ๆออกเป็นปัญหาย่อยๆนะครับเราก็เอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับอ่ะนั้นครับมา decomposition ทำอะไรได้บ้าง
1: การทำรายงานค่ะ
0: ยังไงครับ
1: ก็คือคนนึงจะหาเนื้อเรื่องคนนึงเรียบเรียงก็อีกคนพรีเซนต์ค่ะ
0: อ๋อส่วนใหญ่เป็นทำงานกลุ่มใช่ไหมครับก
1: ็
0: หาสักคนหนึ่งพิมพ์สักคนหนึ่งแล้วก็พรีเซนต์นะครับแบ่งงานหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะครับมีอะไรอีกครับแนะนำหน่อยสิเรื่องการแบ่งงาน
1: การทำความสะอาดค่ะ
0: ยังไงครับ
1: แบ่งให้คนนึงกวาดคนนึงถูแล้วก็คนนึงเก็บห้องเลยค่ะ
0: โอเคจะได้เสร็จไวๆเนาะทำพร้อมกันไปนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้พูดถึงการทำงานปุ๊บก็ผมก็เลยคิดถึงในส่วนนี้ครับแบ่งเขตการปกครองเนาะประเทศไทยมีทั้งหมดกี่จังหวัดครับนั่น
1: 77ค่ะ
0: อ่ะ77จังหวัดก็แบ่งจังหวัดออกเป็นอ่ะแบ่งประเทศก่อนเนาะออกเป็นภูมิภาคใช่ไหมมีภาคอะไรบ้าง
1: มีภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคแบ่งกันก็แบ่งออกเป็นจังหวัดอีกเนาะจังหวัดแบ่งออกเป็น
1: อำเภออ
0: ำเภอแบ่งออกเป็น
1: ตำบล
0: ตำบลแบ่งออกเป็น
1: หมู่บ้านค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็จะทำงานให้มันคล่องตัวกว่าเนาะกว่าจะสั่งทีเดียวจากทั้งประเทศนะครับนั่นครับถ้าผมยกตัวอย่างในส่วนของถ้าเกิดเราจะทำผลิตภัณฑ์ขายสักอันนึงเป็นน้ำพริกเผานายจะแบ่งยังไงบ้างครับว่าให้ที่บ้านช่วยหน่อยว่าอยากจะทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาใช้ดีของบริษัทช่วยแบ่งปัญหาใหญ่ๆออกเป็นปัญหาย่อยๆเชิญครับ
1: ก็คือคนนึงจะเป็นคนทำคนแพ็คงานคนส่งคนขายแล้วก็คนทำบัญชีค่ะ
0: โอเคก็แบ่งหน้าที่กันไปเนาะจะได้ไม่หนักมากนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ดีของบริษัทในชีวิตประจำวันนะครับโอเคนะครับในส่วนของ decomposition นะครับที่เราแบ่งหน้าที่กันทำงานนะครับในส่วนของพระพุทธศาสนาเองก็มีการแบ่งหน้าที่กันทำงานด้วยนะครับถ้ามองว่าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของบริษัทประธานบริษัทนะเป็น president นะครับก็จะมี vice president ด้วยก็คืออัครสาวกเบื้องขวากับเบื้องซ้ายนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหนุ่มน่าจะคุ้นนะครับเบื้องขวาก็คือพระสารีบุตรเบื้องซ้ายก็คือพระ
1: โมคคัลลานะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับนะครับพระสารีบุตรถูกยกย่องว่ามีความเป็นเลิศทางด้าน
1: สติปัญญา
0: ครับส่วนพระโมคคัลลานะมีการยกย่องเป็นเลิศทางด้าน
1: อิทธิฤทธิ์ค่ะ
0: โอเคนะครับแสดงว่าความรู้ทางพระพุทธศาสนาเรายังมีอยู่นะครับอ่ะคราวนี้นะครับทั้งสองท่านเองก็ช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับก็คือเหมือนกับวาง strategy เนาะกลยุทธ์นะครับในการช่วยให้ศาสนาพุทธศาสนารุ่งเรืองนะครับแต่ว่าในส่วนของจุดที่น่าสนใจก็คือส่วนของพระโมคคัลลานะนะที่ถูกยกย่องว่ามีฤทธิ์มากนะครับก็มีเรื่องเล่ามาบอกว่านะครับในบั้นปลายชีวิตของท่านเนี่ยนะครับท่านถูกโจรทำร้ายถึงขนาดกระดูกแหลกละเอียดนะครับแต่ว่าโจรเนี่ยคิดว่าท่านได้ตายแล้วนะครับแต่ว่าท่านยังไม่ตายนะท่านใช้ฤทธิ์ของท่านเนี่ยในการผสานกระดูกแล้วก็เหมือนกับไปกราบลาพระพุทธเจ้าในการนิพพานนะในการนิพพานนะครับก็เลยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระโมคคัลลานะถึงรับกรรมหนักขนาดนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าบอกว่าหลายชาติมาแล้วนะครับที่พระโมคคัลลานะเนี่ยนะครับเป็นลูกชายที่ต้องเลี้ยงพ่อแม่ที่ตาบอดทั้งคู่นะครับแล้วก็ไปหลงเชื่อคำพูดของเมียที่บอกว่าพ่อแม่ที่ตาบอดเนี่ยเป็นภาระก็เลยให้พระโมคคัลลานะณตอนนั้นนะครับหลอกพาไปแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับพระโมคคัลลานะเองก็ชดใช้กรรมมาเรื่อยๆนะครับเป็นร้อยๆชาตินะครับเพราะว่าโดยความเชื่อของศาสนาพุทธแล้วเนี่ยกรรมทั้ง5อย่างเนี่ยที่ไม่ควรทำเพราะว่าจะทำให้ไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้ก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพุทธเจ้าแม้ห่อเลือดนะครับแล้วก็ทำสองแตกแยกเนี่ยจะไม่สามารถบรรลุอรหันต์ได้นะครับแต่ว่าพระโมคคัลลานะเองก็ชดใช้มาเป็นร้อยๆชาติแล้วแต่ว่าในส่วนของเศษเสี้ยวของการที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ทำให้พระโมคคัลลานะเนี่ยได้รับกรรมหนักนะครับถึงแม้พระโมคคัลลานะจะบรรลุเป็นอรหันต์แล้วก็ตามนะครับกรรมเก่าก็ยังตามมาชาตินั้นนะครับโอเคแต่ว่าในเมนหลักของเราตอนนี้นะครับเราพูดถึงส่วนของไปดีคอมโพสิชันเนาะก็พูดถึงในส่วนของตำแหน่งหน้าที่ของท่านนะครับที่รองมาจากพระคุณเจ้านะครับจะแบ่งหน้าที่ออกเป็นฝ่ายขวากับฝ่ายซ้ายนะครับก็เป็นการแบ่งแบบดีคอมโพสิชันนั่นเอง
1: ค่ะในวันนี้เราก็ได้ความรู้ในเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ decomposition การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปนะคะสวัสดีค่ะ

0: ี้พบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์เกาะค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนัน
0: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
1: โอเคครับวันนี้ก็ยังอยู่ในประเด็นของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับหรือ computational thinking นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมันเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนนะครับโดยที่เราไม่เน้นที่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับเราเน้นที่ตัวบุคคลที่สามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าการคิดเชิงคำนวณเนี่ยเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับเช่นเรื่องของการจัดลำดับแบบเชิงตรรกะหรือการวิเคราะห์ข้อมูลรวมไปถึงการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาไปทีละขั้นนะครับขั้นที่แล้วเราพูดถึงนะครับดีของ position ไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะพูดอีกตัวนึงครับก็คือ pattern recognition หรือนารูปแบบนั่นเองตัวที่2ที่เราคุยกันนะครับก็คือ pattern recognition หรือการพิจารณารูปแบบนะครับซึ่งความหมายของตัวนี้นะครับจะใช้แก้ปัญหาในลักษณะที่ดูว่าปัญหามันมีอะไรที่มันซ้ำกันไหมนะครับจะได้ดูว่านะครับที่มันซ้ำกันมันมีการแก้ปัญหายังไงนะครับที่จะได้หาวิธีการที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดนะครับหรือเข้าไปสู่กระบวนการที่แก้ปัญหาที่มันซ้ำกันนะครับเพราะเขาบอกว่าการที่มันซ้ำกันเนี่ยน่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับในการเขียนโปรแกรมเนาะฝั่งเราเนาะเขียนโปรแกรมนะครับถ้าสมมติผมอยากเขียนภาษาจาวานะครับ bin out ชื่อสุชานันสัก100บรรทัดหนูจะเขียน sysm bin out สัก100บรรทัดไหม
0: ไม่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ถ้ามันทำงานซ้ำกันอย่างเงี้ยหนูทำไงครับ
0: ก็จะเขียนเป็นลูป for ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะครับอย่างสายของคอมพิวเตอร์เราก็รู้สึกว่าถ้ามันซ้ำกันบ่อยๆเนี่ยเราก็เขียนแยกไปฟังก์ชันหรือใช้ลูป for เข้าช่วยนะครับมันจะได้เอาตัวที่มันซ้ำกันเนี่ยทำงานไปเหมือนกันนะครับนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของ pattern recognition นะครับคือพยายามหาจุดที่มันซ้ำกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วในสายของซอฟต์แวร์เดเวลอปการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะมีเรื่องของ design pattern อยู่นะครับเพราะเขาเชื่อว่านะครับปัญหาเนี่ยมันมีอะไรที่มันเหมือนกันอยู่แล้วถ้าเกิดใช้ pattern เดียวกันแก้ปัญหาเนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับเพราะนั้นเขาก็เลยให้เรียนเรื่องของ design pattern ในการช่วยเขียนโปรแกรมนะครับแก้ไขปัญหาตรงส่วนนั้นนะครับในส่วนของ pattern recognition นะครับก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเช่นนั่นตอนนี้อยู่ปีอะไรละ
0: ปี3ค่ะ
1: เรียนที
0: ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
1: เด็กราชภัฏสะกดถูกไหมราชภัฏใช้ตอปตักหรือดอชดา
0: ไม่แน่ใจ
1: โอเคงั้นการ pattern device นะครับตัวสะกดส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเป็นดอชดาเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เป็นคำแรกนะครับเช่นกฎหมายใช่ไหมกฎอยู่ข้างหน้าเนาะกฎบาทนะครับแล้วก็กฎเกณฑ์พวกนี้นะครับก็จะเป็นตัวดอชดาหมดนะครับแต่ถ้าเป็นตอปตักก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังเมื่อกี้กฎอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่ถ้ากฎอยู่ข้างหลังเช่นว่าปรากฏนะครับตรงนี้ก็เป็นตอปตักแล้วนะครับหรือกบฏก็เห็นไหมบทอยู่ข้างหลังก็เป็นตอปตักเพราะนั้นใช้แพทเทิร์นนี้นั้นตอบได้หรือยังครับว่าราชภัฏเราควรจะใช้ตอปตักหรือดอชดา
0: ใช้ตอปตักค่ะ
1: เพราะว่าม
0: ันอยู่ข้างหลังค่ะ
1: ข้างหลังเนาะเพราะนั้นเขียนให้ถูกนะครับเราเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้แล้วนะครับเราก็ต้องใช้คำสะกดให้ถูกต้องนะครับราชภัฏใช้ตอปตักนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับอีกหนึ่งตัวอย่างนันรู้จักคำว่ากิโลไหมเคยได้ยินเนาะ
0: ใช
1: ่ไปซื้อของ1กิโลกรัมนะครับความหมายของมันคือกี่กรัมครับ
0: 1,000 กรัมค
1: ่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วว่ากิโลคือ 1,000 เพราะฉะนั้นอย่างอื่นก็ต้องเป็น 1,000 ด้วยเช่นไปวิ่ง1กิโลเมตรก็วิ่งทั้งหมด
0: 1,000 เมตรค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็เผาผลาญไปได้1กิโลแคลอรี่ก็เผาผลาญไปทั้งหมด
0: 1,000 แคลอรี่ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นมั้ยถ้าเรารู้แล้วว่ากิโลคืออะไรเพราะนั้นไปเจอตัวอื่นเราก็รู้แล้วว่ามันคือ 1,000 นะครับเป็นตัวเลขอีกนะครับเคยได้ยิน H7 โทร4มั้ย
0: เคยค่ะ
1: H7 โทร4คืออะไรครับ
0: ก็คือรูปแบบวรรณยุกต์ที่ไม้ H7 ที่ไม้โทร4ที่ค่ะ
1: ใช้ในไหนอ่ะ
0: ในโครง4สุภาพค่ะ
1: นะครับเดาไม่ผิดหนูต้องท่องไอ้นี่ได้เลยเสียงลือเสียงเล่าอ้าง
0: ได้อยู่แล้วค่ะ
1: เริ่มเลยจ้ะ
0: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่า2เขือพี่หลับไหลลืมตื่นลือพี่สองพี่คิดเองอย่าได้ถามเผื่อค่ะ
1: อันนี้ก็โครงสี่สุภาพเนาะมันมีโครงบทอื่นอีกนะครับที่เอกเจตโทสี่เหมือนกันนะครับอันนี้จากนิราณลินนะครับจากมาริ้วล้ำลำบางบางยี่เรือราพางพี่พร้องเรือแผงช่วยพานางเมียงม่านมาบางบ่อรับคำคล้องข้าวน้ำตาพอนี่ก็เอกเจตโทสี่อีกเพราะนั้นถ้ารู้ว่ามีเอกอยู่7ตำแหน่ง

0: ทอยู่4ตำแหน่งบอกได้เลยว่าเป็น
1: คงสีสุภาพค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของแพทเทิร์นนะครับหรือรูปแบบนะครับแพทเทิร์นรีคอมบิเนชั่น
1: อาจารย์คะอย่างพูดถึงเรื่องคงสีสุภาพ เสียงหรือเสียงแล้วหนูแค่ว่าเป็นเรื่องของดีพะโลแต่หนูยังไม่ทราบรายละเอียดอาจารย์พอเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
0: ออกที่ท่องเมื่อกี้คือเสียงหรือเสียงแล้วคือท่องรู้แต่ว่าไม่รู้รายละเอียดข้างในใช่ไหมโอเคนะครับลิ้นพะโลพูดถึงเมือง2เมืองครับเมืองของพะโลกับเมืองของพระเพื่อนพระแพงเขียนนะที่หนูท่องเนี่ยคือพระเพื่อนพระแพงท่องครับป่ะเป็นคนพูดเนาะเป็นคนพูดนะครับคือจริงๆแล้วเมืองของพะโลเนี่ยคืออยู่ไกลกันนะเนาะกับเมืองของพระเพื่อนพระแพงนะครับแต่ว่าพะโลหล่อมากหล่อมากแต่ว่าจริงๆก็เลยมี FC ไปแบบถ่ายรูปไม่มีเนาะเมื่อก่อนถ่ายรูปใช้วิธีการวาดภาพเนาะพอวาดภาพปุ๊บก็ภาพกระจายแล้วสมัยนี้ก็เป็นพวก Twitter นะ Facebook โซเชียลไปนะครับฝั่งอีกเมืองนึงคือเมืองพระเพื่อนพระแพงเห็นพะโลปุ๊บเกิดอาการกรี๊ดเนาะกรี๊ดปุ๊บก็ไม่เป็นอันกินอันนอนนะครับพี่เลี้ยง2คนก็เลยถามพระเพื่อนพระแพงพระเพื่อนพระแพงก็เลยพูดว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยก็หมายความว่าไอ้ที่เขาพูดกันน่ะพี่พอจะรู้มั้ยเสียงย่อมยอใครทั่วราก็คือเขาอวยกันแบบว่าหล่อมากหล่อจริงๆนะสองเขื่อหลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองเขื่อในที่นี้ก็คือสองพี่เลี้ยงแล้วเขื่อคือสัมมนาบุตรที่สองนะครับสองพี่สองท่านนะสองเขื่อหลับไหลลืมตื่นหรือพี่ก็คือเฮ้ยไปอยู่ไหนมาหลับหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับสองพี่คิดเองอย่าได้ถามเผื่ออย่าได้ถามเผื่อเผื่อในนี้คือสัมมนาบุตรที่หนึ่งก็คือพวกหนูพวกพระเพื่อนพระแพงเนาะสองพี่คิดเองอย่าได้ถามเผื่อคือคิดเอาเองแล้วกันพี่ว่าทำไมแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับนะอย่าถามพวกหนูเลยอ่ะถ้าหนูเป็นพี่เลี้ยง2คนหนูทำไง
1: หนูจะช่วย
0: เนาะก็คนที่เลี้ยงมากินไม่ได้นอนไม่หลับหนูก็ต้อง
1: ช่วย
0: ก็เลยกลายเป็นปล่อยไก่ฟ้าเนาะก็เลยกลายเป็นพะโลตางไก่นะครับก็ไปเจอกันที่หลังวังนะครับก็เลยกลายเป็นพบรับกันระหว่างสองสามสองสามสามสามก็คือพระเพื่อนพระแพงแล้วก็พะโลนะครับหลวงพ่อเดาได้ไหมในเมื่อสองเมืองมันไม่ถูกกันตอนจบจะเป็นไง
1: ไม่สมหวังหรือเปล่าคะ
0: ใช่นะครับสุดท้ายก็ไม่สมหวังครับก็เป็นความรักที่ไม่สมหวังก็ตายหมดนะครับโอเคเนาะนี่ก็เป็นเรื่องของอะไรนะเอกเจ็ดโทสี่นะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยนะครับแพทเทิร์นและคอนดิชั่น
1: ค่ะวันนี้เราได้ความรู้ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของ pattern recognition การพิจารณารูปแบบวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์ก่องค่ะ
0: ครับสวัสดีครับนันนะครับ
1: วันนี้เราจะมีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
0: ก็ต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านะครับเรายังอยู่ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับหรือ computational thinking ครับซึ่งแนวคิดเชิงคำนวณนะครับเป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางหาคำตอบได้อย่างเป็นขั้นตอนนะครับโดยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเราไม่ได้เน้นเรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับเราเน้นไปที่บุคคลสามารถใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับการคิดเชิงคำนวณเนี่ยเป็นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดลำดับเชิงตรรกะการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นไปอย่างทีละขั้นนะครับเราพูดถึงองค์ประกอบ4 อันนะครับซึ่งแต่เราพูดไปแล้ว2 อันนะครับก็คือ decomposition กับ recognition นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของอีกตัวนึงครับคือการพิจารณาสาระสำคัญหรือ attention ครับมาถึงตัวที่3แล้วเนาะนะครับตัวที่3ของเราก็คือตัว attention นะครับหรือการพิจารณาสาระสำคัญนะครับคอนเซ็ปต์ของตัวนี้นะครับก็คือให้รู้จักเก็บแค่ข้อมูลสาระสำคัญของข่าวสารหรือตัวประเด็นหลักๆที่เราสนใจนะครับตัว attention เนี่ยนะครับชื่อมันคุ้นเนาะมันอยู่ใน OOP อ่ะครับที่เราเรียน OOP คือ
1: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุค่ะ
0: นะครับ OOP หรือการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยก็คือ Object Oriented Programming นะครับซึ่งถ้ามาทางสายคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องได้เรียนอยู่แล้วนะครับมันประกอบไปด้วย4เสาหลักนะครับตั้งแต่ Attention Encapsulation Inheritance แล้วก็ Polymorphism เนาะนะครับตัวเนี้ยนะครับตัว Abstract เนี่ยนะครับก็ขอแค่ว่าเวลาคุณจะเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับคุณจะเรียกใช้method หรือฟังก์ชันอะไรนะครับเรียกให้มันถูกนะครับใส่พาราเมตเตอร์ให้มันครบโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าในฟังก์ชัน

0: นั้นเนี่ยจะทำงานยังไงนะขอแค่รู้ว่าเรียกชื่ออะไรใส่คาแรคเตอร์อะไรแล้วก็คืนค่าเป็นอะไรมานะครับแค่นั้นก็พอนะครับนี่คือสาระสำคัญนะครับที่เราเรียกว่า attention นะครับในส่วนของ attention นะครับที่เอาเฉพาะส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจำวันได้นะครับอันนั้นครับเอาไปทำอะไรได้บ้างครับ attention
1: ก็การเขียนแผนที่ค่ะอย่างเช่นว่าถ้ามีถนนมีโค้งเยอะๆแล้วก็จะไม่เขียนโค้งทุกโค้งให้เขียนเป็นเส้นตรงไปก็ได้ค่ะแล้วก็การเขียนไฟแดงถ้าเกิดว่าเราผ่านสี่แยกไฟแดงเราไม่ต้องเขียนทุกจุดก็ได้ค่ะเขียนแค่ว่าเป็นสี่แยกไฟแดงมีไฟแดงแค่หนึ่งอันเพื่อให้เขารู้ค่ะ
0: โอเคก็เหมือนกับไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะใช่ไหมครับไม่ต้องเขียนต้นไม้ไม่ต้องเขียนใบหญ้าที่มีอยู่รอบๆทางนะครับก็รู้แค่ว่าถนนเส้นนี้เป็นเส้นหลักนะครับก็ตรงไปแล้วมีสี่แยกเนาะประมาณนั้นนะครับอ่ะทำอะไรได้อีกครับ attraction
1: การบรรยายลักษณะตัวการ์ตูนค่ะเช่นโดเรมอนนะคะก็จะบอกว่าเราจะพูดว่าเป็นตัวกลมๆสีฟ้าๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคก็รู้แล้วว่ากลมๆสีฟ้าก็น่าจะเป็นโดเรมอนเนาะเป็นเรื่องอื่นไม่ได้นะครับไม่ต้องบอกลงลึกถึงเป็นมีหนวดข้างละ3เส้นเนาะอันนั้นก็ละเอียดไป attraction นะครับ attraction ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับเช่นเวลาเราฟังข่าวนะครับช่วงนี้หน้าฝนเนาะก็มีพยากรณ์อากาศเรื่องฝนตกบ่อยหรือมีพายุเข้าเราไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างครับนั่น
1: ก็จะดูว่าภายใน 1-2 วันนี้มีฝนตกหรือเปล่าอย่างลพบุรีแล้วอยู่ลพบุรีแล้วก็จะดูแค่จังหวัดลพบุรีอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคถึงแม้ว่ามีพยากรณ์ภาคเหนือภาคใต้เนาะก็ฟังแต่ว่าเราเก็บรายละเอียดแค่จังหวัด
1: ลพบุรี
0: ทำไมเอ่ย
1: เพราะว่าเราอาศัยอยู่ในจังหวัดนี
0: ้ลพบุรีเนาะโอเคนอกจากนี้นะครับยังเอาไปใช้ในส่วนของคณิตศาสตร์ได้ด้วยนะครับเช่นถ้าผมถามนันว่า1 + 2 + 3 + 4 + 5 ได้เท่าไหร
1: ่ก็จะได้1 + 2 ได้3 3 + 3 ได้6 6 + 4 ได้10แล้วก็10 + 5 ได้15ค่ะ
0: โอเคแค่1ถึง5ก็ยังบวกได้เนาะถ้าเกิดผมบอกว่าเอา1 + กันจนถึง10ล่ะได้เท่าไหร่ทำได้ไหม
1: หนูมีสูตรค
0: ่
1: ะ
0: ว่ามาเลย
1: ก็จะเป็น n คูณ n บวก1ส่วนด้วย2ค่ะ
0: เพราะฉะนั้น1 + กันถึง10แทน n เป็น
1: 10ค่ะ
0: ก็จะกลายเป็น
1: 10คูณด้วย11ส่วนด้วย2ค่ะ
0: ออกมาเป็น
1: 55ค่ะ
0: โอเคเห็นไหมครับเราก็จำแค่สูตรไปเนาะก็ไม่ต้องสนใจว่าจะ1บวก10 1บวกกันถึง10 1บวกกันถึง100ก็แทนค่า n เป็นนั้นๆเช่นถ้าเกิดผมบอกว่า1บวกกันถึง100ครับแทนค่าเป็นยังไงครับ
1: ก็จะเป็น100คูณด้วย101ส่วนด้วย2ค่ะ
0: โอเคนี่ก็เป็น attraction นะครับเอาเฉพาะส่วนสำคัญนะครับรายละเอียดปลีกย่อยก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับattraction เนาะก็จำเฉพาะสิ่งสำคัญนะเนาะเหมือนเวลาหนูไปอ่านเรื่องอะไรหนูก็จับแต่ประเด็นสำคัญนะครับผมมั่นใจว่าหนูน่าจะอ่านวรรณกรรมมาเยอะเนาะมีอยู่เรื่องนึงนะครับที่ถามหน่อยเพราะว่าพูดถึงโดเรมอนไปเนาะแต่นี้ไม่ใช่โดเรมอนเป็นอุเฮตานหนูรู้จักอุเฮตานเนาะ
1: รู้จักค่ะ
0: อุเฮตานเป็นยังไง
1: จะเป็นปีศาจที่ห้อยหัวอยู่ต้นอโศกแล้วจะมีผู้ชายคนนึงพยายามที่จะมาจับเขาให้ได้แต่ว่าเรื่องมันก็วนอยู่อย่างนั้นนะคะ
0: โอเคเนาะก็คล้ายๆโดเรมอนเนาะก็มีหลายๆตอนแต่โดเรมอนเป็นตัวสีฟ
1: ้
0: าเนาะแต่อันนี้เวตาลเป็นมอนสเตอร์เนาะเป็นมอนสเตอร์นะห้อยหัวอยู่ที่ต้นอโศกนะครับก็โอเคหนูก็จำได้ attraction ก็คือหนูก็จำเนื้อเรื่องได้ถูกต้องมันวนไปวนมานี่แหละนะครับผมบอกว่ามันเป็นนิทานซ้อนนิทานอยู่25เรื่องเนี่ยนะครับคือเวตาลเนี่ยต้องถูกจับนะครับจับไปเหมือนขจับนะครับโดยคนหนึ่งที่หนูเข้าใจนั่นแหละก็คือพระวิกรมาทิตนะครับคราวนี้เวลาจับเนี่ยก็เดินขึ้นไปจับนั่นแหละแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่ว่าห้ามคุยกับเวตาลระหว่างเดินทางเนาะเพราะนั้นเวตาลก็จะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้พระวิกรมาทิตก็จะเผลอพูดแล้วก็เลยเวตาลบินกลับไปที่ต้นอโศกเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องนึงผมเลยอยากเล่าให้ฟังเนาะหนูจะได้แบบเผื่ออยากไปอ่านต่ออีก24เรื่องเรื่องนั้นเขาบอกว่านะครับมีหญิงสาวงามคนนึงนะครับมีพ่อแม่แล้วก็พี่ชายเนาะก็คือถึงวัยที่จะแต่งงานแล้วก็เลยไปหาชายที่คู่ควรมาให้นะครับพอมาถึงที่บ้านนะก็เจอกัน3คนเลยพอไปหากันนะพ่อแม่พี่ชายนะครับก็แย่งหญิงสาวกันนะครับแย่งไม่ได้ไม่ทันไรหญิงสาวก็ถูกงูกัดตายก็เผาศพทำพิธีไปนะครับชายคนแรกก็เก็บกระดูกไปนะเป็นที่ระลึกนะครับชายคนที่2เก็บแค่เท่าธุลีเนาะนะครับชายคนที่3ไม่เก็บอะไรไปเลยแต่เทวดาจาริกแสวงบุญนะครับระหว่างที่จาริกแสวงบุญก็ไปเจอวิธีการชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นมานะครับครบปีกลับมาเจอกันที่บ้านหญิงสาวนะครับชายคนที่1ก็วางเท่ากระดูกชายคนที่2ก็โรยนะครับโรยเท่านะครับเท่าธุลีไปนะครับชายคนที่3ก็สวดมนต์นะครับเพราะว่าล่ายเวทนะครับชุบชีวิตหญิงสาวก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมปัญหาเกิดอีกแล้วครับนั้นหนูว่าเกิดอะไรขึ้น
1: แย่งกันเหมือนเดิม
0: ใช่แย่งกันเหมือนเดิมนะครับพอแย่งกันเหมือนเดิมปุ๊บนะครับเวตาลก็เลยถามพระวิกรมาทิตย์ว่า ใครควรจะได้หนูว่าไง
1: หนูว่าคนที่3
0: ทำไม
1: เพราะว่าเขาชุบชีวิตให้ฟื้นคืน
0: นะครับแต่พระวิปปามาทิตย์ไม่ได้ตอบแบบนี้นะครับเขาบอกว่าชายคนที่ควรได้ก็คือชายคนที่2ที่เก็บแค่เท่าธุลีไปนะครับก็เพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ชุบชีวิตเนี่ยเหมือนให้กำเนิดไงคนให้กำเนิดเราเรียกว่าเป็น
1: พ
0: ่
1: อแม
0: ่พ่อแม่ก็แต่งงานกับลูกไม่ได้นะครับชายคนที่1ที่เอาเท่ากระดูกไปเขาบอกว่าคนที่เก็บเท่ากระดูกเนี่ยเหมือนลูกเนาะลูกก็แต่งงานกับ
1: พ่อแม่ไม่ได
0: ้อีกเพราะฉะนั้นชายคนที่2ก็คือสัตว์เสมอกันก็เลยได้ชายคนที่2ซะงั้นอันนี้รายละเอียดของเวตาลเนาะแต่หนูจำแค่ attraction ก็ถือก็บอกว่าเวตาลคือ
1: เป็นปีศาจค่ะที่ห้อยหัวอยู่ใต้ต้นนาโซ
0: แล้วก็
1: ถูกจับ
0: ถูกจับวนไปวนมานะครับattraction ก็ประมาณนี
1: ้ค่ะวันนี้เราได้รับความรู้เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณComputational Thinking ในส่วนของ Abstraction การพิจารณาสาระสำคัญวันนี้ขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเรื่องเล่าความบันเทิงในรายการวิศววรรณกรรมค่ะสวัสดีอาจารย์ก่องค่ะ
0: ค่ะสวัสดีครับนัน
1: วันนี้เรามีประเด็นอะไรที่จะนำมาพูดบ้างคะ
0: ครับวันนี้เป็นองค์ประกอบอันที่4อันสุดท้ายของแนวคิดเชิงคำนวณนะครับแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับก็เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ตั้งแต่คอมพิวเตอร์จนถึงบุคคลทั่วไปนะครับในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันนะครับการคิดเชิงคำนวณเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะนะครับสามารถใช้ในเรื่องของการจัดลำดับเชิงตรรกะก็ได้หรือการวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้นะครับซึ่งมันจะมีความสร้างสรรค์ในวิธีการแก้ปัญหาอย่างทีละขั้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับเราพูดกันไปแล้วก่อนหน้าทั้งเรื่อง decomposition pattern recognition abstraction นะครับวันนี้เป็นอันสุดท้ายนะครับก็คือการออกแบบอัลกอริทึมหรือตัวอัลกอริทึมนั่นเองโอเคครับนันเรามาเริ่มพูดคุยในตัวสุดท้ายของตัว computational thinking นะครับก็คือตัวอัลกอริทึมเนาะนะครับตัวอัลกอริทึมเนี่ยความหมายของมันจริงๆแล้วก็คือขั้นตอนวิธีการทำงานนะครับหรือพูดง่ายเลยหนูจะต้องออกแบบขั้นตอนให้ได้ว่า1 2 3ต้องทำอะไรนะครับเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนนะครับซึ่งในสายวิศวะเราก็มีวิชาเรียนเนาะวิชานั้นก็คือ
1: โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมค
0: ่
1: ะ
0: นะครับวิชาพวกนี้นะครับก็จะเป็นให้เราออกแบบขั้นตอนเนาะนะครับซึ่งบทแรกก็จะเป็นเรื่องของโฟลชาร์ตจำโฟลชาร์ตได้เนาะ
1: จำได้ค่ะ
0: ก็จะเป็นยังไงครับโฟลชาร์ต
1: ก็จะเป็นการวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมา
0: เป็นขั้นๆลงมาแล้วลูกศรก็จะชี้ๆกันลงมานะครับซึ่งโฟลชาร์ตก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เขียนอัลกอริทึมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายคอมพิวเตอร์ก็มีอีกตัวนึงนะครับที่อธิบายการทำงานนะครับเราเรียกว่าซูโดโค้ดนะครับก็จะเป็นรหัสเทียมคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคนจะได้อ่านได้นะครับไม่ได้อิงภาษานะครับคราวนี้นะครับในตัวอัลกอริทึมเองเนี่ยมันมีหลายอัลกอริทึมมากนะครับซึ่งในวิชาที่นันพูดไปเนี่ยนะครับมันก็ต้องเรียนหลากหลายนันลองยกตัวอย่างมาได้ไหมเรียนอะไรไปบ้างอัลกอริทึม
1: ที่เรียนไปแล้วก็จะมีQค่ะแล้วก็Binary Treeแล้วก็Sorting
0: เนาะพวกนี้ก็จะเป็นสายที่เป็นสายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ต้องได้เรียนนะครับวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมนะครับแต่ส่วนอื่นที่เอาไปใช้งานก็ยังมีได้อีกนะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วอัลกอริทึมความหมายของมันก็คือออกแบบขั้นตอนให้ได้ครับว่า1 2 3ทำอะไรนะครับมาต่อในส่วนของอัลกอริทึมกันนะครับอัลกอริทึมคือขั้นตอนวิธีการเนาะนะครับคราวนี้ขั้นตอนวิธีการเนี่ยเราเจอในชีวิตประจำวันได้บ้างแหละนะครับนั้นยกตัวอย่างสักอันสิว่าไปยังไงกับอัลกอริทึมดี
1: การไปเที่ยวค่ะการวางแผนไปเที่ยวก็คือดูวันเวลาในการไปและกลับดูงบประมาณและดูสถานที่ค่ะ
0: ก็แบ่งออกไปตั้งแต่วางแผนเนาะแล้วก็ไปดูว่าเงินเหลืออะไรไหมก็1 2 3นะนั้นเคยเห็นพวกเขียนเป็นสเต็ปมั้ย1 2 3ต้องทำตามอันนั้นนั้นอยู่หอมั้ย
1: อยู่ค่ะ
0: อยู่หอนะครับเคยใช้เครื่องซักผ้าที่อัตโนมัติมั้ย
1: เคยค่ะ
0: เขาจะเขียนว่าอะไรบ้างคะอันนี้ก็เป็นวิธีขั้นตอนนะครับหรืออัลกอริทึมในการซักผ้าแบบเรียบๆเนาะอ่ะเริ่มเลย
1: ขั้นตอนแรกก็จะให้นำผ้าใส่เครื่องลงไปค่ะขั้นตอนที่2จะเป็นการนำน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาซักผ้าใส่เครื่องขั้นตอนที่3ปิดฝาและทำการหยอดเหรียญค่ะส่วนขั้นตอนที่4ก็กดปุ่มสตาร์ทเริ่มได้ค่ะ
0: โอเคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เขาบอกเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับอะไรที่เป็นขั้นตอนวิธีซ้ำๆเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าอัลกอริทึมนะครับไม่จำเป็นต้องคิดในส่วนของอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนาะเอาแค่แบบตัว ที่เขาเขียนไว้ว่าต้องทำยังไงหรืออะไรที่มันซ้ำๆๆๆนะครับก็จะกลายเป็นส่วนที่เรียกว่าอัลกอริทึมนี่แหละครับเครื่องซักผ้านะครับเขาก็จะเขียนว่า1 2 3ทำอะไรนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยไอ้พวกคู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็จะมีให้เนาะว่า1 2 3ทำอะไรบ้างนะครับพวกนี้แหละก็เรียกว่าอัลกอริทึมไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนาะอัลกอริทึมนะครับชีวิตส่วนใหญ่เราก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วเรามีขั้นตอนอะไรอีกมั้ยที่อยากจะโชว์
1: การทำกับข้าวค่ะ
0: ทำเป็นด้วย
1: ทำเป็น
0: อ่ะโชว์อะไรครับขั้นตอนการทำกับข้าว
1: การทำผัดกะเพราค่ะก็คือขั้นตอนแรกเราจะเตรียมอุปกรณ์และวัสดุในการทำใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมกระทะใส่น้ำมันลงไปใส่กระเทียมและพริกลงไปค่ะตามด้วยหมูสับและตามด้วยผักหลังจากนั้นก็ทำการปรุงค่ะ
0: เสร็จแล้วก็ตักใส่จานก
1: ิน
0: เนาะก็เป็นขั้นตอน1 2 3นะครับหมายความว่าถ้าเราคิดออกมาได้ว่าทำอะไรก่อนและถ่ายหลังนะครับก็จะทำให้เราแก้ปัญหาได้แล้วนอกนี้นะครับคนอื่นก็จะเอาขั้นตอนเราไปแก้ปัญหาที่เจอเหมือนได้ด้วยนะครับพูดทิ้งท้ายเมื่อกี้เราบอกว่าทำอะไรนะผัด
1: กะเพรา
0: ผัดกะเพราอ่ะมีอัลกอริทึมทำผัดกะเพราเนาะเป็นขั้นตอนนะครับคราวนี้นอกจากผัดกะเพราผมชวนทำอันนี้ดีกว่าน้ำอมฤตรู้จักไหม
1: รู้จักค่ะ
0: น้ำอมฤตคือ
1: น้ำที่กินแล้วเป็นอมตะ
0: ไม่แก่ไม่ตายนะครับวิธีการทำน้ำอมฤตเขาบอกว่านะครับเรื่องเล่าเขาบอกว่าต้องไปกวนเกษตรสมุทรนะครับให้มันออกมาเป็นน้ำอมฤตนะครับวิธีการกวนเกษตรสมุทรก็เหมือนกับหนูกวนขนมแหละเอาเสาไปไว้ในน้ำเนาะแล้วก็กวนไปนะครับเขาไม่มีเสาไม้ขนาดนั้นเนาะไม้พายขนาดนั้นแล้วเขาเลยไปเอาอะไรที่มันใหญ่ก็คือเขาพัสุเมนครับแล้วก็หาเชือกมาพันเขาพัสุเมนครับจะได้ปั่นได้เนาะปั่นให้น้ำมันหมุนนะครับหนูว่าเขาเอาอะไรแทนเชือกดีสมัยก่อน
1: พญานาคค
0: ่
1: ะ
0: ใช่พญานาคเนาะก็เป็นพญาในตระนาคราชนะครับก็พันเขาพัสุเมนนะครับแล้วก็ให้สองฝั่งนะครับช่วยกันดึงนะครับสองฝั่งที่ว่าคือฝั่งอสูรกับฝั่งเทพนะครับช่วยกันดึงนะครับกวนสมุทรนั่นเองนะครับสมุทรก็คือมหาสมุทรนะเนาะนะครับหนูว่าฝั่งไหนที่อยู่ฝั่งหัวของพญานาค
1: หนูว่าฝั่งเทวดา
0: เทวดาเนาะเทพเนาะผิด เพราะว่าเทวดารู้ว่าฝั่งหัวเนี่ยนะครับจะต้องมีพิษของพญานาคออกมานะครับก็เลยกิโกบอกให้ฝั่งพวกอสูรไปอยู่ฝั่งหัวซะตัวเองก็มาจับหางนะครับจะได้ปลอดภัยนะครับกวนกันไปเป็นพันๆปีเนาะระหว่างที่กวนไอเทมดอกจ้ามีพวกอาวุธนะพวกชุดชวดยาพาหนะดอกเนาะมีน้ำอสรดอกออกมาด้วยนะดอกไอเทมเยอะเลยนะครับคราวนี้พอใกล้เวลาที่จะน้ำอมฤตเสร็จนะครับก็เทวดาเนาะเป็นคนดีอยากได้น้ำอมฤตไว้คนเดียวฝ่ายเดียวนะครับก็เลยมีเทพปลอมเป็นนางอักษรก็พานางอักษรไปยั่วยวนพวกอสูรพวกอสูรก็เลยตามนางอักษรไปนะอริสก็เลยตกกับพวกเทวดาอย่างเดียวแต่มีอสูรอยู่ตนนึงปลอมเป็นเทวดาไปร่วมกินน้ำด้วยก็คือราหูรู้จักราหูไหม
1: ทราบค่ะพอทราบอยู
0: ่ราหูไง
1: ราหูอมจันทร์
0: ใช่เพราะว่าราหูเนี่ยนะปลอมเป็นเทวดาไปปุ๊บเนี่ยนะครับไปกินน้ำปุ๊บมีพระจันทร์กับพระอาทิตย์ครับจับได้ว่าเป็นอสูรปลอมมาก็เลยไปฟ้องนะมีเทพองค์นึงก็เลยคว้านจับตัดครึ่งเลยตัดครึ่งราหูเลยคิดว่าราหูตายไหม
1: ไม่ตายค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เขาดื่มน้ำอมฤตไปเลย
0: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วเป็นความโชคร้ายเนาะในโชคดีเนาะที่ดื่มน้ำไปแล้วก็เลยไม่ตายแต่ก็คือขาดครึ่งเพราะฉะนั้นราหูก็เลยโกรธหรือว่าโกรธใคร
1: พระอาทิตย์กับพระจันทร์
0: ทำไม
1: เพราะว่าเขานำเรื่องนี้ไปฟ้อง
0: เนาะแทนที่เราได้กินดีๆเนาะไปฟ้องนะครับก็เลยเจอพระอาทิตย์กับพระจันทร์เมื่อไหร่ก็จะเข้าไปกืนกินเพราะโกรธก็เลยกลายเป็นที่มาของว่า
1: สุริราคากับจันทรุปราคา
0: เราเรียกมันว่าราหู
1: อมจัน
0: นั่นเองนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอัลกอริทึมทำน้ำอมฤตนะครับ
1: ค่ะวันนี้เราได้รับความรู้ในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณ computational thinking ในส่วนของอัลกอริทึมหรือการออกแบบอัลกอริทึมค่ะขอบคุณที่รับชมตลอดคลิปสวัสดีค่ะ

ีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการซ่อมลูกบิดนะคะก็จะมีอุปกรณ์หลักๆก็คือไขควงหัวแฉกนะคะไขควงหัวแบนแล้วก็ค้อนค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยนะคะก็จะเป็นลูกบิดที่ซื้อมาใหม่นะคะโดยชิ้นส่วนข้างในนะคะก็จะมีอันนี้จะเป็นฝารองลูกบิดนะคะแล้วก็จะเป็นตัวยึดตัวหลักนะคะที่เชื่อมกับประตูไม้แล้วก็เราก็ต้องขันน็อตเข้าตรงรูตรงนี้นะคะเวลาเราครอบกับประตูเสร็จแล้วเราก็ต้องเชื่อมต้องขันน็อตเข้าตรงนี้เนี่ยแล้วก็ต้องใช้ไขควงขันเข้าไปเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะที่จะเปลี่ยนลูกบิดขันจนสุดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาฝาครอบลูกบิดมาครอบอีกทีหนึ่งใส่สองฝั่งนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นทดลองให้ใส่ดูว่าใส่ยังไงเสร็จแล้วก็เอาสวมเข้าไปอย่างนี้ค่ะก็เอาที่ครอบลูกบิดใส่เข้าไปมันก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

แล้วไปปิดเบาน้ำก่อนแล้วค่อยมาต้มค่ะมาถึงอุปกรณ์การต่อท่อน้ำประปาแตกนะคะหรือว่าท่อแตกนะคะก็จะมีอุปกรณ์ไม่มากนะคะก็จะมีประมาณ 3-4 อย่างนะคะก็จะมีครีมตัดท่อนะคะแล้วก็ข้อต่อตรงแล้วก็จะเป็นกาวทาท่อแล้วก็มีแปรงทากาวด้วยนะคะแปรงเสร็จแล้วก็จะมีท่อเสริมนะคะเผื่อท่อที่มันแตกยาวขึ้นเราก็จะมีท่อมาเปลี่ยนนะคะโดยการเปลี่ยนนะคะก็จะเริ่มจากการไปปิดวาล์วน้ำก่อนเลยค่ะเป็นอย่างแรกนะคะแล้วก็จะมาเช็คว่าแตกท่อน้ำเราแตกกว้างมากแค่ไหนนะคะเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดท่อน้ำก่อนที่เราจะตัดนะคะพอตัดเสร็จแล้วเราก็จะต้องใช้กาวทาข้อต่อตรงที่เราใช้ผ้าเช็ดไว้นะคะแล้วก็สวมไปทิ้งไว้ 1-2 นาทีเพื่อให้ท่อมันติดกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดท่อเสริมที่ว่าเผื่อไว้ว่าท่อเราแตกมากแค่ไหนนะคะแล้วก็ต่อให้มันติดกันปุ๊บแล้วก็ทิ้งไว้1นาทีนะคะจากนั้นก็ไปเปิดวาล์วน้ำแล้วก็เช็คดูนะคะว่าท่อกับกาวเราติดดีไหมค่ะ

ค่ะมาในส่วนของการเปลี่ยนใบมีดเครื่องตัดหญ้านะคะอุปกรณ์หลักๆ ก็จะมีประแจเบอร์14นะคะแล้วก็จะมีใบมีดเครื่องตัดหญ้านะคะใบมีดเครื่องตัดหญ้าก็จะมีขนาดตามเครื่องตัดหญ้าที่แต่ละที่นะคะใช้กันนะคะว่าจะมีของยี่ห้อไหนแล้วก็ขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีโซแน็กนะคะเอาไว้ฉีดเพื่อหล่อลื่นการสนิมนะคะเวลาใช้งานมากๆแล้วมันจะมีสนิมมันจะใช้ไขควงหรือว่าประแจขันออกมายากก็ต้องใช้โซแน็กพ่นก่อนนะคะเพื่อให้ขันสะดวกต่อการขันน็อตออกมาค่ะ

ค่ะก็มาถึงอุปกรณ์การเปลี่ยนหลอด LED นะคะหรือว่าการเปลี่ยนหลอดไฟนะคะก็จะมีอุปกรณ์อย่างแรกเลยก็คือสายไฟนะคะแล้วก็ไขควงวัดไฟเทปพันสายไฟแล้วก็จะเป็นครีมตัดสายไฟนะคะหรือว่าครีมตัดลวดแล้วก็จะมีสว่านไฟฟ้านะคะเพื่อถอดหรือว่าเปลี่ยนราง LED นะคะวิธีการแรกเลยก็คือจะมีการใช้ไขควงเช็คไฟนะคะว่ามีไฟผ่านหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาคัตเอาท์ลงเพื่อเป็นการเซฟตี้นะคะไม่ให้ไฟเกิดไฟช็อตหรือว่าถ้าเกิดไฟหลงเหลืออยู่ก็จะเป็นการป้องกันนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะใช้สว่านไฟฟ้านะคะเป็นการรื้อราง LED ออกมาเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟนะคะแล้วก็เปลี่ยนรางไฟใหม่ทั้งหมดค่ะค่ะมาถึงงานสีนะคะอุปกรณ์ที่สำคัญเลยก็จะมีสีทินเนอร์แล้วก็แบรงทาสีแล้วก็แปรงทองเหลืองนะคะแล้วก็ถังผสมสีค่ะก็ขั้นตอนแรกเลยนะคะถ้าเกิดเป็นงานเหล็กนะคะแล้วก็จะต้องใช้แปรงทองเหลืองทำความสะอาดเหล็กนะคะแล้วก็ทาสีทับได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นงานปูนหรือว่างานผนังเราต้องใช้แปรงหรือเกลียงนะคะทำความสะอาดผิวก่อนจากนั้นก็นำสีรองพื้นลงไปทาก่อนนะคะเพื่อมีการทำให้เรียบเนียนนะคะจากนั้นก็นำสีจริงลงไปทาได้เลยค่ะในการผสมสีนะคะเราก็จะต้องเอาทินเนอร์ลงไปผสมด้วยนะคะเพื่อตัดความข้นหนืดของสีนะคะทำให้การสะดวกต่อการทานะคะ

ค่ะมาในส่วนของงานฉาบปูนนะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็คือถังผสมปูนแล้วก็เกลียงแล้วก็ปูนตาเสือนะคะใช้ในการฉาบแล้วก็จะเป็นทรายค่ะส่วนผสมนะคะก็จะเป็นหลักๆก็คือ1ต่อ3นะคะก็คือปูน1ทราย3นะคะน้ำก็จะกะปริมาณคนจนกว่าทรายกับปูนนะคะจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเหมาะสำหรับการฉาบค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเดี๋ยววันนี้นี่งานเหนือทั้งทีต้องกินลาบซะหน่อยวันนี้เนี่ยเป็นร้านลาบที่คนในพื้นที่เนี่ยเขารู้จักกันดีมากๆเลยนะฮะแล้วเปิดมานานแล้วแล้วแต่ว่าต้องรีบมาหน่อยเพราะว่าตามชื่อร้านเลยนะครับร้านลาบเรียบเพราะว่ามันจะหมดเรียบลาบคราบเลยไปดูว่าอร่อยแค่ไหนตามมาเลยฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าน
0: ี่นะครับแม่เรียบนะครับเจ้าของร้าน
1: จ้า
0: ลาบเรียบนี่มาจากชื่อไหม
1: ชื่อจ้า
0: เรียบนี่เรียบอะไร
1: กินเรียบเลย
0: กินเรียบเลยเหรอหมายถึงอาหารใช่ไหมหร
1: ือว่าอาหารแล้วก็ขายเรียบ
0: ไม่ใช่วันที่1กับ16อะไรนี่ไม่ใช่นะร้านนี้เปิดมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: 18ปีแล้วจ้า
0: 18ปีคือผมบอกคุณผู้ชมว่าร้านนี้คนพื้นที่รู้จักกันดี
1: ทั้งต
0: ำบลเป็นเรื่องโม้ไหมแม
1: ่ไม่โม
0: ้ไม่โม
1: ้ไม่โม้จ้ะ
0: ใช้คำว่าทั้งตำบลเลยเหรอ
1: ใช่
0: ทำไมเขาถึงชอบมากินร้านนี้ล่ะ
1: มันอร่อยมั้ง
0: อร่อยมั้งวันนี้เมนูร้านเรามีอะไรบ้างครับเห็นบทป้ายนี่ไม่เยอะนะ
1: มีไม่เยอะเน้นๆก็คือลาบหมูคั่วลาบแดงเนื้อเมนูที่สองก็ขายดีก็คือต้มขม
0: ต้มขมก็มีร้านนี้ทีเด็ดของเราอยู่ที่อะไรบ้าง
1: ก็ยำคั่วลาบเป็นหอมๆเอาน้ำมันหมูเกี่ยวเอง
0: แล้วแบบวัตถุดิบที่เราเลือกนี่เราไปเลือกเองที่ตลาด
1: ใช่หมูสดๆเราไปจ่ายทุกวัน
0: คือไปที่เขียงสดๆเลย
1: ใช่
0: เนื้อนี่เอาส่วนไหนมามั้ง
1: ก็เอาสันสันนอกสันในที่มันมาลาบมันลาบลำฟูดี
0: ฟูดีเหรอแต่ว่ามันต้องอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ผู้ไปรอกินก่อน
1: ค่ะ
0: ทำนานไหมเนี่ยร้านนี้ทำ
1: แป๊บเดียวนาทีครึ่งได้เลย
0: เกินไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าเกินไปนะเดี๋ยวผู้ไปรอกินนะครับยังไงสุดฝีมือได้ไหมนะขอบคุณนะครับมาครับเดี๋ยวเราลองชิมกันนะครับร้านนี้คือทีเด็ดคือลาบแม่เลียบนะครับจัดเมนูนี้มาให้เลยนะครับลาบหมูคั่วส่วนจานนี้นะครับเป็นยำนะฮะก็คือถ้าเป็นทางอีสานเนี่ยเขาจะออกไปทางน้ำตกนะแต่ว่าทางเหนือเนี่ยเขาเรียกยำเป็นยำสะใบนาก็คือผักขี้ริ้วใส่รวมมากับตัวเอ็นเนื้อนะฮะมาต่อกันที่ถ้วยนี้นะครับทีเด็ดเหมือนกันต้มขมเป็นต้มขมเนื้อนะครับเดี๋ยวลองชิมกันก่อนมาเริ่มจากลาบก่อนเลยนะครับลาบคั่วนี่นะครับเขาก็จะโรยกากหมูเจียวมาด้วยถ้าลาบคั่วทางเหนือเนี่ยเขาจะใส่นอกจากหมูแล้วก็จะมีเครื่องในต่างๆนะครับมีตับมีไส้มีหนังหมูด้วยใส่รวมๆกันมานะครับเค็มเผ็ดนะครับพริกนี่จะเป็นพริกลาบที่แบบใช้ทางภาคเหนือนะฮะมีกลิ่นแบบของมะแขวนนิดๆเป็นสไตล์แบบลาบคั่วทางเหนือนะครับอร่อยมากกากหมูเจียวไม่เหม็นหืนเลยมาเดี๋ยวลองเครื่องในบ้างนะครับทางนี้จะเป็นตับมีไส้นะครับ

0: คือตัวเครื่องในนะครับนุ่มแล้วก็สะอาดมากเลยนะฮะรสชาติแบบลงตัวกับความเผ็ดเค็มตรงนี้นะฮะแล้วพอกินกับตัวเพกาดองไปด้วยนะมันจะมีขมนิดๆแล้วก็จะมีความหอมของตัวเพกานะเขาจะมีเสน่ห์ของเขานะฮะอร่อยดีเหมือนกันนะครับเพิ่งเคยกินเพกาที่เอามาดองที่เมนูนี้นะครับเป็นยำนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนผ้าคีริ้วหรือว่าสบายนานะครับอารมณ์แบบน้ำตกนั่นแหละใส่ข้าวคั่วมาด้วยนะเป็นยำที่ใช้คำว่าน้ำตกแล้วกันเปรี้ยวเค็มเผ็ดหอมข้าวคั่วนะฮะตัวสบายนางหรือว่าผ้าคีริ้วนี่กรุบกรับดีเหลือเกินนะฮะมันกรอบนะฮะเดี๋ยวมาลองเอ็นมั่งนี่ทางนี้จะเป็นเอ็นนะครับเอ็นเนื้อนะฮะใส่มาด้วยคือตัวเอ็นเนื้อนะมันจะมีความนุ่มแล้วก็เป็นกลิ่นเนื้อที่มันไม่มีความเหม็นสาบเลยนะครับแม่บอกว่าใช้โซดาในการที่เราเอาไปแช่ไว้ด้วยนะครับเพื่อกลบกลิ่นเนื้อที่เราไม่ค่อยชอบอ่ะมันจะไม่มีเลยนะฮะแล้วก็แช่กับเกลือนิดหน่อยเท่านั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามายำเนื้อมันเลยมีความเด้งเอ็นมันก็เลยมีความหนึบมากเดี๋ยวลองซดน้ำต้มขมกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นต้มขมเนื้อนะใส่เนื้อมาแบบล้นๆเต็มๆแบบนี้เลยนะฮะนี่แม่ใช้เนื้อส่วนไหนครับ
1: น่องลายคร
0: ับ เนื้อส่วนน่องลายนะครับดูนะครับโอ้โหมันจะมีมันแทรกอยู่นะครับต้มขมที่ดีมันต้องเป็นยังไงจ๊ะแม่
1: หวานขม
0: กลมกล่อมเดี๋ยวลองดูขมนำแล้วพอลงไปโดนลิ้นหวานตามแล้วกลมกล่อมมีความแบบเค็มๆขมๆน่าจะมีความหวานจากตัวน่องลายนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้มาลองนะครับต้มขมเนื้อนะครับกินง่ายนะตัดคำว่าขมไปใช้คำว่าหวานแล้วขมแบบหวานดูนะครับมีมันแทรกตรงนี้นะครับเป็นแบบน่องลายจะมีเอ็นน่องลายคือนุ่มมากเลยแล้วพอได้กินกับตัวน้ำเนี่ยที่มันเป็นแบบออกขมหวานนะอร่อยมากเลยกำลังอึ้งอยู่ต้มขมอร่อยมากดีมากนะครับแล้วคือผักนี่คือถ้ากินหมดไม่พอขอเพิ่มได้นะครับไม่คิดตังค์เลยผมมันหวานเลยอ่ะสมคำล่ำลือมากนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากนะครับคนในพื้นที่บอกว่าลองไปกินร้านลาบเรียบดูสิแล้วจะลืมลาบที่อื่นไปเลยนี่อร่อยนะคุณผู้ชมอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะเรียบแหละหมดเรียบเลยแน่นอนนะครับตอนนี้ทีมงานแบบกลืนน้ำลายเอื้อกๆเลยนะฮะมาดูราคากันหน่อยนะครับไม่แพงนะครับลาบหมูคั่ว60บาทส่วนยำรวมนะครับเป็นสบายนางเอ็นเนื้อเนี่ยอยู่ที่ราคา70บาทนะครับต้มขมเนื้อ70บาทเท่านั้นข้าวเหนียว10บาทวันนี้210บาทเท่านั้นเองผักเผือกฟรีหมดน้ำก็ฟรีนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจผ่านมาทางกำแพงเพชรนะครับเข้ามาในอำเภอเมืองก็มาลองชิมได้นะครับร้านลาบเรียบนะฮะเปิดทุกวันนะครับหยุดแค่วันที่29ของเดือนเท่านั้นเปิดตั้งแต่ตี5เลยตี5ไปจนถึง4โมงเย็นก็มาลองชิมกันได้นะฮะส่วนมายังไงปักบุญมาได้เลยเขียนคำว่าร้านลาบเรียบเจอแน่นอนนะฮะแล้วจะมากินให้เรียบลาบแบบพุกนี่แหละครับงงไหมอร่อยมากนี่โดยเฉพาะต้มขมเนื้อนะครับโอ้
2: ยุคนำควายไปไถนาถึงเวลาเอาควายมาประกวด
3: ตอนนี้นะคะจะเข้าสู่การประกวดรุ่นจูเนียร์เพศผู้นะคะ
2: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักควายสวยงามและเทคนิคการฝึกควายให้มงลงกันค่ะ
4: ม มดยุคควายใช่นะแต่ผมก็จะพยายามหัดให้รู้ตรงอื่นโดยเฉพาะการประกวดควายเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าช่วยเกษตรกรที่ทำนาไม่ได้ผลนะครับพัฒนาควายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นสวยงามขึ้นนะครับบางตัวนี่บางครั้งมี12ล้านก็มีควายอุทัย
2: ควายนับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่อยู่คู่กับสังคมไทยเรามานานนะคะซึ่งนอกจากจะใช้แรงงานในการไถนาแล้วปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงควายนะคะก็ได้ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์เป็นควายงามเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็มีการจัดประกวดควายสวยงามด้วยค่ะส่งผลให้ควายบางตัวนะคะมีราคาทะลุหลักล้านบาทเลยค่ะ
5: การเลี้ยงควายเข้าประกวดนะครับถ้าเราดูแลเรื่องผิวดีขนดีนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับมีความออร่าของขนแล้วก็จะมีความใกล้เคียง
4: ตั้งแต่ผมจำความได้ทั้งหน้ากลัวจะก่อนประมาณปี13ที่เราเริ่มประกวดกันมาจากจุดที่น้อยๆก็ค่อยมากขึ้นควายสายพันธุ์ถามว่าแต่สายที่เอาไปกินเนี่ยควายกินเนี่ยคือหรือควายไปเชือดไปทำเนื้อขายเนี่ยมันเป็นควายที่อ้วนเอาเนื้ออย่างเดียวแต่ความสวยไม่มีบางครั้งอ้วนแต่เตี้ยโครงสร้างผอมก็มีเนื้อน้อยเนื้อไม่มีคุณภาพนะครับก็มาพัฒนาตรงนี้ตอนนี้ที่คนหันมาเลี้ยงควายประกวดกันมากเนี่ยมันหนึ่งโดยเฉพาะพื้นที่อุทัยธานีเนี่ยมันไม่มีแม่น้ำไม่มีชลประทานช่วยเหลือก็หันมาตรงนี้เป็นอาชีพเสริมถ้าตัวไหนไม่ดีเจอตัวไหนเป็นเราก็ไปเลี้ยงเนื้อไล่ทุ่งเลี้ยงถ้าตัวไหนดีก็คัดมาเดินสนามและราคาจะส่งกับควายเนื้อเยอะ
2: ควายที่สวยงามและมีราคาสูงนั้นนะคะต้องมีอัตลักษณ์เฉพาะค่ะมีเกณฑ์การประกวดแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ตำราควายงามไทยด้วยนะคะอย่างเจ้าสร้อยทองตัวนี้นะคะที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลมาแล้วหลายเวทีค่ะ
4: คือตัวนี้นะครับชื่อสร้อยทองเป็นควายอัตลักษณ์ของอุทัยธานีเลยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพแกนแชมป์โคนมาทั้งหมด21แชมป์ทั่วประเทศผมได้มาปีที่แล้วเนี่ยมาปี6565ควายอุทัยต้องมีตาแต้มแก้มจ้ำคือตาแต้มที่ผมชี้อยู่เนี่ยตาควายอุทัยจะมีจุดอย่างนี้ตาแต้มแก้มจ้ำคือ2จุด3จุดนี่นะครับแล้วก็อ่องต้องมี2ขั้นต่ํา2อ่องคือสีขาวที่คาดคอมันเนี่ยชัดเจนนะครับบางตัวจะจางไม่มีเลยเนี่ยแล้วก็ถุงเท้าขาวนะครับจะมีข้อขาวเนี่ยทั้ง4ขาเลยหน้าตาเนี่ยหน้ายาวดั้งจะสูงมองด้านข้างจะเป็นเหลี่ยมเลยนะครับมองด้านข้างจะควายทรงนี้จะลึกนะครับและขวัญข้างเนี้ยข้างหน้าดูแล้วข้างนี้เดี๋ยวให้ดูอีกข้างขวัญหน้าขวัญหลังตรงกันการดูควายนะครับท้ายเนี่ยต้องกว้างและท้ายตัดเป็นมะนาวตัดเหมือนมะนาวผ่าซีกถ้าเป็นควายอุทัยเหมือนมะนาวตัดจะบานเห็นไหมปกหางต้องใหญ่และเลยข้อนี้ถ้าหลักการดูคะแนนควายอ่างดีไหมอ่างคือท้องอ่างใหญ่ไหมต้องให้ใหญ่ถ้าอ่างเล็กเกิดท้องลูกจะออกมาเล็กนะครับอย่างนี้อย่างน้อยผมออกมาผมก็ได้ล้านหนึ่งในตัว
2: ไม่เพียงแค่เรื่องของหุ่นห้างหน้าตาเท่านั้นในการประกวดควายสวยงามนะคะแต่ละครั้งนะคะพี่เลี้ยงนางงามควายเนี่ยต้องฝึกควายให้สง่างามทั้งท่าทางการยืนการเดินซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ย90วันก่อนที่จะถึงวันประกวดค่ะ
6: ประมาณ3เดือนหรือ90วันครับฝึกยืนกาดเพื่อให้คอเขานิ่งครับแนวคอกับสันหลังจะตรงเรียบราบกันไปเลยครับจะไม่ก้มต่ำหลงอย่างนี้มันจะตั้งอยู่ตลอดครับเชือกมัดสะพายแล้วก็กาดเกาะก็คือหรือที่ทำเป็นแล้วลาไว้ครับเป็นหลายอาทิตย์เดี๋ยวเขาก็ชินต่อไปจับสะพายปุ๊บปล่อยเดี๋ยวเขายืนของเขาเองเลยครับ
4: ยืนต้องตรงเท้าตรงขาห่างอกกว้างเนี่ยเท้าต้องตรงเห็นไหมเนี่ยหลังค่ำนิดๆนะครับถ้าเกิดหลังค่ำเงี้ยหน้าตรงเงี้ยยังไงหัวก็เชิดย้อนเชือกก็เชิดการเดินต้องตรงคือเดินขาหน้าขาหลังย่ำถ้าเป็นสนามทรายจะเห็นว่าขาหน้าขาหลังไปย่ำขาหน้าเราเองอย่างก้องดังอย่างให้ต้องเหยียบร้อยขนาดจะเหยียบต้องทั้งเต็มตีหรือไม่เต็มตีก็ต้องเหยียบนิดนึงเดินบางครั้งวันละชั่วโมงพรุ่งนี้อาจจะชั่วโมงครึ่งถ้าไม่ตรงปักคองแล้วมันมีเชือกเอาไม้ตีเรียวตีให้รู้ให้เดินให้นิ่งให้ได้โดยหาควายใกล้ๆไม่ตัวนึงมาล่อเพื่อให้เขานิ่งเพราะเราเข้าสนามครั้งรอบนึงเนี่ย50ตัว40ตัวถ้าเราไม่มีตัวมาล่อเนี่ยเขาก็จะนิ่งอย่างนี้แต่เวลาเกิดควายตัวอื่นปั๊บเขาก็จะวกแวกจะไปขวิดไปอะไรเขาคือเราฝึกใน5เดือนเนี่ยเราจะได้เปรียบถ้าเราฝึกตอนโตเหมือนคนน่ะไม้แก่ดัดยาก
2: สำหรับควายที่สามารถลงสนามลงเวทีประกวดได้นั้นนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่อายุ5เดือนขึ้นไปค่ะแต่จะยืนระยะรักษาตำแหน่งได้นานแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของพี่เลี้ยงหรือผู้เลี้ยงนั่นเองค่ะโดยการดูแลนั้นแน่นอนว่าก็ต้องพิเศษและก็ละเอียดกว่าควายทั่วไปค่ะทั้งเรื่องอาหารการกินแล้วก็ความเป็นอยู่ด้วยค่ะ
4: ถ้าใกล้ๆเดือนประกวดประมาณ45วันเราจะไปประกวดเนี่ยต้องอาบน้ำมันสองเวลาเช้าเขากินหญ้าออกจากคอกปั๊บ

0: เกิดกันหรือไข้กันคุณต้องเลี้ยงคุณต้องใส่ใจเขายาต้องฉีดตามกำหนดพยาธิต้องทำอาหารต้องอย่าให้ขาดบางวันกินกล้วย10 หวีเพื่อให้ผิวดีการขับถ่ายสมบูรณ์ผมก็เสริมพวกอาหารเม็ดเลยคือว่าประกวดเนี่ยต้องเนี๊ยบอ่ะนะครับเหมือนผู้หญิงที่ว่าเสื้อผ้านะผมอ่ะของผมต้องดูทุกขั้นตอน
1: การเลี้ยงควายสวยงามนั้นนะคะสามารถสร้างรายได้ได้หลายทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลูกน้ำเชื้อพ่อพันธุ์หรือว่ารับฝากผสมพันธุ์ก็ได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถมาศึกษาหาข้อมูลได้จากกลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านตาลแถวที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีแห่งนี้ได้เลยค่ะ
2: สินค้าชุมชนของเราวันนี้นะคะที่นำมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงบ้านนะคะมาจากจังหวัดหนองคายค่ะจากวิสาหกิจชุมชนกล้วยแปรรูปแม่อารักษ์นะคะจากอำเภอสังคมเนาะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะมีการปลูกกล้วยกันริมแม่น้ำโขงเลยมีทั้งกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องกล้วยหอมส้มนะคะชื่อเป็นชื่อสายพันธุ์เนาะแล้วก็มีกล้วยหักมุกด้วยนะคะนำมาแปรรูปเป็นทั้งกล้วยฉาบแล้วก็กล้วยตากมีให้เลือกหลากหลายรสชาติด้วยนะคะเริ่มจากกล้วยตากกันก่อนนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องเขาจะตัดจากกล้วยที่แบบว่าแก่จัดนะคะแล้วก็นำมาบ่มเนาะแต่ว่าแก่นี่ไม่ได้ถึงกับแบบสุกแบบงอมนะคะนำมาบ่มให้ได้ที่อีกประมาณ 4-5 วันแล้วค่อยนำไปตากในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปชุบน้ำเชื่อมชุบน้ำผึ้งนะคะแต่ว่าเป็นความหวานที่ออกมาจากเนื้อกล้วยเลยนะคะแพ็คนี้นะคะจะอยู่ที่35 บาทเป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มลักษณะรูปทรงจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะกล้วยหอมส้มเนี่ยจะมีความเขาจะไม่ได้จัดรูปทรงให้แบนคือตากแล้วรูปทรงเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะกล่องเล็กนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ200 กรัมราคาเท่ากันทั้งกล้วยหอมส้มแล้วก็กล้วยน้ำว้ามะลิอ่องที่นำมาทำเป็นกล้วยตากนะคะก็คือกล่องละ35 บาทแต่ถ้าเกิดว่ากล่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้เนี่ยก็คือครึ่งกิโลเลยราคาเท่ากันเหมือนกันก็คือกล่องละ80 บาทนะคะเดี๋ยวเราจะชิมเป็นกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มนะคะลูกเขาโนว่าคล้ายกล้วยไข่แต่เดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงต้องชิมนะสังเกตว่ารูปทรงเขาจะแบบเหมือนกับแห้งมารูปทรงแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าเขาจะมีการจัดทรงให้แบนๆหน่อยกลิ่นหอมแบบมีกลิ่นควันไฟด้วยความที่เวลาที่ตากในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จแล้วเนี่ยทางชุมชนเขาจะนำไปเหมือนกับไปอบในตู้ที่รมด้วยฟืนอีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งเพื่อให้แห้งขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เพื่อให้เกิดกลิ่นหอมด้วยนะคะกลิ่นหอมจริงจะมีกลิ่นควันไฟเลยอะเนื้อนุ่มมากเลยค่ะคือบางทีที่เรากินกล้วยตากมันจะมีความหนึบใช่ไหมคะแต่ว่าตัวกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มเนี่ยเขามีความนุ่มแต่ไม่ถึงกับเละนุ่มนิ่มแล้วก็หอมมากรสชาติก็คือไม่ได้มีความเปรี้ยวเลยเพราะว่าเขาใช้กล้วยที่สุกเนาะถือว่าอร่อยเลยแล้วก็โนว่าผู้สูงอายุกินง่ายเพราะว่าไม่แข็งเกินไปชิมกล้วยตากที่ทำจากกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องบ้างนะคะถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าเนี่ยเขาจะมีการจัดทรงกล้วยนิดนึงให้มีความแบบแบนๆสวยงามนะคะรสชาติของกล้วยตากที่ทำจากกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้หวานจัดแล้วก็ไม่มีความเปรี้ยวของกล้วยแต่ว่าจะมีความนุ่มหนึบมากกว่าเนื้อสัมผัสจะนุ่มหนึบมากกว่าอันนี้ก็อร่อยคนละแบบแต่ถ้าใครชอบแบบหวานๆนุ่มๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ผู้ใหญ่ทานนะคะกล้วยหอมส้มอันนี้นุ่มนิ่มกว่าเนาะรสชาติก็จะอร่อยคนละแบบนะคะอีกอย่างนึงอันนี้เนี่ยเป็นแพ็คเกจจิ้งที่สวยงามเลยเหมาะมากถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่เนาะของฝากนี้ก็ได้นะคะกล่องนี้แบบสีสันสดใสมากข้างในจะมี8 ชิ้นนะคะแล้วก็จะแพ็คแยกเป็นชิ้นเดี่ยวๆเลยอันนี้ก็คือกินไม่หมดก็คือไม่เป็นไรไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้กล่องนี้จะอยู่ที่กล่องละ50 บาทนะคะมาต่อกันที่ด้านนี้บ้างด้านนี้เนี่ยจะเป็นกล้วยฉาบซึ่งจะมีทั้งกล้วยหักมุกมีทั้งกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะคะแล้วก็มีทั้งกล้วยหอมส้มด้วยนะคะอย่างด้านนี้เนี่ยเราจะมี3 ราคาชัดๆเลยก็คือถ้าเป็นถุงเล็กเนี่ยไม่ว่าจะกล้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยถุงละ50 บาทแต่ถ้าเป็นถุงครึ่งกิโลนะคะจะถุงละ85 บาทถ้าเป็นถุง1 กิโลก็จะถุงละ160 บาท จะมีราคาที่ต่างออกไปก็คือเป็นกล้วยอบเนยนะคะตัวกล้วยอบเนยเนี่ยเขาจะใช้กล้วยหอมส้มนำมาอบกับเนยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นกล้วยอบเนยกล้วยเบรกแตกหรือว่ารสอื่นๆในการทำกล้วยฉาบนะคะหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยปรุงรสแล้วเนี่ยเขาจะนำไปไร่น้ำมันด้วยการอบ

ตู้อบที่ใช้เตาฟืนจะไม่ได้ใช้เป็นเครื่องอบนอกจากตัวกล้วยเนี่ยจะสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วนะคะยังมีกลิ่นหอมด้วยนะคะราคาของตัวกล้วยอบเนยตัวนี้เนี่ยก็คือถุงเล็ก50บาทเหมือนกันแต่ว่าถ้าครึ่งกิโลจะอยู่ที่ถุงละ100บาทนะคะถ้าเป็น1กิโลก็จะอยู่ที่กิโลละ180บาทถ้าแบบเบรกแตกนี่ก็จะใช้กล้วยแบบงอมๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบกล้วยหางมูเขาก็จะนำมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็สไลด์บางๆเนาะมีการนำไปปรุงรสมีทั้งรสเค็มรสหวานปาปริก้านะคะแล้วก็แบบอบเนยเนาะเดี๋ยวโนจะชิม2แบบก็คือโนจะชิมแบบที่เป็นกล้วยเบรกแตกก็คือกล้วยสุกนะคะกับกล้วยอบเนยอันนี้จะเป็นกล้วยเบรกแตกนะคะนี่เขาจะทำมาเป็นใช้กล้วยแบบงอมๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความหวานแต่ว่านำไปทอดแล้วก็อบอีกทีนึงให้เขากรอบมากขึ้นกลิ่นหอมนะคะเพราะว่าเวลาเขาทอดพร้อมกับใบเตยด้วยตัวกล้วยเบรกแตกนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะทำมาแบบไม่ได้หวานมากเพราะว่าจะใช้รสชาติของกล้วยเลยคือกล้วยเนี่ยรสชาติมาเวลาสุกเป็นยังไงก็จะได้รสชาติแบบนั้นอาจจะมีออกอมเปรี้ยวนิดๆนะคะแต่ว่ามีความกรอบมากมาที่รสอบเนยกันบ้างนะคะถุงนี้ก็50บาทนะคะอบเนยเนี่ยเขาจะมีการปรุงรสมากหน่อยจะใช้กล้วยหอมส้มดิบเนี่ยนำมาสไลด์แล้วก็ปรุงด้วยพวกแบบมีน้ำตาลมะพร้าวมีอะไรแบบนี้นะคะกลิ่นจะหอมหอมหอมเหมือนแบบหอมแบบพวกน้ำตาลมะพร้าวนี่แหละค่ะตัวกล้วยอบเนยนะคะกรอบแล้วก็จะหวานหวานมันมันไม่หวานมากนะคะอันนี้เวลากินก็ถือว่าเพลินๆเหมือนการเบรกแตกเหมือนกันนะคะใครชอบแบบรสชาติแบบธรรมชาติหวานธรรมชาติเลยก็แนะนำเป็นกล้วยเบรกแตกอันนี้นะคะหรือว่าถ้าใครชอบแบบมีการปรุงรสหวานหวานเค็มๆหน่อยก็เป็นอบเนยคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะช้อปสินค้าชุมชนนะคะจากวิสาหกิจชุมชนกล้วยแปรรูปแม่อารักษ์นะคะของอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเรื่องของราคาการจัดส่งหรือว่าใครอยากจะซื้อเยอะๆซื้อไปขายต่อคุยกับชุมชนได้เลยค่ะวันนี้ณเดชน์ตะโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการเรื่องเดชน์ตะโลวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA